ชระเพียงเพชรเกตแก้วแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ audio description คำบรรยายแทนเสียงหรือ subtitle ระบบ closed caption title ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมต้องวันนะครับหาร้านยาร้านหนึ่งที่ไม่วันนี้ผมจะพามาร้านชื่อว่าร้านเจ้ากรมเป๋อเป็นร้านสมุนไพรบด
2: ปีนี้ปีที่130
3: ของยางยาหอมอันเนี้ยกินเวลาจิตจ
1: ะผงสั้นง่ายจากร้านเจ้ากรมเป๋อนะครับตอนนี้ผมมาอยู่แถวๆสี่แยกคอกวัวเดี๋ยวผมบ้านยาหอมนะครับบ้านของหมอยา5แผ่นดิน
4: ผมมีวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากจะต่อยอดมรดกของตระกูลบุญรัตเวทผมเป็นทายาทรุ่นที่5ทำไมเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันไม่ดีหรือมันเชยมันรู้สึกมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตเขาเราก็อยากเอามรดกของบรรพบุรุษเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นแบรนด์แต่เป็นแบรนด์สำหรับคนปัจจุบันแก่นของภูมิปัญญาไทยเล่นไปเลยนั่นเราต้องรู้ให้จริงถ้าเราจะมาประยุกต์ต้องประยุกต์ให้เป็นว่านี่คือความดีงามคุณค่าของไทยอันหนึ่ง
1: ถึงสมุนไพรไทยหรือยาไทยในความรู้สึกของคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะได้ครับเพราะว่าปกติเวลาเราไม่สบายเราก็แค่ไปโรงพยาบาลหรือไปหาร้านขายยาแผนปัจจุบันกินผ่านมาที่หลายๆหน่วยงานแล้วอย่างฟ้าทลายโจรเพื่อรักษามากขึ้นครับ
2: หนุ่มๆสาวๆไม่มีใครมาทำหรอกยุ่งยาก แค่นอกจากเขาไม่หายอย่างทางโน้นเขายุ่งกับสมุนไพรเก่าๆเนี่ยที่หายมาเยอะแล้วอันเปลี่ยนไปที่อื่นแล้วก็จะอยู่แค่สมุนไพรได้ไม่ได้ก็ต้องลองก่อนการแพ้ยาแผลเป็นคนแพ้รุนแรงก็

0: สมุนไพรไทยกับยาปัจจุบันมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างครับ
1: มันต่างกันแน่นอนครับเพราะว่ายาสมุนไพรไทยเนี่ยเราทำมาจากธรรมชาติทั้งนั้นคำว่าแพ้เนี่ยแทบจะไม่มีแต่นี้สมุนไพรที่เกิดจากธรรมชาติมันมักจะต้องใช้เวลาหน่อยในการรักษาไม่เหมือนแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอาสมุนไพรนี่เรามาสกัดอีกทีมาสกัดให้มันเข้มข้นขึ้นมากๆอย่างพวกแต่สมุนไพรไทยนี่นะอย่าปวดกล้ามเนื้ออะไรต้องกิน 3-4 ใช่ด้วย
0: ร้านยานี่เปิดมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้ปีที่130เจ้ากรมเปิ๋เนี่ยสมัยกลางรัชกาลที่5ท่านเป็นมัคคทายกของวัดจักรวรรดิ
0: ก็คือวัดตรงนี้เลยเหรอครับ
1: วัดนี้เลยล่ะหลวงปู่มาเนี่ยท่านเป็นเจ้าว่าเยอะมากท่านก็ให้เจ้ากรมเปิ๋ได้เรียนจากท่านอีกทีจนกระทั่งวันหนึ่งท่านอายุมากแล้วตอนนั้นสัก80ได้มั้งท่านก็บอกว่าเจ้ากรมเปิ๋เนี่ยควรจะมีอะไรทำถ้าท่านไม่อยู่แล้วอ่ะก็เลยก็เนี่ยมาได้เรื่อยๆแล้วก็
0: ถึงรุ่น4
1: รุ่นที่4ผมเป็นเหลนละ
0: พอมันมีเหมือนยาแผนปัจจุบันเขาเข้ามาอย่างเงี้ยครับร้านยาแผนโบราณมันได้รับผลกระทบเยอะไหม
1: ไม่ได้รับเลยแม้แต่นิดเดียวของเรายังไงก็ยังอย่างนั้น
0: เหมือนเขา
1: แนวทางแล้วคนละเรื่องกันเลยคนที่ต้องการไวๆสะดวกสบายเขาก็ไปแผนปัจจุบันคนที่เขาเชื่อมั่นในของโบราณแล้วหายจริง
0: ค
1: ือเอาอย่างไรของเราเนี่ยยาชนิดนึงเนี่ยบางทีมีสมุนไพรอย่างนั้นตั้ง20-30อย่างซึ่งเราเอาอย่างอื่นเข้ามารวมกันให้รักษาคลุมมันไปเรามีตัวยาทั้งหมด800กว่าชนิดส่วนมากฟังแล้วเราจะจัดยาให้ซึ่งเรามีอยู่แล้วตำราที่เราทำไว้เข้ามาปั๊บเราเล่าการเราฟังก็เราอะไร
0: อันนี้คือ
1: ก็นี่เขาก็คัดของมาเป็นกระสอบต้องมาคัดเพื่อจะเอาไอ้เศษนู่นเศษนี่ออกคือเขามีก้านไม้อะไรปนมาเราก็ต้องมาคัดอีกที
0: ก็คือใช้เอาแค่ส่วนที
1: ่แล้วก็ทางนู้นก็มีแผนทำยาคนไข้มาศึกษาแล้วเราก็วินิจฉัยโรคแล้วเราก็ให้ยาจัดยาได้เลยไอ้ในตู้นั้นยาที่มาว่ามีอะไรบ้างอะไรหนักเท่าไหร่แล้วเราก็ให้แผนนู่นทำแล้วข้างบนยาทั้งนั้นเห็นเป็นกระป๋องเป็นลิ้นชักยาโอ้ดอกไม้นี่ยาเยอะมากดอกไม้บัวหลวงที่เป็นยาบำรุงสมองบำรุงหัวใจเป็นยาทั้งนั้นที่กินแล้วตายก็เป็นยาคุณต้องรู้จัก
0: สมุนไพรพวกนี้ครับเราไปหามาจากไหนอะฮะ
1: เรามีคนเข้ามาส่งมีหลายสิบเจ้าพวกอบเชยอะไรเนี่ยหมดแล้วที่เราปอกเอาเปลือกมาไม่มีแล้วมาจากของพวกนี้ของเราเล่นลอกมาจนหมด
0: แล้ว
1: ตอนเนี้ยที่สั่งได้คือจากอินเดียกับจีน
0: พวกสมุนไพรของเราอะครับมันมีอะไรที่มันเริ่ม
1: ก็คำว่าไม่มีเลยยังตอบไม่ได้แต่ว่าที่มันหาไม่ได้เหมือนกันก็ตอนพระเทพเสด็จมาที่เนี้ยท่านก็มาขอให้ช่วยจดไอ้ตัวยาที่มันกำลังจะสูญพันธุ์เพราะว่าท่านไปหาปลูกเก็บมาได้สัก60-70ชนิดอ่ะแล้วก็ถวายท่านไปหามาปลูก
2: ในประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่พ.ศ. 2542นะครับเพื่อเป็นการ

0: ชุมชนและองค์กรต่างๆเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนครับ
1: พวกนี้เป็นของกระจุกกระจิกซึ่งคนก็มาซื้ออย่างไอ้เนี่ยพวกแก้ร้อนในทั้งนั้นล่ะนะอย่างมาตูมไ
2: อ้นี่คือเหมือนซื้อไปชงน้ำ
1: ชงน้ำกิน
2: ครับนั่นคือ
1: รักษาเป็นยาโอก่อน
2: คร
1: ับ แล้วเราถึงได้จัดให้ว่าควรจะกินยาอะไรนะอย่างไอ้นี่ก็ยาระบาย
2: อ
1: ันนี้ใบมะขามแขกอันนี้ฝักมะขามแขกก็เป็นยาระบาย
2: ใบกับฝัก
1: แต่อันนี้ระบายแรงกว่าเยอะ
2: อันนี้ผมเอามาใส่ขนมด้วยครับ
1: นี่ละคนเป็นโรคเบาหวานทานแทนน้ำตาลโดยไม่มีครูโคสเพราะน้ำตาลครูโคสมันเยอะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้แต่นี่ไม่เป็นของเราเนี่ยมีเยอะที่สุดแล้วล่ะบ้านทั้งใต้ก็เยอะพ่อขายก็ขึ้นแบบธรรมชาติเลยจริงๆแล้วเนี่ยเสียดายที่ประเทศเราไม่มีงบทางด้านนี้สมุนไพรของเราเยอะเลยพวกญี่ปุ่นก็ไม่พอเขาก็มาขอดูกิจการของผมนะเราก็ได้บ้างเขาจะเอาไปศึกษาจะไปสกัดผมก็ให้ผมไม่หวงหรอกให้เขาไปเพราะว่าถ้ามันสำเร็จออกมามันเราใช้กันทั่วโลก30กว่าชนิดอยู่ข้างหน้าที่อยู่ในโหลนั่นล่ะคือยาสามัญประจำยาแก้ร้อนในปากเป็นแผลลิ้นเป็นแผลยาลมวิ่งเวียนเมารถเมาเรือยาเกี่ยวกับว่ากระเพาะลำไส้ปั่นป่วนพวกยาคุมธาตุพวกยาอะไรพวกนั้นอ่ะนี่สำหรับอ่อนสำหรับเด็กเป็นไข้หวัดแล้วก็อะไรเนี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะตอนนี้เริ่มทำไป 3-4 อย่างแล้วมันไม่มีวัตถุดิบอย่างนั้นเนี่ยยาเขียวตอนนี้มีเหตุโบราณตอนนี้ก็ยังใช้แก้โรคอีสุกอี
2: ใช้ทำอะไรกัน
1: ยาหอมมันมีหลายเนี่ยกินเวลาจิตใจฟุ้งซ่านเวลาคนนี้อื่นไม่ได้อย่างอันนี้ยาหอมก็แก้พวกกระเพาะลำไส้นะนี่ก็เป็นยาคุมธาตุธาตุแป๊บท้องเสีย
2: ถึง
1: ท้องก็เป็นยาชงน้ำเนี่ยอันนี้ชงทาน
2: แก้ตอนไหนได
1: ้ส่วนอันนี้แกอันนี้ไปใส่มะนาวเกลือแล้วปั้นเป็นเม็ดเนี่ยอันนี้ยาเนี่ยแก้เวลาร้อนในแล้วปากเป็นแผลลิ้นเป็นแผล
2: ครับ
1: ไม่เกินผมโดนมาก2วันใช้5เม็ดใส่ปากเคี้ยวๆๆแล้วอมไม่ขมเจอชื่นเลยท่านจะกระดูกสัตว์ใหญ่รับรองไม่เกิน3วันคือ
2: จะเก็บไว้ให้แม่น่าจะชอบนะคุณแล้วก็มีตัวยาบอกว่ามีผสมอะไรบ้างน่าสนใจใจนี้ผมสนใจนี้ยาหอมเทพจิตดูบอกว่าแก้ฟุ้งซ่านช่วงนี้จ่ายเงินก่อนครับข้างในเป็นยังไงอ๋อนี่ลุงเขาจะใส่มาเป็นซองแบบนี้ครับแล้วก็ข้างกับยาเหมือนของยาแผนปัจจุบัน

บันเลยเขาจะบอกวิธีทานเขากิน5เม็ดแล้วเราลองกินน้อยๆหน่อยกันกินสักรสชาติมันก็จะเยอะอยู่แต่ทานไม่ยากถ้าเกิดเราทานเข้าไปกับน้ำเหมือนทานยาปัจจุบันจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับ

0: ะครับก็ถือว่าเป็นบ้านหมอยา5แผ่นดินสร้างเสร็จในยุครัชกาลที่6ซึ่งเป็นโรงงานทำยาหอมมาตลอด5แผ่นดินเลยคุณทวดพี่อ่ะเป็นหมอยาก็ครอบครัวบุญรัตเวชเนี่ยก็มาตลอดเลยแล้วก็บ้านหลังนี้มักโอสถรามาเมื่อก่อนนี่คือมาช่วยคุณปู่คุณย่าซึ่งหลังบ้านก็จะมีโรงโม่แล้วก็โรงพิมพ์ครบวงจรนี่ทัญญาหอมอยากจะรื้อฟื้นมรดกคืออยากจะต่อยอดมรดกของฐานะที่ผมเป็นทายาทรุ่นที่ไหนผมคลุกคลีกับคุณทวดกับคุณย่านะเป็นเด็กที่อยู่กับคนแก่รุ่นใหม่รู้สึกว่ามันไม่ดีหรือมันเชยมันรู้สึกมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตเขาอย่างที่พูดตระกูลนี้เป็นหมอยาแล้วเราก็คลุกคลีมากับใจแก่นแท้ของยาไทยมันคืออะไรเราก็อยากเอามรดกของบรรพบุรุษเนี่ยมาต่อยอดแต่เป็นแบรนด์สำหรับคนปัจจุบันเราเชื่อว่ามรดกไทยมีอะไรดีอีกเยอะแต่บางคนรู้จักคุณค่ามันยังไม่รู้รุ่นที่บรรพบุรุษผลิตซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วนะสุคนธโอสถรามาเนี่ยคุณทวดพี่เกิดฟีม้าแล้วก็ขายมาตลอด5แผ่นดินเลยพอสร้างมีโรงงานในเกาะรัตนโกสินทร์คุณปู่พี่ก็เลยย้ายไปอยู่ดาวคะนองมาตลอด20ปีเลยแบรนด์ไทยเนี่ยมรดกภูมิปัญญาทาไทยเนี่ยมันเท่มันทันสมัยแล้วก็มันโดนใจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยหรือคนแก่คนวัยรุ่นคนทั่วไปนี่ก็สามารถจะมาใช้ชีวิตนะครับเล่าที่มาที่ไปของบ้านยาหอมแห่งนี้นะครับและนี่ก็อยากจะเป็นคุณหมอหมดเลยนะครับอย่างรูปนี้คือตระกูลบุญรัตเวชเนี่ยถ่ายที่หน้าบ้านยาหอมแห่งนี้นี่คือตัวพี่ครับ
1: อ๋อนี่คือรุ่นพี่
0: แล้วตอนหลังเนี่ยพอโรงงานภูมิปัญญาทั้งหมดให้กับอภัยรัตเวชและก็เกี่ยวกับยาหอมอยู่ที่ชั้น2ของตึกอภัยภูเวศที่

0: รงงานถึงปิดเหรอครับ
1: เพราะว่าพี่บอกว่าวัตถุดิบใช้วัตถุดิบ36ชนิดทุกวันนี้พี่ทำด้วยนะครับต้องใช้วัตถุดิบ36ชนิดเหมือนกันแต่เราประยุกต์เนี่ยห้องนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นห้องที่เหมือนห้องแลบ
0: ห้องแลบ
1: ของคุณหมอของคุณปู่คุณอาพี่นะครับเวลาเขาทดลองยาใหม่ๆเขาจะทดลองกันห้องนี้ปัจจุบันนี้แต่ติดแอร์แล้วก็มีม่านกั้นห้องนี้ก็จะเป็นธรรมดาที่เรารู้จักภูมิปัญญาไทยกล้ามเนื้ออักเสบหรือปวดเมื่อยปุ๊บแต่รูปประคบของบ้านยาหอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันเข้ากับปวดใช่ไหมเราก็จะเอามาประคบตรงนี้พืชแล้วก็จะมีเอสเซนเชียลออยล์แก้เครียดไปในตัวด้วยชั้น2แล้วก็เน้นเรื่องการนวดหวัดของบ้านนี้ใช่ไหมครับชีวิตที่คนก็จะมาเรื่องอาหารสุดแล้วก็เป็นช็อปขายของ
2: นอกจากพรบคุ้มครองและสุขพ.ศ. 2552มีพรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2556ที่ได้มีการประกาศใช้ในราชการแพทย์แผนไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกำหนดและควบคุมมาตรฐานจริยธรรมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมทั้งมีการกำหนดอัตรา
1: สมุนไพรที่นะฮะกฤษณาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำยาหอม
0: ครับ
1: ดอกบุญนาคนี่ก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำยาหอมบุรีบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะแต่มันก็ต้องใช้สั่งจากอินเดียผสมกับนะครับจากสูตรของคุณปู่ผมก็เลยมาทำเป็นยาหอมสุคนธะตรามาแล้วใช้วัตถุดิบที่เราหาได้นะครับซึ่งจะเห็นว่ากลิ่นมันก็ยังเป็นยาหอมที่นะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นสนามหญ้าครับ
0: เป็นข้างนอก
1: เป็นข้างนอกเลยแล้วก็เขามาล้างขวดตาน้ำร้อยปีนะครับยังอยู่ใต้ดินเมื่อก่อนนี้จะเป็นบ่อบาดาลแบบนี้ผมทิ้งเราเสียดายเพราะตาน้ำธรรมชาติยังอยู่มาร้อยปีเลยแล้วเราก็ใช้เครื่องดูดน้ำขึ้นมาก็กลายเป็นเหมือนน้ำพุอยู่กลางบ้าน
0: การได้คุยกับพี่ดนชัยวันนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาตามแล้วก็ยังมีเรื่องที่น่า
1: ย กตัวอย่างเช่นชายาหอมอันเนี้ยเราอยากให้คนรุ่นใหม่อย่างน้องก้องเนี่ยดื่มได้ทั้งวันโดยไม่ต้องกลัวว่ายาหอมเป็นยาคนแก่หรือผมไม่ได้ป่วยทำไมผมต้องกินยาหอมแล้วก็มาเอ่ยชามาตูมชาตะไคร้นึกออกไหมแต่เราแฝงยาหอมเข้าไปเนี่ยมันก็มีประโยชน์แล้วก็กลิ่นรสก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ปกติในชีวิตประจำวันเราได้สุดท้ายคือการจัดประสบการณ์นะเราจะมรดกของเราไม่เสียแต่เราสามารถจะสร้างประสบการณ์ที่เล่าเรื่องนะดีๆของความเป็นไทยผ่านรูปรสกลิ่นสีเพราะฉะนั้นการจะต่อยอดสิ่งดีของมรดกภูมิปัญญาไทยหรือของสิ่งดั้งเดิมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นใครก่อนเมื่อเราเข้าใจเป็นสิ่งที่เราเป็นเราจะรู้ว่าเราควรจะคิดแบบไหนเราควรจะทำยังไงและเราควรจะพูดแบบไหนผมเชื่อว่าสมุนไพรไทยแล้วก็

ภูมิปัญญาไทยอีกหลายอย่างเนี่ยมาจากภูมิปัญญาของบรรพไม่มั่วเขาทดลองมาแล้วแล้วเขาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่น่าจะเก็บรักใจแก่นของภูมิปัญญาไทยแล้วเรามาต่อยอดผิดๆอันนี้ที่ผู้ใหญ่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยนั่นเราต้องรู้ให้จริงถ้าเราจะมาประยุกต์ต้องประยุกต์ให้เป็นก็อยากให้เป็นที่เรารู้สึกภาคภูมิใจที่เราจะเล่ามรดกเกี่ยวกับเรื่องหมอยาไทยอ่ะให้ชาวต่างชาติฟังด้วยภาษาที่ง่ายๆและให้รู้สึกว่าเขาอ่ะมีประโยชน์กับเขาแบบนี้ได้แล้วจะกลับไปเล่าให้คนอื่นฟังว่านี่คือของไทยอันหนึ่งนี่คือวัตถุประสงค์สองอย่าง

0: ี่ดนชัยนะครับที่ช่วยแนะนำเรื่องของสมุนไพรสิ่งที่มันเป็นไทยดั้งเดิมกับสิ่งที่มันนำเข้ามาปัจจุบันได้ยังไงแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยครับ
1: จับตาการประชุมตุลาคม2569เวลา 8:45 นาทีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและรายงานการเงิน 1,568 ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐ
2: แล้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD หรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวี
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยาย

0: หรือพอแค่นี้คะสำหรับบางคนข้อจำกัดไม่ใช่
1: เล่นอีกหลากหลายชนิดกีฬานะคะเพราะกีฬานอกจากจะทำให้เจ้าตัวมีความเท่าเทียมอีกด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมโอมพวลงสมสุขครับอายุ27ปีเป็นคนตอนนี้ความสูงอยู่ที่110เซนครับเป็นพนักงานประจำทำเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติครับเคยแข่งรายการอาเซียนพาราเกมที่กัมพูชาครับปี2023และได้เหรียญทองประเทศเยอรมันครับรายการเวิร์ดดับเกมครับ

พราะอยากมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวผมเป็นคนขี้โรคครับเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากพ่อครับก็เลยอยากผันตัวมาเล่นกีฬาถ้ากีฬาที่เริ่มเล่นกับครอบครัวตอนแรกน่าจะเป็นแบดครับใช่ครับเป็นกีฬาที่ง่ายสุดแล้วตอนนั้นก็ที่บ้านก็จะพากันตีแบดครับอยากชาเลนจ์ตัวเองดูก็เลยลองไปคัดตัวเป็นนักกีฬาดูครับตอนแรกไปคัดตัวแบดก่อนตอนนั้นไปคัดแบดยังไม่ติดก็เลยกลับมาคัดตัวว่ายน้ำดูคราวนี้ก็ลองไปเวลาทำได้ดีครับก็เลยเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่โคราช

0: เรียบร้อยครับ
1: กำลังจะไปไหนคะเนี่ย
0: จะไป
1: ขออนุญาตไปด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอ้เนื้อปากตัวด้วยเลยค
0: ่
1: ะไกลไหมคะสนามซ้อม
0: สนามซ้อมจะได้ครับจะสอนได้ครับ
1: โอ้เดี๋ยวต้องเป็นลูกศิษย์คนแรกที่สอนหลายคนแล้วมั้งคะ
0: ผมก็มือใหม่เหมือนกันครับ
1: ก็คือเล่น
2: ไปเท่านั้นแต่สำหรับน้องโอมที่ไม่ว่างานจะยุ่งมากแค่ไหนไปก่อนที่เขาจะเปลี่ยนลุกจาก
3: เจ็ดถึงแปดหลาใครใกล้ใครลงเดี๋ยวเรามาทำงานด้วยกันกับเราเนี่ยเป็นทีมงานเดียวกันก็ค่อนข้างสนิทครับถ้าดูจากพัฒน์แต่ว่าสามารถไปออกรอบได้แล้วตัวเล็กนะครับถ้าในที่ทำงานเองเป็นห่วงว่าเขาจะทำงานในบางจุดได้เขาสามารถทำงานได้นะครับถ้ามาในส่วนของกีฬาเนี่ยก็ทราบว่าเขาเคยเล่นแบดมินตันถึงขั้นแข่งพอกอล์ฟก็ดูจากภาษากายเขาสนใจอยากจะเล่นซึ่งเขาไม่ได้มองเรื่องสรีระของตัวเขาอยากได้เชิญเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธเลยนะครับ
4: สังเกตมันจะมากกว่าพัดหน่อยแต่ไม่ต้องขึ้นเยอะ
0: เราแค่ไม่ต้องขึ้นเหมือนเหล็ก
4: ไม่ต้องขึ้นเหมือนเหล็กถ้าลูกจมมากมันจะ
0: ตียาก
4: ตียาก
0: โอเคในปัจจุบันก็หลักๆก็มีตีแบดแล้วก็ตีกอล์ฟครับที่เป็นกีฬาเป็นคนนำตีกอล์ฟเลยเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นคนทำคนปกติทั่วไปก็สามารถเล่นกีฬาร่วมกันได้และความเท่าเทียมผมว่าความเท่าเทียมทางกายภาพอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ความเท่าเทียมที่ผมได้เล่นว่าเป็นคู่ต่อสู้ให้เขาได้นั่นแหละคือความเท่าเทียมของผมเรามาวัดกันที่ฝีมือครับ
5: คุณโอมเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ทราบจากข้อมูลเพราะผมเองก็ไปพูดติดตามจากเรื่องของตัว

0: ด้านโน้นด้านนี้เยอะแยะมาหมดเลยเขาก็แจ้งมาว่าเขาก็อยากมองลักษณะงานที่เราต้องรับเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทุนพลภาพของเขาแต่อย่างใดเพราะเขาเองก็เคยทำงานกับบริษัทที่เป็นอีกบริษัทหนึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเราพยายามที่จะเข้าโหมดของการที่จะเป็นพวกระบบการ CSR เพื่อการดูแลชุมชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะนั้นก็เลยเป็นวิธีการหนึ่งเลือกคนที่เข้ามาว่าลักษณะงานตรงหรือไม่ตรงนะครับคำว่าพิการมันอยู่ที่ตัวเขาแต่ลักษณะนายเพราะการพิจารณาเรามันก็เลยแยกออกเป็นสองส่วนคือจากที่ผมเข้าใจในข้อมูลของผู้พิการเนี่ยเรามองด้วยสายตาเรามองว่าเขาพิการแต่ในมุมมองของเราเรามองว่าผู้พิการเนี่ยเราเลือกกับเขาเรียกอะไรศักยภาพของเขาตรงไหนมาทำแต่เมื่อสามารถเขาทำได้ดีเท่าคนปกติบางอย่างอาจจะดีกว่าคนปกติด้วยนะส่วนใหญ่คนที่สมบูรณ์ก็จะมองว่าไปที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบนี้แบบนี้ก็ได้เพราะตัวเองมองว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมันสมบูรณ์เพราะนั้นในการที่เราจะเลือกคนมาทำงานเนี่ยเราจะไปสนใจทำไมในเรื่องคนนั้นมากเกินไปเราก็เอาศักยภาพของเขาสิ
1: คนพิการเนี่ยคนในสังคมส่วนใหญ่หรือว่าบริษัทเองก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญว่าคุณสมบัติเปิดรับสมัครคนงานที่นั่นเห็นเลยว่าเขากำหนดคุณสมบัติอะไรบ้างจะไม่มีเกี่ยวกับความพิการเลยบริษัทใหญ่ๆที่แบบว่ารับสมัครคนพิการแต่มันเป็นเรื่องของนโยบายรัฐแล้วก็ต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าฉันก็จ้างคนพิการนะตามนโยบายรัฐตามเงื่อนไขของคู่ค้าอะไรแบบนี้เป็นไม้ประดับเท่านั้นเองไม่ได้มีความจริงใจที่จะจ้างงานให้เขาได้รับสิทธิ์สวัสดิการเท่าเทียมกับพนักงานคนอื่นจริงๆจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ในเอกสารที่รับสมัครไม่มีนะคะแล้วก็เขากำหนดคุณสมบัติเนี่ยแค่คนทำงานแบบปกติเนี่ยคือถ้าเกิดเราพูดถึงคนงานพิการที่เราอยากจะจ้างนะมันต้องรองรับจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งพนักงานว่าแล้วคนงานเนี่ยจะเข้าถึงสิทธิ์พนักงานทางสำหรับคนพิการก็ทางที่มันเป็นต่างระดับไม่ว่าจะเป็นลิฟต์นะหรือว่าอะไรที่มันเอื้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการการจ้างงานเนี่ยพี่คิดว่าคนพิการอ่ะทำได้เช่นคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้เพราะว่างานเนี่ยเขาไม่ต้องไปยกเองเขามีคนมาเสิร์ฟชิ้นงานมันไหลมาตามรายการผลิตอยู่แล้วซึ่งเขาเองเนี่ยสายตาเขาปกติเขายังทำงานได้ 100% เหมือนกับคนงานทั่วไปสิ่งเหล่านี้เขาก็ควรที่จะได้เข้าไปรับสมัครแล้วก็เข้าไปทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไปสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเหมือนกว่าคนแขนขาดีด้วยซ้ำเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่ควรถูกกีดกันนะคะหรือว่ารัฐเนี่ยมีควรจัดงานที่หมดงานที่เหมาะสมให้กับเขาแต่ไม่ได้เหมาะสมในสายตาของนายจ้างอะนะมันอาจจะต้องมีอย่างสมาคมคนพิการเขามีสมาคมใช่ไหมคะก็ลองมานั่งอะไรบ้างที่เขาทำได้งานอะไรบ้างที่เขาถนัดแล้วทำได้แล้วก็มีความสามารถเท่าๆกับคนทั่วไปดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเกิดมันมีการส่งเสริมแบบจริงจังอะไม่ใช่เป็นแค่การหาเสียงหรือว่าเป็นประดับหรือเป็นแค่การโฆษณาผลิตภัณฑ์เท่านั้นเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราดูเนี่ยต่างประเทศเขาสามารถทำได้คนพิการมีงานทำทุกอย่างมาตรฐานเดียวกันอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเอื้ออำนวยความสะดวกในสิ่งที่เขาขาด
2: โอ้โหเก่งมาก
3: ครับผม
2: โอ้ยน้องโอมทำไมดูเท่ขนาดนี้คือตอนทำงานเสร็จเดินทางมาก็ว่าเท่แล้วพร้อมอุปกรณ์พอตีไว้เท่ฝากเนื้อฝากตัวสอนหน่อย
3: ได้ครับวันนี้ผมตั้งใจมาสอนพี่อ้อยเลยครับเริ่มได้ครับ
2: ไม่มีทักษะแต่มีถุงมือพกมาจากบ้านด้วยก็คือถ้าไม่ใส่ถุงมือ
3: มันจะเจ็บครับเพราะเวลาเราจับไม้มันจะมีจุดที่มันเสียดสีกับไม้
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตใส่ถุงมือก่อน
3: ได้ครับพี่อ้อยถนัดฝั่งไหนครับ
2: ถนัดขวา
3: ใส่มือซ้าย
2: ใส่ซ้าย
3: ประคบใช่ครับ
2: มาไม้ต้องขั้นตอนแรก
3: เดี๋ยวผมสอนด้วยวิธีง่ายๆอินเตอร์ล็อกครับจะเอามือซ้ายแล้วก็จะเหลือนิ้วก้อยไว
2: ้
3: นิ้วก้อยนี้สอดเข้ามาครับมือขวาสอดเข้ามาครับแล้วก็ประกบ
2: เ
3: ฮ้ยจริงๆพี่เอาใหม่เอาใหม่ครับเอามือจริงๆเป็นมือใช้มือขวาประคองครับแล้วก็มือแล้วก็เข้าที่มือซ้ายที่นิ้วชี้เราก็จะจับอินเตอร์ล็อกมันจะกระชับมือใช่ครับประมาณนี้ครับเป็นการจับแบบมือใหม่ใช่ประมาณนี้

0: ครับมือมันจะกระชับไม้ที่สุด
1: เนี่ยคะอย่างของน้องโอมนี่ใช้ไม้อะไรคะ
0: อันนี้จะเป็นก้านกาไฟครับจะเป็นไม้มือใหม่เหมือนกันมันจะตีง่ายกว่าเหล็กครับเอาไว้ซ้อม
1: ก็คือซ้อมเลย
0: ซ้อมเลยครับ
1: ก็ปกตินี่ใครสอนน้องโอมก่อน
0: จะเป็นหัวหน้าครับปกติจะเลิกงานมาแล้วก็ตีกับหัวหน้า
1: ที่ได้ยินเรียกว่าพี่พร
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: พี่พรสอน
0: ใช่ครับ
1: แล้วคิดว่าพี่อ๋อยจะทำได้ไหม
0: ทำได้เลยพี่อ๋อยก็ตีได้
1: นี่ก็คือถ้ามือใหม่ก็ต้องใช้ไม้ประมาณนี
0: ้ใช่ครับ
1: ใส่ถุงมือแล้วก็มีท่าตีที่ถนัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วขั้นตอน
0: ต่อไปก็จะเป็นการเข้าแอดเดสครับการเข้าแอดเดสก็จะตัวตั้งลูกกับขาก็จะยืนประมาณไหล่ครับประมาณไหล่ขี่ก็ประมาณไหล่แล้วมือก็จะอยู่ประมาณครับระยะกับอยู่ขาซ้ายข้างใน
1: ค่ะคุณครู
0: ครับแล้วก็จะมีสเต็ปครับอันนี้เขาเรียกสเต็ปแบ็กสวิง
1: ค่ะ
0: ใช่ครับพอแบ็กสวิงเดี๋ยวพี่อ๋อยระวังนะครับพอขึ้นมาประมาณนี้ครับ
1: หันมาอีกทีสลบอยู่ตรงน
0: ี้ไม่ครับอันนี้คือแบ็กสวิงครับแล้วอันนี้วิธีการรีลีสครับเราก็จะรีลีสเพื่อให้ไม้กระทบกับลูกแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดอิมแพคที่อันนี้จะเป็นฟอลโล่ครับ
1: โอ้โหท่าสวยมากเมื่อสักครู่ที่ตีอยู่ไปก็ปกติมาบ่อยไหมคะ
0: ก็จะเป็นทุกวันพุธครับเลิกงานก็จะมาใช่ครับ
1: มาเวลางานได้ไหมคะ
0: ไม่ได้เลย
1: แต่ตรงนี้บ้างค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เป็นการคลายเครียดที่ดีเลยครับผ่อนคลายคลายเครียด
1: ก็คือโกรธใครให้มองเป็นลูกกอล์ฟแล้วก็ปีแรงๆเลย
0: ได้เหรอครับได้นะได้นะได้อยู่นะเป็นการระบายอารมณ์ที่ดีครับประมาณนี้ครับ
1: แล้วก
0: ็ครับแล้วก็แอดเดสครับแอดเดสก็ฉีกเท้าให้อยู่แบบประมาณไหล่เล็กน้อยกว้างกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็แบ็กสวิงก็ใช้การตัวหน้ามองที่ลูกซ้ายขึ้นมา
1: ระวังนะ
0: ครับปึ๊บแล้วก็ follow ไปใช่นั่นแหละ
2: ไม่ชอบมืออยู่หน้าลูกไปไปเลยครับด้วยไปเลยครับมาไม่เป็นไรนะไปนะเห็นไหม
1: จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อจะมาจำกัดความสามารถของน้องโอมแม้จะมีรูปร่างที่แตกเป็นอุปสรรคก็หากมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นแล้วเส้นทางสู่ชัยชนะของเขาได้เลยค่ะค่ะน้องโอมเราไปดูน้องโอมซ้อมกอล์ฟมาแล้วเนาะแต่ว่ากีฬาที่ต้องบอกว่าสร้างชื่อจริงก็คือกีฬาว่ายน้ำ
0: ใช่ครับ
1: ช่วงนี้ยัง
0: นี่ก็ยังซ้อมอยู่เป็นประจำครับก็หลังจากที่จะแบ่งวันว่าวันนี้ไปเล่นกอล์ฟวันนี้มาลงน้ำครับจะแบ่งวัน
1: ทีนี้อยากจะให้ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของกีฬาว่ายน้ำกับชีวิตของโอมันมาสอดคล้องกันได้ยังไง
0: ด้วยผมอยากเป็นนักกีฬาแต่ตอนนั้นผมไปคัดตัวแบดมินตันแต่ตอนนั้นยังไม่ติดตัวแบดมินตันครับคราวนี้ทางโค้ชเขาเลยแนะนำว่าตอนนี้ทีมว่ายน้ำเขายังไม่มีนักกีฬาคนแค่ที่ยังอยู่ในทีมตัวที่กรุงเทพใช่ครับพอโค้ชเห็นว่าเวลาผมว่ายได้ก็เลยดึงตัวผมไปเก็บตัวครับที่โคราชประมาณ 6-7 เดือนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแต่ไม่ได้เป็นท่าอะไรเพราะระยะการว่ายน้ำมัน50เมตรใช่ไหมครับผมหายใจไม่ได้ผมก็จะแบบเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มจะถอดใจตั้งแต่กลางทางแล้วอย่างเงี้ยเราอยากมีชื่ออยู่ในประวัติของเราบ้างเป็นอยากทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างผมก็เลยฝืนให้มันไปแตะขอบสระได้เวลาตอนนั้นประมาณ50วิครับ
3: คืออย่างนี้น้องปี2ปีที่แล้วเพราะว่าพอไม่มีโค้ชเขาไม่ถูกต้องนะฮะแต่ตอนนั้นผมก็ปฏิเสธไปเพราะว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนปกตินะครับเขาเป็นคนแบบ disability คือพูดเพื่อว่าคือศักยภาพเขาไม่เหมือนคนปกติผมผมก็ตกใจตอนแรกผมเข้าใจคิดว่าเป็นนักกีฬาทั่วๆไปคือผมเป็นคนตัวเล็กนะฮะเป็นคนตัวเล็กผู้ช่วยผมได้ไหมผมก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเธอพร้อมครูก็พร้อม

0: นเราเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเรามีพรสวรรค์อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วแต่ว่าพรแสวงเนี่ยเราต้องหาเองนะอีกตัวนึงคือเรื่องของวินัยบางคนมีพรแล้วก็ไม่มีวินัยแต่โอมนี่เขามีวินัยบอกอะไรเขาก็ทำตามทุกอย่างเราต้องเริ่มต้นจากการคานยืนนะครับไม่มีใครเกิดมาวิ่งได้หรอกครับแล้วก็เห็นเขาเห็นความทำโดยเฉพาะที่มาใหม่ท่าผีเสื้อเขาไม่ค่อยได้เลยผมบอกไม่เป็นไรท่าผีเสื้อจากจุดหนึ่งจุดสองมันก็จะมาต้องทำซ้ำทำบ่อยๆเดี๋ยวเรามันมาเองไม่ต้องกลัว
1: มันไม่มีครับพอลงไปในใต้น้ำมันจะได้อยู่กับตัวเองมันว่างเปล่าคราวนี้ก็จะได้ยินแค่เสียงหัวใจตัวเองแล้วครับดีใจครับที่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะคนอื่นส่วนใหญ่ก็ใช้เวลานานโอ้หนักครับอาทิตย์แรกอ้วกเป็นไข้เริ่มหายใจได้ครับ
2: ค่ะมันเหมือนกับที่เราจินตนาการไว้ก่อนหน้านะ
1: เอากับตัวเองครับเอาชนะตัวเองพอคราวนี้ก็จะมีรายการ
2: เวิร์ดออฟกีฬา
1: ใช่ครับมายาวค
2: นแถวคิดว่ากีฬาว่ายน้ำมันสัก
1: ที่ปกติผมก็เล่นกีฬาอยู่แล้วแต่ก็วินัยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายน้ำจิตใจเราจริง
2: ๆ
1: มันทำให้เราอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับใช่ครับแล้วก็จะได้แรกขึ้นก็พอกีฬาก็เป็นสิ่งที่ผมรักแล้วผมทางกีฬาสายอาชีพกีฬาแน่ๆครับผมก็จะกลับไปให้มันเหมาะสมกับตัวเอง
2: กลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มอบให้กับทุกที่เห็นว่าศักยภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกแต่กลาอ๋อยเชื่อว่าถ้าสังคมให้โอกาสทุกคนก็สามารถใช้เทียมกันค่ะ
1: ทำให้เต็มที่ครับไม่อยากตัวเองไม่สามารถเล่นได้พอละหาตัวเองครับ
2: ค่ะน้องโอมพอได้ดูน้องโอมซ้อมแล้วโหดต้องบอกว่าเก่งมากๆเบเท่านั้นใช่ไหมถ้าเทียบกับที่จะไปแข่งขัน
3: ที่โคราชจะหนักกว่านี้ครับ
2: อันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เราเห็นไป
3: โอ้อันนี
2: ้ตายแล้วขนาด 40% ยังหนักขนาดนี้แสดงว่าจะไปแข่งขันจริงๆนี่มัน
3: ใช่ครับถ้าซ้อมจริงๆเพราะเวลาไปแข่งจริงๆอ่ะกลัวมันไม่ออก 100% หรอกครับ
2: เพราะฉะนั้นต้องแรงกายแรงใจต้องพร้อมจริงๆ
3: ใช่ครับ
2: แล้วกับกีฬาว่ายน้ำคิดว่าเราจะเล่นไปอีกนาน
3: ในที่ยังมีแรงวงการว่ายน้ำต่อไป
2: แล้วถ้าพูดถึงกีฬาเปลี่ยนชีวิตของเราไปยังไงบ้างคะ
3: จากที่ผมไม่มีแฟชั่นก็เป็นจุดพลิกผันอยากชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มมาใช้ชีวิตแค่ทำงานกลับมาบ้านนอนกลับไปทำงานแค่นี้แล้วพอรู้จักกับกีฬาก็ร่างกายตัวเองอยากชาเลนจ์ตัวเองในการไประดับประเทศครับติดทีมชาติอย่างเงี้ยครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ปรับความคิดของตัวเองไม่สำเร็จบ้างสักวันครับจะเป็นวันของคุณเองครับ
2: อยากเรารักแล้วก็อยากจะฝากอะไรที่ถึงคนที่กำลังดูเราอยู่ตอน
3: ก็คนที่กำลังรู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจผมก็อยากให้กำลังกับความฝันวันที่ประสบความสำเร็จ
2: เป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังใจเหลือเกินว่าอย่าจะฟังเพลงชา

0: ากเหรียญทองของน้องโอมไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็ตามสัญญานะคะว่าจะต้องทำให้ได
1: ้
0: สัญญา
1: คร
0: ับ เพราะกีฬาและการทำงานไม่เคยมีขีดจำกัดและขนาดของความสุขไม่ได้วัดความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจทำจริงๆไม่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบได้ใหม่กับฟิตเปรี้ย EP ถัดไปที่จะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะ

0: เตรียมรถให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเช็คลมยางอย่าให้อ่อนและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตัวช้าๆ 2. ขับขี่ประหยัดด้วยการที่80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลิกเบิ้ลเลิกบิดไม่ขับกระชากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาทีและดับเครื่องเมื่อจอดรอ 3. ใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้ก๊าซธรรมชาติหรือแก๊สโซฮอลแทนน้ำมันเบนซินใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
1: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
2: ท่านี้เรียกว่าไซส์เต็มสควอ
3: ท่านี้อ่ะ
2: Alternate New Auto Tap
3: แล้วท่านี้
2: ท่านี้เรียกว่าไซส์จะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
3: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: จับตาการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่6ตุลาคม2569เวลาสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2500ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: คุณดูสัตว์ไหม
6: รู้ค่ะรู้จักครับ
7: รู้จักครับ
8: รู้จักค่ะ
5: และความซื่อสัตย์คืออะไร
9: มีความอดทน
10: ไม่โกหก
11: แบบต้องบอกความจริงกับแบบทุกคนนะคะ
12: การทำความดีไม่โกงครับ
13: ไม่ไปขโมยของคนอื่น
14: พูดจริงทำจริง
15: ไม่โกหกตัวเองครับ
16: ทำตาม
17: ไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็ไม่คิดทรยศค่ะ
18: กล้าพูดในสิ่งที่เราทำค่ะ
19: ทำที่ตัวเองสัญญาไว้ค่ะ
20: ห้ามหลอกเพื่อ
21: แบบไม่หลอกคนแล้วแบบพูดคน
5: เดียงสาอยากรู้จักความซื่อสัตย์อย่างเราล่ะซื่อสัตย์เพื่อชาติ
22: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
23: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: จับตาที่6ตุลาคม2565นาทีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมที่จะแรงงานต่างด้าวและรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตาปัญหาสร้าง
3: การป้องกันนี่นอกระบายวงกว้างอยู่ขนาดนี
4: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
6: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: เสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไร
8: คำถามที่คุณสงสัย
9: กฎจากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
10: เรามีสิทธิในทัศ
11: กฎหมายคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื
12: ่อมองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ต้องเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
13: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังเราอยู่เสมอ
14: แต่ผมอยากจะบอกว่าเราที่ได้รับ
15: คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์
13: กันลดหวาน
15: ลดมัน
14: และเลี่ยงเค็ม
16: ร่วมทำบุญพระ
17: พัชระพิษพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจในพระกรุณาที่คุณตราบนิรภาพพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุ

0: ค่ะดิฉันค่ะสุจิตเมืองสุขค่ะอ
1: าจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับวันนี้ที่เราจะมีการติดตามในเรื่องของการประชุมนะครับในส่วนของทางต่อเนื่องวันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมที่วุฒิสภาของ4หน่วยงานนะมุกก็สสส.กองทุนผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเรามีการเกาะติดกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วกรุงเทพมหานครที่สำคัญนะครับในขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์อาจจะคลี่คลายไปแล้วในหลั่นแจ้งเตือนกันนะครับว่าวันที่6อาจจะมาอีกรอบนึง
0: ค่ะและอาจเบื้องต้นเหมือนประเมินกันไว้ที่วันที
1: ่ครับโดยสรุปสถานการณ์เนี่ยน้ำทั่วจังหวัดนะครับก็มีคนที่ได้รับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการนะครับว่าในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาสัปดาห์นี้เงินจะต้องถึงมือของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว
0: ค่ะผู้ที่ยื่นนะคะผู้ที่ยื่นขอรับความช่วย
1: คล้องกันครับปภ.เองก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการโอนเงินไปแล้ว 4,700 ล้านนะคร
0: ับที่ธนาคารออมสิน
1: วันนี้ในเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้ประกาศการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช.ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยการประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรวมถึงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทางผู้บัญชาการเหล่านายกรัฐมนตรีได้เริ่มการประชุมรวมในหลายพื้นที่นั้นเริ่มดีขึ้นแล้วจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราที่ยังคงมีปัญหาน้ำและอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นจีนบุรีที่ปิดทำการไปแล้วตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณทางกองทัพบกนะครับที่ให้ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้แม้จะยังไม่สมบูรณ์นักแต่เรื่องนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งและยารักษาโรคขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเร่งสนับสนุนเวชภัณฑ์และยารักษาโรคไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปได้ด้วยดีโดยได้มีการมอบหมายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ดำเนินการแล้วและก็เชื่อว่าการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลทั้งสองส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแจ้งนะครับว่ายารักษาโรคบางชนิดนั้นขาดแคลนครับกระทรวงสาธารณสุขประสานกับทางประชาชนให้เรียบร้อยเช่นยาโรคป๊อกเนื่องจากมีน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้วเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าสัปดาห์นี้คาดการว่าอาจจะมีฝนตกหนักในทุกภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ทะเลหนุนจึงต้องมีการเร่งระบายน้ำในข้อมูลชุดเดียวกันและแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่ายระดับอำเภอนะครับและหากมีการปรับแผนหรือมีการสนับสนุนเครื่องสูงจากจังหวัดอื่นก็ขอให้แจ้งไปอย่างที่ปภ.พื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่นะครับเตรียมเส้นทางและยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมรวมถึงการดูแลประชาชนส่งกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่น้ำท่วมก็ขอให้มีการน้ำประปาทันทีไม่ต้องรอการเก็บขยะนั่นแหละครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวด้วยว่าภายหลังที่มีการประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการใช้เงินทดรองราชการในพื้นที่ประสบภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและก็ให้ดูแลประชาชนที่พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของห้องสุขาและในสัปดาห์นี้นะคะขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานงานเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้ครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยโดยผู้ประสบภัยเกือบร้อยดำเนินการโดยไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูแล้วเสร็จเนื่องจากได้มีการเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีต่างๆจากนั้นนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้โอนเงิน4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสิน

0: เรียบร้อยเพื่อเตรียมนำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาโดยพื้นที่ใดที่ประชาชนได้ทันทีขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้พูดถึงเรื่องนี้อีกว่าสัปดาห์นี้นะคะต้องการเห็นมีการโอนเงินให้กับยาเพราะว่าเป็นการแสดงถึงความใส่ใจของหน่วยงานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ
1: ครับส่วนศูนย์ข้อมูล AICC ก็มีการแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการแถลงมีอากาศปริมาณน้ำฝนที่มีการต้องเฝ้าระวังประจำวันที่5ตุลาคม2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้มีการรายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆในช่วงของวันที่5ถึงวันที่ไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมถึงภาคใต้ช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่ทั้งนี้ในระบบนาวคัสคาดการณ์นะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่พัทยาในอัตราประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงโฆษกประจำสำนักนายกประกาศจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพิ่มความระมัดระวังโดยฝนจะเริ่มตกกระจายไปทั่วบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครจากนั้นจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันตกที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก่อนที่จะเริ่มจางลงครับ
0: ค่ะซึ่งสถานการณ์ที่ควรติดตามนะคะก็คือเรื่องของฝนค่ะที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11คาดการล่วงหน้า1สัปดาห์นะคะมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือค่ะน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านอย่างไรก็ตามทางภาคเหนือยังคงมีพื้นที่ที่จะรับน้ำและเขื่อนต่างๆก็ยังสามารถที่จะช่วยรองขณะที่ภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่5ถึง7ในการนี้นะคะทางศูนย์ประชุมขอโทษค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้มีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมในการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้ารวมทั้งให้กรมป้องกันและมือและอุปกรณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ของแบบจำลองกรมอุตุพื้นที่บริเวณเมืองพัทยานี้นะคะว่าจะมีฝนตกหนักในลักษณะของเรนบอมค่ะด้วยปริมาณฝนถึง40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการอย่างใกล้ชิด
1: ในส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับที่บริเวณเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลมากขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางก็เริ่มที่จะลดลงแล้วประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับไม่เกิน 2,500 ลูกและปริมาณน้ำเหนือที่ลดลงก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยระดับน้ำที่ไหลลงสู่นนทบุรีกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันตกมีระดับน้ำมากกว่า190ของความจุโดยกรมชลประทานได้ระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาอยู่ต่ำกว่าระดับบดินประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าสำหรับภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงและเริ่มไหลลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผ่านลุ่มน้ำบางปะกงก็ทำให้น้ำระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆขอวางพื้นที่ริมตลิ่งที่อำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับไปพื้นที่ก็ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาครับ
0: ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีซึ่งรับน้ำจากทางจังหวัดนครนายกใกล้ชิดนะคะรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงซึ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าตรีค่ะได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทางสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครกรมชลประทานได้ให้ข้อมูลว่าปริมาณน้ำที่ระบายน้ำจากเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่อ่าวไทยไม่ได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจึงยังสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กรุงเทพมหานครคลี่คลายลงโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถสัญจรได้

0: มาชิกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำแล้วก็มีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเรือผลักดันน้ำและให้งบช่วยค่าน้ำมันหลังจากที่มวลน้ำจากกาญจนบุรีวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงครามนำโดยนายสุภโชคสารกิจนายติวฤทธิ์มณีฉายและนางสาวตวงคุณทรงธรรมรัตน์ธรรมวัฒน์นะครับแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมกับเร่งให้ความช่วยเหลือทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายสุภโชคระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่มีสาเหตุมาจากฝนตกหนักในจังหวัดกาญจนบุรีและก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากประกอบกับมีน้ำฝนจากพื้นที่ใต้เขื่อนไหลลงสู่แม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยก่อนที่จะมารวมกันและไหลผ่านพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าสู่เขื่อนระบายน้ำจากนั้นมวลน้ำได้ไหลผ่านพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามและก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามผ่านอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาและอำเภอเมืองสมุทรสงครามแล้วโดยปริมาณน้ำที่ไหลลงมากที่สุดก็อยู่ที่มากกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ175ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับขณะที่ศักยภาพการรองรับน้ำของแม่น้ำแม่กลองก็อยู่ที่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาส่วนพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับเนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำทะเลยังไม่หนุนสูงครับ
1: ค่ะสำหรับข้อเรียกร้องสำคัญที่ทางสมาชิกวุฒิสภาคือแบ่งเป็น3ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คืองบประมาณสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการผลักดันน้ำเนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนและจิตอาสาต้องร่วมกันเรียรายเงินเพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือที่จะมาช่วยผลักดันและระบายน้ำซึ่งก็เห็นว่าไม่ควรเป็นภาระเปรียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลังได้เปิดสามารถอนุมัติงบกลางหรือเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรวมถึงค่าไฟฟ้าสำหรับการร้องให้รัฐบาลกำชับองค์กรปกให้ทำความเข้าใจและบังคับใช้ระเบียบให้ถูกต้องเพื่อที่จะสามารถเบิกนำเรือมาช่วยผลักดันน้ำได้อย่างเหมาะค่ะคือการบริหารจัดการทางน้ำการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำเช่นคันกั้นน้ำหรือสิ่งกีดขวางเพื่อเปิดให้น้ำนะคะสามารถที่จะไหลแล้วก็ระบายออกจากพื้นที่การเสนอให้กับท้องถิ่นอื่นนำแนวทางเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
0: ประเด็นที่3ก็คือการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำนะครับหนุนเรือผลักดันน้ำจำนวน4เครื่องอีกเครื่องจากพื้นที่ทางภาคใต้ขณะที่เรือจากกองทัพเรืออีก10ลำครับการเดินทางเข้าพื้นที่ค่อนข้างล่าช้าทำให้ระหว่างนี้ต้องอาศัยเรือท่องเที่ยวและเรือชมหิ่งห้อยของน้ำนายสุภโชคระบุอีกนะครับว่าเครื่องมือระบายน้ำของภาครัฐบางส่วนนั้นเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้มีการติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ต่อการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างจนในพื้นที่ต้องประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าท่อซิ่งเพื่อสูบน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือระบายน้ำที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จำเป็นลงพื้นที่จังหวัดทะเลจะหนุนสูงและเพิ่มความรุนแรงโชคได้แสดงความเป็นห่วงพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนะครับเช่นมะพร้าวส้มโอลิ้นจี่และมะนาวหากมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานความเสียหายเป็นวงกว้างจึงขอให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการระบาดเยียวยาประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วนะครับประธานสถาบันพระปกเกล้าก็ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าครับจำเป็นต้องมีการกำหนด KPI นะครับแล้วก็ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดการทำงานได้นะครับในโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยนายมงคลสุรสัจจะรองประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้านายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะกรรมการสภาสถาบันนางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรนะครับประธานคณะกรรมาธิการในฐานะกรรมการสภาสถาสระเสรีวัฒนวุฒิกรรมสถาบันพระปกเกล้ารวมถึงในคณะในรัฐสภาในฐานะที่เป็นกรรมการสภาสถาบันนะครับพาสถาบันพระปกเกล้าโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสถาบันพระปกเกล้าก็ได้มีการแจ้งเรื่องการขอเชิญกรรมการในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน

0: ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้ใสณวัดปทุมคงคาเทพมหานครในวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2569เวลา 13:30 นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: จากนั้นนะคะที่ปัดรายชื่อผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆรวมทั้งพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570งบประมาณสมทบสำหรับการพิจารณางบประมาณสมทบนั้นประธานสภาการจัดโครงการฝึกอบรมกำหนดตัวชี้วัดนะคะหรือเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหลักสูตรเพื่อให้สามารถที่จะประเมินทำความรู้และความสามารถที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และงานได้อย่างไรพร้อมกำชับให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงค่ะส่วนกรณีอาคารที่ทำการสถาบันพระปกครองสภาสถาบันพระปกเกล้าฐานการจัดการงบประมาณเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นดังที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสงและรายละเอียดที่ขอเสนอไว้ทางประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าได้เน้นย้ำนะคะว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลจะพิจารณาจากความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานดังนั้นเมื่อได้รับการจัดให้เห็นประสิทธิภาพในการบริหารจัด
0: ในเรื่องของการประชุมสภาที่นะครับก็มีกฎหมายหลายฉบับนะครับสำคัญที่จะมีการเข้าวันก็ระบุนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มีการพูดคุยกันถึงปมการแก้กฎหมายภาษีสุราไปตรวจสอบได้ไม่ได้เอื้อเอกชนนะครับประธานคณะกรรมการประสานงานก็ได้มีการเปิดเผยถึงวาระการประชุมนะครับว่าในวันพุธที่7ร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับโดยเรื่องแรกเป็นร่างพระราชบัญญัติบกซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของส.ส.ในสภาชุดที่สำคัญในการกระจายอำนาจการบริหารจัดการรถสาธารณะภายในจังหวัดกรมการขนส่งทางบกก็จะให้ไปอยู่ในอำนาจของนอกจากนี้ก็จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับระบบการสอบแข่งขันของท้องถิ่นซึ่งเป็นร่างที่วุฒิสภาได้แก้ไขในประเด็นสำคัญโดยเปลี่ยนรูปแบบการสอบภาคกอจากเดิมนั้นที่เคยสอบโดยส่วนกลางก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นมาตรฐานกลางและระบบราชการแทนขณะที่การสอบภาคขอก็จะมีการกระจายไปจัดในระดับจังหวัดอย่างท้องถิ่นนะครับเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่8ตุลาคมก็จะเป็นการรับทราบฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับ
1: ส.พรรคภูมิใจไทยมีการเสนอร่างกฎหมายยกเลิกการจัดสรรเงินบำรุงจากภาษีสุราและยาสูบให้กับ4องค์กรนะคะก็ได้แก่องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพเสสค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เปลี่ยนเป็นการนำเงินมารวมไว้ที่กองทุนกลางเพื่อยื่นขอจัดสรรงบประธานวิปรัฐบาลค่ะได้บอกว่าปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าวเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญและเนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรีพิจารณาให้คำรับรองก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณานายกรวีนะคะได้ยืนยันว่าเจตนาของการเสนอร่างกฎหมายนี้กระทรวงยังคงจ่ายภาษีในจำนวนเท่าเดิมแต่เป็นการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารจัดการเงินงบประมาณสาธารณะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบผ่านได้โดยหน่วยงานที่เคยได้รับเงินจัดสรรเดิมยังคงสามารถยื่นประมาณตามความจำเป็นทั้งนี้ในประเด็นข้อห่วงใยของสังคมเช่นความเป็นอิสระของสื่อหรือว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมก็จะมีการถกเถียงและมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในใจค
0: ่
1: ะ
0: ว่าด้วยการเสนอรองจากสังคมมากพอสมควรนะครับนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับ
2: การประชุมวุฒิสภาวันอังคาร

0: 19เวลา 8:45 นาทีสมาชิกพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องการแรงงานต่างด้าวและรายติดตามรับชมทางสถานี
1: เมืองไทยมี

0: คะแนนนำการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกไปแล้วนะครับขณะที่ประธานาธิบดีบาวิโอโบโซนารูนะครับวุฒิสมาชิกวัย45ราวๆ 85% นะครับขณะที่ประธานาธิบดีรูอิสบาซินคนปัจจุบันก็ 3% แต่การที่ยังไม่มีเพียงเกิน 50% ก็หมายความว่าจะต้องมีการเลือกตั้งรอบที่2นะครับมีขึ้นในวันที่25ตุลาคมนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือว่ามีปัจจัยสำคัญทั้งประเด็นอื้อฉาวทางด้านการทุจริตความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและทางสหรัฐอเมริกานักวิเคราะห์นั้นส่วนหนึ่งเป็นคะแนนประท้วงจากผู้ที่มีสิทธิ์การต้านลูลามากกว่าที่แต่ถ้าหากว่าฟาวิโอชนะของนักการเมืองฝ่ายขวาในบราซิลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยของลูลานั้นวอชิงตันซึ่งมีความขัดแย้งในประเด็นของการค้าและความมั่นคงทั้งนี้ลูลาและพันธมิตรเคยเตือนนะครับว่ารัฐบาลทรัมป์นั้นอาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งถ้าหากว่าเขาได้รับชัยชนะพร้อมกับแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งแม้ศาลการเลือกตั้งสูงสุดของบราซิลนั้นยืนยันนะครับว่าการลงคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและทีมงานที่ติดตามความเสี่ยงจากต่างประเทศยังไม่พบไผ่เลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วชาวบราซิลนั้นยังลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภานะครับแล้วก็สมาชิกวุฒิสำคัญต่อทิศทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศบราซิลครับ
1: ฝรั่งเศสนะคะยังคงระงับการเรียน500แห่งทั่วประเทศหลังจากมีการประท้วงของนักเรียนแรงค่ะสำนักข่าวต่างฝรั่งเศสว่ากระทรวงศึกษาธิการฝรั่งศึกษาประมาณ400ถึง500แห่งในประเทศต้องปิดการเรียนการสอนวันจันทร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุประทะระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงที่เป็นนักเรียนยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งหลายแห่งยังไม่ปลอดภัยเพียงพอทั้งนี้นับตั้งแต่การประท้วงแห่งถูกเผาหรือทำลายจนได้รับความเสียหายขณะที่โรงเรียนอย่างน้อย737แห่ง35แห่งจากทั้งหมดราว 3,700 แห่งทั่วประเทศได้รับผลการประท้วงได้เริ่มขึ้นในเขตกรุงปาจากความไม่พอใจปัญหาครูที่ไม่เพียงพอและอาคารเรียนที่ทรุดโทรมก่อนขยายไปทั่วประเทศและมีเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกกระทรวงยุติธรรมฝรั่งเศสได้บอกว่าผู้ประท้วงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีพฤติกรรมรุนแรงและยังไม่แน่ชัดว่าบุคคลเหล่านี้เป็นนักเรียนจริงหรือไม่พร้อมกับเผยว่าตำรวจจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการราว2ใน3ยังอยู่ในการควบเศษได้กล่าวหานะคะว่านักการเมืองฝ่ายซ้ายจัดเป็นผู้ปลุกและแกนนำนักการเมืองฝ่ายซ้ายได้พร้อมใจกันอันบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพที่สำคัญ
0: ไปดูที่ประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐกิจนั้นปรากฏว่าประเทศเวียดนามนั้นขยายตัวที่ 9.95% ในไตรมาส3ปี2569นี้ถือว่าสูงสุดนะครับนับตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปี2565ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานจากกรุงฮานอยแห่งชาติเวียดนามได้รายงานผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP นะครับประจำไตรมาสที่3ปี2569เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงสุดนะครับนับตั้งแต่ไตรมาสทั้งนี้เศรษฐกิจของเวียดนามช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้เร่งตัวขึ้นจาก 7.8% ในช่วงเดียวกันของปี68เป็นแรงขับเคลื่อนหลักคิดเป็นเกือบครึ่งของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจขณะเดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้มีการปรับเพิ่มตัวเลข GDP ไตรมาสแรก 1.5% และไตรมาสที่2จาก 8.39% สะท้อนการขยายตัวที่เร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง3ไตรมาสของปีนี้นะครับเฉพาะไตรมาสที่3ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 2.5% โดยภาคการผลิตและการแปรรูปเพิ่มขึ้นนะครับการผลิตและการจำหน่าย

0: ไฟฟ้าและการก่อสร้างที่ภาคบริการก็ได้มีการขยายตัว 9.54% นะครับส่วนทางภาคการเกษตรป่าไม้และประมงเติบโตที่ 4% ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วง9เดือนที่ผ่านมาหรือมีแรงส่งจากภาคการผลิตเป็นสำคัญในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างก็ได้มีการขยายตัวขึ้นที่มากกว่าต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 49.6% ตัวที่ 8.6%จากนั้นก็ตามด้วยภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาห 2.3% ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าเป็นอัตราการเติบโตในช่วงดังกล่าวที่สูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาในระดับท้องถิ่นก็มีเมืองและจังหวัด12แห่งนะครับจากทั้งหมด34แห่งของเวียดนามที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัดการขยายตัวอย่างน้อย 10% ขณะที่กรุงฮานอยและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามก็มีการเติบโตในช่วง9เดือนแรกนะครับที่ 8.85% ตามลำดับครับแต่หมดนี้ก็คือข่าวในช่วงของห้องข่าวรัฐสภา Channel ภาคเช้าครับคุณสุจิตครับวันนี้ก็อีกสักครู่นะครับประมาณ 8:45 นก็จะมีการประชุมวุฒิสภานะครับก็มีการถ่ายทอดสดนะครับช่วงนี้หมดเวลาสำหรับห้องข่าวรัฐสภา Channel ภาคเช้าแล้วนะครับผมสมชัยศรีสุนากรัวคุณสุจิตเมืองสุขและอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติและทีมงานทุกท่านลาไป
1: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: จับตาการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่6ตุลาคม2569เวลา 8:45 นสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณารายงานการสื่อหารจัดการแรงงานต่างด้าวและรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ติดตามรับชมทางช่อง10
3: รู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: มองรัฐสภาโฉมยิ่งกว่าเดิมสถานการณ์จะร่วมเจาะลึกเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในวันศุกร์ 9:00 น. 10:00 น
1: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
2: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
1: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
3: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
4: สภารัศดรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็น
1: เรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: เพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลน้ำตาฟ้า

หลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงสถิตกลางใจปวงประนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการมีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดค่ะการประชุมวุฒิสภาครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภานะคะวันนี้นะคะในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภานั้นอีกสักครู่ค่ะจะเวลา45นาทีค่ะโดยจะมีการหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะซึ่งในส่วนของสถานีรัฐสภานั้นทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดค่ะจากกลุ่มงานโสตทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะและช่องทางในการติดตามรับชมนั้นยังคงติดตามได้ค่ะผ่านทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาและรับฟังนะคะในส่วนของการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภานะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาระบบและทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามนะคะรับชมสดค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโทรทัศน์รัฐสภาค่ะรวมทั้งช่องทาง YouTube TP Channel และแอปพลิเคชัน TP Channel ก็ได้อีกเช่นกันนะคะและวันนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบไปค่ะจะมีการหารือของสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะและปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะได้มีการรวบรวมค่ะแล้วก็นำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปด้วยนะคะและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วค่ะจึงจะเข้าโดยวันนี้ค่ะที่ประชุมวุฒิสภานั้นจะได้มีการพิจารณานะคะเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วค่ะซึ่งก็ประกอบศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายมาที่การแรงงานพิจารณาเสร็จแล้วค่ะถัดมาเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์Bangkok World Prize 2030นะคะจากขบวนการสิทธิสู่เศรษฐกิจที่เสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้วนะคะและหลังจากเสร็จสิ้นแล้วค่ะที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ยังจะได้มีการพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่นะคะก็คือรายงานการนอกจากนี้วันนี้ที่ประชุมยังจะได้มีติที่เกี่ยวกับการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องการคุ้มครองเมล็ดข้าวหรือประเด็น UPค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพร้อมแล้วนะคะโดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลนะคะรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแล้วไปติดตามรับชม
1: พร้อมแสดงความประสงค์ก่อนประธานวุฒิประชุมท่านอีกครับลำดับแรกขอเชิญท่านพิญญาเพื่อแสดงความประสงค์ขอปรึกษาหารือเป็นระดับที่1ครับเชิญครับ
2: เรียค่ะขอใช้เวลาของสภาแห่งนี้นะคะลุกขึ้นหารือประเด็นความ

0: ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดค่ะที่กำลังเผชิญกับวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะภาพความเดือดร้อนที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศคุณลุงสุรศักดิ์ค่ะขออภัยค่ะผู้ประสบภัยอายุ66ปีค่ะนักงานเขตด้วยความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือค่ะแต่สะอื้นนะคะกลับบ้านด้วยความบอบช้ำเพราะว่าไม่มีเอกสารเป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไปแต่ปัญหาใหญ่ก็คือยังต้องมาสกลในพื้นที่คำพูดนั้นก็คือเล่นล่ะค่ะและตัดพ้อว่าตัวเองแก่เกินไปจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้คือประชาชนคนธรรมดาอีกหลายแสนครอบครัวทุกประเทศค่ะที่เขากระไรและมองข้ามในเวลาที่เขาเดือดร้อนที่สะเทือนใจมากนะคะและระหว่างที่กำลังอ่านข่าวล่าสุดนะเมื่อนางสาวอุทัยนะคะรับเงินเยียวยาแต่พอลงทะเบียนไปถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปเท่านั้นเขาบอกว่าเขาลงไม่เป็นช่วยสอนหน่อยสุดท้ายก็ต้องฝากคนอื่นลงนะคะแล้วก็ล่าสุดงานเขตสำนักงานเขตบอกว่าคุณต้องถ่ายภาพเอกสารสีมาเครื่องถ่ายเอกสารสีนะคะเพราะว่าเอกสารสีนะคะอันนี้คือล่าสุดที่ฉันอัปเดตเมื่อสักครู่เลยนะคะถูกท่วมขังนะคะเอกสารหลายอย่างก็จมไปกับน้ำนะคะโดยที่ภาคราชการหรือบังคับให้ผู้สูงอายุที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีต้องลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวนะก็คือการสร้างอุปสรรคที่ไม่จำเป็นนะคะหรือก็เสมอว่าข้าราชการคือที่พึ่งของประชาชนนะคะไม่ใช่ผู้ที่คอยไปตั้งเงื่อนไขประชาชนแล้วก็การโดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครนะตานให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มี one stop service มีเจ้าหน้าที่คอยเอกสารมาใช้บริการมาให้บริการนะคะแล้วก็ช่วยลงทะเบียนแทนผู้สูงอายุอย่างจริงใจนะคะดิฉันเองนะคะก็ขอฝากความเดือดร้อนนะคะทุกประการเหล่านี้นะคะไปยังนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะขอให้ปรับ
1: เชิญท่านพลโทสุกิจท่านทองครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลโทสุกิจท่างทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีขอปรึกษาหารือในพื้นที่หมู่10ตำบลมิตรภักดิ์และหมู่6ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไม่มีน้ำประปาใช้ผ่านไปยัง 1. การประปาส่วนภูมิภาค 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนื่องจากประชาชนได้ร้องเรียนในเวทีสวพบประชาชนภาคกลางตอนบนเมื่อ24ว่าในหมู่10ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กโอกชำระร่างกายซึ่งมีคราบหินปูนและเศษหินเข้ามาในเครื่องกองน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับที่หมู่6ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทั้ง2พื้นที่ที่กล่าวมาเป็นมีกิจการรีสอร์ทเปิดตัวค่อนข้างมากแต่ไม่น่าเชื่อโภคและบริโภคและล่าสุดได้น้ำขึ้นมาใหม่จุ1แต่ถ้าจะให้ดีมีคุณภาพควรใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาลที่ดึงน้ำมาจากคลองโมกเหล็กอีกทั้งค่าบริยูนิตละ10บาทค่าบริการอีก20บาทซึ่งไม่แตกต่างจากน้ำประปาเลยทั้งที่คุณภาพน้ำบาดาลต้องแย่กว่าน้ำประปาอยู่แล้ว 1. การประปาส่วนภูมิภาค 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีช่วยขยายเขต

0: ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดไถให้ด้วยในเขตทหารในพื้นอื่นยังคงมีการเปิดระบบน้ำประปาเป็นเวลาในช่วงเช้าเนี่ยโมงในช่วงเย็นเปิดเพราะนั้นฝากการประปาส่วนภูมิภาคระบบ24ชั่วโมงให้กับค่ายทหารด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านยุคนชนวัฒน์ปัญญาครับ
2: ประธานสภาที่เคารพปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีครับผมขอหารือท่านประธานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้พี่น้องชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีหายจากน้ำท่วมขังและไม้ผลหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังรากเน่าต้นโทรมและสำหรับผลไม้โดยเฉพาะท่านประธานและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านและเพื่อนสมาชิกคือต้นทุเรียนที่นะครับยืนเห็นภาพได้ชัดเลยนะครับท่านประธานครับฟังแล้วเห็นแล้วตามข่าวแล้วน่าเศร้าใจกับพี่น้องชาวสวนมากเพราะสวนผลไม้รายได้แค่ปีเดียวเท่านั้นแต่ชาวสวนจะต้องหลายปีต้องใช้เวลาห้ากลับมามีรายได้ผมจึงขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ3เรื่องเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายสวนหรือรายแปลงทันที2ครับเยียวยาให้ความช่วยเหลือนะครับช่วยต้นพันธุ์ปุ๋ยฟื้นฟูดินและพิจารณาพักชำระหนี้หรือดอกเบี้ยต่ำแก่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับครั้งนี้3ครับท่านประธานเร่งแก้รับเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีกครับท้ายครับขอให้รัฐบาลรีบเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเร่งด่วนและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสวนผลไม้จันทบุรีและที่โดนน้ำท่วมนะครับและข้องที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องในครั้งนี้ด้วยครับขอบพระคุณ
1: ชูชีพเอื้อการครับ
3: ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาครับวิกฤตสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะล่าสุดจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดชะน้ำท่วมมากที่สุดเป็นน้องเกิดมา50ปีนะครับหลายคนเล่าให้ฟังว่าเดือดร้อนมากที่จะเกิดวิกฤตน้ำท่วมประชาชนต้องเผชิญกับภาวะค่าของชีพที่สูงนะครับประชาชนต้องก่อหนี้เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดนะครับและเมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วมปัญหาค่าของชีพนะครับและหนี้สินยิ่งซ้ำครับพอดีผมขึ้น PowerPoint ไม่ทันสำรวจของหอการค้ามหาวิทยาลัยกฎว่านะครับพบว่า92%เฉลี่ยนะครับ

0: มีหนี้สินถึงเกือบ 800,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับในจำนวนดังกล่าวเนี่ย 67.5% เนี่ยขาดหรือผิดชำระหนี้ครับท่านประธานมาหาเงินมาแม้กระทั่งดูแลครอบครัวและชำระหนี้ได้นะครับต้องผิดรับชำระหนี้นะฮะเมื่อมาดูข้างสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับสำรวจในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่ารายการอาหารเอาอาหารแค่จาน 33.87% นะครับจากการสำรวจ 1,544 รายการนะครับมีการขึ้นถึง523รายการอาหารจานเดียวรูปแบบที่พบบ่อยก็คือขึ้นมากกว่า 10% นะครับมากกว่า 10% ถึง 20% นะครับ 79% ราคาสูงถึงกว่า40บาทคือคนหาเช้ากินค่ำคนฐานลากนะครับคนเข้าสิบใจนะครับแล้วถ้ามาดูว่าถ้าสมมุติขึ้นมือได้นะครับต้องเยียวยาต้องกู้ใหม่นั่นคือความเดือดร้อนนะของชีวิตกำลังซื้อและคุณภาพชีวิตลดลงนะครับยิ่งเพราะจังหวัดปราจีนฉะเชิงเทราที่สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากด้านการประมงด้านการครองชีพข้าวของเสียหายยิ่งเป็นปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นยุคข้าวยากนั่นหมายถึงราคาแพงนะครับหมายถึงค่าครองชีพสูงนะครับเงินก็หาไม่ได้ค่าครองชีพก็สูงการเข้าถึงอาหารการกินก็ยากลำบากคำถามให้ช่วยดูแลก็คือรายได้จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าครองชีพได้อย่างไรหรือจะชดเชยความเสียหายที่ประชาชนเดือดกับความเดือดร้อนได้อย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างของปราจีนกับฉะเชิงเทราที่น้ำท่วมหายมากเป็นประวัติการจะลดต้นทุนดอกเบี้ยที่เขามีอยู่ได้อย่างไรอย่างภาคการเกษตรเขาต้องข้าวเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับเสียหนี้ไปอีกทีกู้อีกรอบสองจะได้ผลผลิตหรือเปล่านะครับนี่คือปัญหาของประชาถึงรัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน
1: เชิญท่านสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาครับ
2: กราบสภาหมายเลข161จากจังหวัดเผชิญกับวิกฤตจนถึงปัจจุบันท่านประธานครับในยามที่น้ำทะลักเข้าบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายนะครับรถยนต์ที่จะตามมาต่อจากนั้นก็คือภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องหามาชดเชยรวมทั้งพื้นฐานค่าน้ำค่าไฟทั้งหลายนะครับที่เขาจะต้องนะครับในการกำกับดูแลองค์กรนะครับซึ่งมีหน้าในการที่จะช่วยบำบัดประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนขอเรียกร้องให้พิจารณานะครับที่จะเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในช่วงเวลาปพ.นะครับสองนะครับจัดแล้วแต่ว่าจะต้องอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูที่จะต้องใช้กับมอเตอร์ทั้งหลายนะครับในการที่จะทำความสะอาดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆในช่วงเวลาวิกฤตต่างๆเหล่านี้นะครับขอให้กระทรวงมหาดไทยนะครับเสนอรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆเหล่านั้นนะฮะจึงขอเรียกร้องใน4ประเด็นไปยังกระทรวงมหาดไทยครับ
1: เชิญท่านวัฒนายศสอนครับ

0: ฉันได้รับหนังสือความเดือดร้อนนะคะของประชาชนจากเป็นผู้นำชุมชนของบ้านสองเนื่องจากถนนทางแยกจังหวัดน่านค่ะซึ่งไหลทับดินได้ทรุดตัวเป็นโพรงลึกน้ำก็จะเซาะดินสไลด์นะคะถมเส้นทางทำให้การสัญจรไปมาลำบากเป็นอย่างมากค่ะเสี่ยงเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการขนถ่ายผลผลิตพืชผลทางการเกษตรสองแควบ้านใหม่เจริญสุขดังกล่าวยังเป็นเส้นทางที่หน่วยงานราชการหลายๆหน่วยเข้าไปทำงานในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์ระบบพระราชดำรินะคะและหมู่บ้านห้วยลู่ซึ่งเป็นชนกันในนำหมู่บ้านชุมชนผีตองเหลืองนะคะทำลำบากในการเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะขอนำเรียนข้อหารือท่านประธานไปยังกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาการที่ไม่คาดคิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
1: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์วินิจฉัยสมาชิกวุฒิสภานะครับขออนุญาตปรึกษาหารือขอให้พิจารณาอำเภอพะวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ได้รับการที่เดียวเนี่ยครับผมเองจะมาเขตรับการเยียวยาจากเหตุประสบอุทกภัย60จังหวัดนะครับก็ปรากฏขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไปลงทะเบียนนะครับตามพื้นที่อำเภออัมพวาครับได้รับเกณฑ์ในการประสบอุทกภัยและกับการเยียวยานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสุโขทัย139ด้วยซ้ำไปจึงเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปยังอำเภออัมพวานะครับจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ได้รับการเยียวยาจากเหตุถ้าหากว่าจะเข้าเกณฑ์นะครับภัยพิบัติแห่งชาติแล้วนะครับก็สื่อสารไปยังประชาชนที่สื่อสารด้วยถ้าเกิดเปลี่ยนขอให้สื่อสารนะครับอีกประการนึงครับประกันสังคมนะครับเปลี่ยนนะครับหรือว่าเลื่อนนะครับเวลากันยนต์นะครับมาเป็นวันที่11ปีผู้ประกันตนหลายคนอาจจะมีการวางแผนแล้วก็วันดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีผู้ที่อาจจะไม่ได้รับอาจจะไม่ได้เตรียมการหรือว่าอาจจะต้องกลับบ้านกลับต่างจังหวัดเนี่ยขอให้พิจารณานะครับสามารถที่จะการเลือกบอร์ดประกันสังคมสำหรับผู้ประกันเรื่องของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของการเลือกบอร์ดประกันสังคมครับจะเป็นการรวมนับรวมที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับดังนั้นขอให้พิจารณาให้มีการนับหน่วยเลือกตั้งแล้วก็อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สังเกตการในการผมด้วยนะครับก็ฝากเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกบอร์ดพิจารณาสร้างอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนแล้วก็สร้างบอร์ดประกันสังคมครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: เชิญท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมพลวโทบัญชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสนครศรีธรรมราชท่านประธานครับวันนี้ขอปรึกษาหารือแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อตรงนะครับท่านประธานซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังแต่ท่านประธานครับก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับท่านประธานที่ผมขอนำเรียนว่ารัฐบาลก็ไม่ควรปล่อย

0: นั่นก็คือเสียงของพี่น้องประชาชนบนการประชามติจำนวน21หมายรัฐธรรมนูญท่านประธานครับนิ่งเฉยพรรคแกนนำก็ยื่นร่างแก้ไข20พฤษภาพรรคการเมืองอื่นก็ยื่นรวมรายชื่อกว่า 200,000 รายชื่อนะครับแต่ท่านประธานครับผู้แทนฝ่ายรัฐบาลเคยประเมินเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าเริ่มเดือนมิถุนาก็จะผ่านวาระ3ได้ในเดือนตุลามกราปี70วันนี้69ท่านประธานการประชุม8กรกฎาคมก็ถูกเลื่อนออกจะปรับเดียวท่านประธานครับหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลต้องผ่าน3วาระในน้อย67เสียงต้องทำประชามติตั้งสสรยกร่างและทำประชามติอีกครั้งทุกเดือนที่เสียไปนี่คือวันที่รัฐธรรมนูญของประชาชนต้องมีข้อถามถึงรัฐบาล3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือพร้อมกันวันไหนก็ความชัดเจนเรื่องที่2ท่านมีปฏิทินแล้วหรือยังตั้งแต่วาระแรกจนถึงวันที่ประชาชนลงประชามติรับร่างถ้ามีขอให้เปิดเผยสาธารณะพี่น้องประชาชนจะได้ติดตามทันครับร่างแต่ละฉบับที่เห็นต่างกันมากที่สุดก็คือเรื่องที่มาของสสให้รัฐสภาเลือกอีกร่างหนึ่งให้ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงรัฐบาลพร้อมที่จะเปิดรับที่จะให้มีการแก้ไขในชั้นกรรมธิการหรือไม่ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนครับ21ล้านเสียงพี่น้องประชาชนได้มอบความไว้วางใจเพื่อเปิดทางให้เราทำไม่ได้มอบอำนาจให้ใครนะครับท่านประธานวันนี้รัฐแต่ก็คือการเดินตามกติกาอย่างมีกำหนดเวลาให้สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เสียงของประชาชนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เพียงคำรายงานในกกต.เท่านั้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต่อไปกราบเรียนท่านประธานครับสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขอบคุณครับ
1: เชิญท่านประวัติตันศิริคร
2: ับ สมาชิกผู้ทรงเกียรติวันนี้ที่สภากลุ่มที่12ของการอุตสาหกรรมจะปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานการเตรียมการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในไทยณขณะนี้ครับมีข้อมูลออกมาว่ารัฐบาลของเมียนมาอาจจะไม่ต่อหนังสือเดินทางให้กับพลเมืองจาก8เมืองใหญ่ได้แก่ตองจีลาเซียวมิวดีผาอันพะโคแล้วก็มิติจินาซึ่งในแรงงานเหล่านี้ครับในขั้นตอนที่ถูกต้องคือเขาจะต้องใช้พาสปอร์ตในการที่จะขอเกิดหากไม่มีการต่ออายุก็จะไม่สามารถทำงานในประเทศไทยปัญหาอย่างมากขนาดของปัญหานี้มีผลขนาดไหนครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปครับณขณะนี้นะครับในข้อมูลเนี่ยมีแรงงานเมียนมาที่อยู่ในไทยเนี่ยประมาณ4ล้าน2แสนคนใน4ล้าน2แสนคนเนี่ยนะครับที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับมีอยู่ในกรุงเทพมหานครกลุ่มปริมณฑลประมาณ1ล้าน1แสนคนที่เหลืออีกประมาณ2ล้านคนกระจายเชียงเหนือและภาคเหนือนะครับในกลุ่มนี้เป็นแรงงานประมาณ 150,000 คนในที่เหลือก็จะเป็นแรงงานทั่วไปโจทย์สำคัญครับอย่างที่ผมได้เรียนไปถ้าหากว่าเรื่องนี้อย่างดีพอเมื่อตัวพาสปอร์ตของกลุ่มแรงงานหมดอายุขึ้นมาปุ๊บก็จะมีความเสี่ยงทั้งจะต้องถูกผลักดันกลับนายจ้างเองที่ใช้แรงงานอยู่ก็จะมีปัญหาทันทีในตรงนี้จึงเป็นข้อเสนอแนะในสไลด์ถัดไปครับข้อเสนอแนะเนี่ยผมมองว่าจำ3เรื่อง1คือการรักษาแรงงานให้อยู่ในระบบ2การป้องลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยข้อเสนอแนะข้อที่1เลยครับขอให้รัฐบาลเร่งประสานงานกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอความชัดมากก็เป็นประเทศที่อยู่ติดกันนะครับยังไงก็ไม่มีทางหนีไปจากกันได้นะครับข้อที่2ก็คือฝ่ายเราเองจะต้องจัดทำฐานข้อมูลในเชิงลึกครับจังหวัดที่มีแรงงานอยู่อาชีพที่กลุ่มเอกสารแล้วก็ตัวข้อมูลครับว่ามาจากพื้นที่ข้อที่3เลยครับซึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องเตรียมการไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็คือการจะต้องเพิ่มจริงๆเนี่ยในช่วงที่เคยมีมติหลายรัฐบาลเองก็เคยมีมติรัฐมนตรีที่การตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อที่กรณีที่พาสปอร์ตอาการไว้ครับท่านประธานเพื่อที่จะให้ขอบคุณครับ
1: เชิญท่านประภาสติน
3: ครับกราบเรียนผมประภาสเป็นตบแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17จากพรรคประชาสังคมนะครับผมขอปรึกษาหารือปัญหาของผู้ได้รับธนาคารที่ดินหรือบชท.นะครับโดยปรึกษาหารือไปยัง

0: ทรงศักดิ์ทองศรีนะฮะซึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับท่านประธานครับประเทศไทยมีปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินและความเหลื่อมล้ำในที่ดินสูงอย่างมากนะครับโดยประมาณ 10% เซนถ้าพิจารณาเฉพาะร้อยละ56นะครับไร้ที่ดินทำกินซึ่งก็ประมาณการได้ประมาณสัก 4.9 ล้านไร่นะครับที่ผ่านมานะครับท่านประธานครับดันให้มีกลไกมาตรการจัดตั้งสำนักงานโฉนดชุมชนนะครับซึ่งก็ถูกยุบไปแล้วนะครับและบจท.นะครับเพื่อพัฒนาเป็นถึงภาษีอัตราก้าวหน้านะซึ่งก็ถูกและสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนบจท.นะครับผ่านมานะครับก็ได้ถูกยุบนะโดยมติครม.นะครับและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่28นะครับเพราะนั้นปัจจุบันนะครับบจก็อยู่การบริหารอยู่สทสคขอโทษนะครับสำนักงานพิเศษที่เรียก SDU นั้นประเด็นที่สำคัญก็คือในส่วนของการบริหารภายใต้ขอรายประการเนื่องจากว่าถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินได้นะครับก็จะเป็นที่ดินแบบอนุญาตให้ชาติกรไม่สามารถที่จะนำไปเสนอนะครับเพื่อพิจารณาทางออกนะครับที่สำคัญก็คือแทนที่จะภายใต้ SDU ที่อยู่ภายในพิจารณานะครับโรงงานด้านนี้นะครับอันเกี่ยวกับชุมชนนะครับมีจริงนะครับและงานเชิงนโยบายเท่านั้น
1: กราบเรียนท่านประธานสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับโนยีและนวัตกรรมที่สภาเป็นระยะเวลาจำนวน2ปีนะครับผมได้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยและระบบน้ำนะครับวันนี้เรื่องของผมไปต่อรวมกันเป็นจิ๊กซอผมว่าจะหาทางออกให้กับวันนี้ก็เช่นกันผมมีเรื่องภัยอุทกภัยด้วยเทคจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของท่านผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับที่เสนอแต่กับผมขอเสนออีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องรู้ก่อนน้ำมาปัจจุบันทั้งเรดาร์ตรวจอากาศเก็บน้ำรวมทั้งมีระบบแจ้งอยู่แล้วนะครับดังนั้นปัญหาแต่คือเราจะเชื่อมเดียวกันได้อย่างไรเพราะประชาชนไม่ได้ต้องการรู้เพียงว่าฝนจะตกหนักแต่ต้องการอะไรกับผมจึงขอเสนอ3เรื่องเรื่องที่1ชมทรัพยากรน้ำจิสดาและหน่วยงานที่กกที่กิจและแบบจำลองน้ำเปลี่ยนจากการพยากรณ์ไปสู่การพยากรณ์ผลกระทบว่าน้ำจะไปที่ใดเมื่อไรและพื้นที่ใดมีความเสี่ยงและระบบสื่อสารท้องถิ่นโดยไม่ใช่เพียงบอกว่าประชาชนควรทำอะไรท่านประธานครับผมขอให้ระบบเตือนภัยแห่งชาติเพราะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียงว่าแต่ต้องรู้ถึงกระบวนการคือ

0: ผลกระทบแจ้งเตือนประชาชนในการตัดสินใจแม้เพียงก็ช่วยชีวิตและลดความกราบขอบพระคุณครับ
1: องค์อนันตสุขครับ
2: การจัดสุขครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสาหาลือผ่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขสไลด์ประกอบด้วยครับจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นที่ราบทั้งจังหวัดนะครับตั้งแต่อำเภอสามชุกอำเภอบางกะมะอำเภอสองพี่น้องผ่านกลางเมืองนะครับด้านฝั่งตะวันตกก็มาจากเขื่อนท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับฝั่งตะวันออกก็มาจากเจ้าพระยาครับล้นมาชุมนุมกันที่ทุ่งบางลี่อำเภอสงวนให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์เทศบาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้รับผลกระทำให้อาคาร6ชั้นทรุดตัวลงไปแล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างซ่อมแซมและแก้ไขนะครับอันนี้ผมไปดูจากพื้นที่จริงเลยนะครับท่านประธานนะครับอาคารซักฟอกและจ่ายกลางเกิดการทรุดตัวลงมานะครับและอาคารเกือบทุกหลังมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับและที่นี่ก็คือทุ่งนาเก่าและเป็นท้องเป็นของโรงพยาบาลในปัจจุบันก็เป็นที่รองรับน้ำด้วยนะครับท่านประธานนะครับอาคารซักฟอกหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตากดีนะครับพื้นที่ใช้สอยก็คับแคบมีภารกิจตั้งแต่ซักผ้าอบผ้าล้างบรรจุและนึ่งฆ่าเชื้อและเครื่องมือแพทย์ต่างๆนะครับภายในอาคารนี้มีระบบแยกพื้นที่สะอาดออกจากกันนะครับมีเครื่องต้มเครื่องท่านประธานครับอาคารซักฟอกและจ่ายกลางถ้าทรุดตัวลงมาเมื่อไหร่นะครับเครื่องมือระบบซักฟอกและระบบฆ่าเชื้อก็พังทลายลงมานะครับตายคนไข้พยาบาลและคุณหมอคงติดเชื้อโรคทั้งโรงพยาบาลนะครับท่านประธานนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เป็นโรงพยาบาลขนาดทั่วไป262เตียงนะครับมีคนป่วยมาใช้บริการวันละ 1,200 คือแพทย์ที่ทันสมัยคุณหมอก็เก่งนะครับปัจจุบันก็ทำงานกันอย่างเต็มที่คนป่วยที่มารักษาก็มาจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดใกล้เคียงเช่นอำเภอนครจังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีและล้านบาทครับแต่ไม่ทราบว่างบไปตกหล่นตรงไหนนะครับก็หากถ้าเราสร้างงบในปีนี้ก็คือ747ล้านบาทนะครับแต่ถ้าให้ตึกพังทลายลงมาครับมันจะมากอันนี้ก็ฝากท่านประธานไปยังกระทรวงนะ2571ครับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เตรียมสลอดรถอีกครับครับปัจจุบันนี้ก็ปิดถนนทางหลวงหน้าก็เป็นที่จอดรถของคนป่วยครับดูแล้วเห็นภาพท่านดูในภาพนะครับฝากท่านประธานนำเรื่องไปที่กระทรวงนะครับขอบคุณมากครับ
1: เชิญท่านเสรณีอนินทร์บนครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมเสรณีอนินทร์บนสมาชิกจังหวัดนครสวรรค์วันนี้จะขอมาปรึกษาหารือซึ่งเป็นข้อร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวใต้นะครับในประเด็นปัญหาในผลผลิตทุเรียนอยู่นะครับว่าประเทศไทยนั้นเรามีมูลค่าการส่งออกผลผลิตด้านการเกษตรที่เป็นแชมป์มาตลอดก็คือทุเรียนซึ่งมีแสนล้านบาทเป็นประจำทุกปีแต่ปัญหาที่ส่งยังประเทศจีนนั้นในเรื่องของสารตกค้างก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญและรัฐบาลควรจะมีแนวทางและวิธีการได้อย่างถูกต้องและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดจนผู้ส่งออกสาเหตุนะครับในเรื่องของสารเคดเมียมนะครับซึ่งถือว่าเป็นโลหะหนักที่สะสมอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งปลูกทุเรียนหลายๆแหล่งผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานกรมวิชาการเกษตรและทุกวันนี้นะครับเราควรที่จะมีแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโดยการตรวจดินและน้ำนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร

0: และสร้างการรับรู้และก็ความเข้าใจให้กับพี่น้องลักษณะของพื้นดินและน้ำที่มีโลหะหนักผสมอยู่ตามธรรมชาติเราจะดำเนินการแก้ไขและบำบัดได้อย่างไรสาเหตุประการที่2นะครับในเรื่องของปุ๋ยและปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับที่พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากมูลสัตว์ที่เป็นสุกรก็จะมีสารแคดเมี่ยมในปริมาณเยอะแต่สิ่งที่กรมวิชาการคือในเรื่องของปุ๋ยเคมีที่ขายอยู่ในเกลื่อนตลาดเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรยังไม่ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยได้มีสารปนเปื้อนปริมาณเท่าไหร่และได้ดำเนินการยกเลิกนะไม่ให้มีการจำหน่ายที่จะล่วงรู้ได้เวลาไปในปุ๋ยที่ตัวเองซื้อไปเนี่ยมีสารหลงนะครับจีนนะครับที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลให้กับการส่งออกทุเรียนในตรวจเข้มซึ่งแล็บที่ตรวจทั้ง14จังหวัดภาคซึ่งไม่ได้อำนวยจึงอยากจะเรียกร้องกรมวิชาการเกษตรผ่านท่านประธานว่าเนี่ยในจังหวัดชุมพรด้วยครับขอบคุณครับ
1: ดุพพิทักษ์กุลครับ
2: ครับกับประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดเชียงใหม่ทองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ท่านประธานกรณีปัญหา12ชุมชนในเขตการจังหวัดเชียงใหม่อันเนื่องมาจากหมายที่1เชียงใหม่ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่14กันยายน2569ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางนะครับออกจากพื้นที่และให้ปลูกสร้างอื่นใดจำนวน8คำสั่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งพื้นที่ทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูและพื้นที่ปลูกขิงของบุคคลภายนอกชุมชนครับปัญหาผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวนี้นะครับขณะนี้ชาวบ้านตกอยู่ในภาวะความหวาดกลัวกังวลว่าจะถูกจับไม่กล้าไปดูแลพืชผลทางการเกษตรผลิตแล้วนะครับจะทำให้รวมไปถึงจะทำไปส่งผลให้พี่น้องชาวบ้านขาดแคลนข้าวไว้บริโภคและอาหารสัตว์ไม่มีผลผลิตนำมาประกอบพิธีกรรมตามประเพณีจะมีภาระหนี้สินมากขึ้นเกิดภาวะเครียดเกิดปัญหาต่างๆที่จะตามมานะครับและที่สำคัญคือสิทธิในที่ดีที่ชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ให้การคุ้มครองไว้จะถูกพรากไปนะครับท่านประธานส่งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการ3ประการดังนี้1ให้พิจารณายกเลิกคำสั่งนะครับให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่แต่แปลงทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินและป่าชุมชนตามวิถีห้องผู้แทนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ผู้แทนร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินการการรับรองให้ชุมชนชาติคุ้มครองวิถีชีวิตของตนเองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568 3. ป่าไม้ที่1เชียงใหม่แต่งตั้งคณะทำงานที่มีผู้แทนชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ใช้น้ำและคณะสงฆ์ร่วมเป็นคณะทำงานของส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่

0: ตำบลตาลชุมที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าวังผานายสมบูรณ์ศรีวิชัยนายยุทธนาดวงประภากรนายกองค์การบริหารนายแดนไทยตะวิชัยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านท่านครับได้ทำหนังสือมาถึงผมในเรื่องของร่องมรสุมพัดผ่านในปี2567ในพายุวิภาในปี2569ก็คือปีนี้ก็เป็นร่องดังภาพนะครับจากอำเภอท่าวังผาตำบลเป็นประจำทุกปีแล้วมากมายโดยเฉพาะถนนขาดพื้นที่เกษตรกรกว่า 10,000 ไร่ที่ไม่มีน้ำใช้ที่ไหลไปรวมอย่างแม่น้ำน่านก็คือแม่น้ำสายหลักสองฝั่งริมตลิ่มสองข้างทางในพื้นที่ดังกล่าวทั้งตำบล นะครับจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังอธิบดีเมืองช่วยเร่งดำเนินการติดตามทั้ง4อำเภอรวมระยะทางก็ 6,000 เมตรจากในภาพนะครับก็คือวัดดอนตันบัวก็ถูกน้ำท่วมวัดหนองบัวก็มีจิตรกรรมภาพผนังอยู่ที่ทั้งสะพานทั้งถนนได้ขาดลงขณะนี้ก็ยังไม่บรรเทาช่วยเร่งดำเนินการอีกครั้งครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับเพื่อการเป็นอันจบการขอปรึกษาหารือสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ครับผมต้องปรึกษาหารือทุกท่านครับที่กรุณารักษาเวลาได้อย่างเป็นที่ดีท่านสมาชิกได้ปรึกษาหารือในวันนี้จะได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปครับสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่6ตุลาคม2569ผมก็เชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมรับความอะไรสมเด็จพระนางพระบรมราชินีสวรรคาลัยและหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิทธิประชนครับ

เชิญสมาชิกนั่งครับหนึ่งท่านสมาชิกครับได้จะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏคือเรื่องประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่3ปีครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2565ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี2568สื่อปลอดภัยได้สร้างสรรค์แล้วจึงเรียนจะเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่2รับรองแล้วไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาสิ่งรายงานการพิจารณาทางการบริหารจัดการกรณีศึกษาจังหวัดระนองนโยบายและสังคมซึ่งคณะกรรมการขอเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

ได้มีหนังสือขออนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นที่ปรึกษาเรียกอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาดังนี้1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรแก้วปรึกษาคณะอนุกรรมการนายกฤตรัตน์ก้อนเทียนเลขาอนุการประจำคณะนายภควัฒน์เงยเจริญอนุเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับ

0: การการประชุมที่เรียบร้อยแล้วผมขอเชิญประธานคณะกรรมการหรือมันใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการการรายงานขอเสนอศึกษาแนวทางแรงงานต่างด้าวนโยบายสังคมสภามีหน้าที่พระราชบัญญัติหรือศึกษาเรื่องใดๆแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระคุ้มครองแรงงานการประกันสิทธิในการทำงานมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนหรือประชาคมภายในประเทศและอื่นๆที่ในปัจจุบันแรงงานการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมากและจะต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตรเพราะเป็นแรงงานสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมให้กับจังหวัดระนองในแต่ 30,000 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามมีข้อเสียที่จำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลต่อไปเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายจึงขอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาข้อ99ทั้งนี้ในรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและสังคมที่ได้แจกต่อที่ประชุมแล้วจะนำเสนอความเป็นมาแนวคิดการศึกษาและผลการพิจารณาศึกษาสรุปผลโดยนางนงลักษณ์

0: คณะกรรมการในฐานะด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเขียวเลขานุการคณะกรรมการในฐานะประธานด้านการจัดหางานและพัฒนาครับเรียนต่อที่ประชุมว่าศึกษาเรื่องแรงงานต่างด้าวจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากความสำคัญเป็นเมืองหน้าด่านของประเทศที่มีที่เป็นดินแดนลำน้ำและน่านน้ำอันดามันจากเหนือจรดใต้ติดกับประเทศทางยาว169กิโลเมตรองจึงเปรียบเสมือนจุดแรกรับแรงเมียนมาส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาอย่างประการพิจารณาศึกษาพบว่าข้อค้นของการพิจารณาศึกษาด้านการบริหารจัดด้านความมั่นคงสาสำหรับบุตรแรงงานต่างด้าวและด้านทางด้านการสาธารณกรรมาธิการเห็นว่าแรงงานต่างด้าวนองส่งผลกระทบดังนี้ผลกระทบทางด้านนโยบายรัฐเกี่ยวข้องกับการรวมทั้งระเบียบแหล่งจ้างงานแรงงานต่างด้าวผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจประเทศไทยมีความเข้ามาทำงานทดแทนแรงที่ปฏิเสธการทำงานในภาคอุตสาหกรรมการประมงและการก่อสร้างเป็นจำนวนมากแรงงานต่างด้าวจึงถือเป็นประเด็นที่สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบทางด้านสังคมในด้านทัศนะในจังหวัดระนองสภาพภูมิประเทศของจังหวัดระนองแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาเอื้อให้คนต่างลักลอบเข้าเมืองระนองอย่างผิดกฎหมายส่งผลและความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งจำนวนหลายประเด็นจัดตั้งกรมกิจการแรงงานต่างด้าวหรือการพัฒนาแรงงานแห่งชาติที่ครอบคลุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบดังนั้นทราบรายละเอียดรายงานฉบับนี้อย่างครบถ้วนขอให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรแก้วเผ่าวิเศษที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในประเด็นประกอบดูหากรอบแนวคิดผลการศึกษาการพิจารณาต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ในฐานะผู้แทนคณะกรรมาธิการแรงงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแรงงานต่างด้าวกรณีความท้าทายนโยบายและผลกระทบในการนำเสนอจะเป็นการสรุปสาระสำคัญภายใต้หัวข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งจะกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของปัญหาข้อที่เขตการศึกษาข้อที่พิจารณาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าวข้อที่4จะนำเสนอในส่วนที่เป็นความท้าทายและสังคมข้อที่5

ข้อเสนอแนวนโยบายและข้อที่6จะเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มาและความสำคัญของปัญหาการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจังหวัดระนองนั้นมีที่งานสู่ความยั่งยืนของคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาพุทธศักราช2562ถึง2500ยุทธ์ที่1เกี่ยวข้องกับการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นความสำคัญของปัญหาเกิดขึ้นจากการที่แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองการทำงานแบบผิดกฎหมายและบางส่วนเข้ามาประกอบอาชีพส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการงานแรงงานและงบประมาณด้านสาธารณสุขและการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นมองเป็นเมืองหน้าด่านที่รับมากเนื่องจากว่ามีเขตการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งถูกกฎหมายถ้าดูจากจำนวนสถิติเมื่อปี2005จำนวนชาวต่างด้าวแรงงานเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดระนองจำนวน 31,893 คนพุทธศักราช2568ขึ้นเป็น 44,916 คนซึ่งเป็นข้อมูลจากจัดงานที่23มิถุนายน2500งานเพิ่มสูงขึ้นถึง 40.9% การพิจารณาศึกษานั้นนะคะมีทั้ง4ข้อสุดท้ายซึ่งเป็นการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษานำเสนอต่อวุฒิสภาวัตถุประสงค์ข้อที่1คือการศึกษากับปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระนองวัตถุประสงค์ข้อที่2คือการวิเคราะห์ความท้าทายปัจจัยและสังคมในพื้นที่จังหวัดระนองวัตถุประสงค์ข้อที่3เสนอนโยบายและมาตรการด้าวแก่รัฐบาลแล้วก็จัดทำพาต่อไปส่วนที่เป็นส่วนสำคัญคือการสรุปผลการพิจารณาศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องมีการเข้าไปทำงานนอกสิทธิ์ที่ได้รับการอนุญาตแต่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือแฝงตัวทำค้าเสริมสวยไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นที่อยู่อาศัยที่มีชาวต่างด้านต่างด้าวปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนั้นยังส่งผลต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านที่2แรงงานที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวพยายามลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของจังหวัดซึ่งมีค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าเขตแดนทางทะเลไทยที่ยังตกลงกันไม่ได้เอื้อกฎหมายนอกจากนั้นลักษณะเป็นเกาะแก่งเป็นอุปสรรคในการทั้งการขนย้ายแรงงานการเส้นทางของการค้ายาเสพติดเมียนมาทำให้การผลักดันผู้ต้องกักกลับที่3คือด้านการจัดการศึกษาสำหรับแรงงานต่างด้าวงานมีศูนย์การเรียนรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเมียนมาอยู่เพียงแห่งเดียวก็คือแต่ศูนย์ดังกล่าวนี้สนับสนุนอย่างเต็มที่ในชุมชนทำให้นาศูนย์การเรียนรู้จังหวัดระนองธานีผลกระทบก็คือทำให้เกิดภาระการประกาศปีที่ไม่มีเงินซื้อภาระด้านงบประมาณบริการสาธารณสุขของจังหวัดระนองส่อหัวต่อคนอยู่ที่2

1,100 บาทต่อปีนะคะปัญหาด้านที่4ก็คือด้านการสาธารณสุขประมาณในเรื่องของการที่ผู้ที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวเมื่อไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมสาธารณสุขจังหวัดระนองจึงต้องมนุษยธรรมในปีงบประมาณ2567สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองรับผิดชอบมีมูลค่าสูงถึงประมาณกว่าบาทและสะสมในปีพุทธศักราช2564ถึง2568รวมแล้วประมาณ20ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายกับขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีข้อจำกัดของบุคลากรในด้านสาธารณสุขของจังหวัดระพยาบาลการเฝ้าระวังการสุขภาพการบำบัดยาเสพติดจำนวนบุคลากรทางการโดยเฉลี่ยทันตแพทย์1ผู้ป่วยสูงถึงเฉลี่ย1มันเป็นปัญหาทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังเกิดผลกระทบสังคมในที่นี้นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นพรบจัดหางานและคุ้มครองคนงานคนหางานคำสั่งคสช.ที่30ลงวันที่4กรกฎาคม2500บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว160แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2561ซึ่งกำหนดอัตราการลงโทษต่อการปรับค่าจะหมายแล้วก็การจำคุกมีอัตราที่โทษที่ค่อนข้างสูงนี้นะคะทางคณะกรรมาธิการการแรงงานจึงมีสาจังหวัดระนองเสนอต่อรัฐบาลดังต่อไปนี้ควรพิจารณาจัดตั้งกรมการจัดหากำกับดูแลการจ้างแรงงานต่างด้าวกำหนดยุทธศาสตร์การนำเข้าหลายอย่างมีประสิทธิภาพรองชาติตั้งแต่ปี2561ถึง2580ฟอร์มการพัฒนาแรงงานแห่งชาติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมันใช้ตรวจสอบความต้องการการจ้างแรงงานแก้ละทิ้งงานให้นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่ระบบ MOU ทั้งหมดอุตสาหกรรมเกษตรกรรมประมงและการก่อสร้างขนาดใหญ่ผ่านระบบรัฐต่อรัฐทั้งหมดสาธารณสุขและการศึกษาและลดความเสี่ยงความขาดแคลนแรงข้อที่4ควรปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทท้ายของหน้าร้านหรือการขับรถส่งของที่เป็นอาชีพสงวนสำหรับไม่นิยมทำกันแล้วทำให้เกิดการแอบจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานแทนคนไทยอย่างผิดกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบรัฐต่อรัฐของต่างประเทศอาจีใต้เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศไทยให้มีภาพมีประสบการณ์และมีทักษะอาชีพของประเทศปลายทางเงินได้แก่รัฐจะต้องเปลี่ยนนโยบายที่กำหนดว่าเมื่อลูกจ้างต้องการเปลี่ยนนายจ้างก็จะทำได้ก็สัญญาการจ้างงานเดิมแล้วเท่านั้นพิจารณาการงดเว้นการมีครอบครัวติดตามและพิจารณาการตรากฎหมายเงินทดแทนให้นายจ้างรับผิดชอบข้อเสนอข้อที่6ควรจะต้องพิจารณาในการพัฒนาต้นแบบของการสร้างเมืองระเบียงเศรษฐกิจในจังหวัดภาคใต้การพิจารณาศึกษาเรื่อง

0: ในกรณีศึกษาในจังหวัดระนองนั้นมีข้อที่สู่การสร้างระเบียงเศรษฐกิจค่ะจังหวัดระนองนำเข้าแรงงานนั้นการพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือระดับสูงแก่แรงงานรับธุรกิจนอกภาคเกษตรและส่งเสริมภาคการเกษตรและการที่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหลักคู่ขนานไปกับการผลิตข้อเสนอข้อที่7คือการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่จำเป็นผลิตและภาษาสื่อสารแรงและเยาวชนทุกระดับการศึกษาสรุปดิฉันขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าระนองเป็นมาเติบโตในรอบ4ปีถึง 40.9% มีผลกระทบเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและการศึกษาเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่เป็น7ประการนี้จึงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผ่าต่อไปขอกราบขอบพระคุณยิ่งค่ะ
1: ขอบคุณท่านผู้แถลงทุกท่านใครสมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ได้ลงชื่อแสดงซึ่งขณะนี้มีอยู่จำนวน3ท่านสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ลงชื่อพิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขอพิปรายผ่านระบบเลือกติดก็ได้ครับโดยผมขอให้ท่านแต่ละท่านพิปรายท่านแรกก็เชิญท่านอาจารย์นันทนาครับ
2: ค่ะที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทยเป็นเรื่องของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเรือเสือพึ่งป่าการบริหารจัดการปัญหาแรงทุกฝ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างขาดกันไม่ได้ไม่เธอจะรู้สึกเพราะกลับกันวันใดฉันขาดเธอฉันก็รู้สึกเหมือนกันเพราะในประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ทำงานแต่เป็นส่วนตั้งแต่ภาคก่อสร้างไปจนถึงภาคบริการแรงงานต่างด้าวอย่างไรให้ประเทศไทยได้ประโยชน์แรงงานได้รับความเป็นธรรมนายจ้างมีแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองเราต้องเปลี่ยนแนวคิดไปมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างโดยเริ่มจากการปรับทัศนคติหรือ mindset กันใหม่งานที่อยู่ในระบบไม่ใช่ภาระของประเทศการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่รัฐสามารถบริหารจัดการได้สำหรับแนวทางที่คณะกรรมการนำเสนอรายงานฉบับนี้ดิฉันยกเว้นเรื่องเดียวคือการจัดตั้งกรมการจัดหาแรงเพราะอะไรคะปัจจุบันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงแล้วเรามีหน่วยงานระดับกระทรวง6กระทรวงมหาดไทยต่างประเทศพาณิชย์พัฒนาสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนั้นยังมีหน่วยโดยตรงอีก12หน่วยงานหางานกรมการสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและอื่นๆอีกมากมายซึ่งแต่ละหน่วยงานเหล่านี้ไม่ต้องตั้งงานกันให้มีประสิทธิภาพอันนี้จะยั่งยืนกว่าของกรรมาธิการแล้วดิฉันขอเสนอแนวทางในการบริหารจัดการแรงระบุว่าเป็นที่ระนองแต่ที่ท่านไปทำมามันเป็นการที่สามารถนำไปใช้ครอบคลุมทั้งประเทศประการที่หนึ่งต้องทำให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมายและต้องมีต้นทุนที่ต่ำคือความพยายามทำให้กระบวนการซับซ้อนยุ่งยากขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาตตรวจสุขภาพเมื่อกระบวนทุนสูงใช้เวลานานและซับซ้อนก็ย่อมมีแรงจูงใจให้บางส่วนเข้าหรือผิดกฎหมายไปเลยรัฐบาลจึงควรสร้างระบบควรมี Digital Worker Idea เชื่อมข้อมูลสำคัญทุกอย่างคือเดินทางใบอนุญาตการทำงานใน

0: ่ต้องให้แรงงานเดินเอกสารประเด็นที่สองควรจัดระบบนำเข้าแรงงานให้ตรงคือตั้งแต่ต้นทางระบบคาดการความต้องการแรงอุตสาหกรรมก่อสร้างเท่าไหร่ประมงต้องการเท่าไหร่เชื่อมโยงกับการนำเข้าแรงงานนี่คือการสามารถที่จะลดการลักลอบเข้าประเทศเพิ่มความต้องการแรงงานนี้หน้า 1-3 ปีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นการมองไปข้างหน้าประการที่3นายจ้างต้องได้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกงานต่างด้าวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประเภท 3D ไม่ว่าจะเป็น Dirty Difficult Dangerous เราลองหลับตานึกภาพว่าวันในจากระบบธุรกิจดังนั้นรัฐบาลจึงควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างสะดวกและถูกกฎหมายตัวอย่างเช่นถ้านายจ้างการอนุมัติต่างๆเนี่ยควรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทำผิดก็ต้องมีกระบวนขณะเดียวกันนายจ้างก็ต้องดูแลแรงงานให้ได้ไม่โกงลูกจ้างมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสนะและเข้าสู่ระบบประกันสังคมรัฐบาลต้องสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชาติและลงโทษนายจ้างรวมทั้งนายหน้าประการที่4ต้องจัดวงตัดวงจรนายหน้าผิดกฎหมายรัฐบาลจะต้องสร้างระบบรายให้นายหน้าที่ได้รับอนุญาตมีฐานข้อมูลเปิดเผยสุจริตประการที่5ต้องลงทุนกับการพัฒนาทักษะพาถูกตลอดไปประเทศไทยกำลังเข้าสู่อนาคตปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะยิ่งรุนแรงขึ้นหลักแรงงานต่างด้าวราคาถูกไปสู่แรงงานต่างด้าวสร้างมูลค่าเพิ่มรัฐบาลก็ต้องร่วมมือกับนายจ้างในการอัพสกิลแรงงานเหล่านี้มีทักษะที่สูงขึ้นนายจ้างได้ผลผลิตที่มีคุณภาพค่าจ้างสูงเศรษฐกิจไทยเติบได้ประการที่6เทศอย่างถูกต้องเมื่อหมดความที่ดีไม่ใช่แค่นำเข้าแต่ตั้งแต่นำเข้าทำงานต่ออายุย้ายงานและส่งการจ้างสิ้นสุดแรงงานก็ถูกต้องเพราะเมื่อมีความต้องการแรงงานด้านนี้อีกเขาก็สามารถที่จะเดินทางกลับมาทำงานได้โดยไม่ต้องหลบช่วยลดแรงจูงใจในการอยู่เกินกำหนดและเปลี่ยนจากตลาดแรงงานใต้ประเด็นที่7รัฐบาลต้องจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงทุกกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในท่านคะเรียนอยากให้เรามองเรื่องแรงงานต่างด้าวตามข้อแรงงานผิดกฎหมายนายจ้างต้องการแรงงานที่เพียงพองานต้องการแรงงานอย่างเป็นธรรมส่วนรัฐบาลต้องบริหารจัดการได้จริงดังนั้นออกแบบระบบที่ทำให้ทุกฝ่ายสมประโยชน์หรือวินวินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยถึงเวลาแล้วค่ะที่ประเทศไทยงานต่างด้าวแบบเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไปสู่ระบบวงจรมีข้อมูลมีมาตรฐานมีความรับเติมเพื่อเติมเต็มรายงานฉบับนี้ขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านอัชรพันธ์หอมรสครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวชลพันธ์หอมรสสำนักงานต่อการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารการจัดจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแรงงานค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการค่ะที่ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นแนวทางที่มีความจำเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวรับภาระที่หน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ต้องรับผิดชอบค่ะรายงานระบุว่าเมื่อปี2560ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาประมาณ36,000 คนและข้อมูล

เดือนกุมภาพันธ์2518พบแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มเป็นปริมาณ 38,000 คนโดยสัตว์แปรรูปสัตว์น้ำกิจกรรมประมงและก็ก่อสร้างค่ะเขาเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจระนองแต่คำถามก็คือเราจะจัดระบบอย่างไรให้การจัดจ้างถูกต้องคนไทยมีโอกาสความคุ้มครองและท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมค่ะดิฉันขอสั่นดังนี้ค่ะประการแรกต้องใช้ความจริงของการจ่ายรายงานอธิบายว่าสังคมสูงวัยอัตราการเกิดลดลงประเภท 3D ก็คืองานยากงานอันตรายและงานส่งงานต่างด้าวดิฉันเห็นว่าควรศึกษาต่อให้ชัดว่าการงานใดเพราะเหตุใดบางกิจการขาดคนจริงๆและบางกิจการอาจจะเสนอค่าจ้างต่ำหรือสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมค่ะหากเพราะเสนอค่าจ้างรับสวัสดิการที่เหมาะสมแล้วยังหาแรงงานไทยต่างการรับความต้องการที่จริงค่ะหมายตามบริบทและพื้นที่แรงงานด้านใดทำงานอะไรและจำนวนเท่าใดค่ะและผู้ว่าจ้างรายย่อยและจากหน่วยงานรัฐและผู้แทนภาคธุรกิจสะท้อนสภาพการจ้างงานอย่างไรควรพิจารณาแรงงานต่างด้าวทำงานเขตให้ชัดเจนงานนอกเหนือสิทธิได้รับผมและเสริมสวยขายสินค้าและงานขับรถขณะบางประเภทเป็นความต้องการหาแรงงานในท้องถิ่นไม่ได้ไปสู่การศึกษาที่เหมาะสมผู้ช่วยเสริมสวยผู้ช่วยช่างใต้การจ้างงานและการกำกับดูแลเช่นผู้ช่วยร้านเสริมสวยอาจจะจัดเตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาดและเครื่องมือส่วนงานแม่บ้านก็กำหนดหน้าที่ตามความต้องการของครัวเรือนหรือสถานประกอบการทั้งหมดต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมายที่มีข้อห้ามต้องทบทวนกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามแล้วทำงานเกินสิทธิ์ค่ะหนุนการประกอบอาชีพของผู้ว่าจ้างโดยไม่เปิดสิทธิ์ให้เจ้าของป้องกันให้เชื่อคนไทยเป็นคนถือกิจการแทนกิจการเองพร้อมกำหนดความรับผิดชอบของนายจ้างด้านสวัสดิการให้ชัดเจนค่ะประการที่3คนให้ผู้ว่าจ้างแจ้งและจัดสรรรายได้กลับมาบำรุงพื้นที่รายงานเสนอข้อมูลการจ้างดิฉันสนับสนุนค่ะแต่ข้อมูลควรเริ่มจากความว่าจ้างต้องแจ้งว่าขาดแรงงานไปทำงานอะไรอยู่ที่ไหนเป็นช่องทางรับแจ้งค่ะโดยที่รับอนุญาตท้องถิ่นสามารถช่วยตรวจสอบว่ากิจการนี้มีอยู่จริงหรือไม่และมีความพร้อมดูแลแรงงานหรือไม่และต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนไม่เพิ่มและเชื่อมข้อมูลให้กับหน่วยงานร่วมถึงประโยชน์ของเศรษฐกิจแรงงานเสนอการแบ่งภาระให้เป็นธรรมด้วยควรเสียภาษีและค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งกลับสู่ท้องถิ่นโดยความจำเป็นเพื่อให้สนับสนุนสุขภาพปลอดภัยรวมถึงการบริการและผู้รับผลประโยชน์จากแรงงานที่ประชาชนก็เห็นว่าการจ้างสรรเนี่ยการจ้างเกิดประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนด้วยการลดความรู้สึกว่าแรงงานเข้ามาใช้ที่เพียงฝ่ายเดียวประการที่4ก็คือต้องปิดช่องว่างที่ทำให้เกิดว่าการนำแรงงานตาม MOU มีขั้นตอนที่ซับซ้อนใช้เวลามากโดยข้อมูลที่นำเสนอพบแรงงานตาม MOU ที่ระนองเพียง142 3D ผ่าน MOU ทั้งหมดแต่ต้องตอบก่อนว่าจะลดขั้นตอนเพื่อให้เป็นช่องทางว่าผู้ว่าจ้างและแรงงานเข้ากันได้จริงรายงานฐานะเสี่ยงต่อการกดค่าจ้างการถูกเอารับเอาเปรียบทางกลุ่มเรียกรับเงินประเด็นนี้ควรนำมาสู่การแก้ไขมาตรการที่ชัดเจนค่ะหากมีความต้องการจ้างจริงและต้องถูกต้องเข้าถึงยากก็อาจจะจัดวงจรการจ้างนอกระบบกลับมาทำงานในสถานะเดิมและงานขาดความมั่นคงผู้ว่าจ้างก็ไม่ได้รับรายได้ที่เหมาะสมจึงควรกำหนดเอกสารค่าใช้จ่ายและระบบระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจนช่องทางการทำที่มีหลักฐานทุกครั้งและ

0: และนายหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะเงินที่รั่วไหลไปเป็นเงินใต้โต๊ะผิดชอบด้วยกฎหมายแล้วนำกลับมาภาระจนผลักดันกลับออกนอกการเพิ่มบุคลากรและปรับงานพบทั้งปัญหากำลังคนและขั้นตอนการเพิ่มองค์กรค่ะจึงพิสูจน์ได้ว่าจะช่วยต้องให้แรงงานเข้าถึงการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการค่ะ2567มีค่ารักษาปี2514ถึง2568มีภาระดังกล่าว20ล้านไม่มีเงินซื้อบัตรประกันสุขภาพนี่คนพบแสดงว่าการจัดเตรียมแรงงานต้องเชื่อมกับหลักประกันสุขภาพตั้งแต่คุ้มครองที่เหมาะสมสถานะการจ้างตามจริงสำหรับเด็กผู้หญิงและผู้ติดตามควรมีแนวทางคุ้มครองที่ชัดการจ่ายผลประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขคุ้มครองการเจ็บป่วยรุนแรงและการเตียงต่อนะคะที่ฉันขอเสนอให้รายงานควรเป็นการพัฒนาทดลองที่ชัดเจนงานกำหนดของผู้ช่วยการจ้างกลไกและจัดสรรรายได้ถูกท้องถิ่นคุณลดลงหรือไม่คนไทยยังมีโอกาสประกอบอาชีพเพียงใดแรงงานได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นหรือไม่และท้องถิ่นได้รับทรัพยากรที่เหมาะสมหรือ
1: ขอบคุณมากครับตีครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสมาชิกวุฒิสภาก็ขออภิปรายรายงานการพิจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคณะกรรมาธิการแรงงานได้พิจารณาเสร็จแล้วมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวด้วยเหตุผลแรงงานไทยในปัจจุบันไม่นิยมทำงานในประเภทที่เรียกว่า 3Dหรือโครงสร้างประชากรไทยสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบหรือการที่อุปสงค์แรงงานในภาคธุรกิจและภาคแต่ขาดแคลนคนเนื่องจากเด็กไทยจนประเทศชาติขาดกำลังคนแต่กระนั้นความจำเป็นที่ว่านำมาซึ่งปัญหาด้วยกันเช่นปัญหาทางงบประมาณที่ตกแก่ระบบสาไทยหรือปัญหาที่สวนไว้สำหรับคนไทยนั้นขายของเป็นต้นจากที่กล่าวมาแล้วเป็นการสะท้อนว่าเมื่อมีทั้งความจำเป็นและปัญหาควบคู่กันการศึกษากรณีการยิงมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการต่อสองกลุ่มไทยในมิติต่างๆให้ได้อาจารย์จากที่ผมได้พิจารณาแล้วก็มีการชื่นชมและก็จะได้กล่าวต่อไปนี้ในส่วนที่ขอชื่นชมกับผมขอชื่นชมที่จังหวัดระนองมาเป็นกรณีศึกษาในฐานะที่จังหวัดระนองเป็นเมืองหน้าด่านของประเทศมีขอบอย่างประเทศเมียนมาซึ่งงานในประเทศไทยเป็นระนองเป็นจุดแรกรับแรงงานต่างด้าวที่เดินเข้ามาทำงานมายังประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าให้เห็นถึงความไม่สมดุลของการบังคับผิดนายจ้างและสถานประกอบการด้วยการทางปรับขาดมาตรการในการเยียวยาต่างด้าวที่หนีงานหรือ

0: ที่อยู่ในสัญญาโดยเรื่องนี้นับว่าสร้างความเสียหายต่อนายจ้างกับผมในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติข้อเท็จจริงส่วนนี้ไปตั้งคำถามอย่างรัฐบาลว่ากฎหมายไทยหรือคุ้มครองใครกันแน่นอกจากนี้รายงานได้ศึกษามาแล้วกับผมก็อ่านดังนี้ประการแรกกล่าวคือปัจจุบันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเข้ามาทำงานเพียง 2-3 เดือนก็ตั้งครรภ์จนเกิดคำถามต้องการมาตั้งลกลากในแผ่นดินไทยหรือไม่อย่างวันแย้งว่าแรงงานเหล่านี้ในโรงพยาบาลไทยที่ดีกว่าสิทธิในการบำพักใดๆแต่ถ้าว่าผลที่ตามมาก็คือโรงพยาบาลของรัฐเช่นที่ภูเก็ตต้องแบกรับภาระคนต่างด้าวมาคลอดบุตรจนแออัดด้วยด้านการจดทะเบียนการเกิดและสวัสดิการต่างๆได้ไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษีได้กับผมจึงมีความเป็นว่าเราควรมีข้อเสนอให้รัฐบาลบุตรให้สอดคล้องกับภาระมาตรการแบบบางประเทศที่กำหนดให้ต้องเดินทางกลับประเทศต่องานการตั้งจิตฐานในระยะยาวนอกจากนี้บันมีโรงเรียนหลายแห่งมีจำนวนเด็กต่างด้าวมากกว่าคนไปนะและมีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กต่างด้าวขยันเรียนและทำกิจกรรมได้โดดเด่นในขณะที่เด็กไทยต่างๆทำให้เนื่องจากครอบครัวขาดความพร้อมหรือดังนั้นจึงควรมีเร่งแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้กลับมาเข้มแข็งและขันได้ข้อเสนออีกประการหนึ่งประเทศไทยขายแรงงานราคาถูกทำให้ค่าแรงขั้นต่ำไม่ปัญหาที่คนไทยไม่ทำงานดับร่างไม่ใช่เพราะเลือกงานแต่เพราะรัฐไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพต่างด้าวที่ไม่เกี่ยงงูหากรับแรงงานราคาถูกลงทุนด้านการศึกษาก็จะเสียรุนแรงขึ้นรัฐจึงควรพิจารณาจ้างคนไทยตามโควต้าที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนพร้อมเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาแรงงานชาติใดทางเศรษฐกิจแต่ก็ต้องมีการจัดระเบียบอย่างและสังคมให้เติบโตไป
1: แล้วเห็นปัญหาจากการทำจากเรื่องจริงนะขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนนะคะใช้เวลามากของผู้ประกอบการในจังหวัดระนองบทข้อสุดท้ายรายงานนะคะข้อ 5.4 เนี่ยเข้าระบบตาม MOU ทั้งหมดตรงนี้ท่านติดใจค่ะท่านนี้เมื่อเราควรตอบให้ได้ว่าอุปสรรคเหล่านั้นมันคืออะไรแต่ความในเป็นระบบในเอกสารกับความเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตถามนะคะว่า งานนะบอกว่ามันยุ่งยากเนี่ยอยากจะถามว่ามันยุ่งยากตรงไหนอยู่ที่หน่วยงานไทยประเทศต้นทางหรือการประสานงานระหว่างกันขั้นตอนใด

ผู้มีอำนาจแก้ไขปู่ว่ามันติดตรงไหนเนี่ยข้อเสนอให้ใช้ MOU ทั้งหมดนะฮะก็อาจจะเพิ่มจำนวนคนได้นะคะอันนี้คือปัญหาค่ะท่านและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฉันให้ชัดเรื่องค่าใช้จ่ายจริงค่ะท่านประธานคะการดำเนินการจนแรงงานมาถึงและเริ่มทำงานเนี่ยคือต้องให้ชัดเลยว่านายจ้างจ่ายเท่าไหร่ลูกจ้างจ่ายเท่าไหร่จำนวนของรัฐเท่าไหร่ค่าเอกสารค่าเดินทางค่าตรวจสุขภาพและค่าบริการไม่ได้หมายความว่าคนกลางทุกคนมีปัญหานะฮะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยนายจ้างทำเองได้ไหมถ้ามันซับซ้อนเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยพาลูกน้องไปเนี่ยพาแรงงานไปเนี่ยบางทีใช้เวลาทั้งวันนะคะทั้งวันเสียเวลามากนะคะเสียเวลามากที่ขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนอย่างที่รายงานแจ้งให้ทราบอะค่ะเพราะฉะนั้นในระบบรัฐบอกว่าต้องอาศัยคนกลางจึงเดินได้เนี่ยเราก็ควรกลับไปดูระบบของรัฐดีกว่าไหมคะไม่ใช่เฉพาะมองปัญหาอยู่ที่นอกระบบอะค่ะดิฉันจึงขอเสนอว่าก่อนที่จะขยายให้ใช้ MOU ทั้งหมดเนี่ยนะคะให้รัฐบาลนำขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมาแระแรงงานที่ใช้จริงกำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนค่ะท่านเปิด

0: ก็ดีเพิ่มการจัดสรรเจ้าหน้าที่ก็ดีเนี่ยหากปัญหาทำข้อได้ทำข้อไหนได้หรือไม่ได้เพราะเหตุใดนะคะกับทั้งสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดนะเดี๋ยวขอชื่นชมนะคะว่าแต่ท่านพบปัญหาชัดแล้วในขั้นตอนต่อไปแหละควรตามไปถึงการแก้ไขก็จะดีนะคะท่านโดยเฉพาะ2เรื่องนี้ต้องตอบคุณเนี่ยใช้ง่ายขึ้นยังไงและกรมใหม่ที่ท่านตั้งพื้นที่ได้อย่างไรเดี๋ยวอย่างแรงงานรู้สึกได้นะคะว่าการติดต่อราชการเนี่ยมันง่ายขึ้นและเมื่อมีปัญหามีคนรับผิดชอบอย่างแท้จริงค่ะท่าน
1: ขอบคุณครับต่อไปก็เชิญท่านตวงคุณทรงธรรมวัฒน์ครับ
2: ค่ะสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะดิฉันต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการค่ะแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอเพิ่มแล้วก็เสนอความคิดเห็นหนึ่งเรื่องการจัดทำข้อมูลของแรงงานต่างด้าวค่ะอันนี้อยากให้มีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ดิฉันประสบมักจะสูญหายและแต่ละหน่วยงานเนี่ยสูญหายในนี้หมายถึงว่าไม่สามารถตามในดำรงตนในประเทศไทยนะคะได้อย่างต่อเนื่องคือดิฉันเนี่ยควรจะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการตำรวจหรือแม้กระทั่งสาธารณสุขนะคะบางช่วงเนี่ยเนื่องจากอธิบายไปก่อนหน้านะคะว่าขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนเนี่ยมีความยุ่งยากและประกอบกับมีค่าใช้จ่ายที่สูงจะทำให้เกิดการหลบที่จะไม่จดขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องอะนะคะแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาในการตรวจติดตามนะคะประเด็นตั้งกรมกองใหม่นะคะแต่เพียงแค่ของแต่ละหน่วยงานแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยนะคะประเด็นที่ได้เป็นกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องบนแผ่นดินไทยนะคะอันนี้หลายคนอาจจะมองแค่ว่าที่เขาอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยสิ่งที่เขาเสียให้กับประเทศไทยก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อของสินค้าอีกอันหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะคือพวกคำไทยนะคะดังนั้นถ้าเราจะตรวจติดแห่งเนี้ยบ้านเช่าค่ะเป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะที่สามารถจะตรวจติดตามแรงงานนอกระบบได้นะคะจะเป็นลูกหลานนะคะที่เข้ามาอยู่บนแผ่นดินไทยการที่เขาจะต้องเรียนในแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะอันนี้ดิฉันมองเห็นถึงความที่เขาอาจจะต้องการรวมถึงการมั่นคงความหรือชุมชนหากผู้ติดตามหลักที่ไม่ดีนะคะอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับสังคมไทยในอนาคตได้โรงเรียนที่เขาเรียนนะคะถ้าสมมติเขาไปเรียนโรงเรียนที่จิตอาสาของประเทศนั้นๆสนับสนุนมาเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูเนื้อหาในการที่เขาหล่อหลอมเยาวชนเหล่านี้นะคะเพราะว่าอันนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดเราได้ค่ะดิฉันฝากไว้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายก็เชิญท่านชาวพลวัฒนาพรมงคลครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมชาวพลวัฒนาพรมงคลสมาชิกวุฒิสภาจริงๆแล้วที่สมุทรสาครก็ได้อภิปรายในสภาแห่งนี้ในหลายๆครั้งถึงเรื่องของประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะครับเรื่องการศึกษาจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงคำว่าผู้ใช้แรงงานฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องมาถามก่อนว่าวัตถุประสงค์งานเนี่ยเป็นอะไรมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาการแรงงานต่างด้าวฉะนั้นเนี่ยครับในการเลยครับว่า

เราดูเรื่องวัตถุประสงค์เราชัดเจนหรือยังปัญหาที่เกิดมันเกิดจากการที่เราบริหารจัดการเราไม่ได้ไปย้อนดูเรื่องวัตถุประสงค์เข้ามาทำงานแต่เราอนุญาตให้มีผู้ติดตามต้องการผู้ที่เข้ามาใช้แรงงานมาทำงานคุมในเรื่องของการกำเนิดหรือว่าการตั้งครรภ์สิ่งเหล่านี้ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานต่างคงต้องไปดูเรื่องของการบริหารจัดการโดยที่ยึดเรื่องของวัตถุประสงค์เป็นหลักอย่างแรกครับเราต้องการผู้ที่เข้ามาทำงานเรื่องระบบ MOU เรามีมานานแล้วไอ้เข้ามาทำงานสักพักท่านกรรมการก็ได้ศึกษาไปแล้วว่าระบบนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่าไม่มีระบบควบคุมต่อเลยย้ายงานถ้าถูกต้องตามขั้นตอนก็อาจจะยังติดตามถ้าเป็นลักษณะย้ายงานแล้วเข้างานที่ทำงานใหม่ก็ไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลประเด็นเรื่องของเมื่อสักครู่ผมพูดเราต้องการผู้ติดตามเราต้องการคนทำงานแต่ทำไมเรายังไม่ตรวจสอบเรื่องการตั้งปลายไปแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในหลายประเทศก็มีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ในแต่ละช่วงเวลาจะทุก3เดือนไตรมาสหรือจะเป็น6เดือนก็ยังดีกว่าการที่ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือควบคุมเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันนี้คือเรื่องของการสิ่งถัดมาครับคือเรื่องของการผมเชื่อว่าเป็นปัญหาสำคัญณเวลานี้เรามีเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้ผมถามว่าคนต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติเองเข้ามาทำงานทำอาชีพสงวนเหล่านั้นขนาดไหนมันเยอะมากครับไม่งั้นมันคงไม่กรรมาธิการในเรื่องของการเรื่องของข้อกำหนดเรื่องของอาชีพสงวนแน่นอนครับไม่ได้มีคนไทยที่จะทำแล้วแต่ผมขออนุญาตแย้งเรื่องของร้านขายของผมเชื่อว่าเรื่องนี้ขายของหน้าร้านคนไทยยังทำครับแต่ที่ปัจจุบันนี้เขาทำน้อยลงหรือเราไปเจอที่สมุทรสาครเนี่ยครับร้านถ้าเอาพม่าเนี่ยครับขายของเนี่ยเนื่องจากมีแรงถ้าคนขายของเป็นพม่าด้วยกันร้านนั้นขายดีครับเพราะเขาคุยกันรู้เรื่องแต่ไม่ใช่บอกว่าคนไทยไม่ทำนะครับร้านเหล่านี้ถ้าไปตั้งอยู่ในชุมชนคนไทยแล้วเป็นชุมชนที่มันมีแรงงานต่างชาติมีแรงงานพม่าเยอะร้านเหล่านี้ขายดีกว่าร้านของคนไทยครับไม่ใช่คนไทยไม่อยากขายแต่คนไทยจะไปขายยังไงแข่งกับเขาเพราะเขาคุยกันรู้เรื่องเผลอๆบางทีมีสินค้าลงพื้นที่ไปดูเลยไม่มีคำว่าอย.ทั้งสิ้นกองทัพมดขนเข้ามาครับผมเสนอครับในเรื่องของการแก้ไขอาชีพสงวนให้มันตรงความต้องการและที่สำคัญที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนอกจากนั้นแล้วการบังคับใช้ในเรื่องของการส่งกลับประเทศกรณีที่ทำผิดกฎหมายณเวลานี้ผมเข้าใจว่าเป็นเพราะไม่รู้จะส่งกลับไปยังไงเลยนำตรงส่งกลับไปแล้วเปลี่ยนเลขตัวอักษรชื่อ1ตัวก็สามารถทำพาสปอร์ตใหม่และกลับ

0: ข้ามาได้ผมเองอยู่ในกรรมธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเราเคยนำเสนอประเด็นปัญหาเรื่องของโนมินีในสภาแห่งนี้ผมขออนุญาตเอาแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ทั้งเรื่องโนมินีและเรื่องของแรงงานต่างด้าวนี้การเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้เลข13หลักเหมือนกันไม่ใช่ไปยึดจากเลขพาสปอร์ตซึ่งเปลี่ยนได้จากประเทศต้นทางเลข13หลักนี้ใช้เป็นเลขที่เชื่อมส่วนต่างๆด้วยการเข้ามาข้อมูลของแรงงานด่านอย่างนายจ้างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญครับหากนายจ้างที่สวัสดิการหรือตามกฎหมายที่กำหนดก็ต้องมีบทลงโทษซึ่งเชื่อว่าณเวลานี้ก็มีบทลงโทษทำผิดมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยญาติแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกรรมธิการที่ศึกษาประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาโมเชิดขวัญสมาชิกวุฒิภาครับต้องขอขอบคุณท่านกรรมการนะครับที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างในกรรมการรายงานเองก็ได้ไปที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ทำเรื่องรายงานเองเนี่ยครับก็มีปัญหาผมเชื่อว่าแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คงจะต้องฝากให้ทางกรรมการดูนะครับคูณมาให้กับทางกรรมการนะครับก็ในการที่ทางชาวโดยเฉพาะแรงงานเนี่ยครับที่เข้ามาสู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยครับก็จะมีอย่างถูกต้องแต่หลังๆเนี่ยครับต้องฝากท่านกรรมการนะครับว่าปัญหานายหน้ารับส่งเด็กระหว่างประเทศมีการกระทั่งชี้พื้นที่เพื่อเด็กเนี่ยครับคือเด็กตัวเล็ก4ปีเนี่ยครับเพื่อส่งแล้วเอามาฝากเลี้ยงอยู่ในประเทศไทยเรื่องพวกนี้เองเนี่ยครับหลบหนีเข้าเมืองมาเป็นแรงงานนะครับมีการประชาสัมพันธ์มีการโพสต์การต่างๆผมยกตัวอย่างฝากท่านมาถึงในจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปังนี้มาอย่างจริงจังนะครับมีการโฆษณาต่างๆก็คุณต้องฝากทางกรรมการนะครับว่าท่านลองดูในส่วนในโลกโซเชียลของทางเรื่องของชาวเมียนมานี่เองถ้าเกิดว่าข้อมูลต่างๆเราทำให้ครอบคลุมนะครับท่านจะรู้จุดเลยครับว่าการแก้ไขปัญหาเราเองเนี่ยครับมันจะทำยังจากที่ท่านบอกครับว่าความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเรื่องพวกนี้เองเนี่ยครับวันนี้เราเห็นได้ชัดครับว่าชาวเมียนมาไม่ได้ต้องการมาอยู่เพื่อลงหลักปักฐานและวางแผนในอนาคตเพื่อเกิดขึ้นชาวเมียนมาโดยทางประเทศเมียนมาก็จะมีการเรียกร้องให้ส่งกับไม่ต่อพาสปอร์ตให้ครับท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้อย่างไรต่อพาสปอร์ตให้กับทางกลุ่มมีขนาดใหญ่เนี่ยครับเพื่อให้กลับไปในประเทศเมียนมาเรื่องผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยเราอีกจำนวนมากก็คงจะต้องฝากศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยครับไม่ใช่ตัวแรงงานอย่างเดียวที่บอกครับว่ามีการส่งลูกหลานเข้าออกกันอยู่เป็นเรื่องปกติเข้ามาเรียนกลับมาที่เมียนมาพอถึงเวลากลับมาเรียนก็ส่งกลับมาโดยพ่อแม่ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงการลักลอบเปิดสถานศึกษาไม่อยากให้ท่านทิ้งในจังหวัดสมุทรสาครที่เกิดขึ้นปัญหาคาราคาซังวันนี้กี่ปีตั้งแต่มาเป็นวุฒิสภาปัญหาพวกนี้กลุ่มหนึ่งออกไปกลุ่มที่สองเข้าชื่อเป็นกลุ่มใหม่เข้ามา

0: เรื่องนี้เองครับมันคือผลกระทบทำให้ประชาชนคนไทยเดือดร้อนกันอย่างมากเพราะชีพที่เกิดขึ้นบางแห่งบางบอกกับทางผมเลยนะครับว่าให้โอกาสเขาเถอะสงสารเขาเป็นนี่ครับเราอย่าให้มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเป็นประจำทำไม่ได้นะครับท่านประธานคุณจะต้องฝากว่าในกรรมการการรายงานเองเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จับกุมตรวจค้นต่างๆแต่ในสิ่งที่การรายงานวางแนวคิดนโยบายเพื่อส่งต่อให้ทางรัฐบาลในเข้มข้นจริงจังได้นะครับโดยเฉพาะการลักลอบแรงงานผิดกฎหมายเองที่เข้ามาสู่ในประเทศไทยถึงแม้สิ่งที่สุดนะครับเวลาเราประสานจัดหาโดยตรงเวลาเราชี้เป้าในส่วนเรื่องของต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในเมืองไทยเขาก็บอกครับว่าเมื่อไม่มีหากไม่ได้อยู่ในระหว่างการทำงานแรงงานไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ส่วนเราไปประสานทางสตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยจะเข้าในส่วนของเรื่องโรงงานอาจจะต้องมีการใช้อำนาจอื่นของทางกระทรวงแรงงานเข้ามาฝากให้ดูครับว่าถ้าเมื่อไหร่เราไม่บูรณาการร่วมกันมันจะกลายเป็นแต่ละหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ครับมันจะกลายเป็นการทำงานโดยลำบากนะครับก็คงต้องลองดูครับว่าเรามีการบูรณาการร่วมกันยังไงมีเจ้าที่ตรวจค้นมากพอที่ของแรงงานจัดหางานแต่ละจังหวัดซึ่งผมยกตัวอย่างที่จังหวัดสมุทรสาครเองที่มีอำนาจตรวจค้นในของจัดหางานมีเพียง5คนนะทำตั้งแต่ต้นทางที่ลักลอบเข้ามาถ้าเกิดว่าท่านทำได้ปัญหาที่เกิดขึ้นหมักหมมอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่เศรษฐกิจนะครับที่การลักลอบการใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเชื่อว่าจะลดน้อยลงไปแต่ที่บอกครับว่าสำคัญที่สุดท่านต้องคอยดูสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่พาสปอร์ตของชาวเมียนมาไม่ได้รับการต่อเราเมียนมาที่ผ่านการ MOU เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็จะกลายเป็นแรงงานเถื่อนผิดกฎหมายจำนวนมากและเราจะทำยังไงกับกลุ่มแรงงานเถื่อนพวกนี้ในการส่งกับทางเมียนมาหรือเราจะเอาแรงงานเถื่อนมาทำงานแทนคนไทยต้องฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญคณะกรรมการกรรมาธิการตอบชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะนั้นขอกราบขอบพระคุณในข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง7ท่านนะคะซึ่งได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์นันทนานันชรพันธ์หอมรสท่านประเทืองมนตรีท่านประทุมวงศ์สวัสดิ์ท่านตวงคุณทรงธรรมวัฒนะท่านชวพลวัฒนพรมงคลและท่านปัญญาวงเชิดขวัญขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งค่ะจากทั้งหมดที่ท่านได้พิปรายและให้ข้อสังเกตพร้อมกับสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะทั้งหมดนะคะจากท่านผู้ทรงเกียรติทั้ง7ท่านแล้วก็สามารถสรุปสิ่งที่จะเป็นข้อชี้แจงได้ตั้งข้อสังเกตมาทั้งหมดนะคะก็คือ4ประเด็นด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าสำคัญอย่างไรจึงจะต้องจัดตั้งกรมกิจการแรงงานต่างชาติหรืองานต่างชาติประเด็นที่2ความจำเป็นในการที่จะต้องมีดิจิทัลแพลตฟอร์มการพัฒนาแรงงานแห่งชาติประเด็นที่3การนำเข้ารัฐคือ MOU เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและประเด็นที่4คือการบังคับใช้การปรับปรุงกฎหมายนะคะอย่างจริงจังเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะในส่วนที่เป็นข้อชี้แจงแรกนะคะก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลและความจำเป็นในการมีกรมกิจการแรงงานต่างด้าวก็คือจำนวนและความสำคัญของเศรษฐกิจแรงงานต่างด้าวซึ่งในที่นี้

ากเศรษฐกิจนะคะหลายๆประการและนะคะระบบแรงงานต่างด้าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากซึ่งท่านก็ได้ช่วยท่านอภิปรายไปแล้วก็คือปัญหาของแรงงานจึงไม่ใช่อยู่ที่การควบคุมแรงงานแต่หมายรวมถึงการบูรณาการข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่จะใช้ทำให้เกิดการจ้างงานและบริหารประสิทธิภาพในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประเด็นถัดมาคือเราจำเป็นต้องควบคุมแรงงานผิดกฎหมายและส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบในที่นี้จึงเป็นการผลักดันลักษณะที่เป็น MOU ลำดับที่4ก็คือเราจำเป็นในที่นี้ก็คือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวซึ่งในที่นี้เนี่ยนะคะการบริหารจัดการภาครัฐไม่ควรจะเน้นเฉพาะการตรวจจับแรงงานผิดกฎหมายแต่ต้องสร้างระบบที่ทำให้แรงงานสามารถเข้าถึงได้เข้าถึงสิทธิของตนเองนะคะได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างสภาพการจ้างความปลอดภัยในการทำงานการเข้าถึงประกันสังคมการร้องเรียนเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบการป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับนอกจากนั้นนะคะการจัดระบบต้องการของประเทศนั้นจะสอดรับกับเรื่องของการนำเข้าที่เป็นระบบ MOU ในที่นี้นะคะทางคณะกรรมการการแรงงานกรมกิจการแรงงานต่างด้าวนั้นทำให้เรามองเห็นว่าประเทศไทยขาดแรงงานประเทศใดประเภทใดจำนวนเท่าใดจังหวัดใดมีความต้องการแรงงานประเภทไหนเท่าไหร่อย่างไรภาคธุรกิจใดต้องการแรงงานกลุ่มใดทักษะความสามารถทักษะระดับใดเป็นสำคัญจึงจะสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การวางแผนกำร้องกับแรงงานแรงงานของไทยที่ขาดแคลนผสานกันอย่างมีประสิทธิภาพและเหตุผลข้อสุดท้ายในการจัดตั้งกรมกิจการแรงงานต่างด้าวก็คือเราจำเป็นต้องมีโยงกันจึงเป็นที่มาของการนำเสนอส่วนที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มแรงงานแห่งชาติในที่นี้จะทำให้เรามีฐานข้อมูลนะคะที่เฉพาะเจาะจงต่างด้าวในอนาคตหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจที่ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะตั้งแต่แรงงานไปสู่นายจ้างการขอใบอนุญาตทำงานสถานะการพำนักในประเทศไทยการประกันสังคมการดูแลเรื่องสุขภาพสาธารณสุขและประวัติการจ้างงานรวมทั้งการติดตามซึ่งเมื่อสักครู่นะคะท่านปริญญาวงเชิดขวัญก็ได้ให้ความห่วงใยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่หลบหนีนะคะแล้วก็ติดตามไม่ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ6ปัจจัยที่นำไปสู่การที่คณะกรรมการการแรงงานมองเห็นความสำคัญในการพิจารณาการจัดตั้งกรมกิจการพัฒนากรมกิจการแรงงานต่างด้าวนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาค่ะว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานในลักษณะที่เป็นรัฐต่อรัฐรายงานได้นำเสนอว่าการทำระบบการจ้างงานที่เป็นลักษณะรัฐต่อรัฐมีผลกระทบในลักษณะเชิงนโยบายในเชิงในที่นี้ถ้าสมมติว่าท่านมีโอกาสได้เซิร์ชเข้าไปในฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานว่าด้วยการพัฒนานะฮะระบบการจ้างงานเป็นความตกลงระเบียบกระบวนการและขั้นตอนในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่เป็นเอกสารนะคะจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งมีความยุ่งยากมากนอกจากนั้นการวางงานวางเงินประกันแรงงานต่างด้าวก็กำหนดไว้ในจำนวนสูงระยะเวลาในการใช้ในการดำเนินการในเรื่องของการขออนุญาตก็ค่อนข้างมากต้องจ่ายเงินพิเศษเพิ่มและนะคะจะต้องเพื่อให้นายจ้างนะคะดำเนินการซึ่งจึงการดำเนินการที่ยุ่งยากนี้จึงทำให้นายจ้างเนี่ยนะคะจำเป็นต้องไปจ้างนายหน้ามาดำเนินการแทนเพราะว่าถ้าหากดำเนินการลักษณะที่นายจ้างต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะคะเสียเวลามากเลยนะคะไม่ทันต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจของและกิจการของผู้ประกอบการนอกจากนั้นยังมีต้องเตรียมเอกสารอีกมากมายนะคะอาทินะคะทะเบียนพาณิชย์นะคะหลักฐานที่ใช้ประกอบในการทำธุรกิจสัญญาเช่าโฉนดที่ดินของระนองเองก็ต้องไปหาทะเบียนเรือสัญญาจ้างอื่นๆอีกมากมายกว่าจะสามารถตอบโจทย์ที่เป็นการจ้างงานระบบนะคะ MOU

0: เพราะฉะนั้นข้อกำหนดที่และได้เห็นตัวเลขของจังหวัดระนองซึ่งเป็นกรณีศึกษาท่านจะตกจ้างงานแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวนมากถึง 40,000 กว่าคนนะคะปัจจุบันนี้ก็น่าจะถึง 50,000 คนแล้วนะคะแต่ท่านทราบไหมคะว่าที่จังหวัดระนองที่ทำสัญญาจ้างที่เป็นลักษณะของรัฐต่อรัฐแค่เพียง79รายและ79รายนี้จ้างลูกจ้างแค่เพียง142คนและในจำนวน142คนนั้นนะคะ120คนเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวสัญชาติเมียนมานี่คือเหตุผลว่าทำไมคณะกรรมาธิการการแรงงานจึงนำเสนอว่าถ้าหากเรานำเข้าแรงงานที่เป็นระบบรัฐต่อรัฐจะทำให้เกิดประโยชน์ในหลายๆประการซึ่งเป็นผลกระทบซึ่งได้นำเรียนไปแล้วนั่นก็คือในเรื่องของสาธารณสุขการศึกษาการนำเข้าสู่การเชื่อมโยงระหว่างในข้อมูลที่เป็นนายจ้างลูกจ้างแล้วก็การติดตามนะคะบริหารจัดการสิ่งที่มีประสิทธิภาพนะคะอย่างยิ่งนะคะดังนั้นนะคะในส่วนที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาศึกษานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและท่านก็ขอกราบขอบพระคุณท่านสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาแรงงานต่างด้าวที่ว่านี้อย่างไรก็ตามการพิจารณาศึกษาแรงงานต่างด้าวจังหวัดระนองจำกัดนะคะด้วยเหตุผลของระยะเวลาและงบประมาณที่เรามีการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและตัวแทนภาคเอกชนเท่านั้นไม่รวมข้อมูลจากนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวโดยตรงเพราะฉะนั้นดิฉันในฐานะตัวแทนขอจึงต้องกราบขอประทานอภัยท่านสมาชิกหลายๆท่านซึ่งข้อคำตอบนี้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่เราก็ยินดีที่จะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงตัวเล่มรายงานของเรามีความสมบูรณ์ขึ้นและเพื่อให้ท่านได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะในระยะเวลาที่จำกัดดันขออนุญาตกราบเรียนท่านชินโชติแสงสังรองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานคนที่หนึ่งได้กรุณาเป็นรูปสิ่งที่เป็นการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับก่อนท่านชินโชติครับท่านทางวุฒิสภาบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดนะครับจำนวน8ท่านวุฒิสภายินดีต้อนรับครับเชิญท่านชินโชติครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายชินโชติแสงรองประธานคณะกรรมการการและก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านอาจารย์กรรมการให้ได้ไปทำอะไรต่อไปในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับผมขอคร่าวๆในเรื่องที่หรือมีประเด็นที่ข้อเสนอมาแต่ว่าเป็นข้อเสนอที่น่ารับฟังนะครับผมก็จะไม่ได้พูดถึงตรงนี้จะพูดถึงเฉพาะประเด็นก่อนอื่นต้องขออนุญาตทำการงานการข้ามชาตินะครับผมเป็นอดีตผมจะไม่ใช้คำว่าแรงงานท่านใช้ต่างด้าวเนี่ยถูกแล้วครับคำว่าแรงงานต่างด้าวแต่ว่าผมขออนุญาตใช้คำว่าแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติทั้ง4ชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยขณะนี้ครม.ในการเมียนมาลาวและก็เวียดนามโดยเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายต้องผ่านระบบ MOU เท่านั้นประเด็นที่ผมจะขอสมาชิกตรงนี้ก็คือในรายงานนั้นเสนอในการจัดตั้งกรมแรงงานข้ามชาติโดยตรงเสมือนหนึ่งกับแยกออกมาอีกกรมหนึ่งกับหนึ่งสำนักงานปลัดนะครับว่าผมเองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยมีข้อเสนอต่อประเทศไทยว่าให้ลดดับการที่มี

อะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าการตั้งกรมมาตหาครับมันอาจจะดูขัดแย้งกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศในขณะนี้ที่กำลังจะลดขนาดการแผ่นดินโดยการลดขนาดกระทรวงดีครับแต่ว่าในขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของประเทศท่านสมาชิกบางท่านได้พูดเมื่อสักครู่อัดแรงงานข้ามชาติไม่ได้แล้วเป็นอื่นเลยครับไม่ต้องบอกว่ารอการส่งกลับอะไรเราแต่ต่างๆเนี้ยไม่ครับไม่มีเขาธุรกิจหลายธุรกิจเราไปตามข้อตกลงจริงๆนะครับงาน 4-5 ประเภทเท่านั้นที่แรงงานข้ามชาติมาทำได้งานแม่บ้านงานก่อสร้างและก็งานประมงทะเลนอกนั้นที่มาทำงานอยู่ในขณะนี้อาจารย์ในอาชีพสงวนต่างๆเพราะนั้นผมของาน4ประเภทจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าลูกจ้างไทยของผมเขาไม่ทำท่านประธานครับผมขอเรื่องหนึ่งก็คือว่าคำว่ามาแย่งคนไทยทำเนี่ยในฐานะที่เป็นแรงงานขอทำบ้านงานเกษตรงานก่อสร้างงานประมงเราไม่ทำครับเมื่อเราไม่ทำเนี่ยคงไม่ใช่เขามาแย่งเกียรติหลายท่านที่ได้พูดไปอันนั้นผมเห็นด้วยประการสุดท้ายครับท่านประธานครับผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครขอพูดย้ำอีกครับหลักสิทธิมนุษยชนความรู้สึกของเราเนี่ยมันแตกต่างกันการที่เมืองไทยไม่ว่ามาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายป่วยเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลตายก็ต้องมีการสืบพันธุ์การตั้งครรภ์การคลอดแรงงานข้ามชาติอยู่ในเมืองไทยก็ต้องเอาผู้ติดตามเข้ามาด้วยการเข้าประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักสิทธิมนุษยชนของท่านประธานครับทุกเดือนมิถุนายนมีการประชุมระดับประเทศที่นครทุกเดือนมิถุนายนประเทศหนึ่งที่ต้องไปและฝ่ายรัฐท่านครับขณะนี้โลกหรือหลายที่ประเทศไทยกับการชาติวันนี้เราอยู่เทียร์2และปี74เราจะกับแรงงานข้ามชาติอย่างมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนจะโดนโลกเขาถล่ม

0: แล้วเราจะรักเหมือนกับเมื่อ8ปี10ปีที่แล้วเราอยู่เทียร์3เราค้าขายกับประเทศต่างๆในโลกในยุคนั้นเพราะนั้นมาทั้งหมดนี้ด้วยความเห็นใจท่านสมาชิกทั้งหมดหลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่รับฟังได้และหลายข้อมูลผมขอว่าอย่าได้ขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชนจะมีปัญหากับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับมีสมาชิกเชิญครับ
2: พิธภาผมปริญญาวเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภานะครับขออีกนิดนึงครับท่านประธานจากชี้แจงนะครับสิ่งที่สำคัญเลยครับก็อยากจะถามท่านกรรมการครับแล้วสุดท้ายแล้วจากที่ท่านบอกเนี่ยคือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้าอยู่ในประเทศมีจำนวนมากกว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายภายในประเทศสามารถดูตัวเลขจากแรงงานที่ผ่านการ MOU เข้ามาจากประเทศต้นทางจนมางานที่ขึ้นทะเบียนเถื่อนก็คือทะเบียนคนเถื่อนที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจำนวนต่างกันจำนวนมากแล้วอย่างนึงที่สำคัญที่ผมได้อภิปรายไปตอนต้นนะครับว่าแล้วถ้าอย่างนี้ท่านจะทำไงครับถ้าเกิดสมมติว่าประเทศเองเนี่ยครับไม่ต่อใบอนุญาตมาไม่ออกพาสปอร์ตให้และไม่ต่อใบอนุญาตต่างๆให้เท่ากับว่าเราจะต้องยอมรับในการต่อไปหรือยังไงหรือเราจะถ่ายโอนคนของประเทศเขามาเป็นคนของเราไปเลยวันนี้ทุกวันนี้เองเนี่ยครับทางกระทรวงแรงงานมีวิธีกัดจัดผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมีก็คือขึ้นทะเบียนผู้ที่วันนี้เราจะต้องเจอผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หนึ่งลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาเป็นจำนวนมากและหากท่านกรรมการรับผิดกฎหมายแล้วผมเชื่อว่าใน ILO บอกแล้วครับว่าเราควรนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในประเทศเราต้องมีระบบป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรทราบดีครับเพราะว่าผมประสานมาโดยตลอดนะครับแล้วก็โดยตลอดเราก็จะเห็นได้ว่าแรงงานผิดกฎหมายเข้ามามีมาคลอดลูกมาใช้แรงงานมาทำงานในบางส่วนที่ไม่ได้ที่แรงงานไทยไม่ทำแต่ผมไม่เคยปฏิเสธแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้องนะครับตั้งแต่ผมอภิปรายมาโดยตลอดผมไม่เคยไม่อยากให้มีแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยแต่ผมในประเทศไทยเราจะแก้กันยังอีกต่อไปเลยนะครับเพราะว่าหมายไม่ได้จะใช
1: ้
2: แต
1: ่สั้นๆนะครับ
0: ท่านที่เคารพครับผมเรียนยืนยันกับท่านปริญญาที่ได้พูดไปก็มีแรงงานเถื่อนเนี่ยอีกจำนวนมหาศาลครับขณะนี้แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมกลมๆนะครับประมาณ3ล้านสถิติที่ผมได้รับทราบมาขนาดกว่า6ล้านคนก็แสดงว่ายังมีแรงงานเถื่อนเหมือนที่ท่านปริญญาพูดเมื่อสักครู่อันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านว่าผมไม่ต้องการให้มีแรงงานเถื่อนในประเทศไทยเลยแม้แต่คนเดียวแต่กระบวนการจัดการของกรมจัดการจัดหางานนี่ไงจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านอาจารย์ฉัตรแก้วเสนอจัดตั้งกรมแรงงานด้านข้ามชาติมาเป็นกรณีพิเศษท่านประธานครับผมขอย้ำเป็นครั้งที่ร้อยเลยนะครับว่าแรงงานถูกกฎหมายกับแรงงานเถื่อนอยู่ในประเทศไทยแล้วเราไม่เรื่องพื้นฐานความเป็นมนุษย์ได้ครับ

0: ช่นผมพูดซ้ำอีกครั้งเจ็บป่วยเขาต้องรักษาพยาบาลครับถึงแม้จะเป็นแรงงานเถื่อนก็แล้วแต่หรือจะไปห้ามการสืบพันธุ์การตั้งครรภ์หรือจะห้ามเด็กเรียนหนังสือเนี่ยเด็กแรงงานข้ามชาติเข้ามาเถื่อนหรือมาห้ามเขาใช้ทรัพยากรในเมืองไทยเนี่ยอันเนี้ยขอเถอะเลยครับทั่วโลกเขามองเขาจับจ้องอยู่ในขณะนี้สมัยหนึ่งเราเคยถูกโลกประณามว่าใช้แรงงานหญิงใช้แรงงานเด็กเด็กเราเคลียร์ไปหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวที่กำเราทั้งหลายก็คือเรื่องแรงงานข้ามชาติผมขอไม่ควรมีแรงงานเถื่อนและขอย้ำอีกครั้งว่าถูกกฎหมายหรือแรงงานเถื่อนเขาเป็นมนุษย์ลูกนักโทษประหารต้องกินข้าวครับเพราะฉะนั้นผมขอเถอะครับท่านที่เคารพครับว่าอย่าให้ประเทศไทยต้องตกไปอยู่เทียร์3อีกเลยครับแล้วเราจะใครครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับครับผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการพิจารณาศึกษาครับได้บันทึกในรายงานแล้วกับข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการดังกล่าวก็จะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับก็ถือว่าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนะครับขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาในระเบียบวาระ 4.1 นะครับวาระที่ 4.2 ซึ่งเป็นรายงานของคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับผมก็จะขอปรึกษาที่ระเบียบวาระที่ 6.1 รายงานการเงินแผ่นดิน168ขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับเนื่องจากคณะกรรมการต่างกับผู้แทนจากกระทรวงการคลังก็ได้มาถึงสภาแห่งนี้แล้วนะครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีก็ถือว่าดำเนินการตามนี้นะครับในระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่เป็นเรื่องของรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21เมษายน2569รับทราบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2568นะครับตามจังวุฒิสภาตามมาตราที่75แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ซึ่งกำหนดให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพร้อมสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐ10วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้ท่านแล้วนะครับสำหรับการพิจารณางานฉบับนี้นะครับหน่วยงานได้มีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้จากกรมบัญชีกลางนะครับนางสาวรัตนาวัลลีโรจนารุณนะครับนางสาวรุ่งวิไลโคตรสาลีนะครับและนางรดาวุฒิวงศานนท์นะครับผู้แทนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนางสาวยอดเยาวมานสุคนทพันธ์ร้อยตำรวจตรีหญิงจารุณีเล็กดำรงศักดิ์ผู้แทนจากกรมธนารักษ์นายเอกราชชูจันทร์นางสาวสุแทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนายปันสุธารายาและนางสาวพลอยงามรัศมีเฟื่องนะครับเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตตามข้อบังคับข้อ26นะครับเชิญผู้แถลงนะครับเข้าประจำที่นะครับครับถ้าเมื่อพร้อมแล้วนะครับขอครับท่านใช้เวลาในช่วงนี้ไม่เกิน20นาทีนะครับเชิญครับ

0: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุดท้ายชัยจันทึกที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีกรมบัญชีกลางขอเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ที่กระทรวงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามในมาตรา75วรรค3แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินณวันที่30กันยายน2568งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิงบกระแสเงินสดและรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2560นี้นะคะรัฐบาลมีสินทรัพย์ณวันสิ้นปีรวมทั้งสิ้นจำนวน 8,780.61 ล้านบาทนะคะและมีหนี้สินและภาระผูกพันรวมทั้งสิ้นจำนวน 11,774,554.19 ล้านบาทนะคะทำให้รัฐบาลมีสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุนต่ำกว่าหนี้สินและภาระผูกพันณวันสิ้นปีงบประมาณ2568ที่จำนวน 366,473.58 ล้านบาทค่ะรัฐบาลมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,923,000 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2567จำนวน 13,471.64 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.46 นะคะรายได้หลักๆก็ประกอบด้วยรายได้แผ่นดินจากหน่วยงานและรายได้อื่นนะคะรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,693,328.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2567จำนวน 288,335.33 ล้านบาทคิดเป็นรายรับประกอบด้วยรายจ่ายจากเงินงบประมาณจากหน่วยงานและดอกเบี้ยจ่ายในประเทศและต่างประเทศนะคะจากผลการดำเนินงานประจำปี2568ก็จะเห็นว่าเรามีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่จำนวน 769,782.95 ล้านบาททั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามเล่มรายงานการเงินแผ่นดินและเล่มบทวิเคราะห์ที่ทั้งได้นำส่งให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะจึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อไว้นะครับนะครับก็ตอนนี้ก็ท่านประสงค์อภิปรายขอลงชื่อทั้ง2ระบบนะครับทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และท่านก็ยกมือได้ด้วยนะครับท่าน1ไม่เกิน8นาทีนะครับเชิญท่านวิรยุทธ์ครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับวิญญาณสร้อยทองครับสมาชิกวุฒิสภาครับก็ขอบคุณหน่วยงานนะครับที่ได้นำเสนอภาพรวมครับก็กระชับดีนะฮะ2นาทีครับจากเล่มรายงานใหญ่ๆครับส่วนของผมเองก็คงต้องบอกอย่างนี้ครับรายงานตรวจเงินรายงานการเงินแผ่นดินฉบับนี้มีความสำคัญต่อประชาชนนะครับท่านประธานมันบอกอะไรครับมันบอกว่ารัฐบาลหารายได้ได้เท่าไหร่นะครับจ่ายไปเท่าไหร่และเหลือให้ใช้ในส่วนของการพัฒนาไม่ตรงกับสถานการณ์นะครับตอนนี้เราอยู่ในปีงบปี70แต่เรากำลังพิจารณารายงานเงินนะครับตัวเงินแผ่นดินปี68ซึ่งก็คงต้องเป็นที่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าความรัชชาตรงนี้อาจจะต้องการใช้จ่ายอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาในส่วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นว่ารายงานจะทำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสาระสำคัญแต่ความถูกต้องครับต้องบอกอย่างนี้ความถูกต้องของรายงานเป็นเรื่องของการคุ้มค่าการใช้เงินแต่เป็นคนละคำถามที่รัฐสภาต้องตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือเปล่านะครบถ้วนหรือเปล่าผมจึงขอตั้งข้อสังเกตไว้สัก5ประการครับท่านประธานครับประการแรกครับปีงบประมาณปี2568รัฐบาลมีรายได้ตามที่ตัวแทนได้นำเสนอนะครับ 2.92 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นไปงบประมาณ 3.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.23 ทำให้รายได้ต่ำกว่าการใช้จ่ายงบประมาณ 7.7 แสนล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 53% เรื่องของผลขาดดุลทางบัญชีตามขาดดุลงบประมาณโดยตรงสะท้อนคำถามสำคัญว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ต่อเนื่องครับรัฐบาล

แลประชาชนในระยะยาวอย่างไรสถานการณ์อย่างนี้ยังคงเป็นมาถ้าเราติดตามงบประมาณปี68 69 70ยังเป็นอย่างนี้นะครับยังเป็นเมื่อที่ผ่านมาเราให้ความเห็นชอบกับงบประมาณปี70ไปยังเป็นเทรนด์เดียวกันเลยครับท่านประธานสิ่งนี้นะครับผมเสนอว่าเสนอให้รัฐบาลครับแสดงแผนปรับสมดุลการคลังระยะ3ปี5ปีระบุให้ชัดครับว่าจะเพิ่มรายได้จากฐานใดลดรายจ่ายซ้ําซ้อนจากส่วนไหนและรักษาอย่างไรพร้อมรายงานต่อรัฐสภาให้ต่อเนื่องทุกปีแล้วก็ให้มันอัปเดตทันต่อสถานการณ์นะครับรายได้นะครับควรเร่งปิดช่องว่างการจัดเก็บและประเมินความคุ้มค่าของสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนผลักภาระเพิ่มให้ประชาชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือรายงานอธิบายว่าการเงินนำส่งกำไรและเงินปันผลที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากรัฐสาหกิจบางแห่งจ่ายเงินปันผลเร็วกว่ารอบปกติในปีก่อนจึงควรแยกอะไรได้ไปจำออกจากผลของการเลื่อนเวลานำส่งเพื่อให้การวางแผนตั้งอยู่บนฐานรายได้ที่แท้จริงนะครับอย่างนี้เป็นข้อมูลจากรายงานประการที่2ครับท่านประธานภาระดอกเบี้ยกำลังเพิ่มประเทศรายการดอกเบี้ยจ่ายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 2.41 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 40,000 ล้านบาทเกือบ120ภายในปีที่เป็นรายงานปี68นะครับดอกเบี้ยเป็นภาระที่รัฐต้องคัดก็ต้องจัดสรรมากขึ้นสิ่งนี้มันซ้อนเห็นอะไรครับมันทำให้เห็นว่าในเวลาที่เราต้องหาเงินมันมีความต้องการในเรื่องของนโยบายอย่างเช่นการต้องการงบประมาณรักษาและการแก้ปัญหาน้ำซึ่งสำคัญขณะนี้ประเทศเราปี70เองเราอยู่ในสภาวะน้ำท่วมนะครับเรามีปัญหาเรื่องน้ำซึ่งรายงานปี68ประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปี70เรายังคงปัญหานี้อยู่นะครับสิ้นปีงบประมาณปี68เนี่ยนี่สาระอยู่ที่ 65.08 แต่ปีนี้ปี70ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดครับ68กว่าซึ่งในส่วนตรงนี้เองพื้นที่ในส่วนที่เป็นในส่วนของเรื่อยๆสะท้อนให้เห็นครับรายงานอาจจะมาช้าแต่ความเป็นปัญหายังคงอยู่ครับผมเสนอให้กระทรวงการคลังครับนำเสนอการทดสอบความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่แล้วมารายงานให้รัฐสภาและประชาชนเข้าใจว่าหากเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาดรายได้ลดลงหรือดอกเบี้ยสูงขึ้นผลกระทบและรัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไรนะครับในส่วนโครงการที่ใช้เงินกู้ควรเปิดเผยประชาชนความก้าวหน้าและภาระที่ต้องจ่ายต่อเนื่องเพื่อให้สอดผู้นั้นสร้างความสามารถของประเทศกลับมาคุ้มค่ากับต้นทุนเท่าไหร่ทำไมถึงใช้รายงานนี้สะท้อนกับปัจจุบันผมยังเห็นสถานการณ์ยังเป็นเหมือนรายงานปี68อยู่ก็เลยต้องใช้รายงานนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการเช่นเคยครับประการที่3ครับท่านประธานครับรายงานกล่าวถึงการนำตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณไปประกอบการประเมินหัวหน้างานได้แต่ต้องมีตัวชี้วัดที่มีเรื่องของคุณภาพและผลลัพธ์ควบคู่กันไปครับยกตัวอย่างครับในปี68เองบอกว่าโครงการเบิกจ่ายครบแล้วโครงการด้านน้ำเบิกจ่ายครบแล้วสิ่งนี้ต้องตอบให้ได้ครับต้องตอบให้ได้ว่ามีน้ำใช้จริงกี่ครัวเรือนลดน้ำท่วมได้หรือเปล่าระบบใช้งานได้ตลอดทั้งปีหรือไม่งบสร้างถนนเสร็จแล้วต้องตอบไปได้ว่าถนนปลอดภัยแล้วลดต้นทุนได้เพียงเท่าใดอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอดครบหรือเปล่าแต่ในเรื่องของเอาคำนะครับเอาคำเป็นอย่างไรเรายังไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ผมอยากให้รายงานอย่างนี้สะท้อนกลับไปกับฝ่ายบริหารนะครับสำหรับเรื่องของงบอุดหนุนครับรายงานระบุว่ารายจ่ายสำคัญต่อสังคมและการศึกษาเราต้องประเมินตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการไม่เหมารวมว่าเงินอุดหนุนทั้งหมดไม่มีประธานเสนอให้เปิดเผยข้อมูลโครงการสำคัญทั้งวงเงินผู้รับประโยชน์ผลงานและผลประเมินหลังดำเนินการพร้อมทบทวนรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนหรือไม่บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบโดยคงเป็นหลักนะครับประการที่4ครับท่านประธานในงานระบุว่ามูลค่าที่ดินราชวัสดุประมาณ 1.77 แสนล้านบาทจากการปรับปรุงข้อมูลและการประเมินราคาตัวเลขจึงไม่ควรถูกตีความว่าทรัพย์สินสูญหายตามจำนวนดังกล่าวบุไว้อย่างชัดเจนคือที่ดินบางส่วนยังไม่มีข้อมูลรูปแปลงจึงไม่สามารถกำหนดราคาประเมินได้อีกทั้งมีที่ดินที่หน่วยงานเลือกใช้หรือใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นจำนวนมากคำถามคือรัฐบาลจะบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่าได้อย่างไรหากพื้นฐานของข้อมูลไม่ครบถ้วนครับ

0: นี้เองผมคิดว่ากลุ่มธนรักษ์ก็อยู่ในผู้รายงานด้วยก็อยากจะให้ธนรักษ์นะครับได้วิธีการดำเนินการตั้งแต่ปี68จนถึงปี70ตรงนี้ผ่านไปแล้วอย่างไรครับเพื่อที่จะมีฐานข้อมูลในเรื่องประการที่5ครับท่านประธานครับรายงานฉบับนี้ให้เกณฑ์คงค้างให้เกณฑ์คงค้างแบบผสมและใช้ข้อมูลบัญชีชุดรัฐบาลเป็นหลักตามขอบเขตที่เปิดเผยไว้ครับผมเสนออย่างนี้ครับเสนอให้กระทรวงการคลังจัดทำคำอธิบายเชื่อมโยงรายงานฉบับนี้กับข้อมูลการเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นว่ารายการใดอยู่ในรายการใดรวมอยู่แล้วรายการใดเป็นภาระผูกพันในอนาคตและรายการใดอาจชอบโดยไม่รวมยอดซ้ำซ้อนครับสิ่งสำคัญคือมีความมีภาระอะไรต้องการเมื่อใดและเตรียมเงินไว้เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญรายงานการเงินไม่ใช่แค่รายงานที่จะมีต่อรัฐสภาครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือให้ประชาชนได้เห็นและได้เข้าใจสุดท้ายครับท่านประธานผมขอให้รัฐบาลรับข้อสังเกตเหล่านี้นะครับไปจัดทำแผนระบุหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายกรอบเวลานะครับการพิจารณารายงานการเงินควรนำไปสู่การปรับปรุงการบริหารจริงเพราะเบื้องหลังการจ่ายทุกบาทคือภาษีของประชาชนและเบื้องหลังนี้ทุกก้อนคือภาระที่ต้องมีผู้รับผิดชอบไว้ข้างหน้าครับขอบคุณ
1: มากครับเชิญท่านนิรัตครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรัตอยู่พักดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเรียนท่านประธานนะครับว่ารายงานนี้เป็นรายงานผลดำเนินงานในปี2500นะครับซึ่งทางวุฒิสภาเราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมสมาชิกวุฒิสภาเราก็ได้พิจารณางบประมาณราย 2,569 และเมื่อที่ผ่านมานะครับก็คือ 2,570 กราบเรียนท่านประธานครับนี้นะครับผมคงพิจารณาเฉพาะในหน้าที่23นะครับงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในฐานะการเงินนะครับหลักบัญชีที่ผมผ่านมาก็มีสินทรัพย์กับหนี้สินนะครับท่านก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าเรามีสินทรัพย์อยู่ 8.7 ล้านนะครับแล้วก็มีหนี้สินอยู่ 11.77 ล้านนะครับก็ต้องขอกราบเรียนครับท่านประธานนะครับส่วนต่างก็คือเอาว่าส่วนต่างนะครับหนี้สินลบ

ไปที่กรมบัญชีกลางนะครับท่านประธานเผอิญท่านประธานครับเป็นวงเงินถึง4ล้านล้านกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าเงิน4ล้านก็ได้ผลตอบแทนไม่มากบางหน่วยงานอย่างเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คงจะเป็นเงินฝากนะในสถาบันการเงินนะครับก็คงจะ 0.5% นะครับขณะที่รายจ่ายของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะถ้าเป็นตัวเลขผมจำไม่ผิดนะครับทางบริหารหนี้สาธารณะเคยแจ้งว่ารายจ่ายเฉลี่ยดอกเบี้ยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.75 ท่านประธานเห็นไหมครับส่วนต่าง 2.75 กับรายได้เงินนอกงบประมาณเนี่ยถ้าผมไม่ผิดนะครับมันจะต่างกันอยู่ประมาณ 2% 2% ของเงิน4ล้านล้านก็กราบเรียนท่านประธานนะครับว่ากรมบัญชีกลางนะครับสำนักงานหนี้สาธารณะควรที่จะนะครับนำส่วนนี้มาพิจารณาบ้างนะครับแทนที่จะต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 2.75 เราเอาดอกเบี้ยส่วนนี้นะครับปรับวงเงินพวกนี้มาอยู่ในระบบนะครับไม่ได้ยึดมานะครับท่านประธานเพียงแต่เอามาอยู่ในระบบยังไงนะครับแล้วมาบริหารแล้วก็เป็น 4 ล้านล้านเนี่ยนะเราอาจจะมีสำรองไว้แค่1ล้านล้านอีก3ล้านล้านจากนี้ไปกรมสำนักงานหนี้สาธารณะไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินถึงกู้ก็กู้ภายในของเราหรือจ่ายเงินนะให้ดอกเบี้ย 0.5 ไปเรายังมีวงเงินที่ยกมาประมาณ3ล้านล้านหรือ4ล้านล้านถ้าผมผิดก็ขอกราบเรียนท่านตอบไปด้วยนะครับว่าเงินคงเหลือยกมาความหมายของในหน่วยงานไปฝากตามหน่วยงานถ้าเป็นบางหน่วยงานอาจจะเอาไปลงทุนถ้ามีเงินมากนะครับกราบเรียนท่านประธานเรื่องที่2ครับผู้แทนกรมธนารักษ์อันนี้ฝากด้วยนะครับว่ากรณีที่กรมธนารักษ์เนี่ยฮะในทรัพย์สินของประเทศนะฮะเรามีกรมธนารักษ์เนี่ยนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณอันไล่แต่มีวงเงินมูลค่าประมาณ5ล้านล้านแสนซึ่งปัจจุบันนี่ผมคิดว่าการประเมินอาจจะไม่ตรงและถ้าผมมีในฐานะที่ผ่านประสบการณ์มา40ปีกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าสิ่งที่เป็นมูลค่าและเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นก็คือมูลค่าของที่ดินบางแปลงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระหว่างปีเป็นมูลค่าเท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้ากรมธนารักษ์เองเนี่ยซึ่งมีทรัพย์สินอยู่แล้วประมาณ5ล้านล้านเนี่ยนะครับท่านประธานจากสามารถบริหารมีมูลค่าเหมือนภาคธุรกิจภาคเอกชนเขาทำเนี่ยเอาแค่ 20% มูลค่ากรมธนารักษ์เพราะฉะนั้นส่วนต่างที่มีอยู่3ล้านล้านก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับว่าอย่าไปคิดนะครับว่ามูลค่าที่ดินกรมธนารักษ์ไม่มีค่าจริงๆมีค่าเพียงแต่ขาดการพัฒนาปรับปรุงเท่านั้นเองครับส่วนเรื่องที่4นะครับฝากสำนักบริหารรัฐวิสาหกิจซึ่งผมดูในนี้แล้วนะครับมีเงินลงทุนอยู่ประมาณ 1.7 ล้านล้านนะครับก็ขอกราบเรียนนะท่านเนี่ยนะครับถ้ามีรายได้บริหารจัดการที่ดีนะเพิ่มมาอีกสัก 5% ของท่านเนี่ยก็คือ 17,000 ล้านก็ขอฝากไว้นะฮะมีการบริหารจัดการควบคุมให้ดีเงินน้ำส่งนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับส่วนรายได้นะครับผมไปดูในหน้าที่53นะฮะการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายกราบเรียนท่านประธานนะครับนโยบายด้านรายได้ก็ขอกราบเรียนฝากไปถึงนะครับกรมบัญชีกลางเป็นกับ 10% กับเรียนท่านประธานทุก 1% ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะรัฐบาลจะมีรายได้ประมาณ 1.5 ล้านล้านนะครับคือพรบแวด 10% เนี่ยมันก็อยู่ในสมัยที่ผมก็ยังอยู่นะครับเรายังเป็นนักธุรกิจเมื่อก่อนไม่เคยมีแวดพอมีแวดครั้งแรก 10% แล้วก็กับเรียนนะครับว่าท่านจะเพิ่มขั้นตอนยังไงก็ตามนะครับผมยกตัวอย่างว่านะครับท่านเพิ่มไปท่านจะมีรายได้กลับเข้ามา4จุดนะครับ 4.5 แสนล้านถามว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับแต่ท่านอย่าลืมว่าการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่มีรายได้ถ้า 100,000 บาทเนี่ยประธานก็คือเดือดร้อนแค่ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทเดือนก็เดือนละประมาณ250หรือ275แต่ท่านนะครับที่มีขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ10กว่าล้านคนเนี่ยท่านกลับเอาตีกลับคืนไปสักครึ่งหนึ่ง 50% ก็คือ 200,000 ล้านแสดง

0: แสดงว่าทุกผู้มีรายได้น้อยที่มาขึ้นทะเบียนไว้1คนเนี่ยท่านสามารถที่จะคืนกลับแวดส่วนนี้เขาจ่ายมา 3,000 แต่ท่านคืนกลับไปที่นะครับ1กลับเข้ามาทุกเดือนเดือนละเกือบ 1,000 บาทกลับเรียนท่านประธานคนจนไม่เดือดร้อนถ้าท่านประธานจ่าย 3,000 ถ้าจ่ายกลับไป 10,000 ท่านคนรวยในประเทศไทยนี่มีมากครับคนจนก็มากแต่ส่วนคนรวยก็ค่าใช้จ่ายจับจ่ายก็สูงไปด้วยเพราะฉะนั้นรวยไม่ได้เดือดร้อนนะครับท่านประธานคนรวยก็ยังมีอำนาจซื้อทำไมคนรวยกับคนจนต้องมาใช้เงินเท่ากันกราบเรียนท่านประธานฝากถึงท่านด้วยนะครับถ้าท่านมีระบบจัดการผมคิดว่าไม่เดือดร้อนครับกราบเรียนท่านประธานไปถึง3 4หน่วยงานที่มาชี้แจงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านขวัญชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ผมขวัญชัยแสนธิรันครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดอ่างทองครับขอการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2568นะครับเนื่องจากเป็นรายงานของการเงินแผ่นดินนะครับซึ่งก็อันตรายที่เราจะนำสู่รัฐบาลนะฮะก็คือเรื่องรายงานก็คือเรื่องรายงานนะครับข้อแรกเลยก็คือว่ารายงานซึ่งประมาณสัก20นาที 2-3 นาทีอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปเบื้องต้นก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้วิธีเปิดสแกนดูเอานะครับก็ขอเริ่มต้นจากในส่วนของสาระสำคัญหรือข้อเท็จจริงที่อยู่ในรายงานหน้าแรกๆนะครับรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณเมื่อเทียบ2018กับ2517นะครับทรัพย์สินรวมปรากฏว่าลดลงประมาณ 13,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยในเนื้อหาเนี่ยบอกว่าเป็นการลดลงของนะฮะที่ลดลงเนื่องจากการจัดสรรอะไรต่างๆไปใช้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางรายงานเนี่ยได้ดูเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาต่างๆคือที่ดินที่ลดลงแต่ก็ความมูลค่าที่สูงขึ้นมันน่าจะเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันหรือพกพาครับก็อยากจะให้ชี้แจงตรงนี้นิดนึงครับในส่วนของหนี้สินรวมมันเยอะขึ้นนะครับโอเคสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนรวมกับลดลงอยู่ประมาณ 800,000 กว่าล้านนะฮะอย่างที่ฟังคร่าวๆแล้วก็ได้ดูตรงนี้ด้วย 3,000 ล้านแต่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายรวมก็เพิ่มขึ้นมากจนทำให้รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ 200,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยซึ่งสภาพเศรษฐกิจในปี2568เนี่ยเราเจอภัยธรรมชาติก็ระดับหนึ่งมาปี2069นี่ก็ระดับหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะทำให้การจัดเก็บรายได้ต่างๆเนี่ยที่เราต้องสูญเสียไปมันก็จะเยอะขึ้นมากตามนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตและเป็นสอบถามไปยังผู้อภิปรายนะครับที่โครงการต่างๆของรัฐเนี่ยนะครับที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารหรือเป็นโครงการต่างๆสำนักงานที่สร้างแล้วค้างอยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเงินงบประมาณของหลวงทั้งนั้นภาษีรายได้ที่เกิดจากที่เก็บจากประชาชนนะฮะตรงนี้มาก่อสร้างแล้วเราตีเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในส่วนของในรายงานด้วยหรือเปล่านะครับทำให้ตัวเลขอ่ะที่มันดูที่มันน่าหดหู่นะครับสำหรับผมนะฮะทีนี้ในรายงานเนี่ยเราสามารถดูได้คร่าวๆประมาณเท่านี้เพราะว่าเป็นข้อสงสัยที่ผมสงสัยอยู่ในรายงานและทีนี้ว่าจะนำสู่รัฐบาลนะฮะฝากผ่านในรายงานฉบับนี้นะครับมีประมาณ 2-3 ประเด็นนะครับในประเด็นแรกก็คือความเสี่ยงจากการใช้เงินนอกงบประมาณและหนี้สินตามมาตรา28นะครับเนื่องจากจำกัดทางกฎหมายนะครับเราก็มีความกังวลอย่างมากต่อการที่รัฐบาลดำเนินโครงการหลายๆอย่างนะครับในเรื่องที่อาจจะต้องทำให้เกิดข้อจำกัดทางตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัย

0: ากจะให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆนะครับเพื่อให้วิกเรามีภาระมากอยู่ในปีนี้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะจะได้ผ่านไปอย่างได้ดีนะครับแล้วก็ข้อที่2คือปัญหาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการขาดดุลงบลดรายค่าใช้จ่ายลงไปเรื่อยๆอย่างตามที่พรบร่างงบประมาณปี670เนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าตึงมากเลยนะครับตรงนี้แล้วก็คือเราจะสร้างรายได้รับต่างๆนี่ก็ลำบากประชาชนนะฮะระบบเศรษฐกิจก็มีปัญหานะครับก็จะเสนอให้ทางการกระทรวงการคลังเร่งปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างจริงจังนะฮะขยายฐานภาษีไปสู่เศรษฐกิจนอกระบบนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพการดิจิตอลเข้ามาช่วยหนุนรั่วไหลต่างๆนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับการควบคุมเงื่อนไขในรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งข้อบกพร่องทางบัญชีท้องถิ่นและกองทุนนะฮะคล้ายๆกับว่ามันจะมีบางอเนี่ยไม่สามารถรับรองได้นะครับจากที่ผมได้ผ่านตามาในกรรมธิการนะครับก็เลยอยากจะให้ตรงไว้แบบมีเงื่อนไขต่างๆตรงนี้นะครับที่อยากจะให้ไปปรับปรุงการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีข้อที่4แถมมานะฮะเรื่องภาระหนี้สาธารณะและดอกเบี้ยที่ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็สัดส่วนหนี้สาธารณะที่ขยับตัวสูงขึ้นใกล้เพดานนะครับซึ่งส่งผลให้ภาระงบประมาณที่ต้องดำเนินการไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยหนี้ในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนสูงมากขึ้นนะครับก็ในส่วนนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญผู้แทนหน่วยงานได้ตอบชี้แจงครับเชิญครับ
2: กับประเด็นท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ได้กรุณาให้ทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนะคะรวมถึงกรณีที่เป็นคำถามต่างๆก็อาจจะขออนุญาตนำเรียนท่านเป็นรายกรณีไปนะคะสำหรับท่านแรกค่ะท่านวีรยุทธ์สร้อยทองอันนี้ท่านต้องขอบคุณท่านมากๆนะคะท่านมีข้อสังเกตเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ทางกรมศิกางเองก็คงจะขอรับในส่วนที่ท่านให้ข้อเสนอแนะนี้ไปนะคะโดยเฉพาะข้อสังเกตต่างๆอย่างไรก็ตามนะคะคงขออนุญาตนำเรียนบางส่วนนะคะว่าในเรื่องของการปรับแผนทางด้านดุลการคลังต่างๆเนี่ยทางกรมทางกระทรวงการก็มีการปรับแผนมาเป็นระยะอยู่แล้วด้วยนะคะท่านแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูในภาพรวมในหลายๆกรณีร่วมกันนะคะทั้งในส่วนที่มันเป็นรายได้ที่เราจะได้ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมีรวมถึงสาธารณะอะไรต่างๆที่จะต้องประมาณการควบคู่กันไปนะคะรวมถึงในเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็อย่างไรก็ตามอย่างต่อเนื่องนะคะก็คงเป็นประเด็นที่คงรับข้อสังเกตท่านไว้ว่าเราก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการพิจารณาปรับแผนอยู่เป็นลำดับอยู่แล้วนะคะกรณีที่ท่านพูดถึงกรณีดอกเบี้ยก็อันนี้ก็คงต้องนำเรียนท่านค่ะว่าขอรับในส่วนของที่ท่านได้ให้ข้อเสนอว่าทำอย่างไรนะคะถึงจะมีการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะมีเงินไปใช้ในการลงทุนหรือว่าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภาครัฐในส่วนต่างๆแต่คงนำเรียนว่าดอกเบี้ยต่างๆนะคะมันก็เป็นผลสืบเนื่องจากที่ส่วนหนึ่งเราต้องมีใช้จ่ายในงบประมาณขาดดุลของเรานะคะก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่จำเป็นต้องเกิดนะคะตามสภาพที่เราวิเคราะห์มาแล้วนะคะอย่างดอกเบี้ยต่างๆซึ่งเป็นปัญหาหนี้สินที่เรามีเนี่ยเราก็พยายามปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็มีการปรับเป็นหนี้ระยะสั้นระยะยาวมาเป็นลำดับก็อยู่ในการนะคะท่านแต่ก็ขอบพระคุณในข้อเสนอที่ท่านได้ให้ความห่วงใยในเรื่องของภาระส่วนนี้นะคะส่วนในเรื่องของตัวนี้ค่ะที่ท่านได้กรุณาบอกว่าควรจะมีตัวชี้วัดที่มันเป็นเรื่องของทางด้านผลลัพธ์ด้วยก็คงต้องเรียนนำเรียนท่านนะคะว่าโดยตัวชี้วัดก็อาจจะอย่างที่ท่านนำเรียนนะคะว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นเชิงของเอาท์พุตอาจจะยังไม่มีเอาท์คัมที่ชัดเจนแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวชี้วัดที่เราเสนอตรงนี้ค่ะเราต้องการผลัก

ต่างได้ไปกำกับดูแลในเรื่องของการเบิกจ่ายเป็นหลักนะคะเพื่อที่จะให้เงินออกสู่ระบบเศรษฐกิจอาจจะยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในเรื่องของเชิงผลลัพธ์แต่ว่ากรณีตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าทางสำนักงบประมาณนะคะจะมีการดูแลในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีส่วนหนึ่งประกอบด้วยแต่คงอาจจะไม่ชัดคงประเด็นที่ท่านนำเสนอค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าในการที่จะการใช้จ่ายเงินให้การใช้จ่ายเงินเนี่ยได้สื่อถึงผลลัพธ์ที่ภาครัฐควรจะได้รับอันนี้ก็คงรับข้อสังเกตข้อเสนอแนะของท่านไปนำเสนอประเด็นถัดไปในเรื่องของมูลค่าทรัพย์สินในส่วนของที่ดินที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยนะคะเข้าใจว่าในส่วนของที่ดินนะของรูปแปลงของที่ดินอันนี้เป็นข้อมูลณปี68นะคะท่านที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องมีการทำความชัดเจนในเรื่องของแปลงประเมินแล้วก็ตีราคามูลค่าก็อาจจะทำให้มูลค่าตรงนี้ณส่วนนั้นเนี่ยทางกรมธนารักษ์เองก็ได้มีการพิจารณาที่จะดำเนินการพัฒนาแล้วก็หาความชัดเจนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็ไม่เราไม่ได้ละเลยค่ะเพียงแต่ว่ามีกระบวนการในการดำเนินการนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะในการที่จะพัฒนาที่ดินต่างๆคือที่ดินการพัฒนาทั้งที่ดินที่มันมีอยู่แล้วนะคะที่อาจจะยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ทางกรมธนารักษ์ก็พยายามให้มีการใช้ประโยชน์นะคะมีการตรวจสอบที่ดินที่ราชพัสดุต่างๆที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐก็ดีหรือภาคเอกชนที่ดีเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าไอ้แปลงที่ยังมีปัญหาก็เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อไปค่ะท่านนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์คงค้างในเรื่องของเกณฑ์คงค้างแบบผสมในเรื่องของการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินที่ท่านบอกว่าอยากจะให้อธิบายความเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของข้อมูลทางการเงินนะคะว่าอะไรควรจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วข้อผูกพันแล้วก็ภาระในอนาคตอันนี้ขออนุญาตรับประเด็นท่านไปพิจารณาดำเนินการให้อาจจะแสดงความเชื่อมโยงให้มากขึ้นนะคะแต่ก็คงเรียนท่านว่าในรายงานนี้เป็นกระทรวงการคลังเองได้มีการกำหนดมาตรฐานและก็นโยบายการบัญชีทางด้านรายงานการเงินแผ่นดินขึ้นมาเป็นการเฉพาะนำรายงานนี้แต่ว่าในส่วนที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอก็อาจจะเป็นในเรื่องของบทวิเคราะห์เพิ่มเติมที่อาจจะดำเนินการในอนาคตต่อไปได้ค่ะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกนะคะที่ได้กรุณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของท่านนิรัตนะคะท่านนิรัตอยู่ภักดีเดียวกันนะคะที่ท่านได้กรุณาให้สื่อเห็นข้อมูลในเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงในเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินรายได้ต่างๆที่ท่านกรุณาให้แจงรายละเอียดมาแล้วก็ส่วนที่ท่านเป็นห่วงหรือเป็นข้อห่วงใยในเรื่องของเงินนอกงบประมาณซึ่งอยู่ในเอกสารงบประมาณตรงนี้ค่ะก็คงต้องนำเรียนท่านค่ะว่าที่ท่านเข้าใจก็ถูกแล้วนะคะว่าเงินนอกหน่วยงานของรัฐต่างๆซึ่งส่วนใหญ่นะคะเข้าใจว่าอยู่ในรูปของทุนหมุนเวียนหรือว่าเงินกองทุนต่างๆนะคะซึ่งรายได้ส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นวงเงินที่กองทุนต่างๆหรือทุนหมุนเวียนต่างๆเนี่ยเขาจะต้องใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แต่ว่าในส่วนนี้ค่ะก็นำเรียนว่าเงินส่วนนี้ค่ะโดยนโยบายของกระทรวงการคลังเองเนี่ยนะคะเราก็มีนโยบายว่าถ้าหน่วยงานใดนะคะมีเงินนอกงบประมาณนะคะที่อยู่ในความดูแลโดยเฉพาะทุนหมุนเวียนหรือกองทุนต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะตอนพิจารณางบประมาณประจำปีก็จะให้เอาเงินส่วนนี้ค่ะไปเชื่อมโยงกับวงเงินที่ควรจะได้รับงบประมาณประจำปีด้วยนะคะในฐานะที่เรากำกับดูแลทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียนนี่คณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนนี่นะคะว่าถ้าทุนหมุนเวียนใดนะคะมีเงินสะสมส่วนเกินนะคะทางกระทรวงการคลังเองก็สามารถที่จะขอเรียกให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินด้วยซึ่งอันนี้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนไว้แต่ว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีนะคะอันนี้ก็นำเรียนว่ามานะคะควรจะเป็นส่วนที่มาสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วยนะคะอันนี้ก็ขอนำเรียนท่านนะคะหลังนะคะที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอทั้งในส่วนของสปน.นะคะในเรื่องของสคร.ก็ดีนะคะในเรื่องของเงินลงทุนหรือว่าในเรื่องของทรัพย์สินการประเมินทรัพย์สินต่างๆนี่นะคะกรณีนี้ก็คงรับข้อเสนอของท่านไปนะคะเพราะว่าท่าน

0: ก็บอกว่าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเงินลงทุนก็ควรจะมีการบริหารจัดการที่ดีอันนี้ก็เป็นแต่ก็คงนำเรียนท่านว่าเป็นแนวคิดที่ทางกระทรวงการคลังเองเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณท่านสำหรับกรณีนี้นะคะส่วนในเรื่องของการบริหารรายได้ค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านเช่นเดียวกันนะคะที่ท่านได้กรุณาชี้ให้เห็นว่าถ้ากระทรวงการคลังจะพิจารณาในเรื่องของแบบอะไรเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้เราสามารถนำเงินรายได้จากผู้มีรายได้สูงนะคะมาจุนเจือผู้มีรายได้น้อยอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ตรงกันอยู่แล้วนะคะท่านทางกระทรวงการคลังเองเราก็พยายามจะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าข้อเสนอของท่านก็ชี้ให้เห็นตัวเลขว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มขึ้นต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดที่มีประโยชน์มากนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงการคลังคงจะได้พิจารณาเพิ่มเติมต่อไปนะคะเป็นของท่านขวัญชัยนะคะกรณีท่านได้สรุปในเรื่องในส่วนของสาระสำคัญทรัพย์สินหนี้สินอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ก็คงเห็นตรงกันค่ะท่านว่าขณะนี้ทรัพย์สินเราอาจจะลดลงนะคะแต่ว่ากรณีของที่ราชพัสดุต่างมันมีการที่ราชพัสดุคงเดนท่านเป็นการประเมินตามราคาที่ทางกรมธนารักษ์ประเมินนะคะมันอาจจะไม่ใช่ราคาตลาดทีเดียวเพราะฉะนั้นมูลค่ามันอาจจะเทียบกับราคาตลาดแล้วก็ในส่วนของรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะมีประเด็นว่ารายได้เราเพิ่มแต่เพิ่มไม่เยอะหรือว่ารายได้ลดลงถ้าเทียบกันนะคะหมายถึงเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายเราอาจจะต่ำกว่ารายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายนี่นะคะก็เป็นส่วนที่อันนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องกู้นะคะเพื่อมาชดเชยการขาดดุลงานต่างๆแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองก็โดยกระทรวงการคลังที่ดูแลในเรื่องของการเงินนี่นะคะเราก็ได้ให้ความสำคัญกับในการที่จะทำอย่างไรจะพิจารณาจัดสรรเงินไปใช้ในส่วนที่มีความจำเป็นมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งทางงบประมาณเองก็ได้ดูแลในภาพรวมเหล่านี้อยู่แล้วด้วยนะคะสำหรับข้อเสนอแนะของท่าน 3-4 ประเด็นนะคะทั้งในเรื่องของความเสี่ยงจากการใช้เงินงบประมาณแล้วก็หนี้สินต่างๆนะคะประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่จะขอให้มีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีหรือว่าทรัพย์สินต่างๆหรือว่าการปรับปรุงในเรื่องของข้อบกพร่องทางบัญชีนะคะในเรื่องของเงินลงทุนแล้วก็ซึ่งมันจะเป็นปัญหาต้นทุนทางการเงินกรณี 3-4 ประเด็นที่ท่านให้ข้อเสนอแนะก็เป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์แล้วทางเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะก็ต้องขอประกาศให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและกรมบัญชีกลางและหน่วยงานทั้ง 3-4 หน่วยนะคะที่เราดูแลในเรื่องของการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ข้อเสนอเหล่านี้ก็เป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างจะตรงกับแนวคิดหรือแนวการดำเนินงานของกระทรวงการคลังอยู่แล้วท่านไปพิจารณาดำเนินการค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจไหมครับนะครับท่านท่านอภิปรายมารอบน
2: ึงนะครับผมนิรัตน์ภักดีขอ1นาทีครับกราบเรียนท่านประธานครับไปถึงสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะครับอยากให้สำนักงานหนี้สาธารณะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าคำจำกัดความของหนี้สาธารณะผมอยากให้ไปพิจารณาเรื่องคำว่าหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุนโดยตรงนะครับกราบเรียนท่านประธานนะครับไม่ว่ามันจะเพิ่ม2ข้างนะทั้งข้างทรัพย์สินและฝั่งหนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปติดกับดักในเรื่องของนะครับท่านประธานในเรื่องของหนี้สาธารณะต่อ GDP รัฐบาลจะไม่มีรายได้กลับเข้ามาเลยแต่จะเก็บจากประชาชนเรามีโครงการมากมายครับเรามีเงินทุนในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานอย่างต่างๆไม่ต่ำกว่านะครับ 5-6 ล้านล้านเพียงแต่ถ้ารัฐบาลสำนักงานหนี้สาธารณะชี้แจงกับประชาประเทศไทยจะเริ่มนะครับลงทุนโดยตรงนะครับขอใช้คำว่าหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุนโดยตรงและก็ชี้แจงให้ฝั่งหนี้แต่มันก็จะไปเพิ่มฝั่งทรัพย์สินสิ่งที่มันได้มาก็คือรายได้มันจะเข้ารัฐโดยตรงนะครับแนวคิดที่เราจะไปให้เอกชนลงทุนผมรับได้แต่ว่าหนี้รายได้จากเอกชนมันจะไม่เข้า

0: มาช่วยรัฐสักเท่าไหร่มันจะได้แค่รายได้มาจากแวดเข้ามาเพราะเรามีโครงการมากมายครับที่ผมคิดว่ารัฐบาลรอเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในภาคพลังงานนะครับแทนที่จะเอารายได้นี้ไปให้กับเอกชนซึ่งเขาผมว่าร่ำรวยมากพอแล้วเอากับรายได้ที่จะขึ้นนะครับภายในประเทศเราลงทุนไปกลับมาเป็นดีกว่าครับเพียงแต่ขอย้ำนะครับหนี้สาธารณะเพื่อการลงทุนโดยตรงครับกราบเรียนครับมันจะเพิ่มขึ้น2ฝั่งครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านกรรมธิการ
2: ท่านครับผู้ชี้แจงมีหยุดครับยกมือไว้ก่อนนะฮะ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงครับว่าท่านจะชี้แจงไหมเดี๋ยวเอาทีเดียวก็ได้ครับเอาเชิญเชิญ
2: ท่านประธานครับ
3: ท่านนะครับ
2: มีสร้อยทองครับสมาชิกวุฒิสภาครับก็ขอบคุณนะครับทางหน่วยงานที่ได้ตอบในหลายประเด็นครับก็มีประเด็นที่อาจจะเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องแรกเรื่องของ KPI แท็กไปด้วยนะครับต้องฝากเรียนท่านประธานถึงหน่วยงานครับมันคงไม่ใช่เอาพุทธเอาคำนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของ impact ที่มีต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วในส่วนของการบันทึกนะครับในรายงานเนี่ยเห็นว่ามันมีช่องโหว่ในเรื่องของตัวนี้ระบบ New GFMIS ไทยซึ่งในงบประมาณปี70ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการเองก็ยังมีปัญหานี้คงอยู่ครับก็เลยอยากสอบถามท่านว่าตรงนี้สถานการณ์ในเรื่องของการแก้ไขเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วอยากจะให้อธิบายชัดเจนว่าปัญหานี้จะโดนแก้ไขจบสิ้นในช่วงระยะเวลาอย่างไรนะครับแล้วสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับก็ในส่วนของตัวการใช้งบประมาณนะครับงบประมาณก็คือเราเห็นว่าพื้นที่ทางการคลังของเราเองเนี่ยปี70มาเหลือ68กว่าเยอะ70ขึ้นปี70เนี่ยมันจะขึ้นไปเกือบ69ซึ่งอยากจะเห็นตรงนี้ครับมีข้อเสนอแนะกับทางรัฐบาลและฝ่ายบริหารอย่างไรครับผมคิดว่าถ้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีน่าจะเห็นแก็บเห็นช่องว่างครับอยากให้ท่านได้นำเสนอช่วงนี้ไอ้ที่ผมเห็นว่าในการเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยพูดถึงที่ดินรายแปลงอยากจะทราบว่าเรามีการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบของทรัพย์สินที่เป็นอาคารของราชการของประเทศไทยไหมครับถ้ามีจะดูได้ตรงไหนเป็นรูปแบบอย่างไรซึ่งส่วนหนึ่งเองตัวอาคารเนี่ยมันมีเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องที่จะสร้างทดแทนผมคิดว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลพวกนี้มันจะทำให้เห็นว่าเราเองสามารถที่จะจัดการโครงสร้างนะครับหรือจัดที่จะออกงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือบำรุงอาคารเป็นอย่างไรสุดท้ายนะครับสอบถามว่าประเทศไทยเราสามารถไปสู่การทำซีโร่เบสบัจเจตติ้งได้หรือเปล่านะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ครับหมดนะครับถ้าหมดแล้วก็เชิญท่านได้ตอบครับเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะสำหรับประเด็นแรกที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอเพิ่มเติมในเรื่องของการตัวชี้วัดในเชิงของ impact หรือผลกระทบอันนี้ก็คงรับข้อเสนอของท่านไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันเราอาจจะยังไม่ได้ชี้ตรงนั้นโดยตรงนะคะส่วนในเรื่องของการแก้ไขระบบ New GFMS ต้องขออนุญาตเรียนท่านจริงๆค่ะท่านว่าประเด็นเรื่องของ New GFMS เผอิญว่าทีมงานที่มาวันนี้ค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเกรงว่าให้ข้อมูลท่านไปจะไม่ถูกต้องขออนุญาตว่าถ้าเกิดยังไงนะคะเราอาจจะไปขอเช็คข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีการประสานงานหลังใหม่อีกทีก็น่าจะได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะทราบในส่วนของรายละเอียดนะคะส่วนในเรื่องประเด็นที่3อันนี้ไม่แน่ใจว่าท่าน เรื่องของช่องว่างทางตัวเลขใช่ไหมคะท่านอันนี้ขออนุญาตว่าเผอิญทีมงานอาจจะฟังไม่ถนัดในเรื่องของข้อเสนอแนะการตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมคะอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตนำเรียนขออนุญาตประสานกับท่านอีกทีนะคะส่วนในเรื่องของที่ดินรายแปลงตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางผู้แทนทางกรมธนารักษ์ได้กรุณาให้เรียนท่านสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีแนวทางว่าจะดูข้อมูลได้อย่างไรนะคะค่ะท่าน
3: เชิญท่านวิริยยศคร
2: ับ ครับครับ
3: ท่านผู้ว่าครับ
2: ก็คงให้คำตอบที่ชัดเจนกับท่านผู้ตอบจะได้ไม่สับสนครับเรื่องของที่ดินนะครับมีการแจ้งว่ามันมีการสำรวจที่ดินรายแปลงผมเลยถามว่าในการตรวจสอบเงินแผ่นดินตรวจสอบเรื่องอาคารไหมครับมีเรื่องของอาคารที่เป็นในส่วนของที่เป็นตัวเลขอยู่ในบัญชีด้วยหรือเปล่าถ้ามีสามารถดูได้อย่างไรซึ่งผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารแล้วก็หน่วยงานต่างๆเวลาที่จะออกงบประมาณนะครับแล้วในส่วนของตัวระบบ GIMF นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวประสานกับผมหลังใหม่ได้ครับก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่ายังมีปัญหาอาจจะ

0: ต้องฝากท่านนะครับเพื่อที่ให้เกิดความชัดเจนเพราะว่ารับทราบปัญหานี้ตอนที่พี่งานงบประมาณปี70อยู่นะครับก็เป็นความห่วงใยครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านตอบเชิญครับที่แจ้ง
2: ขอบคุณค่ะท่านครับในเรื่องของที่ดินที่เผอิญว่าท่านก็มีคำถามหลักจะไปอยู่ในเรื่องของอาคารใช่ไหมคะถ้าเข้าใจไม่ผิดเล่นๆท่านอย่างนี้ค่ะว่าในรายงานการเงินแผ่นดินของเราเนี่ยนะคะเราทรัพย์สินส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่เราเรียกว่าทรัพย์สินของรัฐบาลซึ่งจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ราชพัสดุส่วนอาคารต่างๆนะคะที่มาในแต่ละปีเนี่ยค่ะจะไปอยู่ในรายงานการเงินนะคะประจำปีของหน่วยงานของรัฐนั้นๆค่ะท่านจะไม่ได้ซึ่งรายงานตรงนั้นนะคะก็หน่วยงานของรัฐก็จะมีการจัดทําแล้วก็มีการนําเสนอว่าผู้สอบบัญชีหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเช่นเดียวกรณีนะคะแต่ว่าก็คงนําเรียนว่าในส่วนของกระทรวงการคลังเองเราก็มีการจัดทํารายงานการเงินภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ารายงานการเงินนั้นเนี่ยตามกฎหมายให้เสนอในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะอาจจะสภาแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็คือถ้าเราจะดูเป็นรายกรณีก็คือดูได้ที่รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐแต่ว่าในส่วนของภาพรวมเองก็กระทรวงการคลังก็มีการจัดเก็บตัวเลขภาพรวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านอันนี้ก็แต่ว่าไม่รวมอยู่ในรายงานนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตท่านเพิ่มเติมค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับครับจะมีตอบใช่ไหมครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวยอดเยาวมานสุคนธพันธ์ผู้อำนวยการสำนักจัดการนี้หนึ่งสำนักงานบริหารนี้สาธารณะนะคะขอเรียนชี้แจงข้อสังเกตของท่านในเรื่องโครงการของการลงทุนของการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนะคะทั้งนี้อย่างไรก็ดีนะคะการก่อนหนี้ภาครัฐนะคะของเราเองเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อใช้จ่ายในการเงินกู้เพื่อการลงทุนอยู่แล้วนะคะและฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันของประเทศอยู่แล้วและอันนี้จะรับข้อเสนอของท่านนะคะเพื่อแยกการพิจารณาในการเขียนระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการเพื่อการลงทุนของโครงการไรบ้างนะคะขอบพระคุณค่ะ
4: ครับครับผู้แทนหน่วยงานได้ชี้แจงนะครับผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับครับก็เป็นอนุญาตที่ประชุมได้พิจารณารายงานการตรวจการ2568ตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณผู้ชี้แจงทุกท่านครับขอบคุณมากครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.1 นะครับท่านสมาชิกที่เคารพครับเนื่องจากระเบียบวาระที่6ที่ 4.2 ซึ่งเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมการการต่างประเทศได้รับการประสานมาว่าคณะกรรมการยังติดภารกิจอยู่ณขณะนี้นะครับดังนั้นผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะขอยกระเบียบวาระที่ 6.2 ซึ่งเป็นญัตติเรื่องการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนขึ้นมาพิจัยขัดข้องไหมครับครับถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่6จุดเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยท่านนิชาภาสุวรรณนาคเป็นผู้เสนอเชิญท่านนิชาภาผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลนะครับเชิญครับ
5: ค่ะฉันนิชาภาสุวรรณนาคสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม5จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณนี้นะคะเพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบสำคัญต่อเกษตรกรและประชาชนคนไทยทุกคนในระยะยาวนะคะวันนี้ดิฉันขอเสนอญัตติเรื่องการติดตามและเสนอแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนค่ะโดยขอให้วุฒิสภาพิจารณาติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่โปร่งใสรอบด้านและคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบระยะยาวต่อ

ประชาชนและประเทศท่านประธานคะเวลาเราพูดถึง FTA คนส่วนใหญ่ก็มักจะมองคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวอย่างเช่นภาษีการส่งออกการลงทุนหรือตัวเลขทางท่านลองมอง FTA ฉบับนี้ผ่านสิ่งเล็กๆ2สิ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ในมือเกษตรกรและยาในมือของคนไข้เพราะสิ่งที่เรากำลังเจรจากันอยู่วันนี้อาจมีผลไปถึงอนาคตรัฐบาลรายงานว่าการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความคืบหน้าไป15บทใน24บทนะคะและประเด็นทรัพย์สินทางปัญญายังเป็น1ประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างการเจรจาส่วนการเจรจารอบที่10จะเริ่มต้นปลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะดิฉันมายืนตรงนี้ไม่ได้ที่จะคัดค้านการค้าเสรีแต่ FTAสามารถสร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้ค่ะแต่การเปิดประตูให้โอกาสใหม่เข้ามาเราต้องแน่ใจด้วยว่าเราไม่ได้เผลอเปิดประตูหนึ่งให้สิ่งสำคัญของคนไทยหลุดมือออกไปและหนึ่งในเรื่องที่เรายังเจรจาอยู่ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งพาเราไปสู่คำว่าอนุสัญญา UPOP 1991หลายคนได้ยินแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ากฎหมายนี้มันซ้ำซ้อนแต่จริงๆแล้วอธิบายได้ง่ายมากนะคะ UPOP คืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มประเทศยุโรปรับรองครั้งแรกในปี1961และมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปี1972 1978และล่าสุดคือ1991หลักการก็คือให้สิทธิ์แก่ผู้พัฒนาพันธุ์ใหม่หรือนักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ผู้ที่ลงทุนคิดค้นและได้รับการคุ้มครองหลักการนี้มีเหตุผลค่ะเพราะถ้าเราต้องการให้คนลงทุนวิจัยพันธุ์พืชใหม่เขาก็ควรได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่เขาพัฒนาแต่ท่านประธานคะประเทศไทยไม่ได้ไม่มีกฎหมายเรื่องนี้นะคะเรามีพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช2542อยู่แล้วซึ่งร่างขึ้นโดยหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ CBD ผสมกับ UPOP 1978ตามเงื่อนไขที่ WTO เปิดให้ข้อกำหนดของ TRIPS WB กำหนดเพียงว่าประเทศสมาชิกต้องคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยสิทธิบัตรหรือระบบเฉพาะที่มีประสิทธิภาพหรือทั้งสองอย่างร่วมกันแปลว่ากติกาโลกเปิดให้แต่ละประเทศออกแบบระบบที่เหมาะสมกับตัวเองได้และประเทศไทยก็เลือกระบบคุ้มครองที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชชุมชนและเกษตรกรไปพร้อมกันค่ะ UPOP 1991จึงเป็นมาตรฐานที่สูงกว่า WTO กำหนดไว้แต่ข้อเสนอของสหภาพยุโรปต่อการเจรจา FTA ครั้งนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าแต่ละภาคีต้องคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชให้เป็นไปตามอนุสัญญา UPOP ฉบับที่แก้ไขล่าสุดคือปี1991คำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าเราจะคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์พืชหรือไม่แต่คือเราจะคุ้มครองผู้ที่พัฒนาพันธุ์พืชแล้วและรักษาสิทธิ์ของคนปลูกนั้นอย่างไรนี่คือหัวใจของเรื่องนะคะสำหรับเกษตรกรเมล็ดพันธุ์พืช1กำมือไม่ใช่เพียงแค่สินค้า1ชิ้นแต่มันคือต้นทุนการเพาะปลูกในฤดูกาลหน้าการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรการปลูกการคัดเมล็ดที่ดีและเก็บบางส่วนไว้ปลูกต่อมันเป็นวงจรวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับวิถีของเรามาช้านานดิฉันขอชี้ให้เห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าหากประเทศไทยต้องแก้กฎหมายให้เป็นไปตาม UPOP 1991ทั้งหมด7ผลกระทบนะคะผลกระทบแรกเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อดิฉันไม่ได้บอกว่าการเข้า UPOP 1991แล้วเกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เลยภายใต้ UPOP 1991หากเกษตรกรปลูกเพื่อบริโภคเองหรือไม่ได้ขายโดยทำได้และประเทศสมาชิกสามารถกำหนดข้อยกเว้นให้เกษตรกรเก็บผลผลิตจากพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองไปปลูกต่อในพื้นที่ตัวเองได้แต่ข้อยกเว้นนี้เป็นเพียงทางเลือกไม่ใช่สิทธิ์และตามแนวทางของ UPOP เองข้อยกเว้นนี้มาพร้อมกับเงื่อนไขค่ะคือ 1. ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยตามที่รัฐกำหนดหลักเกณฑ์และต้องไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท2. การเก็บพันธุ์ไปปลูกต่ออาจต้องจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัทเพาะพันธุ์ด้วย

และสำหรับพืชบางกลุ่มเช่นผักผลไม้ไม้ดอกข้อยกเว้นนี้แทบไม่เปิดโอกาสให้เลยค่ะและการที่บอกว่าเข้าไปเจรจาก่อนแล้วค่อยขอยกเว้นที่หลังดิฉันจึงอยากถามว่าเราจะยกเว้นได้จริงแค่ไหนผลกระทบที่สองค่ะเมื่อสิทธิ์ผูกขาดการผลิตการขยายพันธุ์และจำหน่ายพันธุ์ที่จดทะเบียนอยู่ในมือผู้ทรงสิทธิ์ทั้งภาครัฐขอโทษค่ะทั้งภาครัฐและเอกชนบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติเกษตรกรที่เก็บพันธุ์เองไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่ทุกฤดูกาลมูลนิธิวิถีไทยประเมินว่าหากไทยเข้ายูป๊อป1991ภายใต้ CPTPP ชาวนาไทยอาจต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นปีละ 20,000 กว่าล้านบาทจากปีละ 20,000 กว่าล้านบาทเป็น 62,000 ถึง 120,000 กว่าล้านบาทหรือราว 3-6 เท่าและไม่ใช่แค่ข้าวนะคะรวมพืชไร่พืชผักและพืชยืนต้นอื่นๆด้วยเมื่อรวมความสูญเสียจากการไม่ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรหรือศักยภาพจากการพัฒนายาสมุนไพรผลกระทบโดยรวมของเศรษฐกิจจะสูงถึงปีละ 120,000 ถึง 220,000 กว่าล้านบาทและหากบทบาทของภาครัฐในการผลิตและกระจายพันธุ์ลดลงกลไกถ่วงดุลของรัฐก็จะอ่อนแอลงไปด้วยผลกระทบที่3นะคะแค่เกสรปลิวข้ามไปก็ผิดกฎหมายวิธีการคัดเลือกพันธุ์ของชุมชนข้าวเป็นพืชผสมตัวเองมีโอกาสผสมข้ามไปถึง 4% แต่เพียงเท่านี้ก็มากพอให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งชาวนารุ่นต่อรุ่นคัดเลือกไว้จนเกิดข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลายหมื่นสายพันธุ์ในประเทศไทยภายใต้ยูป๊อป1991การคุ้มครองครอบคลุมถึงพันธุ์ที่ได้มาจากโดยพื้นฐานหรือ EDVหากละอองเกสรจากแปลงพันธุ์พืชใหม่ปลิวไปผสมกับพันธุ์พืชพื้นเมืองแล้วชาวนาคัดเลือกสายพันธุ์นั้นไว้แล้วบังเอิญมีลักษณะสำคัญของพันธุ์ที่บริษัทจดทะเบียนไว้ชาวนาอาจกลายเป็นผู้ละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจค่ะผลกระทบที่4และ5นะคะดิฉันจะขอพูดรวมกันเพราะว่ามีผลกระทบคล้ายคลึงกันการคุ้มครองที่ขยายไปถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ยูป๊อปไม่ได้คุ้มครองแค่ส่วนขยายพันธุ์แต่ขยายถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เก็บเกี่ยวได้ที่ทำมาจากผลิตผลผลิตนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะลองนึกถึงเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรอย่างกระชายดำวันนี้เขาปลูกด้วยเง่าด้วยรากเก็บเง่าบางส่วนไว้ปลูกต่อและส่งต่อวัสดุปลูกนี้ตามวิถีดั้งเดิมของชุมชนหากวันนี้มีพันธุ์กระชายดำใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นั้นอาจตามไปถึงการถึงหัวกระชายดำที่เก็บเกี่ยวไปถึงยาสมุนไพรไปถึงผลผลิตอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยที่ไม่มีเอกสารรับรองแหล่งที่มาซ้ำซ้อนก็อาจเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องได้นี่คือจุดที่เรียกว่าจากเรื่องของเมล็ดพันธุ์เริ่มเชื่อมเข้าไปถึงยาผลกระทบที่5หากเสี่ยงต่อการเกิดโจรสลัดทางชีวภาพยูป๊อป1991กำหนดให้คุ้มครองพืชทุกชนิดรวมทั้งสมุนไพรโดยไม่ได้แสดงที่มาของพันธุกรรมที่นำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์ช่องนี้อาจพันธุกรรมของพืชไทยไปต่อยอดขึ้นทะเบียนสิทธิแล้วนำกลับมาขายตัดหน้านักปรับปรุงพันธุ์และชุมชนไทยเองท่านประธานลองคิดดูนะคะหากพันธุ์พืชและสมุนไพรไทยต้องตกไปอยู่ในมือต่างชาติภายใต้อนุสัญญายูป๊อป1991นั่นเท่ากับว่าเราสูญเสียอธิปไตยทางพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษไทยสั่งสมมาหลายชั่วอายุคนผลกระทบที่6นะคะระยะเวลาและขอบเขตการผูกขาดที่กว้างขึ้นท่านประธานคะตารางนี้ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าระยะเวลาคุ้มครองจาก15ปีสำหรับพืชทั่วไป18ปีสำหรับพืชไม้ยืนต้นจะเพิ่มขึ้นเป็น20และ25ปีชนิดที่ต้องคุ้มครองจาก24ชนิดภายใต้ระยะเวลา8ปีก็จะขยายเป็นทุกชนิดภายใต้10ปีสิ่งที่คุ้มครองจากพันธุ์พืชใหม่ขยายไปเป็น EDV คือพันธุ์พืชที่มีลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ปรากฏอยู่พันธุ์พืชที่กลายพันธุ์จากพันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชที่ต้องใช้พันธุ์พืชใหม่ในการขยายพันธุ์ทุกชนิดก็จะถูกคุ้มครองไปด้วย

ขอบเขตจากการจากส่วนขยายพันธุ์จะขยายไปถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์และสิทธิเกษตรกรที่จากที่เก็บผลิตภัณฑ์ไปเม็ดเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้ก็จะกลายเป็นต้องมีเงื่อนไขนอกจากนี้ยูป๊อป1991ยังเปิดให้คุ้มครองซ้ำ2ชั้นได้คือทั้งสิทธิ์ในพันธุ์พืชและสิทธิบัตรสำหรับพันธุ์เดียวกันด้วยเหตุนี้มันจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอนุสัญญายูป๊อปนี้เหมาะกับเกษตรอุตสาหกรรมพืชเชิงเดี่ยวและเอื้อต่ออุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชเชิงพาณิชย์มากกว่าเกษตรกรรายย่อยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาดั้งเดิมสำหรับในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเรารายงานว่าด้วยสิทธิในอาหารก็เคยรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยูป๊อป1991เป็นภัยต่อเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรและตั้งข้อสังเกตว่าการควบคุมเมล็ดพันธุ์คือการควบคุมชีวิตท่านประธานคะประเทศไทยเคยมีการพยายามแก้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2548ให้สอดคล้องกับยูป๊อป1991จะให้อำนาจรัฐมนตรีประกาศกำหนดพันธุ์พืชที่ห้ามเกษตรกรเก็บไปปลูกต่อหรือจำกัดปริมาณได้จนประชาชนกังวลกฎหมายแบบนี้อาจเปลี่ยนเกษตรกรเป็นอาชญากรรมในทางกลับกันนะคะดิฉันขอยกตัวอย่างประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมขนาดใหญ่เลือกไม่เข้ายูป๊อปและออกกฎหมายของตนเองซึ่งเกษตรกรมีสิทธิ์เก็บรักษาใช้หว่านและเพาะแลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือขายผลผลิตจากฟาร์มของตัวเองรวมถึงเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองเหมือนที่เคยทำมาก่อนที่จะมีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ห้ามขายในรูปของเมล็ดพันธุ์ติดตาพันธุ์ที่คุ้มครองนี่แสดงให้เห็นว่าการคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์กับการคุ้มครองเกษตรกรมันสามารถไปควบคู่กันได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าอนุสัญญายูป๊อป1991และท่านประธานคะเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การเจรจา FTA ไทยกับ EU เท่านั้นหากประเทศไทยเข้าร่วม CPTPP ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด12ประเทศไทยจะต้องเข้าภาคียูป๊อป1991ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่เราตกลงกันเมื่อเดือนมิถุนาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ระบุว่าไทยกำลังพิจารณาเรื่องนี้ที่จะเข้า CPTPP อีกครั้งหนึ่งควบคู่ไปกับการเจรจาการค้า FTA ระหว่างไทยกับ EU สิ่งที่เราตัดสินใจในวันนี้นะคะอาจผูกพันเราไปถึงข้อตกลงฉบับต่อไปด้วยผลกระทบที่7นะคะจากเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในมือเกษตรกรดิฉันอีกสิ่งหนึ่งก็คือยาที่อยู่ในมือของคนไข้หากการเจรจาทรัพย์สินทางปัญญายังเกี่ยวข้องกับยาหลักการมันก็คล้ายๆกันค่ะคือเราต้องคุ้มครองผู้ที่ลงทุนวิจัยและพัฒนายาใหม่เพราะถ้าไม่มีแรงจูงใจเรื่องพวกนี้นวัตกรรมมันก็เกิดยากแต่ข้อเรียกว่า Trip Plus คือเกินกว่ากติกาที่ WTO กำหนดด้วยข้อมูลทางการทดสอบยาการคุ้มครองตลาดและการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรยาจากการศึกษาของอย.นะคะแล้วก็สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและเครือข่ายวิชาการพบว่า 1. ยาสามัญที่ราคาถูกอาจเข้าสู่ตลาดได้ช้าลงอย่างน้อย2ถึง11ปี2ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศอาจเพิ่มขึ้นและอาจเพิ่มสูงถึง 3.7 ล้านล้านบาทภายใน30ปีข้างหน้าและ3ภาระนี้จะกระทบความยั่งยืนของระบบหลักประกันทรงด้านยาการผลิตยาภายในประเทศและคนที่รับผลสุดท้ายมันไม่ใช่ข้อตกลงเป็นตัวหนังสือนะคะแต่คือคนไข้คือผู้ป่วยมะเร็งคือผู้ที่ติดเชื้อ HIV และคือครอบครัวที่กำลังรอว่ายาที่คนในบ้านต้องใช้จะต้องจ่ายราคาเท่าใดผลที่ดิฉันเสนอญัตติในวันนี้เพื่อแต่ไม่ได้หยุดการเจรจา FTA นะคะไม่ใช่เพื่อปฏิเสธว่าเราจะคุ้มครองนวัตกรรมหยุดนวัตกรรมและไม่ใช่เพื่อให้วุฒิสภาเราไปเจรจาแทนรัฐบาลแต่เพราะวันนี้การเจรจายังไม่จบรัฐบาลเองก็ยังยืนยันว่ายูป๊อปไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยจะยอมรับแล้วดังนั้นดิฉันจึงขอให้วุฒิสภาติดตามและตรวจสอบและขอข้อมูล

0: จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนว่าข้อยกเว้นสำหรับเกษตรกรไทยจะเป็นอย่างไรเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้หรือไม่และจะแลกเปลี่ยนกันได้แค่ไหนต้นทุนพันธุ์เมล็ดพืชจะมีค่าใช้จ่ายด้านยาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนพันธุ์พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยเราจะถูกผูกขาดอย่างไรระบบสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะสุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานและในท่าทีทางการเจรจาดิฉันขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาดังต่อไปนี้นะคะ 1. ตัดเข้าสู่ยูป๊อป1991ออกจากการเจรจาและคงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้ที่มาตรฐาน TRIPS เช่นเดียวกับ FTA ไทย AFTA 2. ระมัดระวังข้อเสนอทิปพลัสด้านยาทั้งการผูกขาดข้อมูลยาการคุ้มครองตลาดและการขยายอนุสิทธิบัตร 3. ให้กรมวิชาการเกษตรชะลอการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542 4. เสนอเงื่อนไขให้สหภาพยุโรปยุติการส่งออกเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกห้ามใช้ในยุโรปมาใช้ยังประเทศไทยเพื่อให้สอดคล้องกับอาหารที่ยั่งยืนที่สหภาพยุโรปเป็นคนออกเองและขอให้ภาครัฐนี้ชี้แจงผลดีและผลเสียต่อเกษตรกรและประชาชนอย่างตรงไปตรงมาก่อนที่ประเทศไทยจะลงนามในกติกาที่ผูกมัดเราไปอีกหลายสิบปีดิฉันจึงอยากให้พิจารณาให้รอบด้านสุดท้ายแล้วดิฉันคิดว่าการเจรจา FTA เป็นข้อดีดิฉันไม่ได้ขอขัดขวางนะคะแต่การค้าที่ดีอาจวัดได้ว่าประเทศไทยได้อะไรมาและประเทศไทยต้องเสียอะไรไปสำหรับคนที่อยู่มีชีวิตอยู่กับมันเนี่ยจะต้องรับผิดชอบมันไปอีกนานค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับนะครับครับท่านละไม่เกิน8นาทีนะครับก็ขอย้ำกันนะครับในเรื่องเวลาเชิญท่านแรกนะครับท่านกัลยาครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติดิฉันกัลยาใหญ่ประสานสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม5ทำนาอินทรีย์จากจังหวัดลำพูนค่ะดิฉันเป็นสมาชิกของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกแห่งประเทศไทยค่ะจึงจะขออนุญาตนำหนังสือข้อเสนอของใกล้ส่งไปยังรัฐบาลเมื่อวันที่23กันยายน2569มานำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบทั่วกันค่ะเรื่องขอให้รัฐบาลไทยไม่รับข้อเสนอในการคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรืออนุสัญญายูป๊อป1991ผ่าน FTA ไทยสหภาพยุโรปเรียนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำเนาเรียน 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2. ด้วยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายเกษตรกรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรเชิงนิเวศซึ่งมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมตลอดจนใช้ประโยชน์และต่อยอดพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งพันธมิตรซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยหลากหลายสาขามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการเจรจา FTA ระหว่างโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญายูป๊อป1991ซึ่งคาดว่าซึ่งมีขึ้นในการเจรจารอบที่10ระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมคือวันนี้นะคะโดยข้อเสนออาร์ติเคิล 10.51 ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามที่ได้มีการแ

ไขทบทวนครั้งล่าสุดณกรุงเจนีวาเมื่อวันที่19มีนาคมค.ศ.1991หรืออยู่ป๊อป1991นั้นจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสิทธิของเกษตรกรในการเก็บรักษาและนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการรักษาและพัฒนาสายพันธุ์พืชเป็นฐานรากสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกเหนือจากนี้รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP สภาผู้แทนราษฎรในปี2563ได้แจกแจงผลกระทบของยูป๊อป1991ต่อภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไว้ดังนี้ 1. ความเสี่ยงต่อการเกิดโจรสลัดชีวภาพการสูญเสียอำนาจกำกับดูแลการขออนุญาตและการแบ่งปันผลประโยชน์ตามกฎหมายเดิมอาจเปิดช่องให้มีการนำพันธุกรรมพืชไทยไปขึ้นทะเบียนสิทธิในต่างประเทศและนำกลับมาจำหน่ายตัดหน้านักปรับปรุงพันธุ์ในประเทศ 2. การถูกละเมิดสิทธิ์โดยไม่เจตนาจากการผสมข้ามตามธรรมชาติละอองเกสรจากแปลงพันธุ์พืชใหม่อาจปลิวไปผสมกับพืชพื้นเมืองซึ่งอาจเข้าข่ายพันธุ์พืชที่ได้มาโดยพื้นฐานและกระทบต่อวิธีการเก็บและคัดเลือกพันธุ์ของชุมชน 3. ผลกระทบต่อฐานพันธุกรรมและต้นทุนการผลิตข้าวขาดความพร้อมด้านฐานข้อมูลพันธุกรรมที่สมบูรณ์ทำให้เสี่ยงต่อการนำสายพันธุ์ไปต่อยอดโดยไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์และเพิ่มภาระต้นทุนเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร 4. การเปิดทางสู่พืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO อาจนำไปสู่ภาระผูกพันในการคุ้มครองพืชดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรมูลค่าสูง 5. ราคาเมล็ดพันธุ์ที่อาจสูงขึ้น 2-6 เท่าการลดบทบาทของภาครัฐในการผลิตและกระจายพันธุ์พืชอาจทำให้กลไกการถ่วงดุลราคาลดลงส่งผลให้เกษตรกรต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากภาคธุรกิจในราคาสูง 6. ความเสี่ยงทางคดีความของเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยขอบเขตการคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาจทำให้ร้านค้าปลีกและผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีระบบเอกสารรับรองที่ซับซ้อนสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี 7. การกระจุกตัวของตลาดในกลุ่มบรรษัทขนาดใหญ่ความได้เปรียบด้านทุนเทคโนโลยีและการคุ้มครองตามเกณฑ์ EDV อาจกีดกันนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อยและสหกรณ์การเกษตรในประเทศนอกจากนี้รายงานA Sustainable Toolkit for Trade Negotiator โดย UN Environment และ International Institute for Sustainable Development ได้แบ่งทางเลือกในการเจรจาออกเป็น2แนวทางไว้อย่างชัดเจนโดยระบุให้ระบบที่เปิดให้มีข้อยกเว้นสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์และสิทธิเกษตรกรเช่นยกตัวอย่างกฎหมายของไทยมาเลเซียและอินเดียเป็นแนวทางที่ส่งเสริมนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นในขณะที่ระบบกล่าวรวมถึงข้อผูกพันที่บังคับเข้าร่วมยูป๊อป1991ถูกระบุสถานะอย่างชัดเจนว่าเป็นทาง

0: ครองพันธุ์พืชยูป๊อป1991ออกจากการเจรจาแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช2542ให้สอดคล้องตามการคุ้มครองตามความตกลง TRIPS หรือความตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับประเทศสมาชิกขององค์กรการค้าโลกเครือข่ายจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและกำหนดท่าทีการเจรจาที่ไม่รับข้อผูกพันยูป๊อป1991เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพสิทธิของเกษตรกรอธิปไตยและความมั่นคงทางด้านอาหารขอแสดงความนับถือเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทยและภาคี160องค์กร
1: ขอบคุณมากครับก็กราบเรียนท่านกัลยาด้วยความเคารพนะครับจริงๆแล้วท่านต้องเป็นการอภิปรายนะครับเอกสารท่านจัดส่งให้ได้แต่ท่านอ่านเอกสารมาตลอดผมก็ให้ท่านได้อ่านนะครับแต่ว่าในคราวหลังอีกนะครับก็จะเป็นประโยชน์ผมก็เห็นว่าเป็นเอกสารที่มีประโยชน์นะครับแต่ท่านต้องอภิปรายนะครับในข้อ55นะครับกับเชิญท่านเทวฤทธิ์ครับ
2: เรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภานะครับขออนุญาตอภิปรายในยติเรื่องเกี่ยวกับความกังวลกรณีการเจรจาเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศกระทรวงสุขของประชาชนนะครับที่คุณนิชภาเสนอยตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหัวเรี่ยวต่อเพราะว่าเรากำลังเจรจาอยู่ในรอบที่10นะครับซึ่งกำลังเจรจาอยู่จนถึงต้นเดือนนี้นะครับก็หลายๆเรื่องนะครับผมคิดว่าผมสนับสนุนเรื่องของการเจรจาเช่นเดียวกับทางคุณนิชภาที่พูดไปนะครับว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นโอกาสในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจนะครับแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการรับเอาคุณค่าสิทธิต่างๆที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยร้องขอมาแต่ว่ามันก็ยังมีข้อกังวลอย่างที่ผู้อภิปรายท่านก่อนหน้านี้นะครับแสดงความกังวลเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองนะฮะพันธุ์พืชหรือว่าแล้วก็เรื่องของสิทธิปัตยานะครับท่านประธานประเด็นแรกนะครับท่านประธานเรื่องเกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เนี่ยหรือว่ายูป๊อป1991นะครับท่านประธานครับทางองค์กรยูป๊อปเนี่ยฮะก็อ้างนะครับว่ามันเป็นแรงจูงใจนะครับในการที่จะทำให้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชมาในเรื่องของบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับมีการจ้างงานนะฮะเกิดความมั่นคงทางอาหารแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามันจะทำให้ต้นทุนแล้วก็สูงขึ้นนะฮะการผลิตแม้ว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะฮะแต่ความจริงแล้วนะครับท่านประธานก็ทราบดีนะครับท่านประธานก็อยู่ในเรื่องของเกษตรกรรมด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายนะครับทางด้านชีวภาพทางพืชสูงนะครับแล้วก็เกษตรกรไทยเนี่ยก็มีการปรับปรุงแล้วพันทุกแลกเปลี่ยนนะครับกันมาโดยตลอดนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็มีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะครับก่อนหน้านี้นะครับไทยเองเนี่ยก็ได้ลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันนะครับในอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายนะครับแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญเลยนะครับก็หลายทางชีวภาพนะเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางและที่สำคัญครับท่านประธานนี่คงเป็นหัวใจหลักของการมองเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาก็ดีก็คือเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับแน่นอนครับอย่างที่ท่านกัลยาก่อนหน้านี้พูดมาขออนุญาตเอ่ยนามผมไม่ได้เสียหายอะไรนะครับพรบคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยปี2542เนี่ยมีความพยายามที่จะร่างขึ้นใหม่นะครับให้หลังจากที่มีอยู่ป๊อป1991ขึ้นมานะครับแล้วก็ร่างขึ้นมาแล้วก็มีการอนุมัตินะครับต่างๆสิทธิในการปรับปรุงพันธุกรรมต่างๆทำนองสิทธิของเกษตรกรในการเก็บพันธุ์พืชไว้ปลูกต่อนะครับแต่ว่าก็สหภาพยุโรปเองเนี่ยครับก็เสนอนะฮะให้ไทยเนี่ยคุ้มครองสิทธิพันธุ์พืชตามอนุสัญญายูป๊อปเนี่ยครับแล้วก็ทางกรมนะครับขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะครับกรมเกษตรนะครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็อยากจะปรับพรบตัวนี้นะครับให้เป็นไปตามยูป๊อป1991มานานนะครับมีการคุยกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆบริษัทสารเคมีขนาดใหญ่ต่างๆนะครับแล้วก็แต่ขณะที่ในทางตรงกันข้ามนะครับทางสหประชาชาติเองเนี่ยก็แนะนำนะครับ

0: ายของอินเดียเมื่อกี้มีผู้อภิปรายพูดถึงอินเดียนะครับก็เป็นกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับแล้วก็ไม่แนะนำนะครับให้ประเทศไทยแล้วก็อินเดียเนี่ยรับยูปอป1991เพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะมันจะเป็นการจำกัดนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศแล้วก็ทำลายระบบเมล็ดพันธุ์ของชุมชนจากจารีตประเพณีแล้วก็การดำรงวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยนะครับจนไปถึงเรื่องของการลดความหลากหลายทางชีวภาพของเกษตรกรนะครับลดความมั่นคงทางอาหารละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลต่างๆนานานะครับท่านประธานครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเด็นเรื่องโจรสลัดชีวภาพอย่างเช่นท่านกัลยาพูดมาก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการที่เปิดรับเอายูป๊อปเข้ามาเนี่ยครับมันทำให้ต้นทุนของเมล็ดพันธุ์เนี่ยการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยสูงขึ้นนะครับมันก็มีกรณีตัวอย่างนะครับแม้กระทั่งเกสรเนี่ยฮะข้ามไปหรือว่าเกิดการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ก็อาจจะผิดกฎหมายนะครับเกสรที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะก็อาจจะที่ถูกคุ้มครองเนี่ยก็จะผิดอาจจะผิดกฎหมายนะครับมันมีกรณีที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เคยโดนเรื่องนี้ไปแล้วก็มีการฟ้องร้องกันไปนะครับผมคิดว่าที่เมล็ดพันธุ์จริงอยู่มันเป็นสินค้าครับท่านประธานแต่สินค้านี่มันคืออาหารมันคือปัจจัย4นะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากนะครับสินค้าทั้งหมดทั้งมวลโดยที่มีการคุ้มครองการเข้าถึงสร้างมูลค่าได้จากการที่จะจำกัดนะฮะการที่ปลูกต่อเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องลำบากต่อเกษตรกรซึ่งจะกระทบต่อประชาชนมีข้อเสนอนะครับก็คือใช้พรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2000การแก้ไขแล้วก็ไม่เข้ายูปอป1991นะครับแล้วก็ในเรื่องของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าเท่านั้นอย่างอินเดียเป็นตัวอย่างนะครับก็คือตัดเรื่องยูปอปออกไปเลยนะครับจากการเจรจาจบนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายป้องกันเกษตรกรรายย่อยเป็นต้นนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อเนื่องนะไปสู่ปัจจัย4ทางด้านยารักษาโรคครับท่านสิทธิบัตรยาเนี่ยก็เป็นอีก1โจทย์ที่สำคัญนะครับในเรื่องของการที่จะถูกเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะครับมันมีประเด็นปัญหามูลค่ายาเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็การมันของอย.เนี่ยครับก็จะทอดเวลาต่อไปนานขึ้นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะคนที่นะครับเป็นผู้ป่วยเรื้อรังครับท่านประธานนะฮะต้องกินยาตลอดชีวิตเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับทั้งปัจจัย4ทั้งยานะครับแล้วก็อาหารนะครับเหลือแต่เครื่องนุ่งห่มแล้วก็ผมก็คงมีอยู่แล้วนะครับเครื่องนุ่งห่มแต่ว่าที่อยู่อาศัยคงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่านี่คือ2ใน4ปัจจัย4นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายคนเองอยู่ป๊อปเองเนี่ยคิดว่าเรื่องของการคุ้มครองสิทธิพันธุ์พืชนะครับหรือว่าการทำคุ้มครองแม้กระทั่งคุ้มครองสิทธิบัตรยาเนี่ยต่างๆเนี่ยมันและสร้างแรงจูงใจนะครับในการลงทุนทางธุรกิจนะฮะมันทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตนะฮะอาหารครับว่าใช่ครับแน่นอนนะครับมันการแข่งขันมันสร้างตรงนั้นขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะฮะอาหารก็ดียาก็ดีล้วนแล้วแต่ถูกสั่งสมมาจากภูมิปัญญาความรู้แต่ในอดีตมันไม่ควรมีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างแท้จริงมันควรเป็นสมบัติของสาธารณะมันควรส่วนรวมของมนุษยชาตินะครับผมคิดว่าเหล่านี้ถ้าหากจำกัดการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นผ่านยูปอปก็ดีจำกัดเข้าถึงผ่านสิทธิบัตรยาก็ดีเนี่ยฮะมันทำให้สาธารณชนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ควรจะได้ผลประโยชน์จากการพัฒนาตรงนี้ไม่สามารถที่จะได้รับอย่างเจรจาควรจะกังวลแล้วก็ดูกรณีอินเดียเป็นตัวอย่างครับก็มีประเด็นเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านเปรมศักดิ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์ พียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดวันนี้ผมไม่ได้มาขัดขวางการพัฒนาประเทศ

หรือไม่ได้มาปฏิเสธความจำเป็นของกะระหว่างประเทศแต่อย่างใดแต่ผมอยากจะให้ก่อนที่เราจะเซ็นลงนามที่ว่าด้วยกติกาสากลใดๆเซ็นด้วยความสง่างามเซ็นด้วยความรอบคอบและที่สำคัญไม่เดินสะดุดขาตัวเองในก้าวต่อไปที่สำคัญจะต้องไม่เอาลมหายใจของประชาชนไปวางอยู่กับตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวท่านประธานครับขณะนี้การเจรจา FTA ระหว่างไทยกับประเทศสหภาพยุโรปต่อเนื่องจนจะเจรจาครั้งที่10ในวันที่ช่วง28กันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมที่กำลังย่างเข้ามาคือวันนี้เวลานี้ท่านประธานครับประเด็นที่ยังข้างค้างอยู่บนโต๊ะเจรจาท่านวุฒิสมาชิกได้อภิปรายไปค่อนข้างละเอียดแล้วก็คือยูปอฟแต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ผมจะต้องอภิปรายเสริมเพื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนซึ่งผมจะต้องขอความชัดเจนจากรัฐบาลเพราะท่านประธานครับการค้าเสรีเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีหัวใจที่มีคุณธรรมแล้วนะครับเราก็จะคือหายนะของประชาชนคนส่วนใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมของรัฐบาลจึงต้องตอบคำถามก่อนว่าท่านเตรียมพร้อมแค่ไหนหรือท่านก้าวไปตามตารางเวลาเดินตามเกมของฝ่ายคู่สัญญาของเราซึ่งได้เปรียบกับเราทุกประตู FTA ก็คือไทยกับต่างประเทศคู่สัญญาขณะนี้ก็คือยุโรปยุโรปนี่เป็นคนที่ได้เปรียบเราทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเรื่องที่ผมกล่าวถึงนี้ยิ่งได้เปรียบเรามากเพราะเรื่องยาต่างประเทศเขาเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อย่างมากเข้าสู่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปดูยาจำนวนที่อยู่ในท้องตลาดจำนวนมากผลิตจากต่างชาติทั้งสิ้นแล้วเราเองก็มาด้อยค่ายาในประเทศของเราในขณะเดียวกันขณะนี้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของเราก็คือว่าวันเวลาของเรื่องยาท่านประธานครับยาสามัญขนาดที่ราคาถูกในประเทศเนี่ยจะไม่สามารถเข้าสู่ประเทศไทยได้ตามปกติถ้า FTA เกิดขึ้นเราจะต้องล่าช้าไป2ปีถึง11ปีโอ้ท่านประธานครับ2ปีถึง11ปีความล่าช้าของยาก็อย่างยิ่งค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยจะสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยประเมินจากนักวิชาการด้านสาธารณสุขนะครับจะต้องสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 130,000 ปีแรกนั่นก็คือเซนปี69นับไป10ปีแรกค่าใช้จ่ายด้านยาเราจะขึ้นไป 130,000 ล้านบาทและพุ่งขึ้นไปถึง 3.7 ล้านล้านบาทใน30ปีข้างหน้า 3.7 ล้านล้านบาทนี่คืองบประมาณแผ่นดินทั้งปีของประเทศไทยในปี70นะครับที่เพิ่งผ่านที่ประชุมวุฒิสภาเราไปเมื่อเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นครับเฉพาะเรื่องยานะครับเราต้องขาดทุนถึง 3.7 ล้านล้านบาทแล้วเราจะงบประมาณส่วนไหนมารองรับในส่วนที่เราเสียเปรียบในจุดนี้รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณมารองรับแล้วหรือไม่และที่สำคัญก็คือเราจะปล่อยให้กองทุนสุขภาพทั้ง3ระบบมีอะไรบ้างครับ1กองทุนบัตรทองหรือสปสช.นี่เป็นกองทุนใหญ่ที่สุด2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือสวัสดิการข้าราชการนะครับกรมบัญชีกลางนั่นแหละครับที่ท่านประธานทราบดีนะครับและที่3ก็คือกองทุนประกันสังคมเราจะให้กองทุนทั้ง3นี้ล่มสลายไปเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราตกลงใน FTA ฉบับนี้ไปแล้วนะครับมันจะเกิดเรื่องที่เรียกว่าสึนามิฆ่ายาครับมันจะพุ่งเข้ามาชนคนไทยจนเกิดปัญหาหายนะทางด้านสาธารณสุขเพราะฉะนั้นวิกฤตความมั่นคงทางยาของชาติ

0: เราจะกลับมาแก้ได้ยังไงครับผมจึงขอเตือนนะครับว่าปัจจุบันนี้เราจะถูกริดรอนอย่างแน่นอนรู้เท่าไม่ถึงการก็คือถูกริดรอนในการเข้าถึงยาถ้าสิทธิบัตรยาเหล่านี้ถูกผูกขาดนานขึ้นโรคที่ร้ายแรงท่านประธานครับที่เป็นกันมากแล้วในประเทศไทยขณะนี้ก็คือติดเชื้อ HIV ครับนี่จะเป็นค่าที่ว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายอีกมหาศาลยังจะต้องมีอีกผู้ป่วยโรคมะเร็งครับทั้งประเทศทั้งนั้นโรคหัวใจโรคเรื้อรังต่างๆฐานจนเราเข้าไม่ถึงยาที่มีคุณภาพที่เคยเข้าได้ขณะนี้นะครับจนคนเราจะร้องคำว่าตายเสียดีกว่าเพราะอะไรครับประธานครับเราจะถูกเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้กับบริษัทค้ายายักษ์ข้ามชาติตอนนี้เขาลงทุนมหาศาลนะครับท่านประธานครับถึงขั้นมีการพูดกันว่าการสามารถลงทุนล้มรัฐบาลได้ด้วยซ้ำไปในหลายๆประเทศที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ประการที่2อุตสาหกรรมยาของเราเมื่อล่มสลายท่านประธานอย่าลืมนะครับวันนี้เราพึ่งพายานำเข้าถึง 70% ครับหมายถึงยา100ส่วนเรานำเข้า70ส่วนผลิตเองในประเทศได้แค่30ส่วนครับได้แค่ 30% เป็นยาส่วนน้อยถ้าหากว่าเราตกลงให้ต่างชาติผูกขาดยาอย่างเบ็ดเสร็จอะไรจะเกิดขึ้นครับอุตสาหกรรมยาก็จะหายใจรวยรินจนสิ้นใจในที่สุดที่ท่านประธานจำได้นะครับเห็นไหมครับองค์การเภสัชกรรมก็คงจะอยู่ไม่ได้และหลายสิ่งหลายอย่างก็คงจะตกเป็นทาสทางยาเขาไปหมดเพราะเราไม่มีฐานการผลิตยาเป็นของตัวเองประการที่3ท่านประธานครับพันธบัตรพันธสิทธิ์ทางกฎหมายนี่นะครับมันจะแก้ไม่ได้ในเวลาที่เพราะเซ็นไปแล้วมันผูกพันระยะยาวเซ็นไปแล้วไม่ใช่ว่าจะมาแก้ง่ายๆครับมันเหมือนเอาโซ่ตรวนมาล่ามขาเราไว้ครับระบบสาธารณสุขไทยก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นท่านประธานครับผมกล่าวถึงปัญหาแล้วผมจะขอชี้ทางออกนิดหน่อยครับ1ก็คือข้อเสนอแนะทางออกที่ก่อนจะสายเกินแก้เราต้องปักหลักจุดยืนสำคัญก็คืออย่านำชีวิตประชาชนไปแลกกับผลประโยชน์ทางการค้าเราต้องเด็ดเดี่ยวครับในการเจรจาต้องปฏิเสธมาตรการสินทรัพย์ทางปัญญาและปกป้องข้อยกเว้นทางด้านสาธารณสุขเช่นการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์หรือ CL เมื่อเกิดภาวะวิกฤตนี้ผมขีดเส้นใต้เลยตรงนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลและให้มีความโปร่งใสเปิดเผยกรอบการเจรจาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและผู้อย่าไปกลัวเกรงต่างประเทศเกินไปครับถ้าเราไปกลัวเกรงมากๆที่สำคัญข้อเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือพัฒนาสมุนไพรพัฒนาการพลังท่านประธานจำได้ไหมครับช่วงโควิดช่วงโควิดเราสูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศเรื่องการผลิตวัคซีนเยอะมากเป็นจำนวนเงินมหาศาลอันนี้ทำไมเราไม่ผลิตวัคซีนมาใช้เองทั้งที่โรคเหล่านี้เราทำได้ครับสถาบันผลิตวัคซีนเรามีหมอเก่งๆเภสัชกรเก่งๆนักวิทยาศาสตร์เก่งๆมากมายตรงนี้แหละครับจะเป็นทางรอดของการเซ็น FTA ของเราสุดท้ายท่านประธานครับบททดสอบครั้งสำคัญของรัฐบาลกดประชาชนส่วนใหญ่หรือจะยอมจำนนต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนข้ามชาติวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ผมจะฝากว่าประวัติศาสตร์ว่ารัฐบาลนี้จะยืนอยู่บนรากฐานของความรอบคอบรัดกุมและเอาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงหรือไม่ผมจะติดตามต่อไปครับ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านเดชาครับท่านเดชาเชิญครับ
2: ครับขอเชิดชูเกษตรกรผู้ผลิตอาหารทุกท่านนะครับไม่มีอาหารก็ไม่มีชีวิตชีวิตทุกชีวิตตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมเดชจากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครหมายเลข46ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านนิชภานะครับที่เสนอยตินี้เข้ามานะครับ

ก็ต้องขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับที่ให้มีวาระนี้ขึ้นมานะครับท่านนิชภาก็อยู่กลุ่มเดียวกับผมนะครับกลุ่มที่5กลุ่มชาวนาและปลูกพืชล้มลุกท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับ CA นะครับแล้วก็บังคับให้เราเข้าอยู่พร้อมถึง991โดยอัตโนมัติท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของแผ่นดินเพราะว่าเราเมื่ออดีตนะครับท่านประธานคือเราอยู่ในพื้นที่ที่มีมืดลงพระอาทิตย์ตกดินก็มืดลง6โมงเย็นพอ6โมงเช้าก็สว่างนี่คือประเทศไทยเรามีอากาศที่เหมาะสมฝนตกมาความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ดันอาหารเราก็เจริญเติบโตพอหมดฤดูฝนลมหนาวมาพื้นที่ของเราพืชพันธุ์ต่างๆก็ออกดอกออกผลข้าวในนาก็ออกรวงเหลืองอารามซึ่งเป็นที่มาของคำว่าดินแดนสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสุวรรณที่แปลว่าทองนะครับท่านประธานครับใครก็อยากได้แผ่นดินนี้บรรพบุรุษของเรานักรบของเราร่วมกับพระมหากษัตริย์ในอดีตรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เราเพื่อให้เราเรื่องของเรื่องก็คือชีวิตทุกคนอยู่แค่กินคุณจะมีร้อยล้านพันล้านตายไปคุณก็เอาไปไม่ได้คุณก็อยู่ได้แค่กินนี่คือบรรพบุรุษสร้างแผ่นดินไว้ให้พวกเราเราอยู่บนแผ่นดินนี้นะครับเราก็ควรที่จะช่วยกันรักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนแผ่นดินประธานครับโลกใบนี้มีประชากรมากกว่า 50% ที่อยู่ในโซนนี้ที่ประชาชนอยู่ในโซนนี้ที่มีมนุษย์อยู่ในโซนนี้หนาวมีประชากรไม่เท่าไหร่หรอกครับท่านประธานมันจะมีประชากรเยอะได้ยังไงเวลาฤดูหนาวมาหิมะตกแต่งตัวปกคลุมกันมิดชิดขนหมีเอ่ยอะไรเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างคลุมกันหมดการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันทีถ้าแทบจะตายหนาวตายท่านประธานประชากรมันก็เกิดอุ่นของเรามันอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งคนทั้งอาหารคุณจะมีลูกกี่คนคุณก็สามารถมีอาหารกินได้ไม่ต้องไปซื้อไปอะไรที่ไหนข้างๆบ้านก็เก็บกินได้เมื่อสมัยก่อนผมอยู่บนพื้นที่บ้านผมยังทันมีอันนี้ก็เอาไปแบ่งอีกอย่างนึงอีกบ้านกินมิ่มนะครับท่านประธานครับเราเสียแผ่นดินจากนักล่าอาณานิคมเมื่ออดีตมากมายหลายหนเราต้องสูญเสียแผ่นดินเราไปกี่ครั้งกี่หนลองไปอ่านประวัติศาสตร์ดูนะครับท่านประธานกาล่านิคมต่างๆกาล่าอาณานิคมต่างๆเราก็สูญเสียไปวันนี้นะครับท่านประธานเราทำท่าจะสูญเสียอาณานิคมทางอาหารไปอีกท่านประธานครับการล่าอาหารการยึดครองพืชอาหารต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยท่านประธานครับนี่เกิดจากอะไรมันเกิดสิ่งอย่างนี้ได้ยังไงผมมองว่านะวันนี้ผมไม่ขึ้น PowerPoint เลยนะเพราะผมจะพูดกลุ่มบางหน่วยงานเลยนะท่านประธานคุณไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินผมจะบอกให้นี่พูดกันตรงๆเลยเห็นหน้าชัดๆเลยนะครับท่านประธานครับผมเนี่ยเป็นชาวนาท่านประธานครับ 49% ของเม็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยพวกเราเก็บพันธุ์ไว้ทำเองท่านประธานครับอีก 21% เพื่อนบ้านหรือซื้อขายกันกับนาข้างๆนาเพื่อนบ้านที่มันสวยข้าวสวยเราก็เอามาทำพันธุ์ไปซื้อมาทำพันธุ์ล่อเข้าไป 70% ละยอดอีก 70% นะชาวนา 70% เก็บไว้กับซื้อขายกับนาข้างบ้านผู้ประกอบการ 18%สากร 3% ศูนย์ข้าวชุมชน 3% ที่เหลืออีก 6% เป็นของกรมการข้าวท่านประธานครับเราผลิตไม่พอเราเก็บไว้ใช้เองพอจะมองภาพเห็นไหม

0: ว่าชาวนาไทยเอาเฉพาะชาวนาอย่างเดียวประเทศไทยของอาชีพของผมเองแล้วท่านประธานครับผมทำนาเนี่ยนะทำข้าวหนึ่งสายพันธุ์ก็ประมาณหนึ่งเปลี่ยนแล้วเพราะไม่เปลี่ยนผลผลิตมันจะดรอปลงพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยติดคุกได้อาจจะต้องคดีได้ท่านประธานครับถ้าภายใน10ปีถ้าเราเซ็นสัญญาแล้วเข้าอนุสัญญาอยู่ป๊อปพืชทุกสกุลทุกชนิดต้องเข้าอยู่ท่านประธานนึกออกไหมภายใน10ปีพืชคำว่าทุกสกุลทุกชนิดนั่นหมายความว่าทุกต้นไม้ที่เรามองเห็นอยู่ทุกต้นหญ้าพืชทุกอย่างที่มองเห็นอยู่รอบตัวเราเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจของเขามันใช่เหรอครับท่านประธานเราทำอย่างนี้เหรอเราเนี่ยชักจูงให้นักล่าอาณานิคมพวกนี้เข้ามายึดครองพันธุ์พืชของเราท่านประธานครับหลายครั้งหลายหนที่เรามีประเด็นเรื่องนี้กันแล้วข้าราชการหน่วยงานของรัฐออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงหรอกพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวต่างๆคุณสามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ได้ชาวนาเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อได้ก็ถูกเขาก็พูดถูกแต่เขาพูดไม่หมดเนี่ยท่านประธานเขาพูดไม่หมดไม่หมดยังไงรู้ไหมเราซื้อมาเราเอามาปลูกสมมติปลูก50ไร่เราปลูก50ไร่เราขายได้ถ้าเราซื้อเขามาแล้ว10ไร่เนี่ยปลูกต่อเนี่ยอันเนี้ยภาษาเขาใช้คำว่าอาจจะนั่นคือไม่พูดตรงๆปฏิเสธเลยอาจจะนี่คือไม่แล้วคุณเอาไปปลูกต่อคุณก็ผิดเอาไปขายต่อให้เพื่อนบ้านก็ผิดอย่างเนี้ยมันไม่ใช่วิถีชีวิตของคนไทยนักปรับปรุงไทยของไทยเนี่ยครับปรับปรุงพันธุ์ของไทยเนี่ยคิดว่าตัวเองจะเก่งจะไปเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ด้วยอย่างงี้สุดท้ายโนฮาวคุณสู้เขาไม่ได้หรอกพ่อค้าหรือว่าไปเป็นมือปืนรับจ้างหรือเป็นพ่อค้าขายสินค้าให้กับต่างประเทศเขาบางคนบอกว่ามองอาหารจะแพงขึ้นมันแพงยังไงเดี๋ยวผ่านแม่ค้าตลาดขายส่งคุณมาซื้อไปค้าขายข้าวแกงขายข้าวผัดคุณก็ต้องขออนุญาตนึกภาพออกยังว่ามันจะแพงขึ้นยังไงแต่ละขั้นตอนคุณต้องเสียค่านักเลงให้นักกวาดปุงปันทุกขั้นตอนเลยคุณต้องเสียค่านักเลงให้หมดคุณกินข้าวผัดจานหนึ่งในข้าวผัดจานหนึ่งมีอะไรบ้างเราลองนึกภาพดูอาจจะมีต้นหอมมีผักชีมีมะนาวมีมะเขือเทศโดยประมาณโดนทั้งหมดแหละครับท่านประธานโดนทั้งหมดโดนแม้กระทั่งท่านนั่งกินไอ้ส้มตำอยู่เนี่ยผมเผลอนั่งกินส้มตำอยู่ท่านประธานส้มตำเป็นของนักปรับปรุงพันธุ์หรือเปล่าไอ้มะละกออ่ะเป็นของนักปรับปรุงพันธุ์หรือเปล่าท่านคิดว่าจะรอดเหรอไม่ใช่ว่าจะรอดนะผมจะบอกให้เนี่ยเรากำลังชักนำพาโจรไทยที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้เราทางครับข้อคิดง่ายๆก่อนที่จะนั่งลงไปบริษัทเขาผลิตรถมาคันหนึ่งหรือร้อยคันก็แล้วแต่พันคันหมื่นคันก็แล้วแต่เราเนี่ยไปซื้อรถมาเราซื้อมาท่านประธานเราซื้อมามันต้องขาดจากกันแล้วส่วนเราจะขับหรือเราจะไปขายต่อให้ใครในอนาคตมันเป็นเรื่องของเราซื้อเข้ามาคุณจะผลิตอีกร้อยคันพันคันหมื่นคันไปขายใครมันก็เรื่องของคุณก็ผลิตไปสิคุณจะมาห้ามผมไปขายคนอื่นได้ยังไงผมจะขายเป็นมือสองมือสามคนอื่นมันก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหมครับท่านประธานเราซื้อมาเราไม่ได้ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านอังคณาดีรัตน์ไปจิตครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานอังคณาดีรัตน์ไปจิตค่ะท่านประธานค่ะดิฉันจะขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของสิทธิในเมล็ดพันธุ์ค่ะท่านประธานค่ะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็ของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยการรักษาและพัฒนาเมล็ดพันธุ์เนี่ยจึงเป็นภูมิปัญญาที่เกษตรกรและชาวนานะคะรวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองรักษากันมานาน

ในทางสากลค่ะสิทธิเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นสิทธิที่รับรองไว้ในปฏิญญาสากลและบุคคลอื่นที่ทำงานในพื้นที่ชนบทหรือ UNDROP ค่ะในซึ่ง UNDROP ที่ดินนะคะในอาหารในเมล็ดพันธุ์ในทรัพยากรสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมรวมถึงการดำรงชีวิตนะคะของเกษตรกรสาระสำคัญของสิทธิเมล็ดพันธุ์คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ควรถูกมองเพียงว่าเป็นสินค้าแต่เมล็ดพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการดำรงชีวิตเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเป็นความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นอธิปไตยทางอาหารของชุมชนรวมถึงสิทธิของชาวนาที่ครอบคลุมความสามารถผลผลิตของตนเองเพื่อใช้เมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไปรวมถึงการขายการคัดเลือกนะคะการพัฒนาเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์สู่คนรุ่นต่อไปด้วยในมาตรา19ของ UNDROP ได้เน้นย้ำถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติการมีส่วนร่วมความมั่นคงทางอาหารที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไรก็ดีค่ะข้อกังวลในปัจจุบันก็คือใครมีอำนาจควบคุมเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีหลายประการนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นความกังวลของเกษตรกรได้แก่ประการแรกค่ะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประการที่สองในเรื่องของระบบสิทธิบัตรหรือสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ที่อาจทำให้เกษตรกรมีข้อจำกัดในการเก็บการใช้และการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ของตนเองประการที่สามค่ะกฎเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนการรับรองพันธุ์หากออกแบบโดยคำนึงถึงเฉพาะเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์อาจทำให้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านหรือของคนพื้นเมืองหรือระบบแลกเปลี่ยนของชุมชนถูกกีดกันและก็กระจุกตัวเป็นเรื่องของธุรกิจประการต่อไปค่ะการเพิ่มขึ้นของอำนาจของบริษัทธุรกิจหรืออุตสาหพันธุ์อาจส่งผลต่อความสามารถของเกษตรกรในการกำหนดโดยไม่ได้รับการยันผลประโยชน์ให้เกษตรกรอย่างเหมาะสมท่านประธานคะสิทธิในเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะเมล็ดพันธุ์เชื่อมโยงกับสิทธิหลายด้านไม่ใช่เพียงเมล็ดพันธุ์หมายถึงอาหารหมายถึงรายได้หมายถึงที่ดินวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศดังนั้นถ้าหากเกษตรกรไม่สามารถรักษาและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของตนเองได้ก็อาจกระทบต่อความสามารถในการผลิตอาหารและการดำรงชีวิตของชุมชนสิทธิในเมล็ดพันธุ์จึงเชื่อมโยงกับสิทธิในอาหารอธิปไตยทางอาหารสิทธิในดินในน้ำในทรัพยากรความรู้วัฒนธรรมและการกำหนดอนาคตของชุมชนเองด้วยค่ะนอกจากนั้นกับบทบาทของผู้หญิงในแรงงานและการอภิปรายในสภาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงในชนผู้หญิงพื้นเมืองเกษตรกรและชาวนามีบทบาทในการคัดเลือกการเก็บรักษาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ดังนั้นการคุ้มครองสิทธิในเมล็ดพันธุ์จึงควรคำนึงถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงที่เป็นเกษตรกรรายย่อยหญิงที่เป็นคนพื้นเมืองคนเป็นชาวนาเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงการให้ความสำคัญกับรัฐหรือบริษัทธุรกิจเท่านั้นดังนั้นที่มีข้อเสนอแนะนะคะที่รัฐควรจะทำก็คือประการแรกรัฐควรสร้างกฎหมายและนโยบายที่ทำให้สิทธิของเกษตรกรเกิดขึ้นจริงเช่นรับรองสิทธิของเกษตรกรในการเก็บการใช้การแลกเปลี่ยนการพัฒนาและการขายเมล็ดพันธุ์ประการที่2ค่ะสนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนสนับสนุนองค์กรและการปรับปรุงพันธุ์แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนประการที่3ค่ะสนับสนุนระบบเกษตรนิเวศประการที่4ปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อป้อง

0: ันการนำทรัพยากรพันธุกรรมไปใช้โดยมิชอบหรือการแสวงประโยชน์และประการที่5ค่ะควรทบทวนกฎหมายเมล็ดพันธุ์และทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะผู้หญิงมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์สรุปค่ะท่านประธานค่ะปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชาวนาและบุคคลอื่นที่ทำงานในพื้นที่ชนบทเน้นย้ำว่าเกษตรกรเพียงผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์แต่ต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นผู้อนุรักษ์ผู้พัฒนาและผู้ถ่ายทอดเมล็ดพันธุ์และความรู้และรัฐมีหน้าที่ต้องออกแบบกฎหมายและนโยบายให้สิทธิของเกษตรกรอยู่ร่วมกับทรัพย์สินได้โดยไม่ทำลายระบบเมล็ดพันธุ์ของชุมชนค่ะได้รับรองหลักการชี้แนะสหประชาชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนดังนั้นในการดำเนินธุรกิจต่างๆจึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมและกรอบความร่วมมือของเอฟอย่างเต็มที่กับแนวทางตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านหรือ Human Rights Due Diligence เพื่อให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกห่วงโซ่ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อผลผลิตของเมล็ดพันธุ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนการตรวจสอบด้านสิทธิแรงงานรวมถึงการเคารพการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการแสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้ถ้าหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ต้องมีการชดใช้เยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดหลักการยับยั้งป้องกันและเยียวยาเพื่อให้กรอบข้อบังคับนี้คุ้มครองผู้มีสิทธิส่วนได้เสียทุกคนอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ไม่ตีวงครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายเกียรติชายไมตรีวงศ์สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม8สิ่งแวดล้อมพลังงานจังหวัดสมุทรปราการผมขอสนับสนุนหลักการของยติที่นำเสนอนี้นะครับเพราะผมมองว่า FTA ไทยสหภาพยุโรปเนี่ยไม่เพียงเป็นการที่จะลดภาษีผลประโยชน์จากการลดภาษีอาจจะไม่เป็นสิ่งเดียวที่เราจะต้องพิจารณาแต่จำเป็นจะต้องยอมรับกติกาใหม่ทางเศรษฐกิจไทยทั้งการค้าการลงทุนยาเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลพลังงานสิ่งแวดล้อมไปอีกยาวนานครับจากการเจรจาก็มาถึง9ครั้งก็ยังจะเข้าสู่ครั้งที่10สรุปได้15เรื่องใน24เรื่องที่เหลือละเอียดอ่อนผมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราอภิปรายกันมาไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ปัญญาทางด้านยาพันธุ์พืชพื้นที่ทางนโยบายของรัฐวันนี้มันเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องเร่งให้จบนะครับแต่จำเป็นต้องตรวจสอบแล้วก็ทบทวนให้ชัดนะครับว่าเราได้อะไรเสียอะไรเราได้เรื่องภาษีเราจะเสียอะไรประการที่หนึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับจริงๆผมอยากจะเปรียบเทียบผลประโยชน์เรื่องนี้ประเทศไทยกับเวียดนามซึ่งเขามี FTA กับทางยุโรปอยู่แล้วผมไม่อยากมองว่า FTA เนี่ยเป็นเกมที่จะมีผู้แพ้ผู้ชนะเราชนะเราใครแพ้นะครับแต่จากข้อมูลที่พยายามจะอธิบายนะครับว่าผลประโยชน์ของ FTA เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมีการคำนวณออกมาที่ประมาณ 1.63 ของ GDP ประเทศไทยเปิดประตู27ประเทศขนาดเศรษฐกิจรวมประเมินไว้ว่า 16.6 ล้านล้านยูโรซึ่งมองเป็นโอกาสนะครับก็คือภาษีจะเป็นศูนย์บนสินค้า XYZ อะไรบางอย่างขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เปิดโอกาสในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสินต่างๆแต่ที่สำคัญมากคือสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองต่างๆที่มีการถูกบังคับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชนะครับ

0: แต่ประเด็นเนี่ยผลประโยชน์ที่เขาประเมินเนี่ยนะครับมันเป็นผลประโยชน์ของผู้ค้ารายใหญ่ของประเทศไทยหรือ SME หรือเกษตรกรกันแน่ซึ่งอันเนี้ยบางครั้งเราเอาผลประโยชน์โดยรวมดูมันดีแต่เอาเข้าจริงการกระจายผลประโยชน์อันนี้เนี่ยอาจจะไม่แฟร์เพราะนั้นการประเมินเนี่ยก่อนที่จะลงนามเนี่ยจะต้องประเมินว่าผลประโยชน์ไปอยู่ที่ใครกันแน่แล้วบางครั้งผลเสียอยู่ที่คนคนหนึ่งแต่ผลได้ไปอยู่ที่คนหนึ่งอาจจะไม่แฟร์เพราะนั้นมันจะต้องประเมินตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้ยังไม่เห็นนะครับว่าผลประโยชน์โดยรวมที่ว่าเนี่ยไปอยู่ที่ใครแต่ผลเสียอาจจะมากับรายย่อยประเด็นที่สองเนี่ยครับต้นทุนที่มองไม่เห็นเนี่ยที่เราพูดกันมีการประเมินและมีการเรียกร้องมาจากหลายกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูปอฟ1991หรือจะเป็นยานะครับที่เราพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ยาเนี่ยจะทำให้มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการเก็บเมล็ดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยต่างๆนะครับหรือจะเป็นยาซึ่งจะทำให้ต้นทุนไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพืชหรือข้อกังวลในเรื่องต้นทุนของเราเองโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยสูงขึ้นเราจะต้องกระทบเปรียบเทียบกับผลประโยชน์นะครับถ้าดูแล้วไม่คุ้มนะครับก็ไม่จำเป็นต้องลงนามเราต้องต่อรองจะต้องเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของ SME แล้วก็เกษตรกรไม่ใช่จะเป็นผลประโยชน์ของรายใหญ่แต่ว่าผลเสียมาอยู่ที่รายย่อยถ้าไม่คุ้มก็ไม่จำเป็นต้องลงประการที่3นะครับเราอยากจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันหลายๆอย่างกฎเกณฑ์เขาเนี่ยก็เหมือนผลักดันให้เราพยายามจะสร้างนวัตกรรมของเราเองและสร้างมาตรฐานใหม่ในเชิงของระบบที่สอดรับกับประเทศและโลกต่างๆเราควรจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกันก็คือถ้าเขาผลักดันให้เราสร้างนวัตกรรมพืชพันธุ์ของตัวเองสร้างระบบมาตรฐานต่างๆที่ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าเช่น EU ที่จะต้องผลิตสินค้าที่เป็นโลคาร์บอนพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างระบบการลงทุนใหม่ของเราให้เป็นไปในแนวนี้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่ผลักดันให้นวัตกรรมใหม่ของเราเนี่ยกลายเป็นการสร้างรายได้ได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้จะต้องเปรียบเทียบใครดีกว่ากันไม่ใช่เราจะไปปฏิเสธอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องถือว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องปรับตัวเราต้องสร้างนวัตกรรมพืชพันธุ์ของตัวเองเราต้องสร้างผลผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ปกป้องสิทธิของเราด้วยซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนหรือระบบเศรษฐกิจหรือ SME หรือเกษตรกรต้องแบกหน้ารับเป็นฝ่ายเดียวรัฐบาลป้องกันตัวนี้ขึ้นมาผมมีคำถามต่อรัฐบาล3ข้อครับก่อนปิดการเจรจาเนี่ยรัฐบาลควรจะมี impact assessment อย่างเป็นระบบนะครับดู fact base เลยครับว่าผู้ได้ผู้เสียรายสาขาเนี่ยทั้งรายได้การจ้างงานต้นทุนยาต้นทุนเมล็ดพันธุ์ต้นทุนคาร์บอนเป็นอย่างไรเมื่อรับข้อเสนอเข้ามาอันที่2ผลกระทบอธิปไตยต่อนโยบาย UPOF 1991 data exclusivity source code การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรัฐบาลกำหนดเดดไลน์หรือเรดไลน์ของประเทศไทยไว้อย่างไรครับมีกลไกที่คุ้มครองสิทธิ์ปกป้องเตรียมไว้หรือยังสำหรับเกษตรกรผู้บริโภคระบบสาธารณสุข3ครับไทยต้องต่อรองให้บททางด้าน TSD เนี่ยคือความยั่งยืนเนี่ยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับมาไม่ใช่อยู่ในตัวเลขสุดท้ายเงินลงทุนเทคโนโลยีร่วมการพัฒนาบุคคล
1: เรื่องนี้ผมไม่ได้จะเริ่มต้นด้วยคำว่ารับหรือว่าไม่รับนะครับเราจำเป็นจะต้องเปิดเผยก่อนรับแล้วอาจจะย้อนกลับมาเปลี่ยนกระทบสิทธิของเกษตรกรเป็นเวลาหลายยืนยันนะครับว่านักปรับปรุงพันธุ์วิถีเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและท้ายที่สุดคือความมั่นคงทางอาหารครับและข้อห่วงใยนี้ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญอิสระภายใต้กลุ่มประชาชนของสหประชาชาติ4ด้านได้แก่สิทธิในอาหารสิทธิในการพัฒนาสิทธิของชาว

และความยากจนได้ส่งหนังสือร่วมถึงรัฐบาลไทยและส่งอีกหนึ่งฉบับไปถึงผู้แทนสหภาพยุโรปโดยตรงโดยแสดงความกังวลว่าข้อเสนอให้ไทยปฏิบัติตาม UPOF 1991ภายใต้ FTA ไทย EU อาจจะกระทบความสามารถของไทยในการเคารพคุ้มครองแล้วก็ทำให้สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในอาหารครับสาระสำคัญก็คือก่อนรับพันธกรณีที่อาจจะกระทบสิทธิของเกษตรกรต้องถามให้ชัดว่าเราได้ประเมินผลกระทบแล้วหรือยังและเกษตรกรซึ่งเป็นคนที่จะอยู่กับกติกานี้ได้ทุกวันได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่ครับเรื่องนี้ยังสอดคล้องนะครับกับหลักกับรายงาน Rights to Seed ของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชาวนาซึ่งย้ำสิทธิตามมาตรา19ของ UN DROP ในการเก็บใช้แลกเปลี่ยนแล้วก็จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรและเสนอให้รัฐหลีกเลี่ยงระบบที่จำกัดสิทธิเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงสภาพการเกษตรแล้วก็ความหลากหลายของแต่ละประเทศครับท่านประธานครับบทเรียนจากต่างประเทศยิ่งทำให้หลักก่อนผูกพันต้องเปิดเผยที่ผมเน้นย้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งครับที่เคนยาศาลสูงต้องเข้ามาวินิจฉัยบทบัญญัติที่เอาผิดวิธีปฏิบัติด้านเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรนะครับโดยที่ยืนยันในสาระสำคัญว่าการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ไม่ควรจะเป็นอาชญากรรมที่ฮอนดูรัสเองศาลสูงสุดเคยเพิกถอนกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีลักษณะเดินตามแนว UPOF 1991เพราะเห็นว่ากระทบสิทธิในอาหารในขณะที่รายงานของ UN ยังกล่าวถึงแซมเบียซึ่งมีข้อกังวลเรื่องการปรับกฎหมายตาม UPOF โดยขาดการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอซึ่งคล้ายๆกับกรณีของประเทศไทยเลยและมาเลเซียซึ่งมีบทเรียนเรื่องการกระจุกตัวของตลาดแล้วก็ต้นทุนเมล็ดพันธุ์ที่สูงขึ้นรายงานสิทธิในเมล็ดพันธุ์ UN DROP นะครับก็กล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยครับผมไม่ได้ยกตัวอย่างเหล่านี้เพื่อบอกว่าถ้าเกิดไทยรับ UPOF แล้วสิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อประเทศอื่นมีบทเรียนเราไม่ควรเซ็นก่อนแล้วค่อยศึกษาแต่เราควรศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะผูกพันหรือไม่ยิ่งเมื่อดูโครงสร้างตลาดโลกนะครับตามที่เห็นอยู่ในสไลด์นี้ก็ยิ่งมีเหตุผลให้เปิดข้อมูลใหญ่เลยรายงานของ UN ระบุว่าตลาดเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์โลกเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 7.2.73 ล้านล้านบาทนะครับแต่บริษัทเพียง4กลุ่มก็คือเบเยอร์คอติว่าซินเจนต้าและ BASF ควบคุมตลาดรวมกันมากกว่าครึ่งโลกเลยนะครับ4บริษัทและบริษัท10รายแรกเนี่ยมีส่วนแบ่งรวมประมาณ 70%ผมไม่ได้กล่าวเหมารวมนะครับว่าบริษัทเหล่านี้กระทำอะไรผิดแต่เมื่อเรามีกระจกตลาดที่กระจุกตัวสูงแล้วเรากำลังพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารัฐก็ควรจะต้องตอบให้ได้ว่าอำนาจการต่อรองของเกษตรกรไทยจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงต้นทุนเมล็ดพันธุ์จะเพิ่มขึ้นหรือไม่และเกษตรกรไทยจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากน้อยเพียงใดถ้ารัฐมีคำตอบก็ยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะไม่เปิดเผยครับด้วยเหตุนี้คณะกรรมการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภานะครับก็เลยได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีการศึกษาผลกระทบทั้งสิทธิในการเก็บใช้แลกเปลี่ยนแล้วก็จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ต้นทุนของเกษตรกรผลต่อพันธุ์พื้นบ้านความหลากหลายทางชีวภาพการแข่งขันในตลาดและความมั่นคงทางอาหารและที่สำคัญก็คือขอให้เปิดเผยร่างกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ผลการศึกษาผลกระทบแล้วก็เหตุผลประกอบการตัดสินใจและให้เกษตรกรกับภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นไม่ใช่หลังจากที่หลักการสำคัญถูกกำหนดไปแล้วครับวันนี้กระผมจึงขอทวงถามผ่านท่านประธานนะครับไปยังกรมวิชาการเกษตรอย่างตรงไปตรงมาครับว่า1ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ขณะนี้อยู่ที่ไหนและเมื่อใดประชาชนจะได้เห็นร่างฉบับปัจจุบันครับและข้อ2ขอให้เปิดตารางเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชร่างใหม่และ UPOF 1991เนี่ยต่างกันตรงไหนโดยเฉพาะสิทธิในการเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อการแลกเปลี่ยนการจำหน่ายและข้อยกเว้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยและข้อที่3ผลการประเมินผลกระทบอยู่ที่ไหนครับทั้งต้นทุนเกษตรกรการแข่งขันความหลากหลายทางชีวภาพสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงทางอาหารถ้าเกิดเกษตรกรมวิชาการเกษตรแล้วก็รัฐบาลนะครับมั่นใจว่าเกษตรกรยังจะได้รับความคุ้มครองกระผมว่าวิธีคลายความกังวลที่ดีที่สุดไม่ใช่การบอกประชาชนว่าไม่ต้องกังวลแต่คือการบอกประชาชนว่านี่คือร่างกฎหมายครับนี่คือข้อมูลและนี่คือหลักประกันของเกษตรกรเชิญตรวจสอบได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นตัวเลือกนะครับระหว่างนวัตกรรมกับการเกษตร
ประเทศไทยสามารถคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์พืชแล้วก็คุ้มครองสิทธิของเกษตรกรไปพร้อมๆกันได้แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำสำเร็จถ้าประชาชนยังไม่เห็นสิ่ง

0: ที่กำลังจะผูกพันพวกเขาครับท่านประธานครับ FTA อาจจะเจรจาอยู่หลังประตูที่ปิดนะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยสุดท้ายแล้วจะออกมาอยู่ในไร่นาอยู่ในต้นทุนของเกษตรกรและอยู่บนโต๊ะอาหารของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นสำหรับพันธกรณีที่อาจจะอยู่กับประเทศไทยไปอีกหลายสิบปีผมขอฝากหลักง่ายๆไว้ว่าสิ่งที่ผูกพันคนทั้งประเทศไม่ควรจะตัดสินใจโดยที่คนทั้งประเทศมองอะไรไม่เห็นเลยก่อนผูกพันต้องเปิดเผยก่อนให้ประชาชนรับผลต้องให้ประชาชนรับรู้และก่อนเซ็นอนาคตของเมล็ดพันธุ์ไทยต้องเปิดให้คนไทยได้อ่านตัวหนังสือในสัญญาเสียก่อนขอบพระคุณครับ
1: ครับเชิญท่านโชติชัยบัวดิษฐ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับโชติชัยบัวดิษฐ์ครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ภาคการเกษตรนะครับวันนี้ผมคุยเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของภาคการเกษตรก็เลยต้องมีส่วนร่วมนะครับอนาคตของคำว่านวัตกรรมและความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยเรานั้นเป็นแหล่งผลิตอาหารที่เรียกได้ว่าจะเป็นครัวของโลกอยู่แล้วนะครับจะเป็นครัวของโลกอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าทำไมรัฐจะต้องไปผูกพันต่างๆขึ้นมาเยอะต่อไปนะครับเราต้องดูความสมดุลระหว่างฐานรากของเรานะครับกับนวัตกรรมของเรานั้นเวลานี้ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่เป็นส่วนใหญ่จะใช้นวัตกรรมนำการผลิตนั้นก็จะอยู่ในลักษณะของกรมวิชาการหรือบริษัทใหญ่ๆถ้าเราไปเซ็นลักษณะนี้เกษตรกรเราจะอยู่อย่างไรนะครับต่อไปครับงั้นเราต้องมองจุดดีสุดเสียในการกระทำนะครับข้อดีของมันก็คือได้พันธุ์ใหม่นวัตกรรมใหม่ผลผลิตสูงทนทานต่อโรคอะไรแบบนี้นะครับทำให้นักลงทุนเข้ามาแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะประกอบอาชีพในการวิจัยได้แต่เคยคิดถึงข้อกังวลว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้เกษตรกรนะครับของเราเมื่อเป็นรายย่อยก็สูญเสียในการเก็บนะครับมาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆต้นทุนในการผลิตต้องซื้อเขาตลอดก็ต้องสูงขึ้นอายุนะครับในการรักษาเก็บเมล็ดพันธุ์เราก็ต้องอาศัยจะต้องซื้อเขาตลอดไปหรือเปล่าต่อครับนะครับสิ่งเหล่านี้เรามาพิจารณาแล้วแสดงว่าถ้าเราไปเซ็นตัวนี้สิทธิเราโดนลบไปนะครับกลายเป็นข้อยกเว้นให้กับในการที่จะเวลาผลิตพืชแต่ละอย่างในการใช้เมล็ดพันธุ์อะไรเหล่านี้ก็ต้องไปขอเป็นกรณีพิเศษเรามองกันง่ายๆนะครับว่าถ้าตอนนี้นะครับเราเกิดภาวะวิกฤตเกี่ยวกับน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรครับต้องรอสั่งเขาอย่างเดียวต้องรอซื้อเขาอย่างเดียวประเทศเราจะไปอย่างไรนะครับแต่ถ้าประชาชนเราแต่ละคนเก็บกันเอาไว้มีบวบมีมะเขือมีอะไรก็ตามนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวอะไรเนี่ยก็เก็บไว้น้ำแห้งเราก็สามารถดำเนินการต่อได้นะครับเวลาเกิดไปพิบัติในการที่จะไปขอนะครับหน่วยงานราชการก็ยากแล้วแล้วถ้ายังไปขอเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกอีกเมื่อไหร่เรื่องมันจะจบแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กินกันนะครับต่อครับการกระทบเหล่านี้ถ้าเรามองนะครับการทำงานแบบนี้เหมือนกับก็เรียกว่าสร้างอำนาจผูกขาดให้กับบริษัทใหญ่หรือเปล่าให้กับนายทุนหรือเปล่านะครับขยายคุ้มครองสิทธิ์นะครับตลาดเมล็ดพันธุ์จุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มใหญ่ๆชุมชนที่เขาทำเมล็ดพันธุ์ชุมชนจะทำอย่างไรนะครับบ้านนี้ช่วยเหลือชุมชนนี้บ้านนี้ช่วยเหลือชุมชนนี้สิ่งต่างเก่าๆต่างๆที่เรามีมามันก็จะถูกทำลายไปแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาแทนคือการซื้อขายอย่างเดียวเลยนะครับถ้ามีการซื้อขายอย่างเดียวและอำนาจในการต่อรองเราจะเอาจากไหนแล้วเราเมื่อไหร่เกษตรกรไทยจะเข้มแข็งครับนะครับต่อครับสิ่งเหล่านี้จริงๆในปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วของเรานะครับแต่เราจะทําต่อกันหรือไม่หรือเราจะเปิดช่องว่างให้กับต่างประเทศอีกไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆ

และต่อไปจะไปสู่ผลไม้ล่ะครับเราต้องคิดสิ่งเหล่านี้ว่าเมื่อเปิดช่องว่างให้กับเขาแล้วเนี่ยช่องทางต่างๆเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาประเทศไทยเราถ้าท่านดูนะครับแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับ112สายพันธุ์นะครับมะม่วงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเกิดแต่มันเป็นเพียงแต่ว่าการตลาดเท่านั้นที่ยังไม่ดีนะครับในการที่จะไปร่วมกับแต่ละประเทศนั้นนะครับจริงๆแล้วเขาเอาของเราไปพัฒนาแต่ในการพัฒนาเป็นเพียงกลไกการตลาดในการที่จะซื้อขายเท่านั้นเองต่อครับจริงๆแล้วนะครับมันยังไม่ได้มีทางเลือกแก้ทางเดียวเราไม่รับก็ได้นะครับแต่เป็นโดยรวมแล้วนะครับเมื่อกี้หลายท่านก็ได้พูดไปแล้วว่าเราจะไม่รับก็ได้แต่ถ้ารับต้องมีกรอบจำกัดในการที่จะทำเราจะทำสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ว่าเราต้องทำเพื่อประชาชนเราต้องทำแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยกลายเป็นผู้ยากไร้ไปเรื่อยเนี่ยแล้วเราจะทำไปทำไมนะครับฝากท่านประธานไปนำเสนอว่าถ้าเราทำในสิ่งเหล่านี้นะครับต่อครับถ้าในรูปแบบที่มองแล้วว่าเกษตรกรเรานะครับไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ก็ไม่

0: ่ไหมชาวบ้านได้รับผลประโยชน์อย่างไรนะครับมันก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะนำนวัตกรรมมาใช้นั้นแล้วประชาชนเราต้องได้อย่าทำแล้วนะครับให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทำแล้วทำให้ติดขัดต่อประชาชนแล้วเราก็ไม่ควรจะทำสำหรับวันนี้นั้นหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วเราก็คงได้ฟังกันเยอะแล้วอยากจะบอกว่าในการตัดสินปัญหาหรือในการจะทำอะไรก็ตามการมีส่วนร่วมก็ควรจะมีครบทุกภาคส่วนวันนี้เราเป็นผู้รวมกันทุกคนที่ได้พูดไปแล้วฝากนำเสนอไปยังรัฐบาลบอกว่าการตัดสินใจในสภาวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตและลมหายใจของเกษตรกรเราตลอดไปฉะนั้นคิดให้มากๆเพื่อเกษตรกรจะอยู่อย่างยั่งยืนอาชีพของคนไทยจะอยู่อย่างยั่งยืนฝากด้วยครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านนวติบุตรพงษ์พงษ์สุวรรณครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านครับผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับหลายๆท่านได้อภิปรายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรยานะครับซึ่งจะมีการผูกขาดอย่างมากมายต่อไปนั้นไม่ต้องพูดกันถึงซื้อยาถูกหรือเจเนริกนะยาแบบเจเนริกจะไม่มีแล้วเพราะยาที่มุ่งเป้าทั้งหลายหรือยาที่เกี่ยวพันกันกับเรื่องโรคที่เป็นโรคเรื้อรังนะไขมันความดันเบาหวานก็จะต้องเป็นยาที่มีสิทธิบัตรทางปัญญาเนี่ยผูกขาดยาวนานถึง36ปีจากเดิมเคย20ปีนะอันนี้ซึ่งก็รายละเอียดในสนธิสัญญาอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วนะครับข้อตกลงการค้าเสรีไทยกับยุโรปนะครับซึ่งเอาละครับผมก็ไม่พูดในประเด็นนี้มากเพราะว่าหลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมจะขออภิปรายในส่วนของความพร้อมของรัฐไทยดีกว่าครับว่าประเทศไทยเราพร้อมตรงไหนบ้างถ้าใครเคยมีประสบการณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะรู้เลยครับว่าสินทางปัญญาของต่างประเทศเยอะมากที่มาคุ้มครองในประเทศไทยแต่ทรัพย์สินทางปัญญาคนไทยที่ได้รับการคุ้มครองมีหรือไม่นะครับผู้เสนอญัตติเคยเสนอทรัพย์สินทางปัญญาคนไทยให้ไปจดทะเบียนไหมครับผมคิดว่าคงเสนอแล้วแต่ไม่เข้าใจวิธีการเสนอว่ามันยากเหลือเกินนะแต่ฝรั่งมันจดโหเยอะแยะไปหมดยุบยิบยุบยิบตรงมันเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศมีมากมายที่มาคุ้มครองในประเทศไทยแล้วแต่ทรัพย์สินทางปัญญาคนไทยมีแต่พวก GI ทั้งหลายทางปัญญาที่บ่งบอกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เช่นข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวหอมมะลิบ้างกล้วยไข่บ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มันก็จะเป็นทรัพย์สินพืชผลซะส่วนใหญ่ต่อไปในที่สุดนั่นชาติแต่ของคนไทยโทษโทษในทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันโดยนานาชาตินะวันดีคืนดีก็จะมีบริษัทข้ามชาติเนี่ยเอาข้อมูลของเราไปมหาศาลวันนี้ข้อมูลคนไทย60กว่าล้านแค่ในประเทศไทยไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยรัฐบาลแต่ได้รับการครอบครองข้ามชาติเหล่านี้รวมไปถึงกลไกของบริษัทเอกชนที่ทำให้ข้อมูลของเรานั้นรั่วไหลไปโดยไม่คำนึงเลยครับคนไทยตาปริบๆครับมองดูว่าข้อมูลคนไทยถูกละเมิดทุกสมาชิกวุฒิสภาท่านคงไม่ทราบแล้วครับหรือว่าท่านทราบแต่ท่านไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือข้อมูลปกป้องคุ้มครองข้อมูลของเราเนี่ย PDPA เนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้มงวดเฉพาะกับเอกชนไทยแต่ไม่ได้เข้มงวดกับรัฐบาลไทยนะครับว่าของเขาเนี่ยสหภาพยุโรปเขามีสิ่งที่เรียกว่า GDPR เขาเป็นไกด์แดนนะครับอนุมัติห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือซอร์สโค้ดหรือห้ามให้รัฐนั้นเสียอำนาจในการกำกับดูแลซึ่งอันนี้ประเทศไทยเราแทบไม่มีแม้ทั้งของสวเองก็ตามเราบอกเราอ้างว่าไม่เปิดเพราะมันมี PDPA และอื่นๆแต่ท่านทราบไหมครับว่าข้อมูลของสมาชิกวุฒิสภาก็ถูกล่วงละเมิดไปเหมือนกันวันนี้ล่วงละเมิดไปไหนแล้วก็ไม่ทราบได้บางครั้งเราลงคะแนนรับก็รับรู้เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับดังนั้นในประเทศที่

0: ที่เป็นการไหลของข้อมูลก็จะมักจะมีปัญหานะครับเอาละครับไปย้อนกลับมาเรื่องของยานี่ครับยานี่สำคัญมากยาเช่นยามะเร็งยาเบาหวานยาความดันต่อไปอันในอดีตเรามีเขาเรียกว่าเจเนริกนะยาประเภทต่อไปก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าดีลกับสหภาพยุโรปแล้วการผูกขาดยาหรือสิทธิบัตรของยาก็จะยาวนานสูงสุดถึง36ปีเท่าไหร่20กว่าปี20ปี10กว่าปีนะผมอาจจะแก่ตายไปแล้วไม่ทันได้ใช้ยาที่ประเมินกันในเอกสารฉบับที่ท่านให้มานี่แหละเป็นแสนกว่าล้านไหนมาใช้จ่ายนะครับก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยว่าเราต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบไม่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยเขามาประนามว่าใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านมังกรศรีเจริญกุลครับ
2: ครับเรียนศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านนี้ผมขอร่วมติเรื่องการพิจารณาการติดตามและเสนอแนะแนวทางให้การในการเจรจาสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ก่อนและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนผมนั่งฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นจากโรงอาหารก็ยังไม่มีฟังมาเรื่อยและเริ่มสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าไปหยิบเอกสารที่ด้านข้างเข้ามาอ่านต้องขอบคุณสำนักวิชาการที่ได้ไปหาข้อมูลมาให้พวกเราได้อ่านกันนะครับก็เพิ่งการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหภาพไทยยุโรปเนี่ยที่ภูเก็ตก็คือวันที่6ตุลาคมเผอิญยตินี้เข้าวันนี้พอดีเลยเขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างครับ9ประเด็น9ข้อ1สินค้า2ค้า3มาตรการสุขอนามัย4การค้าและการลงทุน5การค้าดิจิตอล6ทรัพย์สินทางปัญญา7การจัดซื้อจัดจ้างทุดิบ9บทบัญญัติอื่นและข้อตกลงอันสุดท้ายพิกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเรากำลังเจรจาอยู่ในบทสุดท้ายท่านบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด3ส่วนเจรจาไปแล้ว2ส่วนเหลืออีก1ส่วนและถามกลับไปว่าถ้าการเจรจาครั้งนี้ประสบความสำเร็จดีหรือไม่ดีฮะทำไมชมัดชาคนจนหรือชมัดสมัดช่างรวมตัวกันที่ภูเก็ตเพื่อคัดค้านเรื่องที่กำลังเจรจาอยู่เมื่อวานนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ลงชื่อร่วมคัดค้านกันทั่วประเทศกับเรียกง่ายๆว่ายูพอปนี่นะครับผมไม่ได้ขัดขวาง FTA นะฮะก็ย่อมาจาก Free Trade Area นะครับซึ่งเป็นข้อตกลงไทยกับยุโรปซึ่งก็มีมาหลายปีแล้วคำถามที่จะถามกลับไปรัฐบาลผมก็มีอยู่5ข้อหลังจากที่นั่งรัฐบาลจะรับประกันสิทธิ์ของเกษตรกรอย่างไรหลักการของ UPOP 1991ผ่านแล้วนำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนแจกจ่ายกันในชุมค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีใครรับผิดชอบเกษตรกรจะเข้ารัฐบาลจะมีระบบไกลเกลี่ยที่สำคัญได้อย่างไรต้องคิดหนักๆนะครับว่าไทยได้อะไรและต้องแลกอะไร

0: สุดท้ายครับเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่เพียงสินค้าแต่เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารความอยู่รอดของเกษตรกรไทยและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจะต้องตอบให้ชัดว่าถ้าหากประเทศไทยเดินหน้าที่จะผลักดันยูพร็อพ1991เราจะทำอย่างไรโดยไม่ทันให้สิทธิของคนปลูกอาหารต้องถอยหลังลงขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอเชิญท่านมณีรัตน์เขมวงศ์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาขอร่วมอภิปรายในยตินี้ค่ะการคุ้มครองพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ภายใต้ UPOF 1991ค่ะซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในระหว่างการเจรจาการตกลงการค้าเสรีและสหภาพยุโรปนี้นะคะดิฉันเห็นว่าการเจรจา FTA เป็นโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งทางด้านการค้าการลงทุนการเข้าถึงการตลาดและการส่งเสริมงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมแต่ในขณะเดียวกันค่ะผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับนั้นกระจายไปถึงใครบ้างและใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนกับกติกาที่เกิดขึ้นใหม่นี้ค่ะเพราะจากข้อมูลที่ดิฉันได้ศึกษาชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งทางด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจสังคมเกษตรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและสาธารณสุขของประเทศไทยสำหรับ UPOF ดิฉันเห็นว่าเราควรที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมเมล็ดพันธุ์สำหรับกสิกรจึงไม่ใช่เพียงสินค้าแต่ว่าเป็นต้นทุนการผลิตเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นฐานของการพึ่งพาตนเองค่ะข้อกังวลที่ปรากฏในยตินี้มีน้ำหนักอย่างยิ่งทั้งทางเรื่องการเก็บและการใช้เมล็ดพันธุ์ต้นทุนการผลิตความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหารท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คืออำนาจในการรับมือกับกติกาใหม่ของแต่ละฝ่ายไม่เท่ากันค่ะบริษัทขนาดใหญ่มีเงินทุนมีนักวิจัยมีฝ่ายกฎหมายมีศักยภาพในการปรับตัวต่อกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้แต่สำหรับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจรวมถึง SME จำนวนมากไม่ได้มีต้นทุนหรืออำนาจต่อรองในระดับเดียวกันค่ะหากประโยชน์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่ขณะที่ต้นทุนและข้อจำกัดต่างๆกับตกอยู่กับเกษตรกรรายย่อยเราต้องถามกลับไปว่าสมดุลที่ประเทศไทยต้องการคืออะไรคะดิฉันเห็นว่าก่อนที่ประเทศไทยจะรับพันธกรณีที่มีผลระยะยาวนี้รัฐจะต้องมีการประเมินผลกระทบที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรรายย่อยกับวิสาหกิจชุมชนและ SME รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นให้กับประชาชนและรัฐสภาได้รับทราบและตรวจสอบได้อย่างแท้จริงค่ะขณะเดียวกัน UPOF เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขณะนี้และในยติเองก็เสนอให้วุฒิสภามีหน้าที่จะต้องติดตามตรวจสอบและเสนอแนะต่อรัฐบาลก่อนที่จะมีการเจรจานำไปสู่ข้อผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายนโยบายและประโยชน์สาธารณะของประเทศค่ะท่านประธานคะ FTA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ควรวัดเพียงแค่ว่าเราเปิดตลาดได้เท่าไหร่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แต่ต้องวัดด้วยว่ากติกาที่เปลี่ยนไปสำหรับคนที่ตัวเล็กที่สุดในระบบแล้วเขาจะยืนอยู่อย่างไรค่ะดิฉันจึงฝากถามผ่านไปท่านรัฐสภาไปยังรัฐบาลว่าหากรัฐได้ประโยชน์จากการเจรจาแล้วหากภาคธุรกิจและผู้พัฒนาพันธุ์ได้รับความคุ้มครองมากขึ้นแล้วเกษตรกรรายย่อยของประเทศไทยจะได้อะไรจากข้อสัญญานี้นะคะและที่กลไกที่จะรับประกันอะไรได้บ้างว่าผลประโยชน์ของประเทศในภาพใหญ่จะไม่เกิดขึ้นโดยให้คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นผู้

0: ที่แบกรับต้นทุนค่ะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็นว่ารัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักให้รอบคอบก่อนที่ประเทศจะผูกพันกับกติกาที่อาจทำให้เกษตรกรไทยต้องผูกพันไปอีกหลายสิบปีค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ก็เชิญท่านปริญญาวงศ์เชิดฝันครับ

0: ท่านปริญญาไม่ได้อยู่ในห้องประชุมก็ถือว่าไม่ติดใจจะอภิปรายนะครับจะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับขอเชิญท่านนิชาภาสุวรรณนาคผู้เสนอยติอภิปรายเป็นการสรุปอีกครั้งเชิญครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานดิฉันนิชาภาสุวรรณนาคนะคะสมาชิกวุฒิภาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้เสนอยติในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยดิฉันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความห่วงใยแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นในการให้ข้อมูลกับที่หลากหลายนะคะผ่านไปทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณวุฒิสภาของเราที่ได้เปิดเวทีนี้ได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายมากนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความสำคัญที่การเจรจา FTA ครั้งนี้ที่อนุสัญญา UPOP เนี่ยมีผลกระทบกับประชาชนแล้วก็เกษตรกรณส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเมล็ดพันธุ์หรือสิทธิดิฉันได้อภิปรายไปแล้วว่ามีการเจรจาผ่านไปแล้ว15บทใน24บทยังเหลืออีก9บทที่ยังไม่สามารถเจรจาผ่านได้10อีก9บทเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแรงงานหรือแม้แต่เรื่องของด้านของการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ด้านการนำเข้าเครื่องในสัตว์เข้ามาซึ่งล้วนแล้วเกษตรกรประชาชนแล้วก็ธุรกิจ SME ของประเทศทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยอย่างที่อภิปรายไปแล้วนะคะว่าภาครัฐเองเนี่ยควรจะต้องมองถึงผลดีและผลเสียที่ประเทศจะได้รับแล้วก็ให้ข้อมูลกับประชาชนเกษตรกรอย่างตรงไปตรงมานะคะดิฉันเองเนี่ยอยากจะให้เราเองได้กล้าที่จะถามว่าการเจรจา FTA ครั้งนี้ภายใต้ UPOP เนี่ยเราเองเนี่ยได้ประโยชน์และผลเสียกับประเทศชาติอย่างไรเราควรที่จะกล้าถามว่าเกษตรกรเมล็ดพันธุ์1กำมือในเกษตรกรกับยา1เม็ดในผู้ป่วยเนี่ยมันคุ้มแล้วไหมกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เราจะได้กลับคืนมาเพราะสุดท้ายประชาชนคือผู้ที่จะได้รับผลกระทบนี้ในระยะยาวค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ก็ต้องเสนอยตินี้เป็นสิทธิที่สำคัญนะครับเข้าสิทธิที่ประชุมของวุฒิสภาครับเป็นว่าที่ประชุมได้พิจารณายติเรื่องการติดตามและเสนอแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับยติดังกล่าวหากที่ประชุมไม่ขัดข้องผมจะให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบเป็นการจบการระเบียบวาระการพิจารณาที่ระเบียบเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่6ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์บางกอกบางกอกเวิร์นพราย2030จากกระบวนการสิทธิสู่เศรษฐกิจที่เสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว

0: และทางคณะกรรมการได้ขออนุญาตให้นายธีรทัศน์อินทวงศ์คณะทำงานสีชมพูและเตรียมความพร้อมสู่เวิร์นพราย2030ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้ผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ62ครับคณะกรรมการเข้าประชุมที่เรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนแถลงครับขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายนิรัตน์อยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์Bangkok World Prize 2030จากขบวนการสิทธิสู่เศรษฐกิจเสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนต่อที่ประชุมวุฒิสภาสืบเนื่องจากประเทศไทยโดยกรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิร์นไพร์2030ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เป็นกลไกในการยกระดับสิทธิและความเสมอภาคขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีชมพูพัฒนาระบบเมืองและบริการสาธารณะส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตลอดจนยกระดับบทบาทและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยเหตุนี้คณะกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการศึกษาว่าประเทศไทยจะสามารถใช้โอกาสจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเวิร์นไพร์2030ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้อย่างไรทั้งในมิติด้านสิทธิเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงการสร้างมรดกหลังงานซึ่งสามารถดำเนินการต่อไปจากภายหลังจากปี2030บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ Bangkok World Prize 2030จากขบวนการสิทธิสู่เศรษฐกิจที่เสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมพ.ศ. 2562ข้อ98ประกอบข้อ99ดังนี้ 1. การดำเนินการคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีชมพูและเตรียมความพร้อมสู่เวิร์นไพร์2030ดำเนินการพิจารณาศึกษาโดยเชิญบุคคลหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาและหารือร่วมกันตลอดจนจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนณอาคารรัฐสภา2. ผลการพิจารณาศึกษาสำหรับผลการพิจารณาศึกษานั้นกับผมขออนุญาตให้ท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศวุฒิสภาและเป็นประธานคณะทำงานได้กล่าวรายงานผลการพิจารณาการศึกษาต่อวุฒิสภาต่อไปขอบคุณครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับที่มาของรายงานฉบับนี้เริ่มต้นมาจากคำถามที่ผมคิดว่าสำคัญมากต่อประเทศไทยในขณะนี้ครับหลังจากที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการผ่านพรบ.สมรสเท่าเทียมทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับผู้มีความหลากหลายทางเพศมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียเราจะทำอย่างไรให้ความก้าวหน้าด้านสิทธิครั้งนี้ไม่หยุดอยู่เพียงกฎหมายฉบับเดียวแต่สามารถต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการพัฒนาเมืองภาพลักษณ์ประเทศแล้วก็บทบาทของไทยในภูมิภาคได้ครับประจวบเหมาะกับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับองค์กรบางกอกพรายได้เสนอให้กรุงเทพมหานคร World Prize 2030พอดีแต่ก่อนจะพูดว่าประเทศไทยควรจะจัดงานอย่างไรผมคิดว่าเราจะต้องเข้าใจก่อน

ว่า WorldPride คืออะไรครับจุดเริ่มต้นของเครือข่าย Interpride นะครับหรือว่าเครือข่ายผู้จัดงาน Pride ระดับโลกย้อนกลับไปถึงปี2525เมื่อผู้จัดงาน Pride จาก6เมืองในสหรัฐอเมริกาได้มารวมตัวกันที่บอสตันเพื่อช่วยกันรับมือกับปัญหาที่ผู้จัด Pride ในเวลานั้นต้องเผชิญทั้งเรื่องการขออนุญาตความปลอดภัยการต่อต้านและการบริหารจัดการการรวมตัวกันครั้งดังกล่าวนั้นเนี่ยยังเป็นการรวมตัวกันเฉพาะในประเทศอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าต่อมาในปี2540สมาชิกของ Interpride เห็นว่าควรจะมีเวทีระดับโลกของขบวนการ Pride จึงเกิดสิทธิที่เรียกว่า World Pride ครับและกรุงโรมก็ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride ครั้งแรกในปี2543สิ่งสำคัญคือ Interpride เนี่ยไม่ได้เริ่มมาจากการเป็นองค์กรของรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากการเป็นบริษัทเอกชนนะครับไม่ได้เริ่มจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่เริ่มจากชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศเพราะฉะนั้นการจะจัด World Pride ได้ไม่ใช่เพียงการจัดงาน Pride ในประเทศให้ใหญ่ขึ้นแต่เป็นเวทีที่เมืองเจ้าภาพจะต้องแสดงให้เห็นความพร้อมทั้งทางด้านสิทธิมนุษยชนการมีส่วนร่วมของชุมชนวัฒนธรรมการบริหารเมืองและบทบาทระหว่างประเทศครับที่เป็นเหตุผลที่การประมูล World Pride แตกต่างจากการประมูลสิทธิการจัดงานมหกรรมทั่วไปนะครับสมาชิกที่จะลงคะแนนเนี่ยเขาไม่ได้ถามแค่ว่าสนามบินเราพร้อมไหมโรงแรมพอไหมถนนดีไหมแต่เขาถามด้วยว่าชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศมีส่วนร่วมจริงหรือไม่ประเทศนี้ปลอดภัยจริงหรือไม่และสิทธิมนุษยชนถูกให้ความสำคัญจริงหรือไม่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่องานจบจะมีอะไรดีขึ้นสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยอย่างถาวรคณะทำงานจึงไม่ได้ถามเพียงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะจัด World Pride ได้หรือไม่ผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพพออยู่แล้วแต่ต้องถามให้ใหญ่กว่านั้นนะครับคือถ้าเกิดโลกมอบโอกาสในการจัด World Pride ให้กับประเทศไทยเราจะใช้โอกาสนี้ช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาขึ้นทุกด้านได้อย่างไรและหลังจากงานจบประเทศไทยของเราเองตลอดจนประชาชนจะได้อะไรที่ยั่งยืนบ้างครับรายงานจึงวางแนวคิดไว้ตั้งแต่ต้นว่า World Pride ต้องเริ่มจากขบวนการสิทธินะครับเพื่อนำไปสู่ตลาดที่เสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนและทั้ง3เรื่องนี้จะต้องถูกออกแบบไปพร้อมกันตั้งแต่ช่วงการประมูลช่วงเตรียมงานช่วงจัดงานแล้วก็หลังงานไม่เช่นนั้นท่านเน้นแต่เรื่องของสิทธิแต่ว่าไม่มีโอกาสในการขยายตลาดโอกาสทางเศรษฐกิจก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดมีแต่ตลาดแต่ไม่มีความก้าวหน้าเรื่องสิทธิก็เสี่ยงกลายเป็นถูกมองว่า World Pride เนี่ยก็แค่ใช้ชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นเครื่องมือทางการตลาดและถ้าไม่มีมรดกที่ยั่งยืน World Pride มันก็จะเป็นเหมือนดอกไม้ไฟครับท่านประธานที่จุดขึ้นแล้วสวยงามแล้วก็ดับหายไปถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไป World Pride มันไม่ใช่งานที่จัดขึ้นบ่อยนะครับในประวัติศาสตร์26ปีนับตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันมีการจัดงาน World Pride มาแล้ว10ครั้งใน11เมืองได้แก่เมืองตามที่เห็นอยู่ในสไลด์ตรงนี้เลยครับWorld Prideครั้งแรกนะครับจัดที่กรุงโรมนะครับหลังจากที่เกิดInterpride ขึ้นนะครับแล้วก็เราเลือกกรุงโรมเป็นเจ้าภาพซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยก็สอนบทเรียนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ World Pride เนี่ยบอกเราว่าเมืองที่ชนะการประมูลการเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เมืองที่อวดตัวว่าใครจัดงานได้ใหญ่ที่สุดแต่การแข่งขันว่าใครสามารถโน้มน้าวได้น่าเชื่อที่สุดว่าทำไมโลกทุก LGBTQ ทั่วโลกเนี่ยต้องมารวมตัวกันที่เมืองนี้ในปีนี้และอีกด้านหนึ่งประสบการณ์ของหลายเมืองเนี่ยก็พิสูจน์ได้ว่า World Pride ไม่ใช่การสร้างการมองเห็นทางสังคมเท่านั้นแต่สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับเมืองได้อย่างมีนัยยะสำคัญด้วยครับอย่างโตรอนโตเองนะครับปี2557มีค่าใช้จ่ายของผู้มาเยือนประมาณ 17,000 ล้านบาทมาดริดปี60มีค่าใช้จ่ายทั่วเมืองระหว่างงานประมาณ 14,700 ล้านบาทซิดนีย์ปี66สร้างผลต่อเศรษฐกิจรัฐนิวเซาเวลได้ประมาณ 4,600 เท่ากับ 4,340 ล้านบาทและสนับสนุนการจ้างงานเทียบเท่างานเต็มเวลาประมาณ 1,699 ตำแหน่งส่วนวอชิงตันดีซีนะครับปี68มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 14,070 ล้านบาทตัวเลขของแต่ละเมืองเนี่ยใช้วิธีคำนวณต่างกันจึงไม่ควรใช้เพื่อเปรียบเทียบกันแต่สิ่งที่เห็นร่วมกันที่ชัดเปลี่ยนการรวมตัวกันทางสังคมให้กลายเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับเมืองได้จริงครับและนั่นก็คือเหตุผลที่รายงานของเราตั้งคำถามว่าถ้ากรุงเทพได้เป็นเจ้าภาพปี2030เราจะทำยังไงไม่ให้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ของการจัดงานแต่ไหลไปถึงเศรษฐกิจไทยในระยะยาวครับซึ่งหากใช้สมมติฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ล้านคนเข้ามาในประเทศไทยในช่วงจัดงาน World Pride นะครับใช้จ่ายเฉลี่ย 7,200 บาทต่อคนอันนี้ตัวเลขมาจากผลการศึกษาของทททนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เป็น LGBTQ คนนึงมาเที่ยวไทยเนี่ยจะเกิดค่าใช้จ่ายโดยตรงประมาณ 72,000 บาท

0: บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย1ล้านคนคูณ 72,000 บาทนะครับก็กลายเป็น 72,000 ล้านบาทอันนี้คือเฉพาะค่าใช้จ่ายโดยตรงในช่วงนั้นนะครับยังไม่รวมผลทางอ้อมอย่างเช่นผลต่อมเนื้อทางภาษีแล้วก็คุณค่าทางการสร้างภาพลักษณ์สร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแต่ผมอยากย้ำครับว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือถ้าเงินก้อนนี้ไหลเข้าสู่ประเทศไทยจริงเงินมันจะไหลไปถึงใครบ้างครับไปถึง SME หรือเปล่าไปถึงศิลปินหรือไม่ไปถึงช่างแต่งหน้าช่างทำผมแรงงานอิสระที่เป็น LGBTQไปถึงธุรกิจของผู้มีจะกระจุกอยู่แค่กับเศรษฐกิจนะครับขนาดใหญ่ไม่กี่กลุ่มนี่คือเหตุผลที่รายงานใช้คำว่าเศรษฐกิจที่เสริมพลังครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่ข้อเสนอของรายงานนะครับผมขออนุญาตท่านประธานให้คุณธีทัศน์อินทวงศ์คณะทำงานพิงค์อีโคโนมีแล้วก็โบว์ไพร์2030รายงานต่อที่ประชุมโดยสังเขปถึงวิธีการพิจารณาศึกษาการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและกระบวนการที่คณะทำงานใช้ในการทำงานฉบับนี้ครับ
1: กราบเรียนประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายธีทัศน์อินทวงศ์ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีชมพูและเตรียมความพร้อมสู่เวอร์พาย2030ในคณะกรรมาการการต่างประเทศวุฒิสภากระผมขอนำเสนอภาพรวมถึงกระบวนการจัดทำรายงานฉบับนี้ซึ่งให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านและการนำเสนอข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ครับประการแรกคณะทำงานใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิจากการประชุมการรับฟังความคิดเห็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานวิจัยเอกสารนโยบายรวมถึงข้อมูลจากในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการศึกษาจากงานอัมสเตอร์ดัมเวอร์ไพร์ที่ทำให้คณะทำงานได้เห็นถึงความสำคัญของการกำหนดเรื่องเล่าหลักของการเป็นเจ้าภาพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการกำหนดมรดกที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาประกอบเป็นการวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยครับประการที่2นะครับคณะทำงานได้ประชุมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น10ครั้งระหว่างวันที่7มกราคมถึงวันที่10มิถุนายน2569โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายสาขาเข้ามาให้ความคิดเห็นครอบคลุมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาการวิชาการด้านการแพทย์สุขภาพและคุณภาพชีวิตตลอดจนผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานร่วมมือทวิภาคีนอกจากนี้ยังได้เชิญผู้แทนจากภาคเอกชนในส่วนกรรมสำคัญเช่นการแพทย์อสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมความงามไทยหรือทีบิวตี้การค้าปลีกแฟชั่นรวมถึงภาคประชาสังคมและนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากทุกภาคส่วนมีเป้าหมายเพื่อการวางกรอบเศรษฐกิจสีชมพูและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพเวอร์พาย2030โดยมุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิทธิความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมครับนอกจากนี้ครับการสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการก็ยังเกิดขึ้นภายในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับณห้องประชุมสัมมนาอาคารรัฐสภาใน2เวทีและ3ห้องปฏิบัติการเฉพาะประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงรวมทั้งศึกษาครอบคลุมไปถึง15อุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจสีชมพูสาระสำคัญของรายงานจึงไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลแต่เพียงเท่านั้นแต่เป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นจากหลายภาคส่วนจนพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงไม่ได้มุ่งตอบคำถามแต่เพียงว่าประเทศไทยเราจะเตรียมความพร้อมสำหรับเวอร์พาย2030ได้อย่างไรแต่ยังมุ่งตอบคำถามสำคัญที่ว่าเราจะใช้โอกาสงานเวอร์พาย2030ในการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศสิทธิมนุษยชนเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องแม้ภายหลังการจัดงานจะสิ้นสุดลงแล้วได้อย่างไรจึงขอนำเรียนมาณที่นี้กราบขอบพระคุณครับ
0: ครับขออนุญาตท่านประธานอภิปรายต่อจะสรุปรายงานให้เข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยผมขอแบ่งออกเป็น3ช่วงครับช่วงก่อนงานระหว่างงานแล้วก็หลังงานช่วงแรกก็คือก่อนงานนะครับคำถามที่เราต้องตอบโลกให้ได้ก็คือทำไมต้องกรุงเทพทำไมต้องประเทศไทยและทำไมจะต้องเป็นปี2030ครับเรื่องเล่าของประเทศไทยนะครับไม่ควรจะมีเพียงว่าคนไทยเป็นมิตรเที่ยวสนุกอาหารอร่อยหรือว่าจัดงานเก่งนะครับแต่เพราะว่าความเป็นมิตรเนี่ยมันไม่เท่ากับความเท่าเทียมที่มีระบบกฎหมายรองรับประเทศที่เป็นมิตรคือประเทศที่คนมาเที่ยวแล้วรู้สึกดีแต่ประเทศที่มีระบบรองรับคือประเทศที่คนมาทำงานมาลงทุนมาเรียนมารักษาพยาบาลมาสร้างครอบครัวพำนักระยะยาวและใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีรายงานจึงเสนอให้ประเทศไทยใช้

ปี 2030 เป็นเส้นตายเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาจากแค่ประเทศที่มีความเป็นมิตรทางวัฒนธรรมต่อกลุ่ม LGBTQ สูงไปเป็นประเทศที่มีความเสมอภาคทางเพศที่มีระบบรองรับและผมขอสรุปสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับออกมาเป็นทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเราจะต้องมีเจ้าภาพกลางที่ชัดเจนครับบทเรียนจากลอนดอนนะครับบอกให้เราทราบว่าต่อให้เป็นเมืองระดับโลกเนี่ยก็จัดงานล้มเหลวได้ถ้าเกิดไม่มีโครงสร้างบริหารการเงินและผู้ตัดสินใจที่ชัดกรุงเทพจึงต้องมีกลไกปฏิบัติการกลางที่เชื่อมโยงรัฐบาลกรุงเทพมหานครภาคธุรกิจแล้วก็ชุมชนเข้าด้วยกันโดยที่แยกบทบาทผู้กำหนดนโยบายผู้จัดงานผู้ดูแลงบประมาณผู้ตรวจสอบแล้วก็ผู้แทนชุมชนให้ชัดเจนครับเรื่องที่2ก็คือต้องมีแผนด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเราไม่จำเป็นต้องอ้างว่าทุกกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยทุกฉบับจะเสร็จก่อนปี2030แต่ต้องแสดงว่าประเทศไทยรู้ว่าอะไรยังขาดและมีแผนที่จะเดินหน้าชัดเจนอย่างเช่นการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติสุขภาพของคนข้ามเพศการคุ้มครองข้อมูลและระบบโรงเรียนที่ปลอดภัยครับเรื่องที่3การเตรียมเมืองเนี่ยไม่ใช่แค่การเตรียมเฉพาะสถานที่จัดงานเท่านั้นนะครับต้องคิดเรื่องขนส่งการจัดการฝูงชนห้องน้ำที่ไม่กีดกันเพศสภาพป้ายหลายภาษาทางสัญจรที่ผู้พิการเข้าถึงได้นะครับหรือที่เรียกกันว่าอารยสถาปัตย์จุดฉุกเฉินและพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่โครงสร้างสำหรับ LGBTQ เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดทางเมืองเข้าถึงง่ายขึ้นผู้สูงอายุก็จะได้ประโยชน์คนพิการก็จะได้ประโยชน์เด็กและครอบครัวได้ประโยชน์นักท่องเที่ยวได้ประโยชน์สุดท้ายแล้วทุกคนก็จะได้ประโยชน์ครับเรื่องที่4ก็คือต้องปลอดภัยทั้งกายทางใจแล้วก็ทางข้อมูลนะครับเพราะว่าสำหรับนักกิจกรรมบางประเทศเนี่ยการที่มีรูปปรากฏว่าเขามาร่วมเสี่ยงให้กับเขาได้เมื่อเขาเดินทางกลับประเทศต้นทางและเรื่องที่5ชุมชนจะต้องมีอำนาจร่วมตัดสินใจตั้งแต่ต้นไม่ใช่แค่เขียนแผนเสร็จแล้วถึงจะเรียกชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศมารับฟังเพราะว่า World Pride เนี่ยมีรากฐานมาจากชุมชนถ้าชุมชนไม่มีเสียงในโครงสร้างบริหารเราก็อาจจะมีงานที่มีสีรุ้งแต่ขาดหัวใจของ Pride ครับส่วนที่2ก็คือระหว่างจัดงานนะครับช่วง World Pride เนี่ยคือช่วงเวลาที่โลกจะหันมามองประเทศไทยพร้อมกันทั้งนักท่องเที่ยวนักลงทุนสื่อผู้จัดPrideนะครับนักกิจกรรมศิลปินแล้วก็ภาคธุรกิจเราจึงไม่ควรจะใช้โอกาสนั้นจัดเพียงขบวนพาเหรดกับคอนเสิร์ตรายงานเนี่ยเสนอแนะให้มี6กลุ่มกิจกรรมหลักนะครับได้แก่เวทีสิทธิมนุษยชนระดับโลกและภูมิภาคพื้นที่ชุมชนงานแสดงและจับคู่ธุรกิจเศรษฐกิจสีชมพูกิจกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมประสบการณ์เมืองและพื้นที่สำหรับออกแบบมรดกสำหรับหลังจบงานครับถ้าเกิดสรุปให้ง่ายๆนะครับผมคิดว่าในช่วงจัดงานเนี่ยมันต้องเกิด3อย่างพร้อมกัน1ขบวนการสิทธิต้องมีพื้นที่จริงเวทีสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่ต้องเปิดให้พูดเรื่องกฎหมายการเลือกปฏิบัติสุขภาพความปลอดภัยดิจิทัลและสถานการณ์ของคอมมูนิตี้ LGBTQ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเปิดเผยและต้องเปิดพื้นที่ให้คนที่มักจะไม่ได้อยู่กลางเวทีอย่างเช่นคนข้ามเพศผู้พิการเยาวชนผู้สูงวัยผู้ติดเชื้อ HIV แรงงานฐานรากและนักกิจกรรมจากประเทศที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมได้อย่างแท้จริงครับอย่างที่2ก็คือต้องเปลี่ยนคนที่เดินทางเข้ามานะครับให้เกิดห่วงโซ่สีชมพูให้ได้ World Pride เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกับระบบนิเวศเศรษฐกิจสีชมพูของไทยรวมทั้งคอนเทนต์วายยูริกนะครับสุขภาพและเวชศาสตร์ยืนยันเพศสภาพและอุตสาหกรรมอื่นๆทั้งหมดแล้วก็ต้องมีตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยมีการจับคู่ธุรกิจมีการจัดซื้อที่เปิดโอกาสให้ SME แล้วก็ชุมชนได้มีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ให้เงินที่เกิดจาก World Pride เนี่ยไหลผ่านประเทศไทยแล้วก็หายไปกับนักท่องเที่ยวเราก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ประชาชนอย่างแท้จริงครับอย่างที่3นะครับคือทุกกิจกรรมเนี่ยต้องถามตั้งแต่วันแรกว่าหลังงานจบแล้วจะเหลืออะไรเพราะว่า World Pride เนี่ยมันต่างจากงานเทศกาลทั่วไปถ้าจัดเวทีสิทธิข้อเสนอแนะเนี่ยในเชิงตัวบทกฎหมายต้องมีหน่วยงานรับต่อถ้าฝึกแรงงานคนนะครับทักษะต้องได้การรับรองพัฒนาพื้นที่ก็ต้องใช้ต่อถ้าจับคู่ธุรกิจต้องมีระบบติดตามว่าธุรกิจเติบโตต่อหรือไม่เพราะว่ามรดกเนี่ยมันต้องเริ่มจากการออกแบบระหว่างงานไม่ใช่คิดหลังปิดพิธีครับส่วนสุดท้ายแล้วผมคิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดนะครับก็คือช่วงหลังงานวันหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางกลับเวทีก็จะถูกรื้อธงจะถูกเก็บโรงแรมก็จะกลับมามีห้องว่างต่อแล้วคำถามคือแล้วประเทศไทยจะเหลืออะไรครับรายงานเสนอให้เราสร้างมรดกอย่างน้อยหลายด้านควบคู่กันนะครับมรดกด้านกฎหมายและสิทธิข้อเสนอที่เกิดระหว่างงานเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการได้จริงนะครับทั้งการไม่เลือกปฏิบัติอัตลักษณ์ทางเพศสิทธิครอบครัวการคุ้มครองข้อมูลและบริการสุขภาพมรดกด้านเมืองเราจะต้องมีห้องน้ำไร้เพศนะครับทางสัญจรป้ายระบบความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่สาธารณะที่ลงทุนไปจะต้องเป็นทรัพย์สินของประชาชนต่อหลังงานมรดกด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือต้องรักษาฐานข้อมูลผู้ประกอบการตลาดแล้วก็ให้ธุรกิจเปิดตลาดโลกในช่วง World Pride เติบโตต่อได้มรดกด้านทักษะแล้วก็

0: านคนที่ทำงานในงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศิลปินช่างแต่งหน้าช่างทำผมผู้จัดกิจกรรมหรือแรงงานสร้างสรรค์ต้องได้ทักษะต้องมีการสร้างมาตรฐานแล้วก็โอกาสอาชีพที่ติดตัวตลอดจนมรดกระดับภูมิภาคเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับชุมชนภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรเดินหน้าต่อไม่ใช่หายไปพร้อมกับพิธีปิดครับและรายงานนี้ก็ยังเสนอสิ่งที่สำคัญมากอีกเรื่องนึงนะครับก็คือต้องวัดผลไม่ใช่ประกาศว่างานประสบความสำเร็จเพราะคนเยอะนะครับแต่ว่าจะต้องมีระบบติดตามผลอย่างชัดเจน100วันหลังจัดงาน1ปีหลังจากงาน3ปีหลังจากงานไทยจะได้อะไรตรงนี้จะทำให้ WorldPride แตกต่างจากงานเทศกาลทั่วไปครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมพูดไปนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของปี2030ที่อยู่ยังห่างออกไกลออกไปเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าเนี่ยจุดตัดสินสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตครับวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน69นะครับจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่และประชุมระดับโลกของ Interpride ซึ่งเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการประชุม Interpride ในเอเชียและในวันที่30ตุลาคมประเทศไทยจะนำเสนอการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030ต่อ Interpride เป็นครั้งสุดท้ายครับหลังจากนั้นสมาชิกจะลงคะแนนทางออนไลน์ระหว่างวันที่2ถึง8พฤศจิกายนนะครับแล้วก็คาดว่าจะประกาศผลในช่วงเดือนธันวาคม69ถึงมกราคม70ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานที่วุฒิสภากำลังพิจารณาในวันนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นรายงานอีกเล่มนึงของรัฐสภาแต่เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้สมาชิกอินเตอร์ไพร์และเหล่าประชาคมโลกเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติของไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับต่อไปผมไม่ใช่สมาชิกอภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้ครับซึ่งขณะนี้มีอยู่จำนวน3ท่านนะครับก็โดยขอให้ท่านใช้เวลาคนละไม่เกิน8นาทีครับท่านแรกเชิญท่านพิญญพัฒน์สันสนิยชีวินครับอภิปรายครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญาพัฒน์ สันสนิยชีวินสมาชิกวุฒิสภาค่ะขอใช้เวลาของสภาแห่งนี้ท่านอภิปรายพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์บางกอกเมืองพราย2030จากกระบวนการสิทธิสู่เศรษฐกิจที่เสริมพลังและมรดกที่ยั่งยืนนะคะซึ่งก็จัดทำโดยคณะกรรมการการต่างประเทศนะคะซึ่งก็เข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งนี้นะคะท่านประธานคะความก้าวหน้าครั้งบริษัทนะคะจากการใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยนะคะได้ประกาศบทหมายสำคัญว่าประเทศเรานะพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านสิทธิและความเท่าเทียมค่ะแต่คำถามสำคัญเชิงนโยบายที่รัฐและพวกเรานะคะในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะคะจะต้องตอบคำถามร่วมกันในวันนี้ก็คือนี้เป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อไปได้อย่างไรให้เป็นรูปธรรมค่ะก็ได้ศึกษาถึงเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศค่ะภายใต้กรอบแนวคิดหลัก3ประการก็คือ from movement to empower empowering market นะคะ to sustainable legacy นะคะนั่นก็คือการเริ่มจากกระบวนการสิทธิของชุมชนขยายไปสู่ตลาดที่เสริมพลังกระจายโอกาสและจบลงด้วยการสร้างมรดกที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศไทยค่ะทุกท่านคะจากการที่ศึกษารายงานฉบับนี้นะคะแม้เราจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะความเปิดกว้างทางวัฒนธรรมในสังคมไทยนะคะก็ยังไม่ได้เท่ากับความคิดเสมอภาคเชิงระบบค่ะพี่น้องผู้มีความหลากหลายทางเพศนะก็ยังต้องเผชิญอยู่กับปัญหาด้านอคติการเลือกปฏิบัติข้อจำกัดด้านเอกสารอัตลักษณ์ทางเพศสภาพนะแล้วก็การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนข้ามเพศค่ะและการขาดระบบร้องเรียนที่ปลอดภัยนะคะการเสนอตัวจัดงาน WorldPride 2030นะคะจะเป็นแรงเร่งที่บีบให้ภาครัฐนะคะก็ต้องเร่งพัฒนากฎหมายนะแล้วก็บริการสาธารณะเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรอบด้านค่ะประเด็นต่อมานะคะในแง่เศรษฐกิจสีชมพูนะคะหรือว่าพิงค์อีโคโนมีนะคะทุกวันนี้นะคะเราพูดถึงเศรษฐกิจสีชมพูนะคนมักก็จะคิดถึงเรื่องเฉพาะกลุ่มก็คือกลุ่ม LGBTQ+แต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะเศรษฐกิจสีชมพูก็ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแต่ว่ามันคือระบบเศรษฐกิจที่ว่าเติบโตจากการที่เรายอมรับในความหลากหลายค่ะรายงานฉบับนี้นะคะประมาณการว่าหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านคนและใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 72,000 บาทจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนโดยฉับพลันทันทีนะถึง 72,000 ล้านบาทเลยนะคะและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเลขเงิน 70,000 กว่าล้านเนี่ยก็คือการออกแบบกลไกที่ให้เม็ดเงินนั้นนะคะกระจายไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะธุรกิจชุมชนแล้วก็แรงงานสร้างสรรค์ฐานรากนะไม่ว่าจะเป็นช่างทำผมช่างแต่งหน้าศิลปินพื้นบ้านแล้วก็

0: ผู้ประกอบการ15กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะก็อย่าปล่อยให้เม็ดเงินนะไปกระจุกตัวอยู่กับแค่กลุ่มทุนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับคนระดับล้านคนนะคะมันก็จะเป็นการบังคับไปในตัวนะให้กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการปรับปรุงระบบขนส่งนะคะแล้วก็ทางลาดสำหรับผู้พิการนะคะป้ายสื่อสารหลายภาษานะคะพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยนะแล้วก็เรื่องของการจัดสร้างห้องน้ำนะที่ไม่ต้องไปกีดกันในเรื่องของเพศสภาพนะคะซึ่งการลงทุนพัฒนาเมืองเหล่านี้นะก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แค่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศเท่านั้นนะแต่ว่าก็เป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะเด็กนะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนนะที่จะได้ใช้ประโยชน์นะจากการที่เกิดสิ่งเหล่านี้ในเมืองขึ้นอย่างถาวรนะคะท่านประธานคะยุทธศาสตร์นี้นะคะก็จะยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะจากเดิมที่ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมดานะคะให้ก้าวไปสู่inclusive destination นะคะหรือว่าประเทศที่มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็ความเท่าเทียมที่เป็นสากลนะคะโดยวางตำแหน่งให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็น Southeast Asian World Pride ค่ะคือการทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นวิธีกลางที่ว่าเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมแล้วก็นักกิจกรรมเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอาเซียนก็เข้ามามีเสียงแล้วก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงนะคะสุดท้ายนะก็คือเรื่องของมรดกที่ภาคภูมิใจหลังจากที่ได้จัดงานไปแล้วนะนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดของรายงานเล่มนี้นะคะงาน World Pride 2030นะคะก็จะมีความหมายต่อเมื่อหลังขบวนพาเหรดจบลงประเทศไทยก็จะต้องเหลือมรดกทางนโยบายนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนะคะหรือระบบสวัสดิการแรงงานอิสระนะหรือกองทุนสนับสนุนชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นอย่างจับต้องได้ค่ะไม่ใช่ว่าไปเหลือไว้แค่ขยะที่ผ่านมานะคะท่านประธานคะจากการที่ดิฉันได้อ่านดูนะบทเรียนจากการจัดงานเวิร์ลพรายในเมืองต่างๆทั่วโลกคณะกรรมการใหญ่สำหรับการทำงานของภาครัฐไว้นะก็เช่นกรุงโรมอิตาลีนะก็สอนนะว่าพรายคือการยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแม้ว่าจะเจอแรงกดดันหรือว่าแรงต้านทางสังคมนะคะลอนดอนอังกฤษนะคะก็เตือนเราเรื่องวินัยทางการเงินแล้วก็ธรรมาภิบาลนะคะการจัดงานระดับโลกก็จะล้มเหลวทันทีหากว่าเราขาดความโปร่งใสแล้วก็ไร้การบริหารจัดการที่ดีนะคะและก็ซิดนีย์นะคะประเทศออสเตรเลียก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการขยายเสียงให้แก่กลุ่มชนพื้นเมืองแล้วก็ผู้ที่ถูกทำให้เงียบในภูมิภาคนะคะแล้วก็บทเรียนจากอัมสเตอร์ดัมนะคะเนเธอร์แลนด์ก็ชี้ชัดนะคะว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพที่ชนะใจประชาคมโลกก็ไม่ใช่การเกณฑ์คนให้มาเดินปาร์ตี้ให้มันใหญ่ที่สุดแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องเล่าเชิงสิทธิมนุษยชนที่ทรงพลังแล้วก็การมีคำตอบที่ชัดเจนนะว่าโลกและประชาชนจะได้อะไรหลังจบงานนะคะดังนั้นจึงมาสู่ข้อเสนอที่ว่าต้องให้ภาคประชาสังคมนะคะและผู้และชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับบริหารไม่ใช่ว่าถูกลดรอนบทบาทเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือว่าไปเป็นแค่ภาพประกอบการประชาสัมพันธ์นะรวมถึงเร่งรัดขับเคลื่อนกฎหมายแล้วก็แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิรวมถึงการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศแล้วก็กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัตินะคะท่านประธานคะดิฉันก็ขอทิ้งท้ายไว้ว่าการจัดงานบางกอกเวิลด์พรายด์2030นะคะก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดงานเทศกาลนะแต่ว่ามันคือการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนประเทศค่ะและนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่สุดที่ประเทศไทยจะสามารถพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าเราไม่ได้มองความหลากหลายเป็นแค่สินค้าทางการตลาดนะแต่ว่าเรามองเรื่องของความหลากหลายเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชนค่ะความเสมอภาคและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อนาคตที่ยั่งยืนของประชาชนทุกคนสุดท้ายนี้ฉันก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชาชนแล้วก็กลุ่มหลากหลายทางเพศเพื่อความเสมอภาคนะคะขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านประภาสปิ่นตบแต่งครับ
2: ครับครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตบแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17ประชาสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับก็ขอร่วมอภิปรายนะครับเสนอความเห็นบางประการนะครับต่อรายงานการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ Bangkok World Prize 2030นะครับผมเองเนี่ยนะฮะอยากจะกล่าวแค่ว่าอยากจะขอบคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับคณะกรรมการกันต่างประเทศนะครับคณะทำงานรวมถึงบุคคลหน่วยงานต่างๆนะครับผู้เชี่ยวชาญที่ได้ร่วมกันจัดทำรายงานเรื่องนี้นะครับซึ่งเข้าใจว่ามีภาคประชาสังคมจำนวนหลายท่านหลายส่วนนะครับได้เข้ามาร่วมทำรายงานฉบับนี้นะครับผมเองมองโดยภาพรวม

ตามการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจนะครับที่มีทั้งงานศึกษานะครับในสถาบันศึกษารวมถึงการทำงานของกรรมธิการหรืออนุกรรมการต่างๆในรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มักจะให้ความสำคัญให้พื้นที่กับกลุ่มคนดังที่ผมกล่าวนะครับแต่ว่ารายงานนี้นะครับผมคิดว่าได้ขยายนะครับพรมแดนมาสู่ความสนใจกลุ่มที่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้คนที่มีความหลากหลายทางด้านโลกชีวิตอัตลักษณ์นะครับซึ่งสภาพัฒน์เองเนี่ยนะครับก็ประมาณการว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะฮะสภาพัฒน์ใช้คำนี้นะครับมีอยู่ประมาณน่าจะไม่น้อยกว่า6ล้านคนต่างพวกนี้นะครับในประเด็นที่ผมกล่าวนี้ก็คือรายงานชิ้นนี้ผมคิดว่าได้ให้พื้นที่กับกลุ่มนะครับหรือขบวนการเคลื่อนไหวอัตลักษณ์ในแง่ของการทำความเข้าใจนะครับแล้วที่สำคัญคือผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะสนใจอัตลักษณ์ของผู้คนนะฮะที่อยู่ในขบวนการนี้นะครับในมิติที่รับรองอัตลักษณ์ด้วยกฎหมายเช่นความกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรืออื่นๆนะครับแต่ว่าในรายงานชิ้นนี้นะครับได้ขยายพรมแดนมาสู่เรื่องของมิติทางเศรษฐกิจนะที่เรียกเศรษฐกิจสีชมพูนะเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาด้วยกันนะครับเพื่อรายได้นะครับความอยู่รอดในเรื่องของการผลิตนะการทำมาหากินนะครับซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ทำความเข้าใจนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่สำคัญนะครับทีนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่างานนี้นะครับไม่ควรจะเป็นการทำความเข้าใจนะฮะหรือเตรียมพร้อมเพื่อจัดแบบที่ใช้คำว่าเฉพาะกิจนะอีเวนต์นะครับแต่ควรจะทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องนะครับจริงในวงการเคลื่อนไหวนะครับทางสังคมก็มักจะมีคำสองคำที่ใช้เปรียบเทียบก็คืออีเวนต์กับงานชิ้นนี้นะครับได้แสดงให้เห็นชัดว่าเราควรจะต้องนะครับและเสนอในรายงานนี้อย่างชัดเจนว่าไม่ควรจะเป็นแค่เทศกาลขนาดใหญ่นะครับหรือกิจกรรมระยะสั้นแต่ควรจะเป็นในความแตกต่างหลากหลายในโลกชีวิตอัตลักษณ์ของผู้คนนะครับแล้วก็ขยายมาสู่มิติเรื่องของการตลาดเศรษฐกิจนะครับที่จะช่วยส่งเสริมพลังของกลุ่มก้อนผู้คนนี้นะครับแล้วก็จะต้องเป็นมรดกที่ยั่งยืนนะครับสืบเนื่องในความหมายดังที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือว่าสืบเนื่องในแง่ของทั้งเรื่องเศรษฐกิจสีชมพูนะครับหรือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนะครับซึ่งรายงานเนี่ยนะครับได้เสนอนะฮะสำคัญข้อค้นพบสำคัญและเป็นข้อเสนอต่อการจัดงานนะฮะ5-6ประการด้วยกันนะครับที่ผมก็ไม่อยากจะพูดซ้ำนะครับครับว่าก็อยากจะแสดงความเห็นด้วยนะครับข้อเสนอนะครับทั้ง6ประการนะครับที่รายงานนี้พยายามทำให้งานไม่เป็นแค่อีเวนต์หรืองานเทศกาลนะเฉพาะกิจเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอว่าฐานคิดนะต้องอยู่บนฐานการเข้าใจเรื่องของสิทธิของความหลากแตกต่างหลากหลายของผู้คนอัตลักษณ์ของผู้คนต่างๆนะครับต้องเป็นฐานคิดในเรื่องของการจัดงานนี้นะครับแล้วก็ขยายนะครับมิติทางด้านสิทธินะฮะในการแค่รับรองนะครับอัตลักษณ์ของผู้คนให้ขยายมาสู่มิติเรื่องของเศรษฐกิจหรือการตลาดสีชมพูนะครับที่ในรายงานนี้ใช้คำนี้นะครับในประเด็นที่2นะครับเรื่องของเศรษฐกิจสีชมพูนะครับก็ผมอาจจะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งจริงๆรายงานก็คำนึงอยู่แล้วก็คือเราก็ทราบดีอยู่นะครับว่า

0: จะเป็นประเด็นที่เห็นด้วยกันนะครับทั้งกลุ่มผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้รับการยอมรับนะครับทั้งในพื้นที่ทางสังคมและในมิติในเชิงกฎหมายนะครับได้รับการหนุนเสริมในแง่ของเศรษฐกิจนะครับต้องสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจนะครับต่างๆนะครับดังที่รายงานได้พยายามเสนอนะครับเพื่อที่จะรองรับชีวิตในเรื่องของการผลิตเรื่องของรายได้แรงต่างพวกนี้นะครับก็ผมคิดว่าข้อเสนอคราวนี้นะครับในรายการนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าได้เสนอให้เห็นถึงว่าความหลากหลายในโลกชีวิตของผู้คนเนี่ยนะครับสามารถที่ของเป็นสิ่งที่มันสามารถสร้างกันได้นะครับบนการคำนึงถึงฐานสิทธิ์นะที่มั่นคงปลอดภัยนะครับแล้วต้องคำนึงถึงความยั่งยืนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรายได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนนะครับในสังคมไทยโดยรวมด้วยนะครับก็ขอครับชื่นชมรายงานฉบับนี้นะครับนะขอขอบคุณคณะทำงาน
1: ท่านปริญญาวงศ์เชิดขวัญครับเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณร่างรายงานของกรรมการการต่างประเทศนะครับที่เสนอในส่วนเรื่องของBangkok World Pie 2030นะครับว่าเราจะก้าวไปสู่Bangkok World Pie นี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งท่านประธานครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอีกหนึ่งช่องทางตลาดใหม่ที่จะทำให้ประเทศของเรามีกำเนิดทางด้านเศรษฐกิจแบบใหม่ๆเข้ามาได้มากเช่นเดียวกันต้องมาเล่าให้ฟังครับว่าบุคคลที่ได้แสดงตนว่าเป็นกลุ่ม LGBTนี้เองนะครับจากทั่วโลกนะครับก็จะมีบางสำนักก็บอกว่าเฉลี่ย 7-9% ของประชากรโลกก็อยู่ที่ประมาณเบื้องต้นประมาณ 600-800 ล้านคนสำหรับบนโลกใบนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในรายงานพวกนี้เองไม่เคยมีรายงานของกลุ่มประเทศจีนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวมาเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าคนจีนเองก็เป็น LGBT แบบแฝงอยู่ต่อไปเราคงมีจำนวน LGBT มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราเล่นตลาดนี้ได้เพิ่มมากขึ้นครับแล้วเราก็เปิดใจที่ทำให้กลุ่มบุคคลด้านนี้ได้มีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการในการที่จะทางเรื่องส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจทางเรื่องทางด้านสังคมสิทธิต่างๆประเทศไทยของเราเองนะครับก็จะเป็นโอกาสดีเช่นเดียวกันที่จะได้โอกาสของทางด้านเศรษฐกิจด้านนี้แล้วผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เองเนี่ยครับรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีในภาพปกติเองบางประเทศอาจจะไม่รู้จักประเทศไทยแต่ในส่วนเรื่องของเวอร์พายหรือพายมันต่างๆเนี่ยครับในทั่วโลกผมเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในdestination ของเขาในการที่จะเข้ามาร่วมงานครั้งหนึ่งในกับให้กับประเทศไทยและผมเชื่อว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับโอกาสที่Bangkok World Pride เนี่ยครับ2030จะเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้แต่สิ่งหนึ่งเราจะต้องท้าทายในการที่เราจะต้องทำให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยของเรามีความพร้อมในด้านนี้อย่างไรบ้าง3ส่วนสำคัญนะครับก็คือ1คือด้านสิทธินั่นเองนะครับว่าความปลอดภัยการเข้าอยู่หรือความปลอดภัยสิทธิต่างๆของชาวต่างชาติที่จะเข้าหรือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับมีความพร้อมแค่ไหนสามารถดูแลเขาได้อย่างไรไม่มีการถูกเหยียดถูกละเมิดสิทธิต่างๆกับเขาอย่างแท้จริงนะครับส่วนที่2นะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับคือทางด้านอีโคโนมีเนี่ยครับเรื่องนี้เองเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าในส่วนของจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมเองเนี่ยครับอาจจะไม่ได้มาทั้งหมดจากทั่วโลก600ถึง800ล้านคนเพียงแค่ยกตัวอย่าง1ล้านคนในเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นจำนวนมากแต่ต้องขอบคุณท่านกรรมการครับที่ดูภาพหลังจากเกิดหากมีการจัดงานแล้วหลังจากนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆงานที่เราเคยได้จัดงานระดับโลกนะครับวันนี้จัดเสร็จพรุ่งนี้หายไปอาจจะมีความต่อเนื่องหลังจากนั้นเพียงไม่เกิน30วันหลังจากนั้นก็เปล่าประโยชน์ไม่มีผลอะไรที่เกิดขึ้นโครงสร้างการลงทุนต่างๆนานาที่เราจัดการลงทุนงานระดับนี้นะครับมันใช้เงินจำนวนมากนะครับแต่ในการข้อเสนอของทางกรรมการนะครับมีการเสนอหลังจากจบงานแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรและเราจะได้อะไร

0: เกิดขึ้นและความต่อเนื่องเรื่องพวกนี้เองเนี่ยครับก็เราคิดว่าเราอยากจะเป็นเหมือนตัวอย่างอย่างเช่นประเทศบราซิลประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีความพร้อมในการจัดงานและสุดท้ายกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเองเนี่ยครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ของเขาที่เขาอยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมทุกๆปีแล้วก็เข้าถึงวันนี้เองก็คงต้องฝากท่านกรรมการครับว่าเราคงจะต้องไปมองศึกษาในกลุ่มของประเทศที่เขามีความหลากหลายทางเพศและได้การยอมรับแบบนี้ครับก็คือที่บอกครับ2ประเทศหลักก็คือไม่บราซิลก็ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับซึ่งมองว่าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มของผู้มีหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริงท่านประธานครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับว่าในงานพรายมันต่างๆในของประเทศไทยเองเนี่ยครับผมเชื่อว่าในทุกที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเขามีวิธีการมีวิธีการแสดงและการมีความมีส่วนร่วมกันค่อนข้างจะดีมันดีตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วประเทศเราไม่ต้องไปบังคับให้ใครมาช่วยทำอะไรแต่มันคือการเปิดโอกาสที่ทำให้คนในประเทศมีส่วนร่วมในการจะจัดกิจกรรมผมยกตัวอย่างในงานนี้ครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมก็ไปร่วมงานที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านต้องบอกครับว่าคนที่ไปไม่ใช่คนที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งหมดแต่เมื่อเมืองจัดทุกคนก็อยากจะเข้าร่วมเข้าไปร่วมกันทำกันทุกคนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วในเมืองเองก็จะมีการลงทุนด้วยชุมชนนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินองค์กรจากภาครัฐต่างๆเลยครับทุกคนอยากร่วมอยากผลักดันทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้นะครับคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความโดดเด่นของในกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศและสุดท้ายนะครับผมคนนึงครับก็ขอสนับสนุนความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศนะครับให้ประเทศไทยเรามองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ครับเพราะว่าสุดท้ายทั้งเศรษฐกิจทั้งรายได้ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยครับเชื่อว่าประเทศไทยคือหนึ่งในอาเซียนที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็ต้องฝากกรรมการครับว่าในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศก็อย่าลืมกลุ่มผู้พิการที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกันในงานที่เราจะจัดเวอร์พายนี้เองเนี่ยครับเราคงจะต้องมองถึงผู้พิการเช่นเดียวกันครับแล้วต่อเนื่องครับถ้าเมื่อเราสามารถดูแลผู้พิการได้เท่ากับสิทธิการวางแผนวางระบบภายในประเทศของเราเนี่ยครับมันจะตอบโจทย์ความเท่าเทียมในทุกๆด้านของสังคมเท่ากับว่าในอนาคตต่อไปเราสามารถจัดกิจกรรมของผู้พิการระดับโลกในประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ
1: เชิญท่านกัลยาใหญ่ประสาทครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันกัลยาใหญ่ประสาทนะคะจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลำพูนการที่พูดถึงจังหวัดลำพูนนะคะดิฉันนำมากล่าวถึงรายงานการศึกษาของกรรมาธิการต่างประเทศดิฉันรู้สึกว่าการทำรายงานในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นมุมมองที่แหลมคมมากเหมือนกับมุมมองอนาคตของประเทศเลยนะคะท่านทราบไหมคะว่าจังหวัดลำพูนก็เคยมีการมีชื่อเสียงในการส่งเสริมผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหลายปีมาแล้วเราจะมีชื่อเสียงในเรื่องการประกวดนางฟ้าจำแรงติดต่อกันหลายๆปีมีปีหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีของประเทศเราที่พลิกประวัติศาสตร์จากการที่ไม่คบกับประเทศคอมมิวนิสต์ได้เดินทางไปจับมือกับประธานาธิบดีของประเทศจีนท่านผู้นั้นเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยขณะเดียวกันท่านก็ไปชมการประกวดนางฟ้าจำแรงที่ลำพูนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันจะรู้สึกเศร้ามากพ่อแม่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจการเบี่ยงเบนทางเพศของลูกบางท่านทุบตีลูกเมื่อลูกอยากจะแต่งตัวสวยๆงามๆเป็นลูกผู้ชายแต่อยากจะเป็นผู้หญิงนุ่งกระโปรงเด็กหลายคนเนี่ยต้องเจ็บปวดกับการที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจแต่หลายท่านนะคะที่ดิฉันได้พบเจอเขาก็อวดให้ดิฉันว่าเมื่อก่อนน่ะผมมีลูกผู้ชาย2 คนแต่เดี๋ยวนี้ผมได้ลูกชายคนลูกสาวคนแล้วก็

0: สังคมน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปการทำให้การเปลี่ยนแปลงทางเพศสภาพดิฉันก็เพิ่งจะมายอมมาเข้าใจว่าเรามีทั้ง LGBTQ คือไม่ได้มีสองเพศการที่รายงานฉบับนี้ได้จุดประกายในเรื่องอยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะรับการเท่าเทียมกันของทุกเพศสภาพสามารถที่จะขยับให้เราสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพของสังคมได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากดิฉันขอชื่นชมและขอบคุณที่ท่านศึกษาอย่างจริงจังและไม่ได้ศึกษาแบบนั่งเทียนเขียนท่านมีปฏิบัติการมีการรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นมีการถอดบทเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศและก็เสนอแนะอย่างรอบด้านให้กับรัฐบาลดิฉันก็ยังคิดว่าในขณะที่เราสามารถที่จะเข้าถึงแกนของผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือทางอินเตอร์ไพรส์ดิฉันยังคิดว่าพลังของสังคมที่จะขับเคลื่อนจะต้องเป็นกลุ่มที่เขารวมตัวกันแล้วก็จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพเหล่านี้จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าสังคมไทยเนี่ยทุกภูมิภาคนะคะทุกพื้นที่เนี่ยคนเหล่านี้แหละที่เป็นกลุ่มก้อนของคนที่สร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านศิลปะการเขียนภาพการร้องเพลงการออกแบบการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าได้ LGBTQ มาเป็นแม่งานเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบและเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเขาจะมีพลังที่มากมหาศาลกว่าคนธรรมดาปกติของเราด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันอยากสนับสนุนท่านนั้นก็คืออยากให้ท่านผลักดันต่อไปไม่อยากให้ท่านจบลงด้วยหนังสือเล่มนี้ในขณะที่ท่านมีเครือข่ายในขณะที่อาจจะมีรัฐบาลหรือผู้บริหารยังมองไม่เห็นแต่ท่านเนี่ยจุดประกายได้เลยว่าสังคมไทยในขณะที่เป็นเหมือนแกนนำเป็นหัวหอกในเรื่องนี้แล้วเนี่ยดิฉันมองว่าการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อาจจะเป็นคานงัดนะคะคานงัดที่สำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ด้วยพลังของพวกเราชาว LGBTQ ค่ะขอสนับสนุนรายงานแล้วก็ขอสนับสนุนให้ท่านขับเคลื่อนต่อไปให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยในการที่จะรองรับมาตรฐานทุกอย่างของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับทางคณะกรรมการมีประเด็นตอบชี้แจงไหมครับเชิญครับ
2: ครับขออนุญาตท่านประธานครับผมพรชัยวิรัตพันธ์นะครับสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณท่านสว.ทั้ง4ท่านนะครับที่มากต่อรายงานฉบับนี้นะครับผมเองรู้สึกตื้นตันใจมากๆเลยเพราะว่ามันก็เป็นรายงานที่ผมเชื่อว่าไม่มีวุฒิสภาประเทศไหนจะคิดจะหยิบยกขึ้นมาทำนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณความเปิดกว้างของวุฒิสภาแห่งนี้ด้วยวุฒิสภาแห่งนี้อาจจะไม่ใช่สว.รุ่นเราสว.รุ่นที่แล้วเป็นวุฒิสภาที่โหวตรับพรบ.สมรสเท่าเทียมกันอย่างไม่แตกแถวเลยนะครับแทบจะไม่มีผู้ใดที่งดออกเสียงเลยด้วยซ้ำนะครับมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าวุฒิสภาแห่งนี้มีความเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่แล้วหรือว่ารุ่นนี้ก็ตามนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับท่านพิญญาพัฒน์นะครับที่ก็เหมือนสรุปรายงานฉบับนี้ให้เราได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เห็นด้วยกับบทสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะของท่านทุกข้อเลยนะครับส่วนท่านประภาสเองพูดถึงความสำคัญของคอมมูนิตี้ภาคประชาสังคมนะครับผมก็ต้องบอกเองว่าคำว่าพรายเนี่ยคนไทยอาจจะฟังเราไม่รู้ว่าจริงๆมันมาจากอะไรนะครับมันมาจากการที่เมื่อ 50-60 ปีที่แล้วอ่ะแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือเพศอื่นๆเนี่ยคุณจะถูกจับครับ มันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าเกิดจะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศออกมาไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างอังกฤษที่ตอนนี้เขาเปิดกว้างมากๆเนี่ยสมัยก่อนนะครับ60-70ปีที่แล้วการที่คุณเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเนี่ยก็เป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ถูกจับนะครับคนกลุ่มทั้งหลายเหล่านี้ในประเทศอย่างอังกฤษหรืออเมริกาเขาเลยรวมตัวกันออกมาเรียกร้องสิทธิของเขาที่มันถูกเบียดเบียนไปโดยกฎหมายนะครับพรายเนี่ยมันเกิดออกมาพรายมันคือเป็นคำว่าภาคภูมิใจนะครับมันเกิดมาจากการที่คนกลุ่ม LGBTQ รวมตัวกันออกมาประท้วงรัฐบาลครับเขาออกมาประท้วงเป็นประจำทุกปีนะครับเรียกร้องสิทธิ์จนได้รับสิทธิ์การเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาแล้วนะครับเขาก็ได้รับสิทธิ์อื่นๆเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เรื่องของสิทธิในการเข้าถึงฮอร์โมนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสิทธิในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เขาออกมาเรียกร้องสิทธิในเชิงของการประท้วงเนี่ยมันเป็นพลังงานแง่ลบเขาอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นพลังงานแง่บวกมันก็เลยกลายเป็นกระบวนการพาเรทพรายอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้มันจะเป็นชาว LGBTQ นะครับออกมาแต่งตัวแสดงความเป็นตัวตนออกมาเป็นขบวนสีรุ้งนะครับแต่งตัวอย่างสวยงามนะครับประเทศไทยเองเนี่ยก็มีพรายพาเรทติดต่อกันมา 5-6 ปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้ถ้าเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากภาคประชาสังคมมันมาจากคนที่ถูกกดขี่นะครับจนสุดท้ายเขาเปลี่ยนพลังงบเป็นพลังบวกมันเลยกลายเป็นอะไรที่โพซิทีฟขนาดที่มันจะมีมหกรรมเวิลด์พรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะจัดขึ้นมาได้ผมก็อยากจะตอกย้ำอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าผลการโหวตนะครับในปลายเดือนนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยที่เขาจะโหวตกันว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพหรือว่าบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาสเปนเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากสำหรับประเทศไทยเพราะว่ากฎหมายเขาพร้อมนะครับเขามีทั้งกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะครับแล้วเขามีทั้งกฎหมายเรื่องกฎหมายเขาพร้อมกว่าเราเยอะเขาก็เป็นประเทศที่จัดงานเฟสติวัลระดับโลกมาเยอะมากไม่แพ้เราแถมในบิดบุ๊กนะครับตอนที่เขาไป เหมือนประมูลชักชวนให้คนโหวตให้เขาเนี่ยเขาจะสร้างเป็น LGBTQ sanctuary นะครับเป็นสถานลี้ภัยสำหรับ LGBTQ ทั่วโลกคือณขณะนี้เนี่ย35ประเทศมีพรบสมรสเท่าเทียมแล้วแต่อีก67ประเทศทั่วโลกการเป็น LGBTQ ยังเป็นความผิดทางอาญาอยู่ถ้าเกิดคุณแสดงตัวตนในประเทศใดออกมาแล้วมีความเสี่ยงที่คุณจะถูกรัฐบาลจับกุมเนี่ยเขาให้คุณลี้ภัยมาสเปนได้เลยเขาจะจัดที่พักที่อยู่อาศัยให้คุณเลยนี่คือสิ่งที่เขาสัญญาไว้นะครับตอนที่จะได้รับงานเนี่ยไปจัดถามว่าเราสามารถจะเอาอะไรไปสู้กับข้อเสนอเขาได้ไหมมันอาจจะยากนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นผมก็เชื่อว่าเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วเรายังมีจุดแข็งอย่างนึงก็คือประเทศในเอเชียไม่เคยมีประเทศใดได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์พรายเลยถ้าเกิดไทยได้เนี่ยจะเป็นแล้วเราก็เชื่อว่าหลังจากพรบสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายอื่นๆตามมาถ้าเกิดเราได้จัดงานเวิลด์พรายส์2030มันก็คงจะต้องเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลเนี่ยมีการรับรองนะคะอัตลักษณ์ทางเพศพรบเพราะว่าเราจะไม่ได้แค่เป็นเจ้าภาพเราต้องคู่ควรกับการได้เป็นเจ้าภาพด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราประมูลชนะแล้วทุกอย่างจะจบนะครับเราต้องทำตัวให้คู่ควรด้วยนะครับแต่ว่าไม่ว่าผลการประมูลนะครับสิทธิในการจัดงานในเดือนตุลาคมเนี้ยมันออกมาอย่างไรมันจะออกหัวหรือออกก้อยผมก็เชื่อว่าไอ้กระบวนการเนี้ยไฟมันถูกจุดติดแล้วนะครับต่อให้เราจัดเวิลด์พรายไม่ได้มันก็มีการพยายามที่จะจัดพรายระดับเอเชียขึ้นเราจะร่วมกับเกาหลีนะครับญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยจัดงานเวิลด์พรายจัดงานเอเชียนพรายขึ้นมานะครับโดยที่หมุนเวียนกันทุกๆ2ปีคล้ายๆ World Pride นี่แหละต่อให้เราไม่ได้ถึงตรงนั้นผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการ Pride เนี่ยมันก็จะต้องถูกจุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานกระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องด้านสิทธิและอย่างที่ท่านสว.กัลยาได้ว่าผมว่ามันเป็นอนาคตของประเทศไทยนะครับคือจริงๆกรรมาธิการการต่างประเทศเนี่ยมีรายงานอีกเล่มหนึ่งนะครับที่กำลังจะออกมาเล่มนี้เล่มหนามากเกือบ600หน้าเลยทีเดียวเรื่อง Pink Economy นะครับอันนั้นจะเจาะลึก15กลุ่มอุตสาหกรรมเลยว่ามันมีกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรที่มี LGBTQ เป็นศูนย์กลางบ้างนะครับแล้วเราควรจะทำการส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยถามว่าเราสู้ประเทศอื่นได้ไหมไม่ได้แล้วแต่เรายังเป็นวายนะครับเราส่งออกซีรีส์วายมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกซีรีส์ยูริก็มากอันดับหนึ่งของโลกเรื่องผ่าตัดยืนยันเพศสภาพเราก็ติด1ใน3ของโลกนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทีบิวตี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสกินแคร์นะครับเครื่องสำอางของไทยเราเป็นอันดับ4ของเอเชียแล้วเจ้าของกิจการเหล่านั้นจำนวนมากเป็น LGBTQ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราส่งเสริมเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้ผมเชื่อ

0: ว่าประเทศไทยนะครับก็จะสามารถนำคนกลุ่มนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยได้นะครับก็เข้าใจว่ารายงานตัวพิงค์อีโคโนมีเนี่ยน่าจะเข้าสู่รัฐสภานี้ในอีกสัก2-3 สัปดาห์นะครับถึงตอนนั้นเราอาจจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งกันอีกทีนึงครับขอขอบพระคุณครับ
1: มีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับเป็นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการและได้บันทึกในรายงานโดยแล้วเสนอแนะของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะมติเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครับขอบคุณคณะกรรมการครับเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4ระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีท่านสมาชิกครับพอดีหมดระเบียบวาระการประชุมแล้วผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมผมขอปิดการปิดการปิดการประชุมครับ

ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเกาะติดสภากันอีกครั้งนึงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่ประชุมวุฒิสภานั้นได้มีการพิจารณานะคะญัตติเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้านะคะ FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะซึ่งเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะคะหรือประเด็น UPOP 1991ค่ะซึ่งที่ประชุมวุฒิสภานั้นก็ได้มีการรับทราบนะคะแล้วก็เห็นชอบนะคะกับข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภาหลายๆท่านค่ะแล้วก็จะมีการรวบรวมนำส่งไปยังคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะการประชุมวุฒิสภานั้นก็เริ่มต้นขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 8:45 นาทีนะคะโดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนั้นมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปอาทิเช่นปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลขอให้หน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือและออกมาตรการเยียวยาพร้อมทั้งขอให้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนและลดขั้นตอนการจัดส่งเอกสารที่ไม่จำเป็นสำหรับการขอรับเงินเยียวยาอีกทั้งยังมีปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจนทุเรียนและผลไม้หลายชนิดยืนต้นตายเป็นจำนวนมากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขอให้รัฐบาลนั้นเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับออกมาตรการการช่วยเหลือหากเกษตรกรรายใดยังมีหนี้สินอยู่ขอให้มีการพักชำระหนี้ออกไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านอกจากนี้นะคะสมาชิกยังหารือถึงปัญหาไม่มีระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ที่ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งที่ผ่านมาประชาชนต้องทนใช้น้ำอุปโภคเวลานานจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีการประปาส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและยังมีปัญหาน้ำกัดเซาะไหลทางซึ่งก็ทำให้ดินทรุดตัวและพื้นผิวถนนได้รับความเสียหายที่บ้านสองแควตำบลเสนียนอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนขอให้กรมทางหลวงชนบทปรับปรุงซ่อมแซมนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่คณะกรรมการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภานะคะได้กล่าวว่าจากรายงานในปี2567พบสถิติแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานจำนวน 36,000 คนปี2560ต่อปีนะคะและในปี2568นั้นจำนวน 38,000 คนที่ทำงานในด้านกิจการเกษตรและปศุสัตว์การแปรรูปสัตว์น้ำกิจการต่อเนื่องประมงก่อสร้างจึงเป็นการยืนยันว่าแรงงานต่างด้าวสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดระนองแต่คำถามที่ตามมาก็คือจะจัดการกับระบบอย่างไรให้มีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องให้คนไทย

0: ไทยมีโอกาสประกอบอาชีพแรงงานได้รับการคุ้มครองดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ5ข้อต่อเรื่องนี้ก็คือต้องใช้ความจริงของการจ้างงานเป็นฐานทำงานเป็นผู้ช่วยโดยกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนแจ้งความต้องการแรงงานกับกลไกท้องถิ่นปิดช่องว่างที่ทำให้เกิดการจ้างงานนอกระบบและเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมค่ะ
1: ข้อเสนอที่จะตั้งกรมใหม่ควรเปรียบเทียบการเพิ่มบุคลากรและรายงานพบทั้งปัญหากำลังคนและขั้นตอนการเพิ่มองค์กรค่ะจึงพิสูจน์ได้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงประการที่5ต้องให้แรงงานเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและชดเชยภาระของหน่วยบริการค่ะรายงานระบุว่าเมื่อปี2567มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างด้าวเรียกเก็บไปประมาณ 4.65 ล้านในช่วงปี2514ถึง2568มีภาระดังกล่าว20ล้านอีกทั้งมีเด็กและเยาวชนบางส่วนไม่มีเงินซื้อบัตรประกันสุขภาพนี่ค้นพบแสดงว่าการจัดเตรียมแรงงานต้องเชื่อมกับหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ต้นแรงงานต่างด้าวควรมีความคุ้มครองที่เหมาะสมสถานะการจ้างนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบตามเกณฑ์และหน่วยบริการต้องได้รับการชดเชยตามจริงสำหรับเด็กผู้หญิงและผู้ติดตามควรมีแนวทางคุ้มครองที่ชัดเจนค่ะคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขชุมชนเพราะการเข้าถึงการรักษาช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสี่ยงต่อในพื้นที่ได้ค่ะ
0: ด้านนายประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภานะคะก็กล่าวว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเช่นแรงงานไทยในปัจจุบันไม่นิยมทำงานประเภทงานหนักงานเสี่ยงและสกปรกซึ่งไม่รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเด็กไทยนั้นเกิดน้อยลงแต่ความจำเป็นนี้นำไปสู่การลักลอบคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจึงกระทบต่องบประมาณด้านการศึกษาและสาธารณสุขและการเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยเช่นการเปิดร้านขายของเป็นต้นดังนั้นเมื่อมีความจำเป็นและมีปัญหาการศึกษาควรมุ่งสร้างความสมดุลในการรักษาแรงงานต่างด้าวในระบบกับการจัดการผลกระทบในสังคมขณะเดียวกันกฎหมายไทยต้องเน้นคุ้มครองคนไทยเช่นด้านสวัสดิการสาธารณสุขที่ต้องมาแบกรับแรงงานต่างด้าวส่วนนี้รัฐบาลควรทบทวนสิทธิเรื่องการคลอดบุตรให้สอดคล้องกับภาระของโรงพยาบาลหรือพิจารณาให้แรงงานต่างด้าวที่ตั้งครรภ์ต้องเดินทางกลับประเทศเพื่อป้องกันการตั้งถิ่นฐานในระยะยาวด้านการศึกษาที่ปัจจุบันพบว่ามีโรงเรียนหลายแห่งมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาศึกษามากกว่านักเรียนไทยซึ่งด้วยปัจจัยต่างๆทำให้นักเรียนไทยเองต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาส่วนนี้รัฐบาลต้องเร่งทบทวนพัฒนาคุณภาพเด็กให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเร็วนอกจากนั้นอยากให้รัฐนั้นพิจารณานำมาตรการกำหนดสัดส่วนการจ้างงานเช่นที่ประเทศสิงคโปร์มาปรับใช้โดยจ้างคนไทยก่อนประเทศทางเลือกค่ะ
2: เรื่องสวัสดิการกล่าวคือปัจจุบันมีการตั้งข้อสังเกตว่าแรงงานต่างด้าววัยรุ่นเข้ามาทำงานเพียง 2-3 เดือนก็ตั้งครรภ์จนเกิดคำถามว่าแรงงานเหล่านี้ต้องการมาตั้งรกรากในแผ่นดินไทยหรือไม่อย่างไรก็ดีแม้ว่าบางส่วนแย้งว่าแรงงานเหล่านี้แค่มาอยากคลอดบุตรในโรงพยาบาลไทยที่ดีกว่าและไม่ได้หวังสิทธิในการบำเพ็ญใดๆแต่ถ้าว่าผลที่ตามมาก็คือโรงพยาบาลของรัฐเช่นที่ภูเก็ตต้องแบกรับภาระคนต่างด้าวมาคลอดบุตรจนแอดรัฐต้องแบกภาระงบประมาณด้วยด้านการจดทะเบียนการเกิดและสวัสดิการต่างๆโดยแรงงานส่วนใหญ่เหล่านี้เสียภาษีแค่มูลค่าเพิ่มเพราะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษีได้กับผมจึงมีความเป็นว่าเราควรมีข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนสิทธิการคลอดบุตรให้สอดคล้องกับภาระของโรงพยาบาลและพิจารณามาตรการแบบบางประเทศที่กำหนดให้แรงงานชั่วคราวซึ่งตั้งครรภ์ต้องเดินทางกลับประเทศตัวเองก่อนเพื่อป้องกันการตั้งถิ่นฐานในระยะยาว
0: จากนั้นที่ประชุมผู้บริหารการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568โดยมีนายวีรยุทธ์สร้อยทองสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวว่ารายงานฉบับนี้มีความสำคัญต่อประชาชนเพราะเป็นรายงานในการแสดงรายรับรายจ่ายของรัฐบาลตนจึงขอตั้งข้อสังเกตกับรายงานฉบับนี้5ประการคือปี2568รัฐมีรายได้ต่ำกว่ารายได้ 7.7 แสนล้านบาทดังนั้นรัฐบาลต้องรักษาความสามารถในการดูแลประชาชนในระยะยาวจึงเสนอให้รัฐนั้นปรับแผนสมดุลการคลังในระยะ 3-5 ปีซึ่งแผนต้องมีความชัดเจนในการเพิ่มรายลดรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนได้จากส่วนไหนสามารถรักษางบประมาณภาษีและควรประเมินความคุ้มค่าการจัดเก็บภาษีก่อนผลัก

แยกรายได้ประจำออกจากการเลื่อนเวลานำส่งเพื่อให้การวางแผนตั้งอยู่บนฐานรายได้ที่แท้จริงโดยปี2570ไทยยังคงอยู่ในสภาวะน้ำท่วมรายงานประจำปี2568จึงสะท้อนเรื่องการบริหารจัดการที่ผ่านมาในรายงานยังระบุว่าสิ้นปีงบประมาณปี2568หนี้สาธารณะอยู่ที่ 65.8%

0: และปี2570หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นเป็น60ความเสี่ยงมารายงานต่อรัฐสภาเช่นกรณีที่เศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาดกรณีที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นการเตรียมการรับมือหรือการใช้เงินกู้และภาระที่จะเกิดขึ้นขณะที่งบอุดหนุนในรายงานขอเสนอให้เปิดเผยโครงการสำคัญทั้งวงเงินผู้รับประโยชน์ผลงานและผลประเมินว่าได้มีการเตรียมความพร้อมเพียงใดหรือเป็นเพียงการเจรจาตามกรอบเวลาของคู่สัญญาจริงจังค่ะ
1: พันธสิทธิ์ทางกฎหมายเนี่ยนะครับที่เราต้องการจะแก้เพราะอะไรครับเพราะเซ็นไปแล้วมันผูกแล้วไม่ใช่ว่าจะมาแก้ง่ายๆครับมันเหมือนเอาโซ่ตรวนมาล่ามขาเราไว้ครับระบบสาธารณสุขไทยก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นท่านประธานครับผมกล่าวถึงปัญหาแล้วผมจะขอชี้ทางออกนิดหน่อยครับหนึ่งก็คือข้อเสนอแนะทางออกที่ก่อนจะสายเกินแก้เราต้องปักหลักจุดยืนสำคัญก็คืออย่านำชีวิตประชาชนไปแลกกับผลประโยชน์ทางการค้าเราต้องเด็ดเดี่ยวครับในการเจรจาต้องปฏิเสธมาตรการสินทรัพย์ทางปัญญาและปกป้องข้อยกเว้นทางด้านสาธารณสุขเช่นการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์หรือ CL เมื่อเกิดภาวะวิกฤตนี้ผมขีดเส้นใต้เลยนะครับต้องเน้นการปกป้องตรงนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลและให้มีความโปร่งใสเปิดเผยกรอบการเจรจาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริงอย่าไปกลัวเกรงต่างประเทศเกินไปครับถ้าเราไปกลัวเกรงมากๆคนไทยในแผ่นดินจะตายกันหมดก่อนและอุตสาหกรรมในประเทศก็จะเจ๊งกันหมดก่อนและที่สำคัญข้อเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือให้รัฐบาลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาพัฒนาสมุนไพรพัฒนาการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างจริงจัง
0: ทางด้านนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์สมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความคิดเห็นว่าข้อตกลงทางการค้าหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่กำลังดำเนินการเจรจาอยู่ในขณะนี้นอกจากผลประโยชน์ด้านภาษีแล้วอาจจะต้องคำนึงถึงกติกาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งทางด้านการค้าการลงทุนยาเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลพลังงานสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การเจรจาข้อตกลงระหว่างไทยสหภาพยุโรปสามารถเจรจาตกลงได้แล้ว15เรื่องจาก24เรื่องโดยเรื่องที่เหลือนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ยากและละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาสินทรัพย์ทางปัญญาพันธุ์พืชทั้งนี้โดยส่วนตัวมองว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องเร่งการเจรจาแต่จำเป็นต้องตรวจสอบทบทวนให้ชัดเจนว่าประเทศได้อะไรเสียอะไรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าผลประโยชน์ด้านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นที่มีการประเมินว่าอาจสูงถึง 1.63 เท่าของ GDP ประเทศเป็นของใครกันแน่ระหว่างผู้ค้ารายใหญ่หรือผู้ค้ารายย่อยหรือ SME ขณะเดียวกันจะต้องมีการประเมินต้นทุนที่มองไม่เห็นเช่นผลกระทบจากอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือยูพอป1991นะคะผลกระทบจากเรื่องลิขสิทธิ์ยาโดยต้องมีการประเมินต้นทุนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจนถ้าไม่คุ้มก็ไม่จำเป็นต้องเจรจาตกลงทั้งนี้ก่อนที่จะมีการเจรจาตกลงรัฐบาลจำเป็นต้องมีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งเรื่องรายได้ต้นทุนคาร์บอนการจ้างงานผลกระทบต่ออธิปไตยด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชผลกระทบเรื่องยาพร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักทั้งนี้ FTA ที่ดีต้องทำให้ประเทศนั้นดีขึ้นกว่าเดิมปิดความเสี่ยงของคนไทยและรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดค่ะ
2: เราควรจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกันก็คือถ้าเขาผลักดันให้เราสร้างนวัตกรรมพืชพันธุ์ของตัวเองสร้างระบบมาตรฐานต่างๆที่ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าเช่น EUDR หรือจะเป็นเรื่องของคาร์บอนที่จะต้องผลิตสินค้าที่เป็นโลคาร์บอนพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถสร้างระบบการลงทุนใหม่ของเราให้เป็นไปในแนวนี้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่ผลักดันให้นวัตกรรมใหม่ของเราเนี่ยกลายเป็นการสร้างรายได้ได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้จะต้องเปรียบเทียบว่ารายได้กับข้อเสียเนี่ยใครดีกว่ากันไม่ใช่เราจะไปปฏิเสธอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องถือว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องปรับตัวเราต้องสร้างนวัตกรรมพืชพันธุ์ของตัวเองเราต้องสร้างผลผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ปกป้อง

0: สิทธิของเราด้วยซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนหรือระบบเศรษฐกิจหรือ SME หรือเกษตรกรต้องแบกหน้ารับเป็นฝ่ายเดียวรัฐบาลจะต้องสร้างเกาะป้องกันตัวนี้ขึ้นมา
1: ด้านนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความกังวลในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวว่าอำนาจในการรับมือกับกติกาใหม่แต่ละฝ่ายจะไม่เท่ากันเพราะบริษัทขนาดใหญ่มีเงินทุนมีนักวิจัยมีฝ่ายกฎหมายและมีศักยภาพในการปรับตัวต่อกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นแต่สำหรับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชนไม่มีต้นทุนและอำนาจต่อรองที่อยู่ในระดับเดียวกันหากประโยชน์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่จึงอาจไม่เกิดสมดุลตามที่ต้องการดังนั้นก่อนที่ประเทศไทยจะตกลงเข้าการค้าเสรีดังกล่าวรัฐต้องประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกับเกษตรกรรายย่อยให้รับทราบส่วนตัวยืนยันว่า FTA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจึงไม่ควรวัดปริมาณการเปิดตลาดและการลงทุนแต่ควรวัดจากกติกาเปลี่ยนไปว่ากระทบต่อคนตัวเล็กหรือไม่จะฝากถึงข้อเสนอแนะให้รัฐนั้นพิจารณาว่าเมื่อรัฐได้ประโยชน์จากการเจรจาแล้วเกษตรกรรายย่อยของประเทศจะได้อะไรจากการจัดทำ FTA และรัฐจะมีหลักประกันหรือไม่ว่าผลประโยชน์ของประเทศในภาพรวมจะไม่เกิดขึ้นโดยให้คนตัวเล็กเป็นผู้แบกรับต้นทุนค่ะ
2: ท่านประธานคะ FTA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ควรวัดเพียงแค่ว่าเราเปิดตลาดได้เท่าไหร่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แต่ต้องวัดด้วยว่ากติกาที่เปลี่ยนไปสำหรับคนที่ตัวเล็กที่สุดในระบบแล้วเขาจะยืนอยู่อย่างไรค่ะดิฉันจึงฝากถามผ่านไปท่านผ่านท่านประธานไปยังรัฐสภาไปยังรัฐบาลว่าหากรัฐได้ประโยชน์จากการเจรจาแล้วหากภาคธุรกิจและผู้พัฒนาพันธุ์ได้รับความคุ้มครองมากขึ้นแล้วเกษตรกรรายย่อยของประเทศไทยจะได้อะไรจากข้อสัญญานี้นะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะเรามีกลไกที่จะรับประกันอะไรได้บ้างว่าผลประโยชน์ของประเทศในภาพใหญ่จะไม่เกิดขึ้นโดยให้คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นผู้ที่แบกรับต้นทุนค่ะ
1: ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาก็เห็นชอบกับข้อเสนอของสมาชิกนะคะแล้วก็จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคะทั้งนี้ประเด็นการเจรจาอนุสัญญาหรือว่า UPOP 1991หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและเจรจาในการประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10นะคะระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคม2569ที่จังหวัดภูเก็ตโดยข้อตกลงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและศึกษารายละเอียดโดยมีเครือข่ายเกษตรกรและองค์กรผู้บริโภคจำนวนมากนะคะก็มีการเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นถอนประเด็นนี้ออกจากโต๊ะเจรจา FTA ขณะที่หน่วยงานรัฐกำลังเร่งรับฟังความคิดเห็นนะคะเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดอยู่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเกาะติดสภานะคะที่ติดตามในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาตลอดทั้งวันนี้มาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบนะคะซึ่งอีก2วันนะคะก็คือในวันพรุ่งนี้และวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ชมยังคงติดตามนะคะการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งมีให้ได้ติดตามนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นเป็นต้นไปและสามารถติดตามรับชมได้ค่ะจากทุกช่องทางของสื่อรัฐสภานะคะวันนี้หมดเวลาของเกาะติดสภาแล้วล่ะค่ะดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายไปหายหน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่สุดที่ใต้ผมมัน
1: งานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างขั้นต่ำพอมันไม่มีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
2: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
3: เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
4: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
2: ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้สูงวัยเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามติดตามเมนูอาหารว่างและชาสมุนไพรสำหรับผู้สูงวัยที่ทำง่ายมีประโยชน์และมีรสชาติอร่อยในตำรับยาตำราอาหาร

0: ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งโรคยอดนิยมที่พบบ่อยในผู้สูงอายุก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมเบาหวานความดันปัญหาหลอดเลือดสมองไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคมะเร็งและสมองเสื่อมซึ่งจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นตามจำนวนของผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นในสังคมไทยการแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะกับคนไทยศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีโครงการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการอาหารเป็นยา
1: ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรของเรานะคะเปิดมาตั้งแต่ปี2564นะคะก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ป่วยซึ่งต้องการมีทางเลือกในการรับบริการด้านการแพทย์แผนไทยค่ะเรามีแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งคอยรองรับทั้งส่งมาหรือรับปรึกษากรณีที่เรามีปัญหาเกินกว่าขอบเขตความสามารถของเราเราก็จะส่งไปปรึกษาทางด้านแผนปัจจุบันค่ะด้วยแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ทางเลือกอยู่กับคนไทยมานานก็เลยได้เป็นหน่วยงานที่ให้ดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเน้นเรื่องของอาหารเป็นยาสิ่งที่ได้ประโยชน์อันดับหนึ่งกับผู้สูงอายุของเราเลยคือผู้สูงอายุได้ออกจากบ้านได้ทำกิจกรรมได้มีความตื่นเต้นในการที่จะแบบเจอเพื่อนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาหรือบางทีเขาไม่ได้ต้องการการรักษาอะไรเยอะแต่การระบายหรือคำแนะนำเล็กน้อยเขาสามารถนำไปให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น
0: โครงการอาหารว่างเป็นสิ่งที่ช่วยเติมพลังกายและพลังใจให้กับผู้สูงอายุซึ่งต้องเป็นเมนูที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากคำนึงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพและที่สำคัญต้องอร่อย
2: วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอนะคะเมนูง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้นะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เราจะทำวันนี้ก็คือคานาเป้ค่ะซึ่งในคานาเป้ของเราเนี่ยก็คือเป็นของว่างประเภทหนึ่งใช้สำหรับทานตอนช่วงเวลาที่เราอาจจะยังไม่ถึงมื้ออาหารหรือช่วงนั้นเรารู้สึกว่าท้องเราหิวแล้วท้องร้องแล้วก็อยากจะหาอะไรที่เป็นเบาๆสบายๆท้องนะคะแต่ว่ามีประโยชน์นะคะวันนี้เราก็เลยนำเสนอในเรื่องของอาหารว่างนะคะซึ่งเป็นอาหารอย่างง่ายจะมีทั้งผักและผลไม้นะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นปลาซึ่งสามารถย่อยง่าย
0: อาจารย์วันธนีเจตนะธรรมจักรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยเป็นผู้คิดรังสรรค์เมนูสำหรับผู้สูงอายุและจะสาธิตให้เราได้ชมและชิมกัน
2: คานาเป้ของเรานะคะก็ประกอบด้วยแครอทถ้าเป็นผู้สูงอายุก็แนะนำนะคะว่าให้นำไปนึ่งหรือลวกก่อนก็ดีค่ะแล้วก็จะได้นิ่มนะคะแล้วก็มาหั่นเต๋าแล้วก็ทานง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเราทำในลักษณะสดเราหั่นเป็นเส้นเล็กๆก่อนหรือเส้นฝอยแล้วจึงหั่นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับสับอะค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้เคี้ยวง่ายนะคะแล้วก็ย่อยง่าย
0: แครอทมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาช่วยลดคอเลสเตอรอลทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานดีขึ้นและยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอีกด้วย
2: แตงล้านนะคะซึ่งเราจะปอกเปลือกนะคะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าชิ้นเล็กๆนะคะ
0: แตงล้านที่มีสรรพคุณแก้กระหายล้างสารพิษและสารตกค้างในร่างกายช่วยในการต้านอนุมูลอิสระรักษาสมดุลในร่างกายบำรุงภูมิคุ้มกันและช่วยให้ความจำดี
2: จริงๆแล้วแตงล้านเนี่ยในทางอาหารของศาสตร์การแพทย์แผนไทยคือมีรสจืดรสจืดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะแล้วก็ปรับดุลในเรื่องของระบบน้ำในร่างกายนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรียกพืชสมุนไพรหรืออาหารที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็คือทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะว่าบางคนถ้าทานมากเกินไปอาจจะขับปัสสาวะบ่อย
3: แล้วก็มีฤทธิ์เย็นด้วย
2: มีฤทธิ์เย็นด้วยค่ะ
0: มีมะเขือเทศที่อุดมไปด้วยไลโคปินมีวิตามินซีและโพแทสเซียมช่วยในการบำรุงผิวให้แข็งแรงและกระจ่างใสนอกจากนี้ยังมีลูทีนและเบต้าแคโรทีนที่ช่วยปกป้องสายตาจากแสงแดดและการเกิดภาวะต้อกระจกและการเสื่อมสภาพของดวงตาด้วย
2: ันนี้ก็เราก็ใช้แอปเปิลเขียวนะคะกับแอปเปิลแดงเพราะว่ารสชาติต่างกันแอปเปิลแดงจะออกหวานเป็นหวานธรรมชาติแต่แอปเปิลเขียวจะอมเปรี้ยว
0: เพราะในแต่ละคำของคานาเป้นี้จะมีรสหวานจากแอปเปิลสีแดงแอปเปิลสีแดงมีจุดเด่นที่ดีต่อสุขภาพคือมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มากที่สุดและยังมีสารอีลาสตินและคอลลาเจนที่ดีต่อสุขภาพผิวอีกด้วย
2: แล้วก็รสของแอปเปิลเขียวก็คือสามารถที่จะมาตัดรสในอาหารก็คือเวลาที่เราปรุงแล้วอาหารไม่ควรหวานมากให้เป็นหวานธรรมชาติหรือหวานน้อยๆนะคะ
0: แอปเปิลเขียวที่นอกจากจะให้รสเปรี้ยวแล้วยังมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบบำรุงผิวพรรณอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งดีต่อลำไส้และระบบขับถ่ายด้วย
2: ส่วนตัวที่เราจะทำเป็นลักษณะของน้ำปรุงที่เราจะใช้โยเกิร์ตนะคะเพราะโยเกิร์ตมีคุณสมบัติในเรื่องของการทำให้เกิดการขับถ่ายได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันโยเกิร์ตเป็นส่วนผสมของนมมีแคลเซียมนะคะซึ่งเป็นสารอาหารช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกที่สำคัญคือในผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสามารถทานได้ง่าย
0: โยเกิร์ตยังช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้หลับสบายและช่วยให้คานาเป้นี้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นนอกเหนือจากโยเกิร์ตแล้วส่วนผสมหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื้อปลาทูน่านั่นเองเนื้อปลาทูน่ามีวิตามินดีสูงมีแร่ธาตุอื่นๆเช่นกรดไขมันโอเมก้า3แมกนีเซียมโพแทสเซียมและโปรตีน
2: แล้วก็จะมีน้ำผึ้งซึ่งเป็นน้ำผึ้งนะคะซึ่งเราก็คือจะใช้น้ำผึ้งแท้แล้วก็เติมเกลือนิดนึงเพื่อปรุงรสแล้วก็จะมีการบีบน้ำมะนาวคลุกเขาให้เข้ากันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะใส่พวกเผาเข้าด้วยกันแล้วก็จะรับประทานกับขนมปังหรือแครกเกอร์ต่างๆได้ในขณะเดียวกันนะคะแล้วก็คือจะทำเป็นน้ำปรุงนะคะหรือน้ำคล้ายๆน้ำสลัดนะคะก็จะให้พี่เก๋ทำไปด้วยเลยนะคะ
3: จริงถ้าไม่มีโยเกิร์ตใช้อะไรแทนได้ไหมคะอาจารย์คะ
2: จริงๆแล้วก็คือเราสามารถใช้นมนะคะนมสด
3: ค
2: ่ะนมสดนะคะแล้วก็มาใส่ในส่วนของไข่สุกนะคะโดยเฉพาะในส่วนของไข่ไก่ต้มแล้วก็นำมาหั่นหรือบดค่ะผสมเพื่อให้มีลักษณะความข้นขึ้น

0: น้ำผึ้งเนี่ยสรรพคุณยังไงคะอาจารย์คะ
1: น้ำผึ้งจริงๆแล้วก็คือเป็นสารอาหารที่บำรุงกำลังในแผนไทยนะคะแล้วก็เป็นสารให้ความหวานนะคะอันนี้เราก็เลือกเป็นน้ำผึ้งธรรมชาตินะคะแล้วก็ปรุงในปริมาณที่ไม่มากนะคะใครเขาเรียกว่าโบราณเราจะเรียกว่าหวานอ่อนๆหรือหวานปลาแล่มปลาแล่มเท่านั้นนะคะคือในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำผึ้งหรือแม้กระทั่งคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบอื่นนะคะขนมปังเอยหรือข้าวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็คือโดยเฉพาะข้าวขัดขาวก็คือทานได้นะคะแต่ควรจะเป็นปริมาณที่น้อยเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเช่นถ้าเราเคยทานข้าวขาวเราควรจะเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยก็คือเป็นข้าวไม่ขัดขาวแล้วก็จะมีกากใยอาหารลดภาวะในเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลในร่างกายนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผลดีต่อผู้สูงอายุหรือต่อคนทั่วไปที่ต้องการควบคุมอาหารหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะหลังจากนั้นเราต้องการเพิ่มประโยชน์แล้วก็คือจะใส่ตัวส่วนที่เป็นทูน่านะคะลงไป
0: ทูน่าค่ะอาจารย์มันมี2 ส่วนที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะคะมีแบบใส่น้ำเกลือแล้วก็แช่ในน้ำมันควรเลือกยังไงคะอาจารย์คะ
1: ก็คือโดยปกติเนี่ยนะคะถ้าในกรณีที่สำหรับถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเราควรจะเลือกในส่วนของทูน่าในน้ำแร่หรือในน้ำเกลือ แต่ว่าเราจะไม่ใช้ส่วนที่เป็นน้ำนะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออย่างเดียวแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ทูน่าที่อยู่ในน้ำมันได
0: ้
1: ซึ่งรสชาติแล้วก็กลิ่นของทูน่าที่อยู่ในน้ำมันก็จะมีความหอมแล้วก็มันนะคะ
0: มากกว่า
1: ค่ะมากกว่าค่ะนะคะ
0: ผักชีเนี่ยไม่ใช่มีไว้แค่โรยหน้าถูกไหมอาจารย์ประโยชน์ก็เยอะด้วย
1: ประโยชน์เยอะค่ะก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นแผ่นไทยเองเนี่ยผักชีมีฤทธิ์เป็นพืชหรือผักที่มีฤทธิ์เย็นใช้ในการแก้ไข้แก้ร้อนในได
0: ้
1: นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นไข้ตัวร้อนหรือมีผื่นนะคะหมอโบราณมักจะแนะนำให้เอาผักชีทั้งต้นไปต้มน้ำแล้วก็นำน้ำเนี่ยค่ะมาอาบเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดความร้อนหรือความเย็นในขณะเดียวกันถ้าเป็นผื่นนะคะผื่นที่จากหัดจากสุกใสเนี่ยค่ะเขาก็จะอาบหรือเช็ดตัวด้วยลูกผักชีหรือน้ำต้มผักชีก็จะช่วยทำให้ความร้อนที่ผิวนะคะผื่นที่มีอาการแสบร้อนนะคะก็คือลดอาการแสบร้อนลงนะคะผื่นก็จะสงบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเด็กๆเขากลางคืนนะคะเขาก็จะไม่ร้องกวนไม่งองแงก็ทำให้ไข้ลดลงเร็วด้วยพอเราใส่พืชผักผลไม้ต่างๆแล้วเนี่ยเราจะแค่คลุกเขานะคะจะไม่คนบ่อยเขาจะมีน้ำออกมา
2: แต่เมื่อทำเสร็จแนะนำให้รีบทานก่อนที่แครกเกอร์จะนิ่มเพราะดูดน้ำจากโยเกิร์ตเข้าไปนั่นเองเมนูอาหารว่างคานาเป้นี้แม้จะดูเรียบง่ายแต่เหมาะกับผู้สูงวัยมากเพราะบางท่านอาจจะเบื่ออาหารทานได้น้อยในมื้อหลักคานาเป้ที่มีรสชาติกลมกล่อมนี้จะทำให้เจริญอาหารได้แบบเพลิน
1: ก็เป็นของว่างนะคะที่ทำเสร็จแล้วควรรับประทานเลยนะคะเพราะว่าเราใช้แครกเกอร์นะคะหรือจะทำเป็นแซนด์วิชขับก็ได้นะคะก็มีรสชาติอร่อย
0: ใช้ขนมปังก็ได
2: ้ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยนั้นร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุ4ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟหากธาตุทั้ง4มีความสมดุลกันเราก็จะเป็นปกติแต่หากธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดบกพร่องก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ตามความบกพร่องของธาตุนั้น
1: ๆอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่เรียกว่าเมนูปรับธาตุนะคะแล้วก็ทานง่ายสบายๆทำไม่ยากแล้วก็ใช้สิ่งที่อยู่ในบ้านเราโดยเฉพาะพืชผักผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลนะคะที่เราอยากทานหรือชอบเมนูวันนี้ก็คือจะเป็นอาหารปรับธาตุซึ่งปรับในเรื่องของการสมดุลธาตุในระบบทางเดินอาหาร
2: อาจารย์วันธนีจึงแนะนำเมนูที่2นี้ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายถดถอยธาตุต่างๆในร่างกายมีโอกาสที่จะแปรปรวนได้แต่เมนูนี้ก็ยังเหมาะกับคนทั่วไปทุกเพศทุกวัยอีกด้วยซึ่งอาจารย์วันธนีตั้งชื่อว่ายำปรับธาต
1: ุในวันนี้นะคะเราก็จะมีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวนะคะแล้วก็มีมะม่วงจะใช้เป็นมะม่วงห่ามหรือมะม่วงสุกที่มีติดเปรี้ยวอมหวานนิดๆนะคะ
2: มะม่วงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตาบรรเทาอาการตาแห้งนอกจากนั้นยังมีลูทีนและแอนตี้ออกซิเดนต์ซึ่งช่วยปกป้องดวงตาจากแสงแดดและแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์อีกด้วยมะม่วงมีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงลดความดันโลหิตมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าแมงจิเฟอรินช่วยปกป้องหัวใจจากภาวะความเครียดต่างๆและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วย
1: จะมีเกลือมีสีลูกขาวมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีอาหารที่มีรสมันอย่างเช่นมะพร้าวคั่วแต่ถ้าบางคนไม่ชอบมะพร้าวคั่วเราสามารถใช้พวกธัญพืชหรือถั่วต่างๆได้
2: มะพร้าวนั้นมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินบีกรดอะมิโนแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กและยังมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยและที่สำคัญ

0: ช่วยให้อารมณ์ดีผ่อนคลายทำให้รู้สึกสดชื่น
1: พอแล้วก็ปรับรสชาติอาหารเนี่ยให้มีความต่างนะคะให้รู้สึกกลมกล่อมก็มีใบสะระแหน่ซึ่งเราสามารถที่จะทานร่วมหรือใช้เป็นตัวแต่งนะคะเพื่อให้จานอาหารเราสวยงาม
0: สะระแหน่เป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนแต่มีฤทธิ์เย็นใบสะระแหน่ช่วยขับลมในลำไส้ขับเหงื่อระบายความร้อนและช่วยย่อยอาหารเพราะสารเมนทอลในสะระแหน่นั้นมีคุณสมบัติเย็นใช้รักษาอาการอ่อนเพลียบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนหลอดลมอักเสบและอาการหอบหืด
1: ส่วนเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นโปรตีนแล้วก็สามารถใช้ทั้งกุ้งลวกนะคะหรือว่าจะเป็นอกไก่นะคะฉีกก็ได้หรือหั่นเตาก็ได้หรือจะเป็นหมูสับ
0: อาจารย์วันธนีเลือกใช้กุ้งซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายและจำเป็นต่อการสร้างเนื้อเยื่อและเส้นใยคอลลาเจนกุ้งยังช่วยในการชะลอการเกิดริ้วรอยของผิวกุ้งมีโอเมก้า3ช่วยในการทำงานของหัวใจและเพิ่มความทนทานของหลอดเลือดกุ้งสุกมีสีส้มสวยงามเพราะมีสารแอสตาแซนทินซึ่งเป็นสารกันการสึกหรอของร่างกายซ่อมแซมความเสียหายภายในเซลล์กุ้งยังมีไอโอดีนสูงซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์และจำเป็นต่อการปรับระดับฮอร์โมนให้สมดุล
1: แต่ในรายที่เป็นมังสวิรัติหรือว่าไม่ใช่แต่เฉพาะผลไม้หรือผักนะคะแต่วันนี้เราจะทำเป็นลักษณะของผลไม้เพื่อช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะคะเช่นให้ขับถ่ายได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วย
2: เมนูนี้เป็นอาหารปรับธาต
1: ุ
2: สำหรับคนที่มีธาตุไม่ปกติให้กลับมาปกติมันมีหลายธาตุที่ไม่ปกติบางคนหย่อนไปหมายถึงว่ามีน้อยไปนะคะบางคนหรือมีมากไปปรับยังไงคะอาจารย
1: ์คือจริงๆแล้วการปรับสมดุลธาตุเนี่ยค่ะเราต้องดูก่อนนะคะว่า1ถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยไม่ดีท้องอืดเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนที่เป็นรสเผ็ดทีนี้ในบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทานพริกที่เผ็ดได
2: ้
1: เราสามารถใช้ขิงก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็วิธีการรับประทานขิงเนี่ยแล้วก็คือใช้ขิงมาสับนะคะแล้วก็ใช้ขิงก็ได้นะคะหรืออีกวิธีนึงก็คือจะให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็คือใช้ขิงสับค่ะไปผัดหรือรวนกับน้ำมันหรือคั่วกับน้ำมันแล้วก็มาใส่ในเครื่องยำก็จะมีรสชาติอีกแบบนึงค่ะเสร็จแล้วก็คือบีบน้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่พริกขี้หนูทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปตอนนี้แล้วเราคนไปเรื่อยๆอะค่ะจะทำให้มันเผ็ดมากเกินไปนะคะ
3: แยกน้ำยำเพราะว่าในตัวน้ำไอรสชาติของน้ำยำได้เข้าไปใน
1: จะเข้าไปเนื้อกุ้ง
3: ถ้าเรายำรวมมัน
1: ถ้าเรายำรวมเนี่ยจะทำให้ผลไม้คาวมีกลิ่นคาวของกุ้งหรืออาหารที่เราใช้เป็นเนื้อสัตว
2: ์โรยด้วยมะพร้าวคั่วซึ่งมีรสมันนะคะตอนนี้ก็มีเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีมันเค็มครบรสค่ะเป็นอาหารปรับธาตุนะคะ
1: ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเมนูปรับธาตุอีกเมนูนึงนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นยำผลไม้กับกุ้งลวกนะคะซึ่งหน้าตาและสีสันน่ารับประทานนะคะ
2: โอ้โหน้ำลายสอแล้วค่ะอาจารย์
0: นอกจากเมนูอาหารว่างและยำปรับธาตุแล้วชาสมุนไพรก็เป็นเครื่องดื่มที่สมุนไพรที่นำมาทำชาเพราะว่าลักษณะของคำว่าชาบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าก็คือต้มน้ำเดือดแล้วก็มีสมุนไพรเอาน้ำเดือดเทใส่กับอีกแบบนึงคือต้มบนเตาให้เดือดนานๆต่างกันยังไงแล้ววิธีของสมุนไพรต่างๆในการทำชามียังไงบ้างครับอาจารย์
1: คือในกรณีของชาที่เราจะมาชงด้วยน้ำร้อนนะคะ
0: ครับ
1: ก็คือเราจะใช้ชาส่วนใหญ่เนี่ยชาที่จะนำมาใช้ก็คือจะมักจะเป็นพวกเกสรดอกไม้นะคะดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือเป็นพวกพืชใบนะคะซึ่งมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติดีอย่างเช่นพืชใบอย่างเช่นใบหม่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือสามารถหรือชาใบเตยสารสำคัญถึงจะออกมาโดยเฉพาะพวกพืชที่เป็นพวกเถาเป็นรากพวกนี้นะคะเพราะว่าการแค่ชงเฉยๆนะคะเราจะได้แค่สีนะคะแต่

0: ผลต่อสุขภาพเนี่ยเราได้น้อยมากหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะระยะเวลาก็สั้นในการชงในขณะเดียวกันความร้อนที่เราให้ไปก็อาจจะไม่เพียงสำคัญที่อยู่ในพืชเหล่านั้นออกมา
1: ชาสำหรับผู้สูงอายุอีกเมนูหนึ่งก็คือชาตะไคร้ใบเตย
0: คือจากที่เราทำเรื่องของผู้สูงอายุนะคะที่ผ่านมาก็จะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะเหมือนกับเป็นโรคที่ติดตัวเขาเลยฉะนั้นการที่เขาดูแลสุขภาพเองเนี่ยก็คือ1ควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มนะคะที่มีผลต่อในเรื่องของการทำงานของไตนะคะหรือในกรณีของเครื่องดื่มที่มีรสหวานมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือควรหลีกเลี่ยงหรือเป็นชาสมุนไพรซึ่งเขาสามารถทำเองได้อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คือสอนให้ทำชาตะไคร้ใบเตยแล้วก็ชาใบหม่อนนะคะคือเราก็จะดูว่าผู้สูงอายุที่เข้าคลาสของเราอะค่ะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างแล้วเราก็คือจะแนะนำอย่างเช่นบางทีปัสสาวะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ขัดปัสสาวะแล้วก็คือจะเลือกเป็นส่วนของตะไคร้มาผสมกับใบเตยให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นสิ่งที่หนึ่งเราทำเป็นอาหารด้วยแล้วก็สามารถกินอาหารจากอาหารข้ามโซนอาหารมาเป็นยาหรือมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็สอนให้เขาเนี่ยค่ะสามารถทำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ราคาถูกเพราะว่าตะไคร้เองหรือใบเตยเองเราก็สามารถที่จะปลูกในกระถางแล้วก็เป็นถ้าไม่ได้ปลูกเองเราไปตลาดนะคะเราก็หามาสามารถซื้อมาได้แล้วก็เป็นพืชผักที่อยู่ในบ้านเราแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอย่างออก
1: ท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงย้ำปรับธาตุคานาเป้ปลาทูน่าชาตะไคร้ใบเตยล้วนมีราคาถูกและที่สำคัญมีรสอร่อยด้วยเป็นเมนูตัวอย่างที่เราขอบันทึกไว้ในตำรับยา

0: องค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: ฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2514ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCP ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับ

0: สนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยปลูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมาก

0: แกคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเฉกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำบุญและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกัน
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยละมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพัดมหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เลิกค่ะเทวดา

0: ชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.นี่คือวิธีง่ายๆ CD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
0: ท่านี้อ่ะ
1: Alternate Heel Auto Tap
0: แล้วท่านี
1: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge to Knee Up
0: จำไม่ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
0: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.

ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกานะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ทราบกรณีส.ส.ไอเดียฟ้องส.ส.รังสิมันโรมข้อหาหมิ่นประมาทโดยประธานระบุนะครับว่าการพาดพิงในสภาสามารถใช้สิทธิ์ชี้แจงได้ครับนายโสภณสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงเอกสิทธิ์กสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์หรือส.ส.ไอเดียพรรคภูมิใจไทยแจ้งความเอาผิดนายรังสิมันต์ โรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโคดมตั้งกระทู้ถามรัฐบาลและอภิปรายพาดพิงนายซางไทหยางสามีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าหากมีการอภิปรายพาดพิงกันในสภาส.ส.ก็สามารถใช้สิทธิ์ในการถูกพาดพิงได้ตามข้อบังคับการประชุมหรือไม่นั้นก็จะต้องไปพิจารณาว่านางสาวสุชาดาไปแจ้งความหมิ่นเรื่องใดสวกอบอัจนากิติยื่นปปช.ตรวจสอบการทำหน้าที่กกต.ย้ำต้องเคารพเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยพร้อมตั้งคำถาม DSI ไอลอมีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่พันตำรวจเอกกอบอัจนากิติสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงกรณีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับ

0: สอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายโดยไม่ควรวินิจฉัยล่วงหน้าว่าผู้ใดกระทำผิดพร้อมย้ำหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้เมื่อเรื่องเข้าสู่ปปช.แล้วเป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะดำเนินการโดยตนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าเป็นการร้องเรียนใครหรืออย่างไรส่วนจะเป็นกกต.เสียงข้างน้อย2คนหรือไม่ก็ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากกกต.เป็นองค์กรอิสระและการตรวจสอบต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมย้ำว่าทุกอย่างที่กระทำต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายประธานกกต.และคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและปราศจากอคติโดยมองว่าการลงมติใดๆต้องเคารพเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งหรืออดีตผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระควรระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อสังคมครับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับ
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาพวกจะเป็นไม่รับผู้โดยสารหรืออาจจะเป็นต้องเหมาอะไรอย่างนี้ครับก็ผมไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเออค่าคอนเสิร์ตก็แพงนะแต่ทำไมเราจ่ายค่าแท็กซี่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆระยะทางก็นิดเดียวครับเขาอาจจะให้เขาให้เหมาประมาณ600-700ก็ค่อนข้างแรงอยู่ครับ
1: เคยมีประสบการณ์ที่เรียกแล้วไปแบบระยะทางแค่นิดเดียวค่ะแต่ว่าค่าแบบค่าโดยสารมันพุ่งสูงมากทั้งที่แบบเช็คในแอปแล้วราคามันนิดเดียวค่ะ
2: ก็เคยเจอแบบราคาเหมาครับตอนนั้นผมไปแค่จากหมอชิดใหม่ครับไปเขาคิดผมรวมกันประมาณ200ครับ
3: ปฏิเสธผู้โดยสารเพราะว่าบางทีมันเป็นช่วงเวลาหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้ไม่ยอมรับเช่นรถติด
4: ก็ที่เจอบ่อยๆค่ะก็จะเจอแบบขึ้นไปแล้วแล้วก็เจอคนขับเนี่ยก็จะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็หงุดหงิดกับปัญหาบนท้องถนนหรือบางทีก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นแบบเบรกบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเบรกแรงๆขับไม่ดี
5: แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแถมคิดราคาเหมาและอีกสารพัดปัญหาซ้ำซากของแท็กซี่ที่ผู้ใช้บริการต้องเจอจนกลายเป็นเรื่องคุ้นชินสวัสดีค่ะพบกับรายการหาทางออก

0: ออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันหนึ่งในระบบขนส่งสาธารณะที่คนกรุงเทพเลือกใช้ก็คือแท็กซี่ค่ะแต่กลายเป็นว่ายิ่งใช้บริการก็ยิ่งเจอกับปัญหามากขึ้นซึ่งปัญหาแท็กซี่ถูกสั่งสมมายาวนานแม้จะมีความพยายามแก้ปัญหามาหลายครั้งแล้วก็ตามข้อมูลจะรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะโทร1584ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2568รถแท็กซี่ยังคงเป็นรถสาธารณะที่ครองแชมป์ถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุดค่ะโดยในเดือนมกราคมถูกร้องเรียน 1,313 ครั้งกุมภาพันธ์950ครั้งมีนาคม 1,030 ครั้งและเมษายน 1,102 ครั้งค่ะแน่นอนนะคะว่าในทางกฎหมายมีบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับแท็กซี่ที่ถูกร้องเรียนผ่านกรมการขนส่งทางบกแต่ว่าปัญหาเหล่านี้กลับไม่เคยลดลงค่ะทำให้มีครั้งมานานจะมีทางออกอย่างไรและจะมีมาตรการอะไรที่ยกระดับคุณภาพและบริการของแท็กซี่ให้ดียิ่งขึ้น
1: แม้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารจะเป็นปัญหายอดฮิตที่ผู้ใช้บริการแท็กซี่ต้องเจอเป็นประจำแต่ในระยะหลังกลับมีปัญหาอื่นตีตื้นไม่น้อยหน้าอย่างการคิดราคาเหมาโดยไม่ยอมกดมิเตอร์ซึ่งทำให้ค่าบริการแท็กซี่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวรวมถึงพฤติกรรมด้านลบของคนขับแท็กซี่ที่มีต่อผู้ใช้บริการแต่ปัญหาแท็กซี่ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะโทร1584ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2568 5อันดับเรื่องที่ถูกร้องเรียนเข้ามามากที่สุดคือ 1. แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพ 1,048 ครั้ง 2. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร993ครั้งเสียว801ครั้ง 4. ไม่ใช้มาตรมิเตอร์โดยสาร551ครั้งและ 5. เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด387ครั้งนอกจากนี้ยังมีปัญหาร้องเรียนในเรื่องของการไม่ตกลงกันพาผู้โดยสารไปเส้นทางที่อ้อมเกินขุมมิเตอร์ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้สะท้อนภาพการใช้บริการแท็กซี่ที่ประชาชนต้องเจอและอีกด้านคือภาพสะท้อนมาตรฐานของแท็กซี่ไทยที่วันนี้ถูกร้องเรียนให้ต้องปรับปรุง
2: เนื่องจากในอดีตเนี่ยรถแท็กซี่อาจจะไม่มีคู่แข่งมากอย่างเพียงพอนะครับเคยมีปริมาณมากถึง 100,000 กว่าคันในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ด้วยการที่อาจจะขาดระบบกำกับหรือแม้แต่เราเองเนี่ยครับเราก็พบว่าผู้บริโภคจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ารถแท็กซี่คันไหนเนี่ยหมดอายุไปแล้วบ้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ระบบกำกับแบบนี้ไม่เคยมาถึงผู้บริโภคครับนี่คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เขาเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาครับก็คือทำให้การประกอบอาชีพของเขาเนี่ยตัวรายได้เขาลดน้อยลงนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมนะครับในการที่จะไม่กดมิเตอร์บ้างนะครับเรียกราคาเหมาบ้างนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนึงผมคิดว่าเรื่องของค่าครองชีพนะครับเพราะว่าเราได้ยินกลุ่มทางสมาคมแท็กซี่เนี่ยออกมาพูดบ่อยมากนะครับว่าแล้วเนี่ยเขาขึ้นต้นได้35บาทใช่ไหมครับตอนนั้นคนทำงานก็ยังอาจจะมีรายได้เงินเดือนประมาณ10,000นะครับจนทุกวันนี้ตัวรายได้เงินเดือนค่าของชีพมันขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่า เงินของมิเตอร์แท็กซี่นี่ยังเท่าเดิมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ได้รับเสียงสะท้อนมาในกลุ่มของผู้ประกอบการว่าทุกคนขึ้นหมดแล้วนะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในราคาเดิมครับก็อาจจะเป็นปัจจัยแล้วก็สาเหตุส่วนหนึ่งด้วยครับ
1: จากสาเหตุข้างต้นนำไปสู่ปัญหาที่ผู้ใช้บริการแท็กซี่ต้องเจอโดยเฉพาะ
2: ถ้าแท็กซี่บางคันปฏิเสธผู้โดยสารด้วยเหตุผลที่จำเป็นเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าตัวเราก็ยอมรับได้นะแต่ถ้าลองไปสังเกตนะครับพื้นที่ชั้นในเนี่ยเขาก็ปฏิเสธกันเยอะนะครับบางทีเยอะจนแบบถ้าผมโบกรถแท็กซี่แล้วผมถ้าเขาเปิดกระจกถามนะผมรู้เลยคันนี้ไม่ไป

0: ถ้าเปิดกระจกถามคุณจะไปไหนครับแบบนี้ไม่ไปแน่นอนเลือกแน่นอนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ถามว่าแก้ได้ไหมเราต้องเชื่อว่าแก้ได้แต่คำถามของเราคือว่าทำไมรัฐแก้ไม่ได้อันนี้ต้องไปถามกรมการขนส่งทางบกว่าทำไมแก้ไม่ได้นะครับแต่จริงเราเชื่อว่าแก้ได้แต่ว่าเราจะแก้อย่างไรล่ะเพราะเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าถ้าต้องไปส่งในพื้นที่เนื่องจากรถส่วนใหญ่ติดแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นแก๊สเขาอาจจะมีอยู่แค่พออยู่ในวิ่งโซนนี้ครับแต่ถ้าเขาต้องไปไกลเกินเขาก็ไม่สามารถที่จะหาปั๊มแก๊สเติมได้นะครับนี่ก็เป็นระบบหนึ่งเพราะผมคิดว่าก็มาจากแนวนโยบายของภาครัฐครับที่ช่วงหนึ่งสนับสนุนให้ติด LPG ใช่ไหมครับแล้วตอนหลังก็ปั๊มแก๊สก็น้อยลงนะครับนโยบาย LPG ก็เปลี่ยนไปแล้วรถแท็กซี่เขาจะอยู่ยังไงครับให้เขาไปใช้น้ำมันลิตรหนึ่งก็กี่บาทเพราะงั้นวันหนึ่งเขาวิ่งไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงเรื่องการปฏิเสธนี่นะครับสาเหตุหนึ่งนะครับว่ารถแท็กซี่เนี่ยเป็นรถใช้แก๊สแล้วก็ผู้โดยสารหนาแน่นสุดคือกรุงเทพชั้นในยกตัวอย่างเช่นพระรามสี่สุขุมวิทเกาะรัตนโกสินทร์อะไรพวกนี้สิ่งถนนที่ผมพูดมาเนี่ยไม่มีปั๊มแก๊สเลยจะมีแต่ปั๊ม LPG ก็มีน้อยถ้า NGV ที่เท็กซี่ใช้กันนิยมใช้กันอยู่เนี่ยไม่มีปั๊มแก๊ส NGV เลยแล้วเวลาที่เขาเหลือแก๊สอยู่ถ้าครึ่งถังหรือไม่ถึงครึ่งถังเนี่ยแล้วมีผู้โดยสารเรียกเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยเขากลัวว่าไปแล้วเนี่ยเขาออกไม่ได้ง่ายเพราะมีผู้โดยสารใช้ต่อเนื่องกับเป็นเขตที่รถติดนะครับมันต้องใช้แก๊สมากกว่าวิ่งทั่วไปเขาก็เกรงว่าค่าแก๊สมันไม่พอไอ้แก๊สมันไม่พอก็จะต้องเติมน้ำมันออกมาเนี่ยมันจะขาดทุนได
2: ้นอกจากนี้ปัญหาการจราจรก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แท็กซี่หลายคันปฏิเสธผู้โดยสารหากโดนเรียกไปในพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัด
1: แท็กซี่เองก็เกรงว่าจะเจอเรื่องของรถติดในเที่ยวที่จะไปเนี่ยวันนี้กำหนดไม่ได้เลยว่าเส้นไหนเวลาไหนที่มันจะติดแต่แท็กซี่ด้วยสัญชาตญาณเขาเองเนี่ยจะคำนวณได้ว่าที่เส้นที่เรียกเนี่ยน่าจะเจอติดแล้วเนี่ยเขามีค่ารถติดตามที่เขาประกาศมาเนี่ยนาทีละ2บาทแต่ด้วยระบบไอ้ตัวมิเตอร์ที่เราใช้กันมาเนี่ยด้วยสเปคที่เขาเนี่ยไอ้ตัวมิเตอร์มันไม่ทดเจ็บไม่ทดเจ็บหมายถึงว่าวิ่งไปติดอยู่ตรงนี้พอได้สักนาทีนึงมันขยับรถมันไม่บวกให้ละไอ้ที่มาแล้วรถมันไม่ได้ติดตายมันติดแล้วเดี๋ยวขยับเดี๋ยวติดเดี๋ยวขยับอยู่อย่างเงี้ยมันทำให้ตัวค่าเวลาที่จะต้องได้จากผู้โดยสารมันไม่ได้ตามที่กำหนดไว้เพราะว่าตัวมิเตอร์เองเนี่ยสเปคมันต่ำ
2: อีกหนึ่งปัญหาแท็กซี่ที่ผู้โดยสารต้องเจอก็คือการเรียกราคาเหมาซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานอะไรในการกำหนดราคาที่ชัดเจนแต่เป็นการตั้งราคาตามความพอใจของผู้ให้บริการแท็กซี่เท่านั้นซึ่งหากเทียบกันแล้วเป็นราคาที่สูงกว่าการกดมิเตอร์หลายเท่า
1: ไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับสำหรับเรื่องของเรียกราคานอกมิเตอร์เนี่ยไม่มีข้อยกเว้นเลยยังไงก็ต้องมีมิเตอร์จะรถติดจะรถไม่ติดจะเทศกาลไม่เทศกาลไม่มีข้อยกเว้นเลยแต่ว่ามีข้อยกเว้นบางอย่างไว้ซึ่งผู้โดยสารอาจจะไม่เข้าใจกับคนขับอาจจะฉกฉวยโอกาสนะครับคือเรื่องเรียกจากในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยออกไปนอกเขตไอ้เขตกรุงเทพเราก็เขียนกันไม่ชัดเจนว่าแค่ไหนเรียกว่านอกเขตอะเขาได้เมื่อก่อนนี้กำหนดไว้แค่กรุงเทพตอนหลังก็มาแก้เป็นกรุงเทพและปริมณฑลพอเป็นปริมณฑลเนี่ยวันนี้จะเอากันแค่ไหนก็มีนนทบุรีปทุมสมุทรปราการสมุทรสาครแค่นี้ไหมบางทีเขาไปแม่กลองเขาก็จะเอาอย่างเงี้ยแต่แท็กซี่นี่จะรู้เขตเลยตรงไหนผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายก็จะเป็นข้อตกลงหรืออะไรแต่ว่าถ้าในเมืองกันจริงๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยไม่ว่าเทศกาลหรือไม่เทศกาลก็ไม่มีสิทธิ์

0: ครับ
1: ด้านมาตรการทางกฎหมายมีพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522กำกับดูแลผู้ให้บริการแท็กซี่โดยแท็กซี่ที่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและเข้ารับอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีตามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงค่ะหากตรวจสอบพบการกระทำผิดซ้ำหรือได้รับการร้องเรียนปัญหาการให้บริการอีกในภายหลังหรือความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะต้องถูกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กฎ 2,000 บาทฝ่าฝืนใช้รถแท็กซี่ครบอายุการใช้งานมารับจ้างรับส่งผู้โดยสารปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทและยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถทันทีค่ะเปลี่ยนประเภทเป็นรถส่วนบุคคลแล้วมาลักลอบรับส่งผู้โดยสารก็จะมีความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทกรณีไม่ใช้มาตรค่าโดยสารมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและกรณีนำผู้โดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทค่ะแม้จะมีมาตรการทางกฎหมายคอยกำกับดูแลแต่ดูเหมือนว่าไม่สามารถทำให้การกระทำผิดของแท็กซี่ลดลง
2: แม้จะมีกฎหมายคอยกำกับดูแลรวมถึงบทลงโทษแท็กซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามแต่นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยมองว่าไม่สามารถแก้ปัญหาแท็กซี่ได้เพราะหากแก้ได้จริงวันนี้คงไม่มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการเช่นนี้
3: ไม่ว่าจะเป็นรถเช่าไม่ว่าจะเป็นรถตนเองบ้านเช้าเนี่ยก็คือต้องการผู้โดยสารแล้วเวลาเปิดเขาเนี่ยมันต้องมีสาเหตุแน่แล้วก็เอาสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักๆเนี่ยคุยกับส่วนราชการหมดแล้วแต่ส่วนราชการก็อย่างที่หนึ่งเชื่อในเรื่องการที่บทลงโทษว่าทำให้แท็กซี่เข็ดหลาบแต่จริงๆแล้วใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าถ้าใช้ได้ผลวันนี้ผู้โดยสารคงไม่ถูกปฏิเสธแล้วที่ไม่ได้ผลก็มีอยู่ 2-3 สาเหตุอย่างที่1ถูกไปจนทำให้คนไม่กลัวอย่างที่2คนขับเนี่ยไม่ได้ขับคันนี้ไปทั้งปีขับอยู่ 2-3 เดือนแล้วก็ไปแล้วไอ้ที่กระทำความผิดไว้แล้วก็เจอผู้โดยสารร้องเรียน1584เข้าไปแต่เวลาเอาคนขับไปจับไปเสียค่าปรับเนี่ยคนขับไม่อยู่แล้วคนกระทำเนี่ยไม่อยู่แล้วแต่พอไม่อยู่แล้วจะเอาคนขับใหม่ไปเสียค่าปรับเขาบอกเขาไม่ได้ทำเรื่องอะไรต้องให้เขาเสียเขาก็ยังไม่ยอมรับพอเขาขับตั้งแต่วันที่นี้เดือนนี้ไอ้นี่มันเกิดขึ้นก่อนเขาก็ยังไม่ยอมรับผลสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการต้องเป็นผู้จ่ายไม่งั้นก็รถคันนี้ต่อภาษีไม่ได้วันนี้คุณยังปฏิเสธอยู่ได้บ้างแต่วันหน้าคนที่จะปฏิเสธคือผู้โดยสารไม่ใช่แท็กซี่แท็กซี่เนี่ยมันจะมากกว่าความต้องการของผู้ใช้ไปวันนั้นเขาต้องออกมาที่ถนนแล้วก็ต้องอยู่ที่อารมณ์คนขับว่าจะปฏิเสธหรือจะรับไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยระยะเวลาที่นัดกันไว้เรื่องงานเนี่ยอาจจะไปไม่ทันก็ได้แต่วันหน้าไม่ใช่วันหน้าระบบของเทคโนโลยีมันเข้ามาเนี่ยผู้กำหนดได้คือผู้โดยสารไม่ใช่ผู้ให้บริการ
2: การแก้ปัญหาแท็กซี่เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนต้องใส่ใจและจริงจังกับการแก้ปัญหาเพราะนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนขับรถแท็กซี่และคุณภาพบริการที่ผู้โดยสารจะได้รับ
4: ผมคิดว่าเรื่องปัญหารถแท็กซี่เนี่ยรัฐต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เขาเดือดร้อนก็คือถ้ารถแท็กซี่มี 70,000 คันใช่ไหมครับ 70,000 คันถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวหนึ่งมี4คนก็คูณตัวเลขไปครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วถ้ารัฐเนี่ยส่งเสริมแต่รถเรียกผ่านแอปพลิเคชันโดยระบบอย่างเดียวแน่นอนปัญหาก็จะเกิดกลุ่มแท็กซี่ครับปัญหาเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบครับหรือแม้แต่

แอปพลิเคชันแท็กซี่โอเคแต่ออกแบบมาก็ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยมีระบบที่สามารถทำได้อย่างมาตรฐานเพียงแต่ว่าขาดความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้กลุ่มแท็กซี่เนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ด้วยระบบที่ดีนะครับควบคู่ไปกับการให้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นทางออกสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีสิทธิ์ผู้บริโภคนะครับสิทธิ์ในการเลือกนะครับเขาไม่จำเป็นต้องถูกบังคับว่าให้ต้องไปใช้แอปรถเรียกแอปอย่างเดียวหรือว่ารถเรียกหรือว่ารถแท็กซี่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราควรจะทำให้เขาแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมครับเพื่อประโยชน์ที่เราคิดว่าถูกละเมิดสิทธิ์ต่อไปครับ

0: สิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เองได้ก็คือกฎิกาควรมีกฎิกาว่าต้องพัฒนาคนแต่ว่าจะเป็นหน้าที่ใครก็มาว่าคนขับจะต้องพัฒนาตนเองโดยเสียค่าใช้จ่ายเองหรือว่าผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ออกให้หรือว่าขนส่งจะเป็นคนจัดพัฒนาคนเองกับเรื่องของแอปพลิเคชันกลางเสียค่าใช้จ่ายวันนึงเนี่ยจำนวนมหาศาลเลยนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายของระบบของแอปพลิเคชันจะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่นะครับ 30% ของค่าโดยสารแท็กซี่เนี่ยมันเป็นเงินค่อนข้างมหาศาลเพราะรถมันเป็นหมื่นคันหลายหมื่นคันแอปกลางสามารถที่จะพัฒนาแบบไม่เอารัฐเอาเปรียบระหว่างผู้โดยสารกับผู้ให้บริการแล้วก็รัฐเก็บค่าบริการเพียงน้อยนิดอาจจะแค่ 5% เนี่ยผมก็คิดว่าได้ก็น่าจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของค่าโดยสารวันนึงเป็นร้อยล้านเนี่ยถ้าได้วันนึงเก็บเข้ารัฐวันนึง5ล้าน10ล้านเนี่ยก็น่าจะมาพัฒนาระบบแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารก็ไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่เองก็ไม่ถูกค่าหัวคิวมากมายนักเนี่ยมันก็จะทำให้ตอบสนองในระบบของการพัฒนาคนพัฒนารถอะไรก็แล้วแต่ผ่านระบบแอปพลิเคชันเนี่ยยังมีประสิทธิภาพภาครัฐถ้าจะเห็นปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งมันเป็นวิกฤตที่แก้ไม่ได้กันมาผูกพันกันมา20 กว่าปีที่บอกว่าถ้าใครปฏิเสธผู้โดยสารถูกจับปรับเนี่ยวันนี้20-30 ปีมันพิสูจน์หรือกติกาที่คุณวางไว้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลวันนี้ผู้โดยสารเนี่ยคนที่ยังถูกกระทำอยู่ยังถูกแท็กซี่ปฏิเสธอยู่ยังถูกแท็กซี่ทำอะไรหลายๆอย่างอยู่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตวันนี้เราคิดว่าไอ้วิกฤตเหล่านี้ใช้โอกาสในวันที่จะเป็นวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยใช้วิกฤตเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วมาพัฒนาระบบเพื่อการรองจุดอ่อนหมดแล้ววันนี้เนี่ยทั้งภาครัฐทั้งภาคผู้ประกอบการเนี่ยรู้หมดแล้วจุดอ่อนเกิดจากอะไรบ้างถ้าวันหน้าเอาจุดอ่อนเนี่ยมาเสริมเป็นจุดแข็งเนี่ยผมคิดว่าผู้โดยสารเนี่ยยังไม่ทิ้งเราเสียทีเดียวถ้าเกิดว่าเรากลับตัวกลับใจและมีการพัฒนาอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าผู้โดยสารที่เคยนั่งแอปพลิเคชันเนี่ยวันนึงอาจจะมานิยมใช้เราก็ได้เราเองก็พร้อมในการที่จะร่วมมือกับภาครัฐนะครับในการที่จะเป็นแท็กซี่อย่างมีคุณภาพที่ควรเป็น
1: อีกสิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยมองว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาแท็กซี่ได้ก็คือการใช้ระบบแอปพลิเคชัน
0: แทบจะเรียกได้ว่า 98% ขึ้นไปเนี่ยคือมาจากคนทั้งนั้นที่เกิดปัญหาระหว่างแท็กซี่กับผู้โดยสารนี่ไม่ได้เกิดจากรถเลยเกิดจากคนรถวิ่งไปแล้วไปตายกลางทางเนี่ยแทบจะไม่ได้รับการร้องเรียนลักษณะที่ว่าพฤติกรรมของคนขับเพราะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าพฤติกรรมคนขับมันไปตอบสนองผู้โดยสารเนี่ยไม่ดีถ้าเทียบกับรถที่ผ่านระบบแอปพลิเคชันเนี่ยเรื่องเหล่านี้น้อยก็มองได้แล้วว่าเขาจะต้องผ่านอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ผ่านการอบรมเหมือนกันแต่เขาใช้ระบบของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเสริมเข้ามากำหนดพฤติกรรมของคนขับสามารถกำหนดได้นะครับ

0: น่าจะได้นะครับเพราะว่าต้องมีช่องทางให้ร้องเรียนมากกว่านี้แล้วก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่านี
1: ้ก็ต้องไปดูที่โครงสร้างก่อนค่ะว่าต้นตอของการแท็กซี่เนี่ยจัดระบบกันยังไงค่ะแล้วก็คิดว่าเขาควรจะมีระบบคัดกรองคนขับที่ดีกว่านี้ค่ะ
2: ผมคิดว่าแก้ได้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นปัญหาพวกโครงสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วก็แท็กซี่ผมอยากให้แบบอบรมอะไรที่มันเคร่งครัดกว่านี้แล้วก็บทลงโทษที่มันก็สมเหตุสมผลกว่านี
3: ้ผมถามผมว่ายากผมเห็นมีข้อปฏิบัติเห็นมีอะไรมาก็แก้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นั่นนะครับ

0: แก้ได้ครับแล้วมั่นใจว่าแก้ได้ไม่ยากด้วยขอให้ร่วมมือกันทำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะทำเนี่ยมันไม่ได้แต่ร่วมกันตั้งแต่หน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือขนส่งคมนาคมวางนโยบายแล้วก็ขนส่งมากำหนดวิธีการผู้ประกอบให้ความร่วมมือถ้าเราจะอยู่ในอาชีพนี้โดยไม่พัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะทำได้แต่อนาคตมันเป็นไปไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องพัฒนา
1: แม้ปัญหาด้านการให้บริการของแท็กซี่จะทำให้ภาพของแท็กซี่ติดลบในสายตาผู้ใช้บริการแต่ก็เชื่อนะคะว่ามีผู้ให้บริการแท็กซี่อีกจำนวนมากที่ทำหน้าที่นี้ภายใต้กฎหมายและเต็มใจให้บริการค่ะและเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการแท็กซี่กรมการขนส่งทางบกก็มีจุดที่ให้ผู้โดยสารต้องสังเกตนะคะโดยทุกครั้งที่ใช้บริการต้องดูว่ารถคันนั้นมีสภาพพร้อมต่อการใช้บริการอย่างปลอดภัยหรือไม่มีโป๊ะไฟบนหลังคาป้ายไฟแสดงสถานะข้อความแท็กซี่บุคคลหรือชื่อนิติบุคคลหมายเลขทะเบียนรถและข้อความร้องเรียนแท็กซี่โทร1584ไว้ที่ประตูตอนหน้าด้านนอกทั้งสองข้างภายในรถมีบัตรสีเหลืองซึ่งเป็นบัตรประจำตัวผู้ขับรถแสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าซึ่งจะระบุข้อมูลรถชื่อและรูปถ่ายผู้ขับรถซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกันนะคะมีมาตรค่าโดยสารและอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดซึ่งประชาชนที่พบปัญหาการให้บริการของแท็กซี่รวมถึงรถโดยสารสาธารณะอื่นๆสามารถร้องเรียนไปได้ค่ะที่กรมการขนส่งทางบกสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะและแอปพลิเคชัน LINE 1584กรมการขนส่งทางบกค่ะหรือจะเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนกรมการขนส่งทางบกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยให้ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถชื่อนามสกุลผู้ขับรถวันเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุค่ะซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะทำให้การติดตามแก้ไขประเด็นร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการหาทางออก Find the Exit ได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาของทางสถานีค่ะทั้งทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org และติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการของสถานีได้ทางเฟซสภาและ LINE Official เพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า @TP Channel ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับด้วยเวลาห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำกับคุณสิทธิเดชพงศ์สิริและผมนี้ค่ำวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับเรายังคงติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็น้ำท่วมอยู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกหนักเป็นระยะครับคุณสิทธิเดช
0: บางพื้นที่เนี่ยแม้ว่าจะมีการเริ่มเคลียร์พื้นที่หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับแต่ว่านอกเขตพื้นที่กรุงเทพไปเนี่ยยังมีปริมาณน้ำท่วมเศร้าในหินหนัก
1: น้ำท่วมนี่คือเป็นน้ำจากแม่น้ำนะแล้วก็ปริมาณฝนนะครับแถวบางคล้าฉะเชิงเซาอย่างเงี้ยโอ้โหท่วมหนักเหลือเกินปราจีนบุรีเห็นว่าหลายโรงงานที่เขาเลี้ยงหมูเนี่ยคืออ่วมหนักนะ
0: ก็คือกระทบกัน
1: น้องหมูตายไป 1,000-2,000 ตัว
0: เรื่องของอาชีพการเกษตรต่างๆเนี่ยก็คือกระทบหนักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประชาชนที่ก็ตั้งตัวไม่ทันด้วยนะครับเพราะบางพื้นที่ไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับ
1: คืออันนี้คือต่างจังหวัดนะแล้วก็หนักเหลือเกินกรุงเทพวันนี้หลายบ้านหลายเขตก็ผวาเหมือนกันว่าเอ๊ะน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำที่เพิ่งจะคลี่คลายลงไปหรือไม่อย่างไรแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นซาๆลงบ้างละ
0: แต่ว่าต้องเตรียมรับมือด้วยนะเพราะว่ากรมอุตุเขาก็มีการประกาศเตือนเหมือนกันฝนระลอกใหม่เนี่ยจะเป็นตัวแปรหรือเปล่าที่ทำให้น้ำในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะกลับมาท่วมอีกหรือไม
1: ่คือยังวางใจไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าเรื่องการระบายน้ำเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนอกเหนือจากน้ำเหนือไหลเข้ามาฝนระลอกใหม่เดี๋ยวกรุงเทพอาจจะเจอน้ำทะเลหนุนอีกเนี่ยอาจจะได้รับ
1: คือฟังดูเหมือนมาหลากหลายท่องทางเหมือนกันนะครับคนที่อยู่บ้านริมน้ำตอนนี้ก็เชื่อได้ว่าต่างเฝ้าระวังแล้วก็คนเราก็ไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น
0: ครับซึ่งเรื่องของน้ำท่วมนั้นเนี่ยก็มีมาตรการเรื่องของการป้องกันและการเยียวยาซึ่งรัฐบาลก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังโดยกำชับให้ทางอำเภอและทุกจังหวัดนั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับขณะที่เรื่องของถนนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางด้านรัฐสภาไทยมีการสานพลังเพื่อร่วมมือกันในการป้องกันความปลอดภัยทางถนนนะครับโดยวันนี้ทางด้านประธานรัฐสภาก็มีการเปิดสัมมนาเรื่องรัฐสภาไทยสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนโดยชู6พันธกิจเพื่อลดการตายและการเจ็บนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นพร้อมที่จะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของประเทศนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของที่เปิดการสัมมนาโครงการรัฐสภาไทยสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3โดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้กล่าวรายงานนะครับซึ่งภายในงานก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธีนะครับพร้อมกับมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันถึงพันธกิจสำคัญ6ประการดังนี้ 1. ผลักดันแนวทางระบบที่ปลอดหลักของประเทศ 2. ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตอย่างน้อยร้อยละ50ภายในปี2573 3. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นดีใช้อำนาจนิติบัญญัติผลักดันกฎหมายงบประมาณและการกำกับติดตามการดำเนินงานของภาครัฐ 5. ยกระดับ

0: นได้ดำเนินงานนี้พร้อมสโลแกนว่าคมนาคมปลอดภัยบริหารเพื่อแก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งยุคอย่างรุนแรงถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารประเทศก็จะเปลี่ยนไม่ทันประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับมีเสียงช่วงนี้ของประธานรัฐสภาครับ
1: หน้าที่ของการขับเคลื่อนช่วยเหลือของแก้ปัญหาของประเทศนี่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายผมมีแนวคิดที่พอมาเป็นประธานรัฐสภาที่นี่มีแนวคิดที่จะใช้ขบวนการนิติบัญญัติร่วมกับฝ่ายบริหารแก้ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะครับว่าในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพอเรามีรัฐบาลใหม่ความมุ่งหวังก็ไปในการแก้ปัญหาของประเทศทุกเรื่องเป็นยุคการแข่งขันเปลี่ยนแปลงทางกระแสโลกอย่างรุนแรงถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดที่จะบริหารประเทศนี้นี่เราเปลี่ยนไม่ทันประเทศอื่นฉะนั้นการเปลี่ยนของพลวัตของโลกที่มันเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นกายภาพของโลกไม่ว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วเกิดการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนของเทคโนโลยีปัญหาของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นปัญหาของคนทุกคนอันนี้แนวคิดที่ผมได้เรียนที่ผมภูมิใจและยินดี
0: นอกจากนี้ประธานรัฐสภาก็กล่าวอีกนะครับว่าปัญหาของประเทศที่ตนกำลังขับเคลื่อนในขณะนี้คือเรื่องยาเสพติดโดยมีการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมซึ่งขณะนี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับขณะที่เรื่องวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพที่ขับเคลื่อนอยู่นั้นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้บอกว่าถ้าเราไม่มาดำเนินการเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบสำคัญนะครับที่จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับทั้งนี้ประธานรัฐสภาบอกอีกว่าปัญหาวันนี้จะต้องดูที่ต้นเหตุที่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาสังคมที่เริ่มมาจากครอบครัวพร้อมกับมองว่าวันนี้สังคมกำลังขาดภูมิคุ้มกันนั่นคือภูมิความรักซึ่งวันนี้ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการกันโดยเฉพาะท้องถิ่นที่ต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลประชาชนนะครับคนต้องมีจิตสาธารณะในตัวเองเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติแห่งนี้ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยตนก็เชื่อว่าโครงการต่างๆที่ได้เริ่มทำในระดับถ้าทุกฝ่ายมีเจตนาที่ดีต่อประเทศต้องทำให้เกิดและก็บอกว่าตนในฐานะประธานก็จะสร้างความสามัคคีในการทำงานให้ได้และก็พร้อมจะผลักดันสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัตินะครับนอกจากนี้ประธานรัฐสภาได้มีการชมการแสดงบูธกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนความรู้สู่ถนนปลอดภัยและการชะลอเพื่อรอยยิ้มนะครับโดยประธานตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนเป็นข้อความเตือนใจให้มีการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยด้วยครับ
2: ขณะที่ท่านประธานโสภณสารัมนะครับประธานรัฐสภาก็กล่าวถึงการจัดสัมมนาโครงการรัฐสภาไทยสานพลังเพื่อความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3บอกว่าในยุคที่โลกเผชิญกับปัญหาวิกฤตรอบด้านการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็พร้อมที่จะเป็นกำลังหลักในการผลักดันผ่านกฎหมายแล้วก็มาตราการต่างๆท่านประธานโสภณกล่าวนะครับว่าที่ผ่านมาได้เร่งรัดแก้ปัญหายาเสพติดจนมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทางรัฐบาลเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสมัยประชุมนี้รวมถึงการเร่งแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพและการสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและงบประมาณการดูแลรักษาทางสาธารณสุขโดยย้ำนะครับว่าการทำงานของสภาต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่การจัดเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น

0: ลกระทบจากปัญหายาเสพติดแล้วก็อุบัติเหตุทางถนนที่ถูกและงบประมาณแผ่นดินนะครับก็ชี้ว่าผู้ประสบเหตุต่างๆรวมถึงผู้ติดยาเสพติดที่มีจำนวนมากได้มีการดึงงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์ไปจากการดูแลรักษาประชาชนที่เป็นโรคทั่วไปงบประมาณของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่ควรเสียไปกับปัญหาที่ป้องกันได้ดังนั้นการสัมมนาแล้วก็การหารือร่วมกันในเรื่องความปลอดภัยทางถนนจึงมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนต่อไปมีเสียงท่านประธานโสพลครับ
1: นั้นเรื่องที่ผมพูดเนี่ยไม่ว่าเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องภัยทางถนนเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งถ้าบอกว่าเอ้ยมันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก็เป็นเรื่องครอบครัวเขาไม่ใช่ถ้าเสียชีวิตก็คืออ้าวเสียบุคลากรไปอันที่สองถ้าพิการสังคมก็ต้องดูแลเงินมันก็ดึงเงินงบประมาณการรักษาโรคที่สาธารณสุขที่จะไปรักษาประชาชนที่เป็นโรคทั่วไปปกติสาคนที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งมันไม่ควรจะได้ใช้งบนี้จำนวนมากหรือเอางบพวกนี้มารักษาพวกเสพยาแล้วนะฉะนั้นมันก็จะดึงคุณภาพการสาธารณสุขของประเทศลงซึ่งงบมีน้อยแล้วยังไปรักษาโรคที่ไม่ควรจะเกิดใช้มากด้วยซ้ำถ้าฉะนั้นผมก็ได้ให้แนวคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงก็พูดแล้วสัมมนาแล้วต้องนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก็อยากฝากสังคมไว้นะครับว่าการที่เราจะแก้ปัญหามันต้องแก้ปัญหาเมื่อพูดแล้วต้องนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมันถึงจะแก้ปัญหาของประเทศนี้ได้นี่แหละวัตถุประสงค์ที่งานทางถนนความปลอดภัยทางถนนนะครับ
2: คราวนี้พาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับที่ก็มีการปาฐกถาพิเศษโดยคุณนิกรจำนงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภานะครับที่ก็มีการปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทรัฐสภากับการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนนว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่ใช่เรื่องดวงแต่เป็นวิกฤตสาธารณสุขและเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ร้ายแรงที่สุดนะครับเพราะว่าประเทศต้องสูญเสียชีวิตของประชาชนมากกว่า 16,000 คนต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่วันละ50รายด้วยกันนะครับสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านของ GDP นะครับโดยองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ก็มีการประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยปี2021 ถึง2030แต่ว่าอย่างไรก็ตามในปี2020ไทยทำตามคำประกาศของ UN ไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยยิงผิดเป้าหมายนะครับโดยบอกว่าปัญหาของประเทศด้อยพัฒนาก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศไทยเองก็ดีการสูญเสียชีวิตก็มาจากรถจักรยานยนต์เป็นหลักถ้าประเทศสำคัญในยุโรปไม่ช่วยแก้ปัญหาในประเทศด้อยพัฒนาเราไม่มีทางทำได้อย่างไรก็ตามตามคำประกาศเพื่อแสดงเจตนารมณ์ไทยมีการตั้งเป้าหมายจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจาก 16,000 รายให้เหลือ 8,000 รายในปี 2573ถ้าไม่พยายามก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากในการลดจำนวนผู้สูญเสียตามที่ประกาศเอาไว้นะครับแต่ถ้าพุ่งเป้าไปที่รถจักรยานยนต์ก็อาจจะทำได้สำเร็จครับทั้งนี้คุณนิกรมีการระบุด้วยว่าแต่เดิมการแก้ปัญหาใช้วิธีการรวมศูนย์แล้วบัญชาการตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการควบคุมทุกกระทรวงเป็นหนึ่งเดียวต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงปัญหาเดียวกันแต่ว่าแยกการทำงานออกเป็น2 ส่วนระบบซิงเกิลคอมมานด์กลับมาได้ก็เชื่อว่าการสูญเสียในชีวิตก็จะลดน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าเคยสำเร็จมาแล้วทั้งนี้ก็บอกว่าปัจจุบันเราได้จัดทำระบบซิงเกิลคอนโทรลขึ้นมามีภารกิจที่จะต้องทำเป็นรูปธรรมก็คือ 1. การผลักดันและการเร่งรัดการออกกฎหมายอาทิมาตรการยานพาหนะที่ก็พยายามจะติดตั้ง ABS การแยกใบอนุญาตขับขี่เป็นต้นนะครับและ 2. การดูแลด้านงบประมาณ 3. การคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญ 4. ต้องสร้างทักษะวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยนะครับโดยในช่วงท้ายนะครับคุณนิกรก็มีการได้กล่าวว่ารัฐสภาได้ประกาศเจตนารมณ์ Parliamentary Statement on Safe System for Thailand แล้วหลังจากนี้ก็จะต้องรับผิดชอบต่อคำพูดโดยการทำให้ได้ครับ

0: ็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ารัฐสภาให้ความสำคัญเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยก็มีการประชุมแล้วก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมาหารือกันในสภาอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เราคุยกันไปช่วงต้นรายการเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายจังหวัดตอนนี้อย่างภาคกลางเช่นสุพรรณบุรีนะครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอ่วมหนักเหลือเกินคุณสิทธิเดช
1: ก็กระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยการสัญจรแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ต้องบอกว่ายังมีกลุ่มเปราะบางที่อาจจะยังติดค้างอยู่ในหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลืออย่างยากลำบากแต่ทางรัฐบาลเองก็มีการประชุมกันแทบทุกวันนะครับนายกบอกว่าหาทางช่วยพี่น้องประชาชนทุกวันให้ผู้ว่าในอำเภอเนี่ยไปลิสต์รายชื่อมาเลยนะครับเร่งสำรวจการเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ป.พ.ช.เพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพลพีสุวรรณเฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.รวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมด้วยท่านนายกเนี่ยบอกนะว่าการประชุมตอนนี้นะฮะเป็นวันที่7ที่ได้มีการร่วมประชุมกันมาในภาพรวมก็เหมือนเดิมหลายพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็เหลือช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ถือว่ายังหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเหม็นเน่าฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดได้ระดมกำลังไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่แม้กระทั่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำขังอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในบางแห่งมีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมด้วยท่านนายกกล่าวต่อไปนะว่าถึงแม้ว่ากระแสข่าวและความสนใจจะไม่เข้มข้นเท่าตอนน้ำท่วมกทม.แต่เราก็ต้องไม่ประมาทและก็จะต้องช่วยกันช่วยเหลือประชาชนจะต้องมีความใกล้ชิดแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาโดยขอให้ติดตามเป็นรายชุมชนว่าพื้นที่ไหนที่ยังเข้าไปไม่ถึงการช่วยเหลือและเป็นกลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องพาออกมาก็ต้องเร่งพาออกมาให้ได้ในส่วนของศูนย์พักพิงหากมีอะไรขาดเหลือก็ขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปนะครับว่าเมื่อวันนี้เนี่ย5ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ว่าสมุทรสงครามท่านทำถูกต้องแล้วท่านต้องเป็นปากเสียงให้กับประชาชนในพื้นที่ของท่านซึ่งถ้าเราบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีเราก็จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมแล้วก็รอบด้านครบถ้วนเรื่องการสื่อสารก็เช่นกันขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือแนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตนเห็นว่าประชาชนได้ใช้อินโฟกราฟิกกันอย่างแพร่หลายในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนในช่วงนี้นะครับก็คือวันนี้ถึง14ตุลาคมถือเป็นช่วง10วันอันตรายขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและเมื่อใกล้เวลาเหตุการณ์จะเปลี่ยนก็ต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งขอให้ตั้งกาดไว้ตลอดเวลาอย่าให้กาดตกขอให้การสื่อสารเนี่ยอย่าขาดตอนทางนี้ในส่วนที่จังหวัดที่น้ำท่วมก็ทางจังหวัดได้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชนที่จะต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆให้ดูแลเขาโดยมาตรฐานสูงสุดให้เขาได้รับความสะดวกแล้วก็ถูกสุขอนามัยตาม

0: ที่เราได้ตกลงหารือกันไว้อย่างไรก็ตามช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้ต้องเริ่มจัดทำแผนเผชิญเหตุระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยด้วยเพราะสถานการณ์ฝนตอนนี้ค่อนข้างเป็นไปตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: อันนั้นก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการเรื่องของการเยียวยาประชาชนหลังจากได้รับผลกระทบแล้วนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นปลายเหตุแต่ก็ต้องมีการเยียวยาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหลังจากนี้ด้วยโดยการบริหารจัดการน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้โดยกรมชลประทานเองก็ถือว่ามีหน้าที่ในการดูว่าน้ำจะต้องไปทางไหนให้ไม่กระทบกับประชาชนได้รับผลกระทบปริมาณมากเลยครับโดยเรื่องนี้กรมชลประทานก็มีการยืนยันว่าเขื่อนหลักขณะนี้ยังมีช่องว่างในการรองรับน้ำอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าการระบายน้ำก็จะไม่กระทบต่อกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางด้วยนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนตอนบนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสุริกิติ์เขื่อนแควน้อยก็ยังมีช่องว่างในการรับน้ำได้อีกมากนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าน้ำที่ระบายออกไปนั้นเนี่ยจะไม่ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนนะครับโดยคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำแล้วก็อุทกวิทยากรมชลประทานก็มีการกล่าวด้วยอีกว่าฝนที่ตกในจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธานีทำให้ต้องมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปัจจุบันแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์จึงทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับโดยในวันที่11ตุลาคมนี้กรมชลประทานก็มีการปรับแผนในการลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่บวก 10.650 เมตรซึ่งก็ทำให้น้ำท่วมพื้นที่เหนืออุทัยธานีจากเดิมระดับน้ำหน้าเขื่อนอยู่ที่ 16.8พร้อมลดการนำน้ำเข้าทางฝั่งตะวันออกนะครับทั้งคลองชัยนาทฝั่งตะวันตกแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนให้สอดคล้องกับน้ำที่ไหลเข้าอย่างสมดุลโดยป้องกันตลิ่งสไลด์ตามหลักวิศวกรรมจากการลดระดับน้ำที่เร็วเกินไปนะครับอาศักชลสิทธิ์ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้มีการจัดจราจรน้ำโดยลดการรับน้ำเข้าคลองชัยนาทป่าสักที่จะไปเติมน้ำหน้าเขื่อนพระราม6พร้อมยืนยันนะครับว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไม่ไหลเข้าสู่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพัฒน์บริเวณคลอง13ไว้นะครับส่วนน้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานีรังสิตถึงกรุงเทพซึ่งก็เป็นน้ำบ่ามาจากจังหวัดนครเร่งระบายน้ำสองส่วนด้วยกันก็คือระบายแนวขวางผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะครับแล้วก็ระบายแนวดิ่งผ่านคลองสุชัยชิดโชติออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับขณะที่ด้านลุ่มน้ำแม่กรองการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ยังคงอยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็มีน้ำเข้า25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นการพร่องน้ำรอฝนโดยไม่กระทบจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากเขื่อนคงอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าจะมีฝนตกลงมามากบริเวณแควน้อยและแควใหญ่นะครับแต่น้ำท้ายเขื่อนแม่กรองก็ยังคงลดลงเรื่อยๆนะครับขณะที่ภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงหลังจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาลดการระบายในส่วนน้ำท่วมขังที่อำเภอกบินบุรีนะครับแล้วก็ตัวเมืองปราจีนบุรีแม้ยังท่วมอยู่แต่ว่าก็เริ่มจะลดลงอย่างช้าๆแล้วขณะที่การบริหารจัดการน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีไปที่แม่น้ำนครนายกมีการคำนวณการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนให้ออกมาน้อยที่สุดนะครับขณะที่ฝั่งแม่น้ำบางปะโกงพบกับ8อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดจากปริมาณน้ำครับร่วมกับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนก็ยืนยันว่าเขื่อนกั้นแม่น้ำบางปะโกงได้เปิดบ่าน้ำไหลตามธรรมชาติแล้วสำหรับลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับแม้ว่าเขื่อนแก่งกระจานมีความจุถึง 102%แต่ก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งพร่องหนักระดับเลนบอมเขื่อนแก่งกระจานก็ยังสามารถที่จะหน่วงน้ำได้โดยก็มีเขื่อนเพชรบุรีช่วยผันน้ำออกด้านข้างและควบคุมให้อยู่ในระดับที่กระทบเพียงแค่105ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันไปนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมนี้เป็นอย่างน้อยนะฮะดูว่าฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรจะมีน้ำมาเติมขึ้นอีก

0: ีกหรือเปล่านะฮะอีกเรื่องนึงอีกด้านนึงที่มีผลกระทบไม่แพ้การเห็นว่าผักใบในตลาดในคุณสิทธิเดชเริ่มขาดแคลนพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยภาคกลางเห็นว่าน้ำท่วมหลายจังหวัดที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขาปลูกผักกันเหมือนกันทำให้ผักใบขาดแคลนแล้วราคาเนี่ยบางร้านฉวยโอกาสขึ้นราคา
1: ก็เป็นสถานการณ์ที่ขาดแคลนเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบางพื้นที่ไหนที่ของมีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งปกติเพราะว่ามันเป็นความต้องการกับของที่มีเนี่ยไม่เพียงพอ
0: มันไม่สัมพันธ์กันนั่นเองนะฮะเห็นว่าแถวตลาดไทยสี่มุมเมืองแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าพูดคุยกันเหมือนกันอย่างลูกค้าที่ไปซื้อของก็บอกว่าเอ๊ะผักบางชนิดราคาทำไมมันขึ้นนะฮะแล้วก็เห็นว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยไข่ไก่ก็ขึ้นราคาของหลายอย่างเริ่มขึ้นราคาแบบนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างคุณสุภทีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ขอให้แต่ละร้านเนี่ยขึ้นป้ายราคากำกับไว้หน่อยนะครับเพื่อลดการฉวยโอกาสขึ้นราคาถ้าใครขึ้นราคาเนี่ยพร้อมดำเนินการทันทีครับโดยคุณสุภาชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ผักขาดแคลนจากปัญหาน้ำท่วมบอกว่าขณะนี้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับส่งผลให้ผักใบเข้าสู่ตลาดลดลงโดยกระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตจากผู้ผลิตเข้าสู่ตลาดกลางให้มากขึ้นทั้งตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็ตลาดไทยเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนขนส่งผักแล้วก็สินค้าเข้าไปในพื้นที่พร้อมยอมรับว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้ผักบางชนิดขาดแคลนในช่วงนี้น้ำลดคุณสุภจีบอกนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์ซิงเกิลคอมมานด์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องแล้วก็ติดตามปัญหาในพื้นที่โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทำงานร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานปัญหาเข้ามายังกระทรวงหากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งประสานความช่วยเหลือลงไปในพื้นที่เช่นการรวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบขณะที่กรมการค้าภายในก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่งค้าปลีกหากพื้นที่ใดมีสินค้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอจะเร่งเชื่อมโยงสินค้าเข้าไปเติมในพื้นที่พร้อมติดตามการบริหารจัดการสต็อกของศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกและค้าส่งเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการส่วนการดูแลราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์กำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หากพบการกระทำเรื่องของการจำหน่ายสินค้าเกินขึ้นราคาก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมรับเรื่องตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมคุณสุภาจีบอกเพิ่มเติมนะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเชิญสมาคมผู้เลี้ยงไก่เกษตรกรและกรมปศุสัตว์มหารือเพื่อติดตามปริมาณไข่ไก่แล้วก็ประเมินความพอเพียงของสินค้าหากพื้นที่ใดมีปัญหาจะเร่งจัดสรรสินค้าเข้าไปเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายงานข้อมูลให้กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์นะครับจากเดิมเดือนละครั้งให้สามารถติดตามปริมาณสินค้าแล้วก็ความต้องการในแต่ละพื้นที่ใกล้ชิดมากขึ้นพร้อมมีมาตรการชะลอการส่งออกไข่ไก่บางส่วนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอแล้วก็กระจายเข้าสู่ตลาดภายในประเทศอย่างทั่วถึงส่วนแนวทางการจัดรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่คุณสุภจีบอกนะว่ามีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าได้ตามปกติโดยจะพิจารณาความจำเป็นและรูปแบบการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ต่อไปครับ
1: ขณะที่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมนะครับเรื่องนี้ส.ส.พรรคเพื่อไทยมีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลได้เร่งบูรณาการกันอย่างเป็นระบบในการช่วยเหลือน้ำท่วมทั้งเรื่องของเครื่องมือในการแก้ปัญหานะครับรวมไปถึงเสนอให้ทุกจังหวัดนั้นได้สำรวจความต้องการของพื้นที่ตัวเองครับนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับมีการระบุว่าพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกที่น้ำท่วมหนักตั้งแต่ฝนตกหนักเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาไม่เคยเจอน้ำท่วม

0: ใหญ่และนานแบบนี้มาหลายสิบปีนะครับก็ต่างจากบางจังหวัดในภาคกลางที่เจอน้ำจากภาคเหนือซึ่งก็มีประสบการณ์อยู่กับน้ำนานๆมากกว่านะครับพร้อมมีการเสนอสิ่งที่ช่วยได้คือศูนย์อำนวยการประสานงานระดับจังหวัดที่ทำให้การแก้ปัญหามีทิศทางบูรณาการเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพนะครับโดยศูนย์ประสานงานระดับตำบลหมู่บ้านหรือชุมชนโดยอปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชนร่วมกันรับความช่วยเหลือจากภายนอกและการกระจายถึงบ้านที่เดือดร้อนศูนย์พักพิงสำหรับคนที่อยู่บ้านไม่ได้อาหารยาและของใช้จำเป็นรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เช่นปั๊มสูบน้ำเรือท้องแบนแล้วก็อุปกรณ์กั้นน้ำนะครับโดยส.ส.จาตุรนต์บอกว่าน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เห็นการใช้เครื่องมืออุปกรณ์น้อยอย่างน่าตกใจประชาชนในหลายจังหวัดยังคงต้องการเรือท้องแบนอีกเป็นพันๆลำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เป็นอีกร้อยๆเครื่องทั้งปั๊มน้ำสำหรับบ้านหมู่บ้านหรืออาคารถ้ารวมกรุงเทพก็น่าจะเป็นหมื่นๆเครื่องรวมถึงรองเท้าบูทยาวผ้ายางหรือว่าผ้าพลาสติกห่อของกันน้ำอีกจำนวนมากนะครับนอกจากนี้ส.ส.จาตุรนต์ก็บอกได้ว่าโดรนเป็นอีกเครื่องมือที่มีอยู่แล้วแต่แทบไม่ได้ใช้ทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนและโดรนเกษตรที่มีอยู่จำนวนมากซึ่งก็ช่วยทำแผนที่รายวันว่าน้ำท่วมตรงไหนค้นหาผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างส่งยาและของจำเป็นไปบ้านที่เรือเข้าไม่ถึงและสำรวจถนนท่อลอดจุดอุดตันเพื่อวางแผนระบายน้ำนะครับโดยก็บอกว่าเครื่องมือเหล่านี้ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดหรือรอบริจาคอย่างเดียวไม่ได้รัฐต้องจัดหาอย่างเป็นระบบพร้อมเสนอให้ทุกจังหวัดได้สำรวจว่าต้องการอะไรก่อนทำไหมขาดเท่าไหร่ค่าย้ายข้ามจังหวัดได้เท่าไหร่บางอย่างอาจต้องนำเข้าจากต่างประเทศและรัฐบาลก็ต้องจัดงบประมาณทั้งดำเนินการเองและอุดหนุนอปท.กับภาคเอกชนครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับจากกรณีที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสนอแก้กฎหมายที่มาของรายได้ไทย PBS เรื่องนี้มีมุมมองของท่านประธานสุพลสารามกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
2: ท่านี
1: ้ Alternate New Auto Tap
2: แล้วท่านี
1: ้ท่านี
2: ้ได้ขออีกที
1: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
2: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

จากกรณีที่มาของรายได้นะครับกฎหมายของไทย PBS เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยนะครับท่านประธานบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นรายงานนะไม่ควรที่จะเป็นแค่พิธีกรรมย้ำว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สมาชิกซักถามการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานครับนายโสภณ ชารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างกฎหมายที่มีสาระสำคัญแก้ไขที่มารายได้ของสถานีโทรทั

0: ไทย PBS และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสซึ่งอาจกระทบกับภารกิจหรือไม่ท่านประธานบอกว่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตั้งแต่ตนดำรงเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกิจการของพรรคภูมิใจไทยงานของสภาส่วนเรื่องการเสนอแก้กฎหมายก็ถือว่าเป็นเรื่องของพรรคตนไม่ทราบรายละเอียดจริงๆจึงไม่สามารถตอบได้เมื่อถามถึงงบประมาณของสสสที่ผ่านมามีการรายงานกับสภาผู้แทนราษฎรเพียงพอต่อการตรวจสอบหรือไม่นั้นท่านประธานโสพลบอกนะครับว่าทุกหน่วยงานที่มารายงานต่อสภาก็เป็นการรายงานตามกฎหมายสมัยก่อนเป็นการรายงานถือว่าผ่านไปแล้วก็จะให้ข้อสังเกตแต่ในช่วงหลังสมาชิกได้มีการอภิปรายซักถามเนื้อหาของรายงานก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงรายงานแค่พิธีกรรมหน่วยงานจะได้ตอบคำถามชี้แจงว่าได้ใช้เงินอย่างไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องการรับผิดชอบต่อสภาตามกฎหมายมีเสียงท่านประธานโสพลด้วยครับ
1: ทุกหน่วยงานที่มารายงานต่อสภาเป็นการรายงานตามกฎหมายนะครับหลังๆมานี่ผมก็ได้เห็นการซักถามรายงานนะสมัยก่อนนี่เป็นการรายงานส่วนใหญ่ก็จะมันถือว่าผ่านไปแล้วก็จะให้ข้อสังเกตตอนหลังมาก็มีการซักถามยิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าไม่ใช่มารายงานแค่พิธีกรรมนะครับก็จะได้ตอบคำถามชี้แจงได้ว่าใช้เงินยังไงฉันก็อันนี้เป็นเรื่องรับผิดชอบต่อสภาตามกฎหมายนะครับ
2: อันนั้นก็ถือว่าเป็นมุมมองของประธานรัฐสภาซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้หลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาว่าสสภูมิใจไทยจะมีการเสนอกฎหมายเพื่อแก้เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เกิดเสียงออกเป็น2ฝั่งว่าในการแก้ที่มางบประมาณอุดหนุนไทย PBS เนี่ยระหว่างเอาเงินภาษีบาปกับเอางบประมาณแผ่นดินควรจะต้องไปเอางบจากไหนเพราะหลายคนก็กังวลว่าถ้าเกิดเอางบประมาณแผ่นดินให้รัฐเนี่ยขาดความเป็นอิสระหรือไม่แต่อีกมุมมองนึงก็มองว่ายิ่งจะทำให้ตรวจสอบได้งบประมาณโปร่งใสมากกว่าเดิมหรือเปล่า
0: ก็มีการเปรียบเทียบกันกับแต่ละสื่อของรัฐด้วยนะครับว่างบประมาณเนี่ยมาจากไหนก็มาจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็ไม่ได้เป็นเงินภาษีบาปชาวบุรีนั่นเอง
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับแต่เรื่องนี้ก็มีมุมมองจากสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกันนะครับอย่างสว.พิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ก็มองว่าภาษีบาปถ้าเกิดเข้าสู่ตรวจสอบได้ง่ายนะครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมด้วยครับนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภานะครับได้กล่าวถึงแนวคิดการนำรายได้จากภาษีบาปเข้ามาอยู่ในระบบงบประมาณของรัฐนะครับจากเดิมที่มีการแยกออกจากงบประมาณแผ่นดินว่าขณะนี้วุฒิสภายังไม่ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยตรงโดยส่วนตัวเห็นว่าอะไรก็ตามที่สาที่ไปอย่างชัดเจนย่อมดีกว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพราะหากเงินเข้าไปอยู่ในระบบงบประมาณโดยตรงก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าและสามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่านะครับอย่างไรก็ตามก็ยังจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายและการตั้งงบประมาณนะครับว่ามีความเป็นธรรมและมีความชอบธรรมส่วนกรณีที่มีข้อกังวลว่าหากนำงบประมาณของไทย PBS ซึ่งก็เป็นสื่อสาธารณะเข้าไปอยู่ในงบประมาณของรัฐก็อาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระและความเป็นสื่อสาธารณะนั้นเรื่องนี้สว.พิสิทธิ์ก็บอกว่าสามารถที่จะมองได้หลายมุมด้วยการควรทำหน้าที่เป็นกลางและเชื่อว่าสื่อมวลชนไทยมีความน่าเชื่อถือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้ติดตามอยู่แล้วครับ
0: ยังอยู่กันที่ท่านประธานสุพลสารัมนะครับผู้สื่อข่าวถามกรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบด้วยนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ท่านประธานบอกว่ายืนยันนะว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณศักดิ์สยามนะครับแล้วก็บอกนะว่าคณะกรรมการได้ข้อสรุปต้องตอบสังคมได้มั่นใจปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจได้ครับโดยนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภานะครับขอให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากกรณีการยกคำร้องคดีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้เข้าไป

0: ุ่งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวซึ่งตนย้ำว่ากระบวนการเสร็จสิ้นเมื่อใดก็ต้องตอบสังคมได้เรื่องนี้ถือเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการมีผลสรุปมาเมื่อใดตนก็แจ้งไปตามนั้นพร้อมยังระบุนะครับว่าหากตนไปตามคณะกรรมการบ่อยๆก็แสดงว่าไปแทรกแซงส่วนกรณีที่นายวัดติงสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกากล่าวว่าในการสัมมนาครบ3เดือนแล้วแต่กระบวนการยังไม่คืบหน้าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นั้นเรื่องนี้ท่านประธานโสพลก็กล่าวยืนยันนะครับว่าตนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่มีจะเข้าข่ายได้อย่างไรและใช้มาตรฐานใดมาวัดทั้งนี้ตนมั่นใจว่าจะไม่เข้าข่ายความผิดเพราะหากตนเข้าไปแทรกแซงก็ยิ่งจะเข้าข่ายความผิดมากกว่ามีเสียงท่านประธานโสพลครับ
1: ผมไม่ได้ยุ่งเลยจริงๆไม่ได้ยุ่งเลยแล้วก็ไปถึงนั้นแต่ว่าก็อย่างที่ผมมาวันที่ขอก็พูดไปแล้วนี่ครับว่าเสร็จตอนไหนก็ต้องตอบสังคมได้ก็เป็นเรื่องของที่เขาจะชี้แจงกรรมการสรุปมาผมก็แจ้งตามนั้นนะครับไม่มีไปตามอยู่ก็แสดงว่าผมแทรกแซงเขา
0: ส่วนการยื่นคำร้องศาลฎีกานะครับก็จะให้เกิดขึ้นภายในสมัยประชุมสภาสมัยนี้หรือไม่นั้นท่านประธานโสพลก็บอกนะว่าตอบไม่ได้แต่ตนก็อยากให้จบเร็วๆนั่นเองคร
2: ับ ก็ถือว่าเป็นคำมั่นของประธานรัฐสภานะครับเกี่ยวกับที่ฝ่ายค้านก็มีการตั้งข้อสังเกตต่างๆโดยเฉพาะที่จะต้องยื่นผ่านอำนาจประธานรัฐสภาส่งไปยังศาลฎีก
0: า
2: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายค้านแล้วก็ผ่าสวบางส่วนมีการเข้าชื่อกันเพื่อยื่นตามนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ก็มีการเปิดเผยโดยฝ่ายค้านเหมือนกันที่บอกว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านในการยื่นยติซักฟอกแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยากเรื่องนี้ประธานรัฐสภาก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะครับว่าไม่เคยคิดที่จะมีการสกัดกั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดยก็บอกว่าฝ่ายค้านยื่นยติได้ทันทีไม่ต้องกังวลเรื่องของประเด็นนะครับเพียงแต่ว่าต้องไม่ขัดกับข้อบังคับการประชุมสภาครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้รับผิดชอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านนะครับโดยกล่าวหาว่ามีการกดดันเพื่อทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเรื่องนี้ประธานรัฐสภาบอกว่าตนได้ยินกระแสข่าวนี้ในสื่อมวลชนที่นำเสนออยู่ก็ยืนยันว่าไม่เคยคิดจะไปสกัดกั้นการอภิปรายของฝ่ายค้านแต่อย่างใดประกอบกับปัญหาที่ตนกำลังแก้ไขในขณะนี้ก็มีจำนวนมากแล้วนะครับก็ย้ำว่าตนเคารพการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายและเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่ดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วก็ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ดำเนินการเป็นอื่นไม่ได้นะครับโดยประธานสภาก็กล่าวย้ำว่าขณะนี้สังคมมีความขัดแย้งกันพอสมควรแล้วในฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งและอยากเห็นทุกฝ่ายปฏิบัติตามอำนาจตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและตนเองก็รักษากติกาการประชุมนะครับก็จะต้องดำเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่วนในอนาคตหากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายหรือไม่เช่นการไม่อภิปรายถึงคดีหัวสว.หรือการทุจริตการสอบท้องถิ่นนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันว่าเรื่องใดที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องใดๆนะครับแต่หากขัดข้อบังคับการประชุมก็ไม่สามารถอภิปรายได้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านไม่กังวลการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจและขอให้ยื่นมาได้ทันทีครับมีเสียงอีกช่วงของประธานรัฐสภาครับ
1: อย่างนี้นะผมเคารพการทำงานของทุกฝ่ายก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะทำอะไรตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดประธานทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกอย่าไปสื่อเรื่องแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่ว่าผมไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดเลยว่าใครไม่สกัดจะกั้นใครหรอกก็ทำไปแล้วก็ทำหน้าที่ประธานฉะนั้นก็เรียนว่าไม่มียืนยันได้ว่าไม่เคยคิดแล้วยังไม่ได้คิดด้วยแล้วก็ไม่เคยจะทำเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามัน

0: มันไม่เป็นประโยชน์อะไรมันสังคมเราก็ขัดแย้งมาพอสมควรแล้วนะครับในภาคนิติบัญญัติก็เราก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งแต่อยากเห็นการปฏิบัติตามเคารพอำนาจตามกฎหมายของแต่ละฝ่าย
1: ยังอยู่ที่ท่านประธานสุพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับผู้สื่อข่าวถามกรณีของสสไอเดียชัยภูมิพักภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันนะที่มีการจะฟ้องร้องหมิ่นประมาทสสรังสิมันโดมท่านประธานบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกนะว่าในสภาเนี่ยสามารถที่จะอภิปรายพาดพิงกันได้แต่ก็แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงเรื่องของตัวเองได้นี่นะครับโดยนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงเอกสิทธิ์การคุ้มครองสสภายหลังนางสาวสุหรือสสไอเดียสสชัยภูมิพักภูมิใจไทยแจ้งความเอาผิดในรังสิมันโดมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะครับที่กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังนายรังสิมันโดมตั้งกระทู้ถามรัฐบาลและอภิปรายพาดพิงนายซางไทหยางสามีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าหากมีการอภิปรายพาดพิงกันในสภาสสเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการถูกพาดพิงกันได้ส่วนจะเข้าข่ายข้อกฎหมายหมิ่นประมาทหรือไม่นั้นก็ต้องไปพิจารณาว่านางสาวสุชาดาไปแจ้งความหมิ่นประมาทเรื่องไหนท่านประธานสุพลกล่าวด้วยนะครับว่าตามข้อบังคับการประชุมเรื่องใดที่สามารถทำได้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ทำได้แต่หากเกินเลยข้อบังคับก็ไปดำเนินการตามที่กำหนดเหมือนที่ตนชอบถูกไม่เป็นกลางก็สามารถไปร้องเรียนเอาผิดตนได้ทั้งช่องทางจริยธรรมตามที่กฎหมายกำหนดมีเสียงท่านประธานสุพลในเรื่องนี้ด้วยครับ
0: เขาก็ถ้าอภิปรายไม่เสียหายก็มีสิทธิ์สสก็มีสิทธิ์ใช้พิงได้นะครับส่วนว่าจะเข้าข้อกฎหมายหมิ่นมันต้องไปดูว่าเขาแจ้งมันหมิ่นเรื่องอะไรหมิ่นเรื่องอะไรแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่ในสภามันก็ใช้สิทธิ์พาดพิงชี้แจงกันในสภาได้อยู่แล้วตามข้อบังคับก็อย่างที่ผมว่านะครับถ้าข้อบังคับไหนที่เขาเขียนให้ทำเนี่ยมันทำได้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับส่วนว่าถ้ามันเลยเกิดจากข้อบังคับคุณก็ไปช่องทางที่เขาเขียนไว้เหมือนผมเนี่ยถ้าบอกว่าผมไม่เป็นกลางจะไปกล่าวหาประธานไม่เป็นกลางก็พูดจนเนี่ยถ้าบอกว่าผมไม่เป็นกลางจริงมันก็มีช่องที่จะไปร้องผมร้องตามช่องของกฎหมายอยู่แล้วนะครับนั้นทุกอย่างทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายค้านหรือทำกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ไว้นะครับที่บัญญัติไว้นะครับไม่มีใครเกินกฎหมายได้หรอกแต่เมื่อหน่วยงานที่เขารักษากฎกติกาตัดสินออกมายังไงก็คือก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าระบบนิติรัฐมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าปกครองด้วยกฎหมายก็ต้องใช้กฎหมายตัดสินอยู่แล้วไม่ใช่เผด็จการนะ
2: ขณะที่เรื่องการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่างกกต.นะครับวันนี้ทางด้านสว.กอบมีการยื่นปปช.ตรวจสอบการทำหน้าที่กกต.นะครับโดยก็ย้ำว่าจะต้องเคารพเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยนะครับพร้อมกับมีการตั้งคำถามถึง DSI แล้วก็ไอลอว่ามีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่ครับพันตำรวจเอกกอบอัจจนากิติสมาชิกวุฒิสภานะครับได้กล่าวถึงกรณีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับว่าต้องการให้ปปช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายโดยไม่ควรวินิจฉัยล่วงหน้าว่าผู้ใดกระทำผิดพร้อมย้ำหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับทั้งนี้เมื่อเรื่องเข้าสู่ปปช.แล้วก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องดำเนินการโดยตนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับว่าเป็นการร้องเรียนใครหรืออย่างไรส่วนจะเป็นกกต.เสียงข้างน้อย2คนหรือไม่ก็ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากกกต.เป็นองค์กรอิสระและการตรวจสอบต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะครับแต่ก็ย้ำว่าทุกอย่างที่กระทำต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายประธานกกต.และกรรมการกกต.ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและปราศจากอคติโดยมองว่าการลงมติใดๆต้องเคารพทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งหรือว่าอดีตผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็ควรจะ

0: ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อสังคมด้วยนะครับทั้งนี้พันตำรวจเอกกอบก็ยังกล่าวถึงกรณีที่มีบางคนใช้คำว่ารัฐประหารเงียบว่าคำดังกล่าวทำให้ตนรู้สึกไม่สบายใจเพราะมองว่าไม่ใช่หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยก็มีการเตือนผู้ใหญ่ว่าควรคำนึงถึงจริยธรรมของนักกฎหมายเพราะไม่ควรออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจถูกมองว่าเป็นการชี้นำสังคมนะครับส่วนกรณีส.ส.ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.พันตำรวจเอกกอบก็บอกว่าส.ส.ก็อยู่ภายใต้หลักจริยธรรมเช่นเดียวกันพร้อมวิจารณ์ว่าส.ส.บางคนไม่ควรนำกฎหมายต่างประเทศมาใช้กับบริบทของประเทศไทยและย้ำว่าขณะนี้กกต.ยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยแต่เป็นเพียงมติและเรื่องก็อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรนำไปสื่อสารต่อสังคมว่าเรื่องได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามพันตำรวจเอกกอบก็ยังกล่าวถึงบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI โดยมีการตั้งคำถามถึงอำนาจในการเข้ามาดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.นะครับพร้อมเห็นว่าการตรวจสอบก็ควรจะดำเนินการทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาส่วนกรณีไอรอมีการเปิดเผยข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ถึงสถานะและก็อำนาจตามกฎหมายขององค์กรดังกล่าวด้วยนะครับโดยสว.พันตำรวจเอกกรอบก็บอกว่าหากมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการชี้นำหรือว่าสร้างความปั่นป่วนแก่สังคมก็อาจจะต้องพิจารณาถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงมาตรา116โดยก็ย้ำว่าหากผู้ใดได้รับผลกระทบการดำเนินคดีถือเป็นสิทธิที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องการตรวจสอบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันหน่อยเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนะครับของส.ส.ไอเดียส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นว่าคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE ก็บอกว่ารับที่จะสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

0: อยากรู้เหร
1: อถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีทรัพย์สินของสสไอเดียสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีการอภิปรายว่าเกี่ยวข้องหรือไม่กับเรื่องของสแกมเมอร์นั่นเองจากคุณรังสิมันโรมนะฮะล่าสุดเนี่ยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะฮะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าก็พร้อมนะครับที่จะตรวจสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินของสสไอเดียแล้วก็เรื่องของเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ถูกกล่าวหาด้วยครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจสิมันโรมสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยข้อมูลพาดพิงสามีของสสสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์โดยระบุว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและก็เชื่อว่าสสไอเดียสุชาดาพร้อมชี้แจงและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเช่นกันคุณชัยชนกบอกนะครับว่าเบื้องต้นสสไอเดียได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วนะฮะพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบส่วนกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้ให้บริษัทในต่างประเทศที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าล้มละลายไปแล้วประเด็นนี้คุณชัยชนกบอกนะครับว่ารายละเอียดต้องให้สสไอเดียเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเองแต่จากการสอบถามเบื้องต้นแล้วสสไอเดียยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบและหากผลการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงอย่างไรพรรคภูมิใจไทยพร้อมชี้แจงและให้ดำเนินตามกฎหมายเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดเมื่อถามถึงกรณีที่สสไอเดียเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกและมีการตรวจสอบประวัติหรือไม่นั้นคุณชัยชนกบอกนะครับว่าจนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์ตนไม่เชื่อว่าสสสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยในช่วงแรกที่เข้ามาทำงานมีการดำเนินการหลายเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ก่อนจะยุติกระบวนการในบางเรื่องเมื่อถามย้ำว่าในช่วงแรกของการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ไม่พบชื่อสสสุชาดาว่าเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นั้นคุณชัยชนกก็บอกนะว่าไม่มีสำหรับกรณีที่พรรคภูมิใจไทยจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้นคุณชัยชนกบอกนะครับว่าทราบว่าสสสุชาดาเตรียมเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนว่าโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาข้อมือซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.นั้นคุณชัยชนกก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่สส.สุชาดาต้องชี้แจงด้วยตัวเองตนไม่สามารถชี้แจงแทนได้ครับ
1: ขณะที่ในเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าจะต้องมีการแยกตรวจสอบออกเป็น2ประเด็นด้วยกันทั้งเรื่องของบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ความเชื่อมโยงต่อสแกมเมอร์แล้วก็เว็บพนันนะครับพร้อมกับย้ำว่าถ้าเกิดใครที่มีหลักฐานให้ร้องทุกข์กล่าวโทษก็พร้อมจะดำเนินคดีครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ว่าการตรวจสอบเรื่องนี้ต้องแยกออกเป็น2ประเด็นโดยประเด็นแรกครับคือเรื่องของบัญชีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แล้วโดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรตรวจสอบเพราะหากมีการเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตโดยไม่มีการยื่นเรื่องก็จะไม่สามารถเริ่มกระบวนการตรวจสอบได้นะครับส่วนประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน์ขณะนี้ก็ได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ยังไม่มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษจึงอยากให้มีผู้ที่มีพยานหลักฐานได้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษหากพบว่ามีความผิดที่อยู่ในอำนาจตามกฎหมายไทยแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับส่วนกรณีเว็บพนันออนไลน์ที่มีการกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีการรับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศกูราเซาและอยู่นอกเขตอำนาจของไทยนั้นเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอก

0: ว่าหากเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นหรือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วนะครับทั้งนี้ก็ย้ำว่าต้องการให้ผู้ที่มีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานได้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือว่าประชาชนทั่วไปโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าส่งหลักฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้เช่นเดียวกับการแจ้งข้อมูลต่อปปช.ครับ
1: มาดูอีกประเด็นหนึ่งที่มีความดราม่าเล็กๆนะครับโดยเรื่องที่พรมันเกิดคุณเนวินเมื่อ4ตุลาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวไปถามคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าการไปอวยพรวันเกิดเนี่ยก็มีการแบ่งสสดูแลพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วนะฮะไม่เห็นเป็นประเด็นอะไรเลยนะครับก็บอกว่าไม่ได้ทิ้งพื้นที่น้ำท่วมอย่างที่เป็นกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกลับเดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบอกว่าเป็นประเพณีของคนไทยไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดงานบุญหรืองานแต่งหากเป็นพรรคพวกก็จะไปร่วมซึ่งกรณีนี้เป็นประเพณีในแต่ละปีพวกตนก็จะไปกันโดยเฉพาะตนการไปร่วมงานวันเกิดเมื่อ4ตุลาคมไม่ได้ทำเฉพาะปีนี้แต่ทำมาเกือบ20ปีที่ผ่านมายืนยันว่าไปกันทุกปีเพราะถือว่าเป็นประเพณีความเป็นเพื่อนฝูงและเป็นคนที่รักใครก็ต้องไปแสดงความยินดีเมื่อถามว่ามีการเชื่อมโยงว่าเป็นการเช็คชื่อทางการเมืองหรือไม่นั้นคุณพิพัฒน์ก็บอกนะครับว่าขอปฏิเสธว่าไม่จริงนะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยมีข้อสั่งการแล้วว่าหากใครที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ขอให้เฝ้าพื้นที่ใครที่มีเวลาว่างเราก็จะแวะเวียนกันไปจะเห็นได้ว่าสมาชิกแถวภาคกลางเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองรวมถึงพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครสสภูมิใจไทยก็ไม่ได้เดินทางไปนะฮะโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเพื่อดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อถามว่าครูใหญ่เนวินได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่คุณพิพัฒน์ก็บอกที่ของใครของมันเราก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่หรือความรักใคร่ก็ไปแสดงความยินดีตามปกติเมื่อถามย้ำว่าคุณเนวินได้ฝากอะไรกับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือไม่คุณพิพัฒน์ก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องพรรคเลยเพราะเป็นแค่การแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเท่านั้นเองแต่ก็มีการทำตามประเพณีของชาวบุรีรัมย์และสุรินทร์ที่ทำกันทุกปีอยู่แล้วครับ
0: ขณะที่เรื่องของการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติอย่างคณะทำงานศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์นะครับมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิศิลปินผู้สร้างสรรค์และผู้ประพันธ์เพลงนะครับทางด้านของหินโป่งหินเหล็กไฟมีการเสนอปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับยุคที่จะสร้างสมดุลระหว่างค่ายเพลงศิลปินและก็ผู้แต่งเพลงครับนายพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์และระบบบริหารจัดการลิขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของศิลปินผู้สร้างสรรค์และก็ผู้ประพันธ์เพลงนะครับได้เป็นประธานการประชุมในการพิจารณาสรุปปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์และผู้ประพันธ์เพลงโดยก็มีทางด้านนายปฐมพงษ์สมบัติพิบูลหรือว่าโป่งหินเหล็กไฟศิลปินผู้สร้างสรรค์และก็ผู้ประพันธ์เพลงเข้าร่วมการประชุมนะครับโดยนายปฐมพงษ์หรือว่าโป่งหินเหล็กไฟให้ความเห็นเรื่องนี้ในฐานะศิลปินว่าตนอยากให้ความเห็นต่อเรื่องของการจัดการลิขสิทธิ์ให้สมดุลระหว่างฝ่ายค่ายเพลงฝ่ายศิลปินแล้วก็ฝ่ายผู้แต่งเพลงให้เกิดความยุติธรรมและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลช่องทางการขายเพลงการสร้างรายได้การเสียภาษีที่มีความชัดเจนมากขึ้นดังนั้นการปรับเรื่องลิขสิทธิ์ให้เข้ากับโลกปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่า AI จะเข้ามามีส่วนสำคัญและก็บทบาทต่อวงการเพลงมากขึ้นนะครับจึงอยากส่งลิขสิทธิ์กำหนดสิทธิ์เรียกคืนลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์จัดตั้งฐานข้อมูลแห่งชาติกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสัญญาธุรกิจเพลงด้วย

0: เห็นว่าปัจจุบันการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานได้อย่าง
1: หนึ่งที่ต้องบอกว่ามีการเตือนภัยออกมาจากประเทศรัสเซียนะฮะเห็นว่าเป็นโรคการโรคปอดนะฮะก็เป็นข่าวในโซเชียลมีเดียเนี่ยทางไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการแพร่ระบาดที่จะนำเชื้อจากรัสเซียมาไทยเนี่ยยังมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำอยู่นะฮะก็ย้ำว่าไทยยืนยันว่ามีความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่ครับในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะครับว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบว่ารายงานมีหญิงอายุ28ปีปฏิบัติงานที่ Ecoust Anti-Prax Research Institute แคว้น Ecoust นะครับสหพันธรัฐรัสเซียป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุแล้วก็การรักษาเมื่อ29กันยายน2569ก็มีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197คนนะครับที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นก็ยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคนะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดแม้เหตุการณ์ดังกล่าวยังจัดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยนะครับแต่ว่ากรมควบคุมโรคของไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะล่าสุดก็ได้มีการมอบหมายกองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานของกฎอนามัยระหว่างประเทศนะครับตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO โดยตรงแล้วก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นก็พบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายแล้วก็นะถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบรายงานแล้วก็การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยทั่วไปการโรคปอดเนี่ยเขาบอกว่าจะแพร่จากคนสู่คนนะผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจแพร่เชื้อได้แล้วก็มักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันโรคมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นแล้วก็มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับแล้วก็วินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสนะฮะทางนี้การโรคเนี่ยก็คือชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดจากเชื้อที่มีส่วนของการโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของการโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดหรือกระจายมาที่ปอดอย่างรุนแรงจึงรุนแรงนะครับแล้วก็สามารถ
0: จากเรื่องการโรคมาที่เรื่องของการเตือนภัยที่ออนไลน์นะครับเรื่องนี้ AOC 3งานเสี่ยงที่จะมาในรูปแบบของมิจฉาชีพที่แฝงผ่านทางออนไลน์นะครับที่อาจจะต้องถูกหลอกดูดข้อมูลทั้งเสี่ยงสูญเงินแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่รู้ตัวครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย AOC 1441ครับมีการเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่กำลังหางานอยู่นะครับได้ระมัดระวังการรายที่เป็นกลุ่มหางานหรือข้อความที่มีการติดต่อมาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการหลอกลวงให้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นทั้งการชักชวนลงทุนค่าตอบแทนหรืออ้างว่าเป็นงานช่วยเหลือองค์กรที่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับโดย3ประเภทงานที่ต้องมีการระมัดระวังนะครับคือ1งานพาร์ทไทม์มักอ้างว่าเพียงแค่กดไลค์รีวิวสินค้าหรือทำภารกิจไม่กี่นาทีก็ได้รับค่าตอบแทนแต่สุดเพื่อปลดล็อกภารกิจหรือชวนลงทุนเพิ่มเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับส่วนงานที่2ครับคือการลงทุนการชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือก็จะมีการอ้างว่ากำไรสูงในระยะเวลาอันสั้นก่อนจะมีการหลอกให้โอนเงินเพิ่มเรื่อยๆและไม่สามารถถอนเงินคืนได้นะครับแล้วก็3งานช่วยเหลือองค์กรหรือว่าบริษัทอ้างว่าให้ช่วยรับหรือว่าโอนเงินเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมแทนองค์กรโดยเสนอค่าตอบแทนสูงทั้งที่แท้จริงแล้วอาจเป็นการใช้บัญชีของผู้สมัครเป็นบัญชีม้าที่เกี่ยวข้อง

0: ทั้งนี้3งานอันตรายนี้นะครับที่อาจจะพาไปสู่กระบวนการมิจฉางานเปิดบัญชีธนาคารหรือว่าเปิดพอร์ตสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเพื่อให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือจะเป็นงานในการรับจ้างหิ้วของหรือขนส่งสินค้าโดยไม่ทราบว่าภายในอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ด้วยหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการชักชวนไปทำงานต่างประเทศพร้อมเสนอรายได้ที่สูงผิดปกติโดยไม่มีข้อมูลบริษัทหรือว่าสัญญาจ้างที่ชัดเจนซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การค้ามนุษย์หรือการถูกบังคับทำงานก่อนรับงานครับก็มีการเตือนว่าขอให้มีการตรวจสอบให้รอบคอบโดย AOC 1441ก็แนะนำ3วิธีป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพได้แก่ตรวจสอบชื่อบริษัทเว็บไซต์งานจากหลายแหล่งข้อมูลก่อนสมัครงานนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่ขอใช้ชื่อบัญชีธนาคารหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไปทำธุรกรรมแทนองค์กรหรือว่าบุคคลอื่นพิจารณาความเหมาะสมทั้งเรื่องของความสมเหตุสมผลของลักษณะงานแล้วก็ค่าตอบแทนนะครับหากรายได้ที่สูงเกินจริงก็ใช้เวลาทำน้อยหรือไม่ต้องมีคุณสมบัติใดๆไว้ก่อนเลยครับ
1: เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยเช็คอินถิ่นผู้แทนวันนี้พาคุณไปที่กำแพงเพชรนะครับไปเที่ยวงานวันศาสตร์10วัน10คืนกับงานกล้วยไข่10วัน10คืนกันหน่อยกับสสนพพลผลอํานวยสสกำแพงเพชรพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อครับ

็นสินค้า GI ด้วยนะครับในทุกๆปีเนี่ยเราจึงมีงานประเพณีประจำปีนั่นคืองานศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงสำหรับปี2569นี้เราจัดขึ้นวันที่9ถึง18ตุลาปีนี้เราพิเศษหน่อยฮะเราได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ไปเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานครับเราสามารถเลือกชมสินค้าพื้นเมืองจังหวัดกำแพงเพชรของฝากของขายและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกษตรกรและชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชรนั้นได้ทำเป็นฝีมือก็อยากจะเชิญชวนนะฮะ 9-18 ตุลานี้มาอุดหนุนชาวจังหวัดกำแพงเพชรเรามาอุดหนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรครับ

ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายรัฐสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

0: ต่างประเทศช่วงนี้ไปเริ่มต้นความเคลื่อนไหวที่ออสเตรเลียนะครับที่ ABC ออสเตรเลียมีการปฏิเสธลิขสิทธิ์ที่จะเป็นการเปิดทางบริษัท AI เข้าถึงเนื้อหาสื่อนะครับโดยก็ยืนยันว่าสามารถเจรจาขอใบอนุญาตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับว่าบรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC ออสเตรเลียปฏิเสธแนวคิดที่ว่าการทำข้อตกลงอนุญาตให้บริษัทพัฒนา AI เรื่องยุ่งยากเกินไปนะครับโดยท่าทีดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากบริษัท OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT และบริษัท Anthropic ผู้พัฒนา Claude เรียกร้องคลายกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อเปิดทางให้บริษัท AI ได้เข้าถึงเนื้อหาที่ผลิตในประเทศนะครับขณะที่นางเคทกริลคริส ABC ก็บอกว่าคณะกรรมการ AI ของสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลียโดยบอกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของออสเตรเลียในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงพอและบริษัทผู้พัฒนาโมเดล AI สามารถเจรจาขอใบอนุญาตใช้งานเนื้อหากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงได้นะครับทั้งนี้กิลคริสคัดค้านแนวคิดให้บริษัท AI สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติเว้นแต่เจ้าของลิขสิทธิ์จะประกาศไม่อนุญาตโดยมองว่าแนวทางดังกล่าวจะผลักภาระให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องติดตามและปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาของตนเองนะครับเมื่อถูกถามว่า ABC เชื่อหรือไม่ว่าบริษัท AI เคยมีการนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่จ่ายค่าตอบแทนกิลคริสก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าเนื้อหาของ ABC อาจถูกนำไปใช้ฝึกโมเดล AI แล้วนะครับขณะที่ทางด้านของนายเดวิดซัสตันผู้บริหารอาวุโสฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลของ ABC ก็ยืนยันนะครับว่าสถานีไม่มีแผนใช้ AI เข้ามาแทนผู้ประกาศข่าวที่เป็นมนุษย์แม้อาจจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในบางขั้นตอนของการผลิตรายการในอนาคตก็ตามครับ
1: ไปดูการเลือกตั้งที่แคนาดากันบ้างนะครับพรรคแบ่งแยกดินแดนชนะการเลือกตั้งในรัฐควิเบกนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้สะเทือนถึงรัฐบาลของแคนาดาครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงออตตาวาประเทศแคนาดานะครับว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวซึ่งเป็นพรรคการเมืองสนับสนุนการแบ่งแยกเอกราชของรัฐควิเบกคว้าชัยชนะการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตามการรายงานของสื่อหลายแห่งนะฮะในแคนาดาซึ่งคาดการณ์ในเบื้องต้นไปในทิศทางเดียวกันแม้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าพรรคดังกล่าวจะคว้าเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติรัฐควิเบกซึ่งมีทั้งหมด127ที่นั่งได้หรือไม่อย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งดังกล่าวสร้างแรงกระเพื่อมโดยตรงไปถึงรัฐบาลกลางของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีนะครับซึ่งเน้นย้ำความจำเป็นในการรวมเป็นหนึ่งเดียวของแคนาดาเพื่อต่อสู้กับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐทางนี้พรรคปาร์ตี้เกเบกัวเคยจัดการลงประชามติเรื่องเอกราชมาแล้วนะครับเมื่อปี2523และปี2538แต่ไม่ประสบความสำเร็จขณะที่ผลสำรวจล่าสุดที่มีการสอบถามเมื่อไม่นานมานี้ก็พบว่ามีประชาชนในรัฐควิเบกสนับสนุนการแยกตัวออกจากแคนาดาราว 30% เท่านั้นซึ่งอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์โดยนายปอนแซงปิแยปราโมงดงหัวหน้าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวก็กล่าวนะครับว่าจะยังไม่จัดการลงประชามติครั้งใหม่จนกว่าทั้งเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลกลางในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐควิเบกครับ
0: ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการลงนามคำสั่งในการขยายการเข้าถึงน้ำมันดีเซลยกเว้นภาษีนะครับท่ามกลางแรงกดดันของรัฐบาลในการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่ก็จะเกิดการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารขยายการเข้าถึงน้ำมันดีเซลที่ได้รับการยกเว้นภาษีหลังประกาศมาตรการดังกล่าวระหว่างการปราศัยหาเสียงในรัฐเนบสกานะครับทั้งนี้ราคาสูงสุดเป็นประวัติการราว 6.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเกลลอน

0: ราว218บาทนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมากำลังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อรัฐบาลทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับโดยทรัมป์ก็บอกว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ใช้น้ำมันดีเซลปลอดภาษีเฉพาะกับยานพาหนะนอกถนนและเปิดทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อน้ำมันดีเซลย้อมสีแดงซึ่งเดิมใช้ในภาคการเกษตรหรือว่าเกษตรกรรมและยานพาหนะบางประเภทที่ไม่ได้ใช้บนถนนนะครับทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมอบหมายให้กระทรวงการคลังสหรัฐได้เลื่อนการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลางสำหรับการใช้น้ำมันดีเซลย้อมสีบนท้องถนนไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือว่าค่าปรับพร้อมให้ศึกษาทางเลือกในการยกเลิกภาระภาษีนอกจากนี้กระทรวงเกษตรสหรัฐก็ได้มีการรับมอบหมายให้ดูแลการเข้าถึงน้ำมันดีเซลของเกษตรกรในพื้นที่ที่ก็มีความต้องการสูงขณะที่กระทรวงคมนาคมต้องมีการประสานงานกับรัฐบาลระดับรัฐภาคอุตสาหกรรมสหภาพแรงงานเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำมันดังกล่าวด้วยครับ
1: พรุ่งนี้ 9:00 น.อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทุกสื่อของวิทยุและก็โทรทัศน์รัฐสภานะครับและนี่เป็นทั้งหมดในห้องข่าวรัฐสภาช่วงพักค่ำเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่องโซทีพีชาแนล
3: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
4: จับตาปัญหา
5: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังรุก
6: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
7: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
8: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
9: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
10: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
11: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
12: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
13: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
3: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
14: เข้มข้นกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่7ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณาร่างฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
15: ต่อเป็นท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
16: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
17: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
18: ใช่นี่ไง
19: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทาง

0: ไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่ผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
2: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
6: เปลี่ยนมุมคิด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาน
7: ี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
8: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
7: ท่านี้อ่ะ
8: Alternate Heel Auto Tap
7: แล้วท่านี้
8: ท่านี้เรียกว่า Side Lunge to Knee Up
7: จำไม่ได้ขออีกที
8: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับ
7: ท
8: ีค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเมย์นิ่งจากสสส
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงรู้ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับส้มวิภารักไทยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับทั้งสสและก็สวนะคะในช่วงของการว่างเว้นจากการประชุมค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหน้าใหม่ไฟแรงค่ะที่เป็นถึงนักแสดงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับสสณภัทรจิตตพินันกันตาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีกทีนึงค่ะ
1: โอเคครับก็ผมสสณภัทรจิตตพินันกันตานะครับเรียกว่านัดก็ได้นะครับก็เป็นสสกทมเขต24ใน24เนี่ยก็จะมีธนบุรีคลองสานราชบูรณะ
0: ครับ
1: 3เขตฝั่งธนครับ
0: เขต24กรุ
1: งเทพมหานคร
0: แล้วก็เป็นสสหน้าใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่ไหมคะ
1: สมัยแรก
0: สมัยแรกแล้วก็เป็นสสที่เป็นเรื่องของการแสดงด้วยอันนี้เกริ่นกันมาก่อนเพราะว่าเป็นถึง
1: มีเคยผ่านประสบการณ์การแสดงครับในภาพยนตร
0: ์ค่ะภาพยนตร์เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรที่มาเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นสสได้อย่างไรเพราะดู2เส้นทางนี้มันเหมือนจะคนละเส้นทางกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยถามก่อนนะคะเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างอะคะ
1: ถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนใช่ไหมครับอาจจะที่มัธยมครับผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งทนนี่แหละนะครับเขตจอมทองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะแล้วก็สมัยเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กสายวิทย์นี่แหละนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เรียนก็ทำกิจกรรมไปด้วยกิจกรรมที่ทำก็คือเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดครับผมแล้วก็ทำธนาคารโรงเรียนอะไรเงี้ยครับซึ่งในความเป็นบรรณารักษ์ม.1ก็คือเป็นตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลย
0: แสดงว่าก็คือมีความชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกไหมคะแล้วมันมีประสบการณ์อะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับในช่วงของการเราเป็นนักการเมืองอะคะ
1: ทีละเล็กทีละน้อยที่เริ่มจากการรักการอ่านนั่นแหละครับเป็นนิสัยที่เอาเข้าจริงเนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าม.1แล้วผมเลยจะชอบอ่านหนังสือที่อ่านอยู่บ่อยๆก็คือเด็กสมัยนั้นอ่านอะไรผมก็อ่านแบบนั้นนะครับก็แน่นอนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่พ้นจากนี
0: ้ก็คือมีทุกเล่มเลยไหมคะ
1: มีทุกเล่มครับเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หนังสือเหล่านี้นี่แหละก
0: ็
1: การอ่านขึ้นมาครับผมแล้วก็พอเข้าโรงเรียนเนี่ยอย่างม.1ที่มีห้องสมุดเนี่ยผมก็บอกครูเลยว่าอยากขอเป็นบรรณารักษ
0: ์ก็คือชีวิตตอนที่เราเรียนอะเรียนไปด้วยแล้วก็พอคาบว่างเขาเรียกว่าคาบว่างเน
1: า
0: ะก็คือเข้าไปอยู่ในห้องสมุดตลอดเลย
1: ใช่ครับก็คือช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเนี่ยก็จะมีคนเข้าใช้ห้องสมุดแล้วผมก็ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการ
0: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะไปนั่งเป็นบรรณารักษ์ช่วยคนครูว่างแล้วพอเราเรียนจบม.6มหาวิทยาลัยอะคะ
1: ครับ
0: เลือกเรียนสาขาอะไร
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงม.ปลายครับผมก็เริ่มมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือชอบดูหนังครับนอกจากอ่านหนังสือแล้วชอบดูหนังด้วยแล้วก็พอดูเนี่ยเป็นผู้ชมอย่างเดียวก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ทำบ้างอยากเป็นผู้สร้างบ้างเลยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเท่ากับสมัยนี
0: ้
1: กล้องอัดวิดีโอเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮนดี้แคมอยู่อะไรนะก็ที่บ้านก็จะมีอยู่เครื่องหนึ่งก็ลองเอาตัวนั้นแหละมาถ่ายทำสิ่งที่เรียกว่าหนังสั้นภาพยนตร์สั้นเล่นดูอะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่มัธยมที่ถ่ายหนังสั้นอะค
1: ่
0: ะคือชวนเพื่อนๆมาเล่น
1: ชวนเพื่อนๆมาเล่นนี่แหละครับแล้วก็ลองส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็จะมีเวทีประกวดของแล้วก็ได้รางวัลมาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันก็น่าสนุกเนาะทำหนังแล้วก็ลองทดสอบขีดจำกัดตัวเองดูว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้มันได้ไหมทำแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ย
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำกับเพื่อนๆอ่ะเราทำเป็นแนวประมาณไหนอะคะ
1: ผมมักจะใส่เรื่องประเด็นทางสังคมเข้าไปครับอย่างหนังเรื่องนึงเนี่ยที่ทำตอนม.6ก่อนจะจบม.6ครับก็เป็นวอลภาพยนตร์นะครับกำลังถูกพูดถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นฉบับปัจจุบันก่อนจะใช้ปี51พ.ร.บ.ฉบับก่อนเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์อยู
0: ่
1: ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากองเซ็นเซอร์อยู
0: ่นะ
1: แล้วกองเซ็นเซอร์ก็จะยังมีอำนาจในการตัดภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายอยู่นะครับก็เอาเรื่องนั้นแหละมาทำเป็นหนังสมัยม.6อะไรเงี้ยคร
0: ับก็รู้ลึกนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเราไปเรียนรู้ถึงกฎหมายด้วยแล้วก็เอามาทำเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้น

0: สำหรับน้องๆเยาวชนในช่วงตอนนั้นก็คือเข้าไปคล้องจองกันแล้วตอนนั้นที่ทำกับเพื่อนๆคือส่งไปประกวดด้วยถูกไหมคร
1: ับส่งไปประกวดครับของเวทีนี่แหละมูลนิธิอย่างไทยแล้วก็ได้รางวัลกลับมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงก็เลยเป็นที่มาว่าตอนเข้ามหาลัยก็เลยเลือกที่จะเรียนมมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็เรียนเลือกนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เลยโดยตรง
0: แล้วก็ตอนเรียนมหาลัยเราก็คือทำตรงนี้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ภาพยนตร์ในตอนที่เรียนอ่ะเรายังใส่ประเด็นเรื่องของสังคมเข้าไปด้วยไหมคะ
1: ในหนังทุกเรื่องที่ทำเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะลอยๆอ่ะถ้าไม่มีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมายึดโยงอยู่กับหนังเรื่องนั้นๆด้วยก็มักจะเนี่ยใส่เข้าไปเสมอๆในหนังทุกเรื่อง
0: ครับเรามีกิจกรรมอย่างอื่นไหมคะที่เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้นำที่เราอยากจะเป็นผู้นำเพื่อนๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าพูดเรื่องชีวิตมหาลัยครับผมอาจจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตมหาลัยไม่คุ้ม
0: ทำไมคะ
1: ผมก็จะเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวครับกับกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็คือทำหนังนี่แหละควบคู่กันไปถ้าไม่ทำหนังในวิชาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์หนังของตัวเองประมาณนี้ครับแต่จะไม่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไหนๆก็ได้เรียนภาพยนตร์แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็จะทุ่มเทตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ความเป็นผู้นำผมคิดว่ามันมาจากบทบาทผู้กำกับในกองนี่แหละไม่ว่าจะกี่เรื่องเนี่ยผมจะยึดเก้าอี้เดียวก็คือเก้าอี้ผู้กำกับใช่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นผู้นำในอีกบทบาทหนึ่งนะเพราะว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะคือมาเป็นจากหัวหน้าหรือประธานนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เห็นอย่างที่สสพี่นัทบอกเมื่อกี้ค่ะส้มก็เห็นอีกประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้นำเฉพาะเรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่เราเป็นผู้นำได้กับการด้านของการทำกำกับ
1: ครับเอาข้อจริงเนี่ยการทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์ครับมีคนหลายสิบคนเลยที่รอการตัดสินใจจากผู้กำกับแล้วก็การตัดสินใจเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยทั้งเรื่องงบประมาณที่ต้องเกี่ยวข้องกับการถ่ายทำด้วยเรื่องของคิวถ่ายทำเรื่องอีกหลายเรื่องเลยชีวิตหลายคนเนี่ยผูกกับผู้กำกับนี่แหละก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากครับจากการทำหนังนี่แหละครับ
0: แล้วประเด็นอีกสำคัญที่ส้มเห็นก็คือไลฟ์สไตล์ของสสพี่นัทก็คือมีเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องของการตั้งใจเรียนแล้วก็ยังเป็นหนอนหนังสือด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยคือหน้าตาก็เรียบร้อยแล้วเรื่องที่ไหนก็ยังเรียบร้อยอีกนะคะพูดถึงพอตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยจบไปแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทำงานตรงนี้มุ่งไปทางไหนคะเข็มมันไปทางไหนละ
1: ผมเนี่ยแปลกมากนะคืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่เรียนมัธยมจนมามหาลัยเนี่ยก็จะมุ่งมั่นแต่เรื่องเดียวก็คืออยากทำหนังอยากเป็นผู้กำกับอันนั้นก็คือฝันสูงสุดแต่ว่าพอเรียนมาแล้ว4ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเรารู้เรื่องภาพยนตร์มาทะลุปลุกโป่งแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีกับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามักจะใส่ในหนังที่เป็นผลงานเราเนี่ยมักจะใส่เรื่องการเมืองมักจะใส่เรื่องสังคมเข้าไปใส่เรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยงานแรกที่ตัดสินใจทำในฐานะเฟิร์สจ็อบเบอร์นะสมัยนั้นก็เลยตัดสินใจเบนเข็มออกไปเลยจากเรื่องภาพยนตร
0: ์
1: ผมไปทำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือทำงานด้านประวัติศาสตร์ไปเลยครับแล้วก็ได้อะไรเยอะมากจากงานจดหมายเหตุนะครับเราก็จะคลุกคลีอยู่กับเอกสารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่าผูกโยงอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศไทยอยู่แล้วตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนะครับปี16ปี19ปี35อย่างเงี
0: ้ยแล้วในช่วงที่ดูภาพยนตร์ไปด้วยเห็นว่ามีผลงานอีกหนึ่งผลงานก็เขียนนิยายเขียนหนังสือเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีหนังสือชื่อว่าอะไรคะเผื
1: ่อ
0: ผู้ชมได้ไปติดตามกัน
1: เส้นทางการเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มมาครับอย่างตอนที่ทำหอจดหมายเหตุที่ว่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเวลาว่างอยู
0: ่
1: แต่ว่าเวลาว่างเนี่ยมีไม่มากพอจะกลับไปทำหนังอย่างที่เราชอบเองก็เลยต้องหาวิธีในการหาวิธีเล่าเรื่องใหม่นะครับก็เลยลองงานวรรณกรรมดูแล้วก็ลองเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องแรกครับแล้วก็ส่งเวทีมติชนอวอร์ดตอนนั้นยังเป็นมติชนอวอร์ดของสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเรื่องชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมครับผมชื่อเรื่องว่าสัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย
0: ์อาทิตย์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง
1: การเมืองอีกเช่นเคยครับก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงครับเมื่อพฤษภาคมปี53ที่แยกราชประสงค์
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมีนิยายด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะเป็นนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นักแสดงตอนนั้นเราไปเล่นเองเลยใช่ไหมคะเป็นทั้งผู้กำกับ

0: แล้วก็เป็นนักเขียนนิยายแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนักแสดงตอนนั้นย้อนให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงเลือกไปเป็นนักแสดงได
1: ้ต้องบอกว่าเราก็ผ่านกระบวนการแคสติ้งปกติเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคนในแวดวงนะคนในอุตสาหกรรมนี่แหละนะที่รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็มองหาคนที่จะต้องสวมบทนึงแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี
0: ้บทนั้นคือบทอะไรคะ
1: เป็นบทเด็กมหาวิทยาล
0: ั
1: ยครับผมเด็กปี1เลยแต่ว่าตอนที่เล่นเนี่ยก็น่าจะอายุแบบ20กลางๆแล้ว
0: แสดงว่าหน้าเรายังเด็กอยู
1: ่ยังได้อยู่ครับผมก็เข้าไปแคสติ้งปกติครับแล้วก็ก็ได้รับบทนั้นเนี่ยก็ทําเต็มที่นะซึ่งหนังเนี่ยชื่อเรื่องว่า Blue Again เด็กมหาวิทยาลัยครับผมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครเนี่ยครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วก็พบเจอกับความแปลกแยกของตัวเองกับคนในเมืองนะครับแล้วก็พูดเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับหนังมีเซตติ้งที่พูดถึงประเทศไทยช่วงหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี53เหมือนกันนี่แหละนะครับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องประเด็นทางการเมืองหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
0: คือเราก็เข้าใจบทบาทด้วยในส่วนนั้นแล้วพอมาเล่นมันก็ยิ่งเข้าใจในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะ
1: Blue Again ครับ
0: นี่ต้องไปหาไหนได้คะถ้าจะไป
1: มีในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับ Netflix หาดูได้เลยเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Again
0: ตอนนี้ก็ยังเปิดเข้าไปดูได้นะคะ

0: ลองเข้าไปดูกันได้นะคะถือว่าจะได้ย้อนวานๆไปกับสสพี่นัทกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ค่ะในช่วงของการพักการประชุมหรือว่าไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปลงพื้นที่มันอาจจะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะวนอยู่กับ 2-3 เรื่องครับ
0: ค
1: ือถ้าไม่อ่านหนังสือก็ดูหนังครับแต่ว่าเวลาว่างตรงนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะพอเมื่อก่อนเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยผมก็อยู่ปีกวัฒนธรรมของพรรคประชาชนนะคร
0: ับ
1: ก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องงานอื่นๆเนาะที่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนเต็มตัวนะคร
0: ับ
1: พอมาเป็นผู้แทนเต็มตัวแล้วเนี่ยเวลาว่างที่เคยมีก็แทบไม่มีแล้วนะครับพอจะต้องทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะส่งผลจะมีประโยชน์ต่องานบ้างมั้ยถ้าไม่มีก็จะเลือกงานก่อนอย่างเงี้ยเสมอๆครับแต่ว่าเวลาว่างถ้ามีจริงๆก็จะมักจะอ่านหนังสือเป็นหลัก
0: ก็คือยังคงยึดหลักอยู่เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบทำภาพยนตร์ด้วยดูเหมือนว่า2เรื่องนี้ค่ะค่อยๆทำให้เราเห็นแล้วว่าสสพี่นัทเนี่ยชอบภาพยนตร์แล้วก็ชอบเรื่องของการอ่านหนังสือเข้ามามีบทบาททางการเมืองทีนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องกันแต่มันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคะมันมีที่มาอย่างไรทำไมเราถึงเบนเข็มมาทางเรื่องของการเม
1: ือง ต้องบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรนะครับมาจากเหตุที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่ในแวดวงวรรณกรรมอยู่ในแวดวงงานวิชาการคนที่ทำงานด้านสร้างสรรค์นะครับ creative economy เนี่ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะที่เป็นผู้แทนราษฎรโดยตรงนะครับก็เลยตัดสินใจว่าอย่างเงี้ยครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่อยากทำเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องน
0: ะ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพรบภาพยนตร
0: ์
1: นะครับที่อยากเข้ามาแก้ด้วย
0: ตั้งแต่ตอนที่สสพี่นัทบอกไว้ตั้งแต่ตอนทำหนังสั้นที่โรงเรียนต
1: ั้
0: งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะ
1: ครับก็คือจริงๆพรบภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้มาตั้งแต่เข้าปีหนึ่งพอดีเข้าไปเรียนภาพยนตร์พอดีนะต้องบอกว่าพรบภาพยนตร์เนี่ยเป็นกฎหมายฉบับที่ผมเนี่ยปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปอ่านที่มหาลัยทุกวันคร
0: ับ
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้นะหลังจากจบไปเป็นบัณฑิตภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่เราอ่านมันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสำหรับทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะค
1: ่
0: ะบางเรื่อง
1: จะมี2ข้อหลักๆแล้วกันครับที่ยกขึ้นมาพูดได้นะอย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบเรตติ้งครับผมที่แม้ว่าปี51เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากระบบเซ็นเซอร์แล้วไม่มีกองเซ็นเซอร์แล้วในปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดเรตแทนแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยมันยังมีเรตที่เรียกว่าห้ามฉายอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรตค่อนข้างถี่ละเอียดมากนะครับคือมีตั้งแต่สอเสือที่เรียกว่าเรตส่งเสริมให้ดูครับผมเรตทอทหารทั่วไปเรต13 15 18แล้วก็20ซึ่ง20ควรจะเป็นเรทสูงสุดแล้วคนอายุ20ถึงจะดูได้นะครับแต่ยังมีเรทสูงกว่านั้นก็คือเรทห้ามฉายนั่นหมายความว่า

0: หนังบางเรื่องที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อศีลธรรมอันดีนะครับหรือกระทบกับหลายเรื่องเนี่ยคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามฉายได้ด้วย
1: ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคนทำมาเสร็จครบหมดแล้ว
0: เสร็จครบหมดแล้ว
1: อาจจะไม่ได้ออกอากาศถูกไหมคะม
0: ัน
1: ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์มันก็ยังมีคนผลิตน้อยลง
0: ด้วยครับก็คนทำเองก็รู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพในการพูดมากพอเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายอื่นๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องห้ามฉายก็ได
1: ้
0: ถ้าทำผิดกฎหมายจริงเนี่ยก็จะใช้กฎหมายอันนั้นนี่แหละบังคับใช้ได้แทนถูกไหมครับแล้วก็มองเป็นเรื่องนั้นว่าจริงๆมันไม่ต้องห้ามฉายก็ได้นะแล้วก็ไปใช้อำนาจของกฎหมายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนนะครับกับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าควรจะต้องปรับแก้ได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาตโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งพ.ร.บ. 51เนี่ยยังเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตอยู
1: ่
0: แล้วคนที่จะขอทำโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไมโครซีนีม่าอย่างเงี้ยนะครับต้องขอในพ.ร.บ. 2ฉบับก
1: ็
0: คือพ.ร.บ. ภาพยนตร์51กับพ.ร.บ. ควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นมันต้องขอหลายชั้นมากใช่ไหมครับต้องขออันนึงแล้วก็ยังต้องขออีกอันนึงซึ่งแต่ละอันนี้ก็มีข้อจำกัดที่ต่างกันม
1: ี
0: เงื่อนไขในการให้อนุญาตแตกต่างกันด้วยก็คิดว่าจริงๆถ้าต้องขอพ.ร.บ.ฉบับเดียวไปเลยใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายต่อคนผู้ประกอบการนะครับโรงภาพยนตร์มากขึ้น
1: ตอนนี้ความคืบหน้าที่ทำอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของกฎหมายฉบับ
0: พ.ร.บ.ภาพยนตร์อยู่ในช่วงที่กำลังไฟนอลไลซ์ครับของฉบับพรรคประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของฝั่งรัฐบาลด้วยที่จะมีการปรับให้มันเป็นทันยุคทันสมัย
1: ผลักดันร่วมกันไปเพื่อที่จะได้หาข้อตกลงได้ดีร่วมกันใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าเดี๋ยวเข้าสภาเนี่ยก็น่าจะเป็นการพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วมกัน
1: ตอนนี้คณะกรรมการที่สสพี่นักดูอยู่เนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างคะ
0: ผมก็จะดูหลักๆเลยก็คือคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรร
1: ม
0: ครับผม
1: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะ
0: เกี่ยวเนื่อง
1: เกี่ยวเนื่องของภาพยนตร์ด้วยอ
0: ่
1: ะแล้วเขามีอนุกรรมการอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ
0: อ๋อแล้วก็ตั้งภายใต้คณะกรรมการชุดนี้แหละครับแล้วก็ตั้งอนุกรรมการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครและซีรีส
1: ์
0: ก็ยังเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่นะ
1: ก็เรียกได้ว่าในช่วงที่เราตั้งแต่เรียนจนมาถึงปัจจุบันเราได้ใช้มันจริงๆอ่ะแล้วมันก็ใช้อีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่เราอาจจะได้ใช้ความรู้ที่เรามีตั้งแต่เดิมเนี่ยมาทำเป็นนักการเมืองก็ได้นะ
0: มันก็ผันแปรไปเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่ออุตสาหกรรมนี่แหละครับจริงๆที่เลือกมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความชอบอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนยังไม่ได้จับมันอย่างจริงจังสักทีคนที่ยังเข้าอกเข้าใจมันเนี่ยอยากแก้ปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยยังมีน้อยอยู่เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่กรรมการชุดนี้แหละ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ที่เรามีทางด้านของภาพยนตร์แล้วอ่ะม
0: ัน
1: มีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นอีกไหมคะเช่นร้องเพลงไปคาเฟ
0: ่
1: หร
0: ือ
1: ว่าไปกินอาหารแบบเนี้ยปกติชอบทานอาหารแบบไหนบ้าง
0: จริงๆผมก็ทั่วไปเลยคือถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยถ้ามีเวลาว่างแล้วซึ่งมันน้อยมากใช่ไหมก
1: ็
0: จะอ่านหนังสือแต่ถ้าเวลาหิวข้าวใช่ไหมครับในฐานะสสเขตนะครับถึงแม้ว่าจะมีวาระเชิงประเด็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องสารกรรมตั้งแต่ก็จริงนะแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นสสเขตก
1: ็
0: ม
1: ัก
0: จะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยครับก
1: ็
0: จะอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องเนาะที่อยู่ในพื้นที่ร้านไหนที่เรายังไม่เคยลองยังไม่เคยกินซ
1: ึ่
0: งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัดก
1: ็
0: จะก
1: ิน
0: หมด
1: แล้วถ้าไปเขตทางสสเนี่ยเขต24กรุงเทพมหานครมีอะไรแนะนำไหมคะ
0: เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งไปทานอาหารร้านหนึ่งมาครับเป็นร้านบะหมี
1: ่
0: อยู่ข้างทางนี่แหละอยู่ถนนเจริญนครคร
1: ับ
0: ผมเขตคลองสานอยากเชิญชวนทุกคนด้วยอร่อยมาก
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปละมีรสชาติยังไงไม่เหมือนร้านอื่น
0: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้น
1: ทำเอง
0: เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซึ่งมันไม่ผมไม่รู้ว่าเขามีวิธีลวกยังไงเน
1: า
0: ะแต่ว่ามันเหนียวมากแล้วมันยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบรสสัมผัสเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยครับน่าสนใจ
1: ชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวไหมคะหรือว่าชอบ
0: จริงผมทานได้หมดเลย
1: ทานได
0: ้หมดเลย
1: เมื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไรนะคะ
0: ตรงซอยเจริญนคร55ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ปากซอยเจริญนคร55บะหมี่แห้งปูครับ
1: ปูนะคะ
0: ปูครับ
1: ไปแล้วก็ต้องสั่งปูเลยต้องพิเศษด้วยไหมคะหรือไม่ต้อง
0: พิเศษด้วยก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทานสามชาม
1: โอ้โหสามชามในวัน

0: เดียวกันเลย
1: ในวันเดียวกันในมื้อเดียวกันนั่นเลยครับอาอีเจ้าของร้านก็บอกว่าโหกินไหวเหรอผมบอกว่ามันอร่อยครับ
0: แล้วนอกจากอาหารแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
1: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทานง่ายอยู่ง่ายทานง่าย
0: ใส่ก็คือทานได้หมดเลย
1: ใช่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของสสเขตด้วยครับ
0: ก็จะชอบอ่านหนังสือ
1: มักผมมักจะติดหนังสือไปเสมอๆในทุกที่ครับเผื่อได้อ่าน
0: ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: เป็นคนที่ร้องเพลงแย่มาก
0: มีท่าร้องได้มีต้องจะให้แบบร้องเพลงให้ประชาชนฟังหน่อยให้ผู้ชมทางบ้านฟังหน่อย
1: เกรงว่าผู้ชมทางบ้านจะตกอกตกใจขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันครับ
0: พูดถึงเรื่องของการตนอยากเข้าไปรู้จักสสพิรัตมากยิ่งขึ้นอยากให้ฝากหน่อยค่ะมีช่องทางไหนที่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไปส่องเข้าไปดู
1: มีทุกช่องทางครับก็เพจ Facebook ครับมี X นะครับIG ครับ Instagram เนาะแล้วก็ TikTok ครับผม4ช่องทางหลัก
0: เสิร์ชไปว่า
1: เสิร์ชชื่อผมได้เลยครับนภัทรจิตตพินันกันตาใน Facebook ครับแล้วก็ใน IG X แล้วก็TikTok เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือ
0: naphat.peoplepath อาจจะได้ไปเห็นไลฟ์สไตล์ของสสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อจากนี้ถ้าจะติดตามผลงานอยากจะติดตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทางไหนดีคะ
1: Facebook เป็นหลักได้ครับ
0: Facebook เป็นหลักรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษาไม่ได้อยู่ในเขต24ก็ปรึกษาได้ถูกมั้ยคะ
1: ครับยินดีครับถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม
0: มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพักคุยเราอยู่บ้างมั้ยคะ
1: ผมฝากของสําเรื่องโยนครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็น่าจะใกล้แล้วครับใกล้ไฟนอลไลน์แล้วก็น่าจะได้เข้าสภาแล้วนะครับแล้วก็มียติที่ผมเพิ่งเสนอเข้าสภาไปตอนนี้ก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องอุตสาหกรรมหนังสือครับผมซึ่งทุกวันนี้ก็ยังประสบปัญหาเหมือนกันครับผมก็อันนี้เป็นพาร์ทของสภาพาร์ทของการเมืองนะครับอยากฝากผลงานด้วยนะครับเป็นผลงานเขียนนะครับมีนิยายเรื่องความฝันของชายผู้กลายเป็นดาวฤกษ
0: ์
1: ครับผมของสำนักพิมพ์ Avocado Book
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ภาพยนตร์ก็อย่างที่บอกว่าไปตามได้ทาง Netflix
0: ค่ะไปดูย้อนอีกทีก็ได้ตอนนั้นก็คือแสดงตอนอยู่เท่าไหร่นะคะ
1: โอ้ผมว่า10ปีที่แล้วประมาณนั้นครับ
0: นะคะไปดูผลงานกันได้นะคะนี่ก็คือไลฟ์สไตล์นะคะในช่วงของวันว่างหรือว่าวันที่ว่างจากการประชุมเราได้รู้จักสสพินัทมากยิ่งขึ้นนะคะสสหน้าใหม่ไฟแรงจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไฟแรงเท่านั้นนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างที่น่าติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณสสมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสสณภัทรจิตตพินันกันตานะคะสสเขต24กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการพักคุยได้นะคะทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:00 นนะคะวันนี้นะคะส้มและก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้

0: ข้มข้นกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่7ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจัดการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมช่อง10
1: ญาณเตือนภัยก่อนแทรกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าทรุดตัวพื้นสะเทือนผิดปกติเมื่อรถวิ่งผ่านมีรอยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงพบเห็นสามารถแจ้งเหตุได้ที่1555
2: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง

0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาก
2: ฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
3: ด้วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทุกนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ือน้ำท่วมประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภาครับอยู่กับผมสิทธิเดชพงศิรินะครับวันนี้รายการสด25นาทีนะครับเนื่องจากหลังจากนี้จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการแบบเต็มเวลาได้ในช่วงเวลารีรันอีกครั้งเวลา 18:30 นโดยประมาณนะครับโดยก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับหรือวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 KHz เว็บไซต์ tpchannel.org application tp channel และสามารถติดตามผ่านทางไลฟ์เพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับอีกทั้งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในรายการมองรัฐสภาสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางหมายเลขโทรศัพท์022066102-3นะครับประเด็นวันนี้ที่รายการมองรัฐสภาหยิบยกขึ้นมาพูดคุยคือเรื่องเกี่ยวเนื่องกับน้ำท่วมนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเลยครับเป็นภัยพิบัติที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวจนประชาชนในหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านเรือนยานพาหนะหรือแม้แต่ชีวิตของประชาชนเองนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่จับตามองหลังจากนี้ว่าเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไรจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ที่ผ่านมาครับรัฐจะมีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับรวมไปถึงเงินชดเชยเยียวยาไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าฟื้นฟูอาชีพต่างๆแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับรัฐบาลมีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการคุ้มครองความเสียหายภัยพิบัติให้กับประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับครอบคลุมภัยพิบัติ

0: กัด3ประเภทไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวซึ่งก็จะสามารถครอบคลุมความเสียหายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อครั้งนะครับแต่ที่น่าสนใจครับคือช่วงรอยต่อระหว่างประกันภัยแบบเดิมกับแบบใหม่ก็คือหลักเกณฑ์เยียวยาที่รัฐบาลเคยมีกับระบบประกันภัยแบบใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เนี่ยมันจะมีการใช้หลักเกณฑ์ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมต่อเนื่องยืดเยื้อมาหลังวันที่1ตุลาคมอันนั้นเข้าใจได้เบื้องต้นก็คือใช้เกณฑ์เดิมเยียวยา 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดในพื้นที่เดิมเนี่ยเกิดเหตุขึ้นอีกซ้ำหลังจากที่กรมธรรม์มีผลหลังวันที่1ตุลาคมแล้วเนี่ยอันนี้จะเข้าเกณฑ์ระบบประกันภัยใหม่หรือไม่ดังนั้นวันนี้รายการมองรัฐสภาของเราจึงต้องมาหาความชัดเจนและก็แนวทางในเรื่องนี้นะครับโดยวันนี้แขกที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรามี2ท่านนะครับท่านแรกเป็นท่านพรวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาตอนนี้นั่งร่วมอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับส่วนอีกท่านนะครับเป็นทางด้านท่านกัลยาจุกหอมรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราผ่านทางระบบซูมนะครับต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านสวครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายคนก็นอกเหนือจากจะได้รับผลกระทบแล้วการเยียวยาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนมีการเฝ้าติดตามนะครับโดยเฉพาะช่วงรอยต่อแต่เริ่มต้นแบบนี้ครับถามที่ท่านสว.ว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นภัยพิบัติตอนนี้ปีนี้เนี่ยความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพก็ได้รับความเสียหายกันเยอะมองภัยพิบัติครั้งนี้มันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงยังไงที่ผ่านมาครับ
1: ครับก็จริงๆก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับว่าในช่วงปีหลังๆเนี่ยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีผลค่อนข้างมากนะครับอย่างที่ภาคเหนือครั้งก่อนที่โดนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเรนบอมนะครับก็คือปกติเนี่ยมันจุดทีเดียวแบบปริมาณน้ำเกิน300มิลลิลิตรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าหนักหน่วงของกรุงเทพครั้งนี้ก็มาคล้ายๆกันนะครับก็เวลาอันใกล้ละว่าน่าจะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ถล่มลงมาในโซนภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับซึ่งอันนี้ในภาพใหญ่ระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับส่วนสิ่งที่คิดว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแน่นอนก็คือวิธีการในการประเมินรวมทั้งวิธีการในการที่จะมีการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งอันนี้แน่นอนว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในช่วงหลังๆนะครับที่ได้คุยกับหน่วยหน้างานก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับในส่วนกระบวนการต่างๆหรือวิธีการต่างๆกว่าที่จะมีการแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องมีการปรับปรุงอันนี้ก็คิดว่าหลายๆภาคส่วนนะครับรวมทั้งฝั่งนิติบัญญัติเองเราก็มีการหารือเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องนี้กับรัฐบาลด้วยเช่นกันครับ
0: ครับมันก็เลยเป็นที่มาเรื่องของความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเรียกได้ว่ารัฐบาลกระจายความเสี่ยงจากเดิมมีมาตรการเยียวยาแล้วเปลี่ยนจากการที่เยียวยาโดย 9,000 บาทเนี่ยกระจายความเสี่ยงไปทางให้บริษัทประกันภัยมารับผิดชอบในการคุ้มครองความเสียหายตรงนี้ดังนั้นขอถามทางด้านท่านกัลยานะครับในฐานะที่ก็เป็นรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยนะครับคือเรื่องของการเยียวยาประชาชนเรื่องการทำประกันตรงนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมครับกับการที่รัฐบาลเนี่ยมีการซื้อเบี้ยประกันเรื่องของภัยพิบัติต่างๆให้ประชาชนนะครับ
2: ในรูปแบบลักษณะนี้จะมีตัวอย่างที่ทางภาครัฐจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อคุ้มครองในเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะเป็นภัยธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นโครงการที่เป็นโครงการประกันภัยพืชผลโครงการประกันภัยพืชผลอย่างเช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปีหรือการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองหากพื้นที่ที่ทำนาหรือทำไร่ข้าวได้รับความเสียหายหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายค่ะรัฐบาลก็มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองค่ะแต่ว่าในส่วนของการประกันภัยที่เป็นโครงการประกันภัยพืชผลรัฐยังมีการเยียวยาอยู่เยียวยาคู่กันคือว่าส่วนหนึ่งรัฐก็เยียวยาแต่ในแง่ของประกันภัยมันจะเป็นเรื่อง

0: ที่ทางรัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันเกี่ยวกับภัยพิบัติให้ประชาชนก็ว่าอย่างนั้นก็ได้
1: จ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายอยู่เดิมและเรื่องของการเยียวยาในแง่ของการประกันภัยพืชผลนี่คือรัฐยังต้องจ่ายด้วยแล้วประกันภัยก็จ่ายด้วยแต่รัฐก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยด้วยมันเหมือนจ่ายคู่กันทั้งหมดแต่ในแง่ภัยพิบัติตรงนี้คือรัฐจ่ายแค่ค่าเบี้ยประกันภัยแล้วหลังจากนั้นก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนยกเว้นว่าอะไรที่ประกันภัยไม่คุ้มครองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้รัฐก็ยังเยียวยาอยู่เหมือนเดิมค่ะ
0: ครับครับคือความคืบหน้าตอนนี้บริษัทประกันภัยที่มีการเข้าร่วมโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับตอนนี้มีความคืบหน้ากี่บริษัทประกันภัยแล้วครับ
1: ตอนนี้มีบริษัทที่ร่วมรับประกันภัยทั้งหมด11บริษัทค่ะก็รับประกันให้เรียบร้อยแล้วก็กรมธรรม์ก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดปีหน้าปี2570ก็คือระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ก็เป็น1ปีค่ะค่ะ
0: ครับครับอาจจะเป็นปีต่อปีในการต่ออายุประกัน
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าโดยหลักของการประกันวินาศภัยจะเป็น1ปีรอบ1ปีก็สามารถซื้อประกันภัยใหม่ก็คือรอบปีถัดไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วเรื่องหลักเกณฑ์ล่ะครับท่านกัลยามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างกับการที่ครอบคลุมภัยพิบัติทั้ง3แบบเนี่ยครับ
1: ค่ะจริงๆในตัวของหลักๆที่ถ้าในตัวของกรมธรรม์จะมีอยู่2กรมธรรม์ด้วยกันนะคะก็คือกรมธรรม์แรกจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่กรมธรรม์ที่2จะเป็นเรื่องของประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองประชาชนที่เป็นคนไทยนะคะทีนี้มาดูในตัวของกรมธรรม์แรกก่อนกรมธรรม์แรกที่เราบอกว่าเราเน้นคุ้มครองเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นหลักดังนั้นในตัวของการสำรวจเบื้องต้นในตัวของที่อยู่อาศัยที่กรมการปกครองสำรวจเนี่ยค่ะมันจะมีที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้านกับไม่มีทะเบียนบ้านในตัวหลักเนี่ยก็คือคุ้มครองทั้งหมดถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะโดยไม่ดูว่าจะมีทะเบียนบ้านหรือไม่แต่ภายใต้หลักที่บอกว่าบ้านหลังนั้นจะต้องเป็นบ้านเพื่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะนะคะดังนั้นในตัวของพื้นที่ที่ครอบคลุมเนี่ยมันก็จะอาจจะบวกลบเพิ่มนิดหน่อยของ30ล้านที่คาดการนะคะแต่ดังนั้นในตอนที่เกิดความเสียหายเนี่ยเราก็คุ้มครองทุกคนที่อยู่ในข่ายที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขนะคะโดยที่ไม่ต้องมาระบุตัวตนตั้งแต่แรกนะคะว่าเขาเป็นผู้เอาประกันภัยหรือเปล่าเพราะว่ากรมธรรม์เหมือนคุ้มครองครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้ในตัวของภัยที่คุ้มครองจริงๆภัยที่คุ้มครองก็คือพูดสั้นๆง่ายๆก็คือ3ภัยหลักๆแต่ในตัว3ภัยหลักๆเนี่ยเรามีการขยายด้วยว่ามันอาจจะครอบคลุมถึงภัยที่เราไม่ได้เขียนไว้แต่เราให้ความคุ้มครองด้วยอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเงี้ยที่เรียกว่าอุทกภัยอะค่ะมันก็อาจครอบมันก็คือครอบคลุมถึงในเรื่องของพายุพัดมาทำให้น้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากหรือโคลนถล่มอะไรที่เกิดน้ำท่วมด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มครองนะคะส่วนในเรื่องของลมพายุที่เราเรียกว่าวาตภัยเนี่ยเราจะคุ้มครองไปครอบคลุมถึงเรื่องของฟ้าผ่าด้วยรับความเสียหายที่เป็นที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายอันนี้ก็จะครอบคลุมส่วนในเรื่องของแผ่นดินไหวในตัวของแผ่นดินไหวในแง่ของการประกันภัยมันจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิอันนี้เหตุการณ์ตัวสึนามิหรือคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันจะอยู่ในภัยของแผ่นดินไหวมันไม่ใช่ภัยน้ำท่วมค่ะเพราะว่าในแง่นี้คือแผ่นดินไหวทำให้เกิดสึนามิหรือแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือระเบิดนะคะดังนั้นหมวดของสึนามิน่าจะอยู่ในเรื่องของภัยแผ่นดินไหวนะคะแต่อีกอันนึงที่เติมเต็มขึ้นมาจากการที่ภาครัฐขอให้คุ้มครองเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของภัยน้ำล้อมนะคะเดี๋ยวภัยไปเล่าภัยน้ำล้อมดังนั้นในคอนเซ็ปต์ของ3ภัยด้วยกันตรงเนี้ยรัฐบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือเบื้องต้นให้รวดเร็วคอนเซ็ปต์ของการประกันภัยคือจ่ายเร็วจ่ายถึงเพื่อเป็นการเยียวยาให้ได้มากที่สุดดังนั้นจ่ายเร็วจ่ายถึงเนี่ยก็เลยบอกว่าในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยในตัวของบ้านอยู่อาศัยเราก็เลยแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1เขาเรียกว่าส่วนที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นคล้ายค่าเสียหายเบื้องต้นของพรบค่ะไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากเกิดภัยแล้วจ่ายเลยแต่ว่าในภายใต้เกิดภัยแล้วจ่ายเลยเนี่ยในพื้นที่ที่ประกาศมันจะต้องเข้าเกณฑ์ว่าพื้นที่นั้นประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหรือเขตสาธารณภัยที่ทางภาครัฐประกาศแล้วก็มีภาพว่า บ้านตรงนั้นเสียหายด้วยไม่ต้องบอก
0: หลักฐาน
1: เท่าไหร่ย
0: ัง
1: ไม่ต้องบอกหลักฐานแค่ว่าบ้านนั้นเสียหายแต่ยังไม่ต้องบอกว่าเสียหายเท่าไหร่ก็รายงานเข้ามาในแง่ของการประกันภัยเนี่ยเราก็จะจ่ายทันทีภายใน15วันนับจากรายงาน
0: เดี๋ยวท่านกัลยาครับเรื่องหลักเกณฑ์เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอถามความเห็นจากทางด้านท่านสว.ก่อนเรื่องของการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันภัยตรงนี้ให้กับประชาชนเดี๋ยวเรามาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็จะครอบคลุมขนาดไหนยังไงนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนมุมมองของท่านสว.เองมองไหมครับพอหลังจากที่รัฐบาลเปลี่ยนความเสี่ยงแบบนี้จากการเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนมาซื้อเบี้ยประกันให้ประชาชนโดยให้บริษัทประกันภัยเข้ามาคุ้มครองแบบนี้มองไงบ้างครับ
2: คือจริงๆเรื่องนี้มีความพยายามกันนานในหลายเกษตรเนี่ย ก็มีความพยายามมานานละนะครับเพราะว่ามันก็มองว่าในภารกิจหน้าที่แบบนี้การคำนวณความเสี่ยงเนี่ยความเป็นมืออาชีพของบริษัทประกันคำนวณได้แม่นกว่า
0: ครับ
2: ผมมีข้อมูลนิดนึงครับว่าจริงๆงบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 ล้านเฉลี่ยก็คือประมาณปีละ 60,000 ล้านนะครับส่วนงบเยียวยาเนี่ยอันเนี้ยถ้าไปรวมตั้งแต่ปี54ตั้งแต่มหาอุทกภัยมาเนี่ยงบเยียวยาเฉลี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยใกล้ๆปีละประมาณ 10,000 ล้านนะครับถ้าเราพิจารณาถึงตรงเนี้ยผมทราบข่าวว่ากรมประทานครั้งนี้น่าจะซื้อกันที่ประมาณ
0: 15,000 ครับ
2: นะครับก็ต้องมาดูโจทย์ว่าไอ้ส่วนคือถ้าเราคิดง่ายๆเนาะว่าเดิมเนี่ยเยียวยากันปีละหมื่นอยู่ละ
0: ครับ
2: เราเอาตรงนี้มาซื้อ 15,000 ล้านสิ่งที่ประชาชนจะได้รับเป็นอย่างไรแต่เดิมส่วนใหญ่ที่เยียวยากันเนี่ยมันก็จะติดกันแค่ที่ประมาณ 9,000
0: ครับ
2: นะครับแต่ว่าถ้าตามเมื่อกี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือ 10,000 บาทจ่ายทันทีถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่วม
0: ครับ
2: อันเนี้ยข้อดีที่ผมเห็นชัดๆเลย2ข้อคือ1มันจะมีส่วนที่เกินจาก 10,000ขึ้นไปอีกซึ่งอันเนี้ยอยู่ในกรมธรรม์แต่ส่วนที่2ก็คือกระบวนการเบิกจ่าย
0: อ
2: ันเนี้ยโดยใช้กลไกเอกชนอย่างของประกันเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยเจออย่างที่ภาคเหนือที่เชียงรายเนี่ยถ้าท้องถิ่นไหนทำได้เร็วก็เร็วถ้าท้องถิ่นไหนทำได้บางทีติดขัดหรือท้องถิ่นท่วมเสียหายไปด้วยเงี้ยมันก็ทำได้ช้าแต่พอมาเป็นกลไกที่เป็นเอกชนเนี่ยผมคิดว่าความเร็วของก้อนแรกเนี่ยน่าจะจากเติม 10,000 บาทขึ้นไปจนถึง 100,000 เนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆแบบเร็วๆเนาะก็คือรัฐบาลจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 5,000 ล้านเพื่อส่วนนี
0: ้
2: ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องถามต่อนะครับว่าอย่างปีนี้ทำปุ๊บแล้วหลัง1ตุลาแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทประกันรับไปเนี่ยจะยังไงอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ต่อไปในปีต่อไปคร
0: ับก็เข้าสู่คำถามของท่านกัลยาเลยครับเมื่อสักครู่เลยว่าเป็นข้อกังวลหลายคนเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยคือมันเกิดเหตุก่อนที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่มันก็มีความยืดเยื้อมาเกิดขึ้นซ้ำถ้าสมมติว่าจากที่กรมอุตุเขามีการประกาศเตือนว่าเดี๋ยวจะมีฝนระลอกใหม่แล้วถ้าเกิดมีการท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมที่เคยเกิดเหตุมาแล้วอันนี้จะเข้าเกณฑ์ระบบประกันภัยใหม่ไหมครับ
1: ค่ะอาจจะต้องแยกภัยว่าภัยเกิดก่อน1ตุลากับภัยที่เกิดหลัง1ตุลานะคะถ้าไหนที่ภัยที่เกิดก่อน1ตุลาเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเราสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วล่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เกิดความเสียหายอันเนี้ยมันจะเป็นเข้าเกณฑ์การจ่ายเยียวยาของภาครัฐเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยก็ชัดเจนในเรื่องของระบบเยียวยาก็คือสามารถที่จะยื่นขอเยียวยาภาครัฐผ่านระบบที่เป็นแอปทางรัฐได้แต่ทีนี้ในส่วนของประกันภัยบอกว่าเป็นภัยระลอกใหม่ระลอกใหม่ทำให้เกิดความเสียหายอันเนี้ยมันก็จะเป็นภัยใหม่ละค่ะดังนั้นในตัวภัยใหม่เมื่อเกิดในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ประสบภัยใหม่อันเนี้ยมันจะเป็นคนละส่วนที่แยกกันมาชัดเจนอันเนี้ยประกันภัยต้องรับผิดชอบแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของความเสียหายเก่าแล้วรัฐก็รัฐยังให้การเยียวยาในเรื่องของระบบประกันระบบการเยียวยาของภาครัฐอยู่อันนี้ก็สามารถเบิกได้ที่ทางภาครัฐเลยอันนี
0: ้
1: รัฐบาลก็ไม่ได้ติดกัดในแง่ของนโยบายที่คุยกันในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องประกันภัยก็คือว่าตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อ่ะค่ะก็คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เป็นภัยที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเกิดขึ้นใหม่เลยก็คือพายุถล่มใหม่น้ำท่วมใหม่อะไรเงี้ยอันนี้สามารถที่จะมาเบิกในเรื่องของการประกันภัยได้ค่ะ
0: ครับ
1: หลักการแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนอาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้กังคุยในเรื่องของการเชื่อมข้อมูลกับทางปภค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็น ความเสียหายของเกษตรกรของประชาชนที่ได้รับค่ะมันก็จะมีการที่บอกว่าจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าอันไหนที่อยู่ในประกันภัยอันไหนที่อยู่ทางปภ.ที่เยียวยานะคะเดี๋ยวก็จะมีการแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประกันภัยกับปภ.ค่ะ

ก็ถือว่าเป็นมุมมองเรื่องของการเยียวยานะครับสำหรับประชาชนที่ประสบเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมสามารถที่จะยื่นเคลมตามช่องทางต่างๆได้สำคัญคือรูปถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับก็จะเข้าเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันภัยใหม่ถ้าเกิดหลังเกิดเหตุ1ตุลาคมแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เข้าเกณฑ์เยียวยาแบบเติม 9,000 บาทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามเสียงสะท้อนจากประชาชนซึ่งก็เป็นผู้ประสบภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและอย่างของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: กลับมาติดตามรายการมองรัฐสภาช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่เรามีการพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การเยียวยาต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ก็มีการให้มุมมองแล้วว่าเรื่องการจะยื่นเคลมเยียวยาต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการได้อย่างไรบ้างรวมไปถึงมุมมองจากท่านสว.เองที่มองเรื่องเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันให้กับประชาชนในการคุ้มครองภัยพิบัติถ้าเกิดมองอีกมุมนึงก็อาจจะคุ้มค่ากว่าเรื่องของการเยียวยาแบบเดิมเพราะเรื่องของเอาบริษัทเอกชนได้เข้ามารับความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาที่ทั่วถึงและก็รวดเร็วกว่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามีเสียงจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับว่าจะมีมุมมองสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็เป็นวันที่7แล้วที่น้ำมันท่วมบ้านของผมนะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่กันหลายคนอยู่7คนนะครับก็มีพ่อมีแม่นะครับพ่อก็70กว่าแล้วครับเขาอยู่ชั้น2นะครับส่วนผมกับครอบครัวเนี่ยอยู่ชั้นล่างก็จะมีแม่ยายแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก2คนนะครับพอดีว่าคืนนั้นน่ะมันนอนอยู่ประมาณ 01:00 นะครับน้ำก็ขึ้น 01:00 ตอนนี้ไม่รู้ทําไงก็เลยต้องขนของทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาบนบ้านครับแล้วแป๊บเดียวเองครับไม่ถึงเช้าน้ำก็ขึ้นเราทําอะไรไม่ทันแล้วครับเราไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับว่าเราต้องก่ออิฐก่อปูนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเราไปเอาเครื่องสูบมาได้แต่เอากระสอบทรายมากั้นหน้าปากทางแล้วก็ดูดน้ำออกให้มันลดระดับลงมานิดนึงก็ยังดีครับตอนกลางวันเนี่ยเราเลี้ยงลูกข้างบนไม่ได้ครับเราต้องไปเลี้ยงข้างล่างเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยก็อยู่กลางน้ำแบบเนี้ยแล้วก็ของที่เสียหายนะครับก็เยอะมากๆก็ตู้ทั้งหมดในบ้านเนี่ยก็คือพังหมดเลยเพราะว่าเป็นตู้ไม้อัดน่าจะประมาณ10กว่าตู้นะครับ10กว่าใบครับต้องทิ้งหมดทุกอย่างนะครับได้ตอนไหนแล้วก็จะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าความตั้งแต่เกิดมาเลยผมไม่เคยเจอน้ำเยอะขนาดนี้นะครับตั้งตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะต้องการเยียวยาแบบไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรครับตอนนี้กำลังค้นหาอยู่ก็อย่างสภาพนะครับก็รับสภาพแล้วก็ปรับตัวอยู่กับมันไปก่อนตอนนี้เห็นน้ำลดลงมาประมาณนิ้วนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับผมนะเริ่มแบบดีใจอ่ะคือดีใจกันทั้งบ้านนะแค่นิ้วเดียวผมก็ดีใจแล้วสิ่งที่มันเป็นร้ายแรงที่สุดเลยเกี่ยวกับการน้ำ

0: ท่วมก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้พวกผมก็ต้องตามมีตามเกิดนะครับก็หาของกินอะไรเนี่ยผมก็ต้องล่องเรือไปตามท้องนาเนี่ยครับเพื่อจะไปออกปากทางเพราะว่ารถใหญ่นะครับออกไม่ได้อยู่ถนนขุมทองลำต้อยติ่งนะครับติดกับคลองตะสอนนะครับก็คืออยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ายังไงก็ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: น้ำมันท่วมเข้ามาหลายวันแล้วพืชไร่เล็กน้อยอะไรบ้างเพิ่งพูดเล็กๆน้อยๆอ่ะมันได้เสียหายไปมากหมดแล้วก็อยากจะทราบว่าทางการเนี่ยจะช่วยเหลืออะไรบ้างท่วมมานานแล้วครับหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วอยากจะฝากกับท่านที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่าเกษตรกรแถวนี้เขาเดือดร้อนกันเยอะก็อยากจะให้ท่านด้วยช่วยเหลือเยียวยาบ้างเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับท่านที่ได้สูญเสียสิ่งของไปกราบขอบพระคุณครับท่านทั้งหลายที่มีสิทธิ์มีเสียงก็ขอได้ช่วยดูด้วยฝากไว้แค่นี้พอครับ
2: ดีช่วยได้ระดับหนึ่งอะนะ 9,000 น่ะแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมถึงส่วนอื่นนะมันมีส่วนอื่นอีกอย่างเช่นพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทำมาหากินนะเนอะมันก็ต้องทำใหม่ต้องซ่อมบางอย่างที่มันแช่น้ำพวกสว่านอะไรบางตัวมันก็เก็บไม่ทันเครื่องมือบางอย่างมันก็จะโดนพวกน้ำหรือก็เป็นสนิมเข้าน้ำลดก็น่าจะได้เงินเลยอ่ะเพราะเราต้องไปทำมาหากิน
3: ครับนั่นก็ถือว่าเป็นมุมมองของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นะครับท่านสว.พอได้ฟังแบบนี้แล้วมองว่าเรื่องการเยียวยามันเพียงพอไหมฮะยังไงบ้างฮะ
4: คือจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ฟังท่านกัลยานะครับจริงๆผมก็มีคำถามในเรื่องเฉพาะท่อนเยียวยาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ภาคเหนือตอนนี้เจอนะคร
3: ับ
4: ประเด็นอีกอันนึงคือการช่วยเหลือพี่น้องที่ประกอบอาชีพอย่างตอนนั้นเนี่ยเงินเยียวยาที่เราก็ต้องติดตามให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นปีนะครับคือท่อนที่เป็นปีนี่คือท่อนเยียวยาเกษตร
3: ครับ
4: คือนอกจากตัวบ้านท่วมแล้วเนี่ยอย่างตอนเหนือตอนนั้นก็คือมีอย่างในตัวอย่างเมื่อกี้เห็นชัดเลยครับอย่างก็คือมีอย่างมีสวนข้าวโพด
3: พื้นที่การเกษตร
4: อย่างเงี้ยเสียหายซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องไปดูตามประกาศของกระทรวงเกษตร
3: ครับ
4: แล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดของกระทรวงเกษตรอีกแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วย
3: ครับ
4: ซึ่งพอพวกนี้ผสมกันเนี่ยไม่แน่ใจด้วยว่าอย่างที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนบางท่านขึ้นทะเบียนด้วยหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยตอนที่จะไปขอเยียวยาเนี่ยจะมีประเด็นตรงเนี้ย
3: จะเข้าเกณฑ์ในการเยียวยาหรือเปล่า
4: ใช่
3: ครับ
4: นะครับแล้วอย่างตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดข้าวโพดนี่เหมือนจะปรับตอนแรก1,000 กว่าบาทมาเป็น3,000 กว่าบาทต่อไร่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เกินครัวเรือนแล้วไม่เกิน30 ไร่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งอย่างเงี้ยหลักเกณฑ์ตัวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูอีกว
3: ่
4: าตรงนี้เข้าไหมและสาระสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นตัวอย่างเมื่อกี้ครับว่าความอย่างถ้ามันเป็นของภาครัฐเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมในส่วนอื่นๆเพราะว่ามันช่วยแค่มันช่วย9,000เนาะแต่ถ้ามันเป็นอย่างกรมธรรม์เนี่ยอันนี้ต้องสำแดงอย่างถ้าเกิดมีข้อมูลหลักฐานหรือมีภาพอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยถ่ายมาเฟอร์นิเจอร์เสียหายอะไรเสียหายอย่างเงี้ยมันตามหลักการประกันภัยมันต้องชดเชย
3: ครับ
4: อันนี้มันจะข้อดีถ้าพิสูจน์ได้มันดีกว่าแน่ๆละเพราะฉะนั้นณตอนนี้ยังเชื่อว่าผมยังเชื่อว่าถ้าใช้กลไกที่มันเป็นประกันภัยเนี่ยมันน่าจะสำหรับคนเสียหายมันน่าจะได้ผลที่ดีกว่า
3: ครับ
4: ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วแต่เมื่อกี้เข้าใจว่านะผมเข้าใจว่าเพราะว่ากี้ท่านกัลยาก็ย้ำว่าหลักๆคือบ้าน
3: ครับ
4: แต่ว่า
3: ความเสียหายที่อยู่อาศัย
4: เพราะฉะนั้นไอ้อย่างสวนเกษตรอะไรเงี้ยมันน่าจะยังต้องไปใช้ของกระทรวงเกษตรเดิมหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันต้องบอกพี่น้องประชาชนว่ามันจะต้องแยกกัน
3: คือตรงนี้หมายถึงว่าความชัดเจนมีแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเรามีการนำประกันภัยของบริษัทเอกชนเข้ามาเยียวยาแต่ในเรื่องของพื้นที่การเกษตรเนี่ยอาจจะต้องไปใช้เกี่ยวกับเยียวยาของกระทรวงเกษตร
4: ต้องไปกระทรวงเกษตร
3: แปลว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้จดจักตรงนั้น
4: ถูกครับ
3: ครับกลับมาที่ทางด้านท่านกัลยาแหละครับพอเห็นมุมมองจากประชาชนที่สะท้อนมาแบบนี้แล้วการเยียวยาความเสียหายเนี่ยแบบนี้คือเข้าเกณฑ์100,000 บาทเลยใช่ไหมฮะ
5: คือต้องแยก

0: แยกนิดนึงนะคะว่าในตัวของความเสียหายอย่างที่ลาดกระบังที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าความเสียหายเกิดก่อนวันที่1ตุลา
1: คมก่อนกรมธรรม์มีผล
0: ค่ะกรมธรรม์มีผลแต่ว่าในตัวนั้นน่ะก็สามารถที่จะขอการเยียวยาจากภาครัฐได้ก็อย่างที่ท่านเข้าใจค่ะว่าการเยียวยาของภาครัฐถ้าเป็นในตัวของที่อยู่อาศัยการดำรงชีพเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเยียวยาด้วยระบบทางรัฐแต่ทีนี้ถ้าผลเสียหายอันนี้จะเป็นเรื่องของเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งอันนี้ทางกระทรวงเกษตรดูแลอันนี้ก็ขอรับการเยียวยาได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้เอาตัวอย่างเหมือนของรัฐกระบังตรงนี้ค่ะบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุหลังจาก1ตุลาเกิดประกาศเกิดพื้นที่ที่เป็นภัยใหม่ภัยใหม่แล้วมันเกิดเหตุหลังจากตุ1ตุลาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย ประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือยังไงในเบื้องต้นก็คือรายงานมาช่องเคลมต่างที่บอกอ่ะค่ะ4ช่องทางแล้วเนี่ยในตัวของความเสียหายเบื้องต้น15วันโดยยังไม่ต้องไปดูอะไรว่าเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ต้องดูค่ะก็คือว่า
1: ก็คือได้ 10,000 บาทก่อน
0: จ่าย 10,000 บาทก่อน 10,000 บาทเนี่ยภายใน15วันหลังจากที่เรามีการเช็คข้อมูลถูกต้องแล้วว่าคนที่จะต้องจ่ายให้เขาเป็นใครเป็นเจ้าของบ้านไหมหรือถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านยินยอมให้จ่ายให้กับใครอาจจะยินยอมให้จ่ายให้กับผู้เช่าหรือยินยอมให้กระจายให้กับคนที่ดูแลทรัพย์สินนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ต้องเป็นเจ้าของบ้านที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านเป็นคนยินยอมให้ดังนั้นเมื่อเราตรวจทานข้อมูลที่ตรงกันระหว่างคนที่มีสิทธิ์ได้รับความค่าสินใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์นี้กับภาพแค่ถ่ายเราจะมีคำแนะนำว่าให้ถ่ายภาพบ้านยังไงคะแค่บ้านถูกน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจ่ายเลยเบื้องต้น 10,000 บาทนะคะทีนี้ในส่วนเกิน 10,000 บาทอันนี้มันต้องประเมินความเสียหายแต่ในแง่ของการประเมินความเสียหายของประกันภัยเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างง่ายค่ะแต่ว่าจะต้องรายงานข้อมูลให้ทราบว่าบ้านน้ำท่วมประมาณเท่าไหร่พื้นที่บ้านเป็นแบบไหนบริเวณบ้านกว้างขวางเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของวัสดุก่อสร้างของบ้านเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในตัวของเทมเพลตก็คือระบบของประกันภัยมันจะมีการคำนวณให้ว่าในพื้นที่การเสียหายแบบเนี้ยจะเสียหายประมาณกี่บาทนะคะเสียหายกี่บาทแล้วเราก็จะคำนวณเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งยืนยันระหว่างเจ้าของบ้านกับประกันภัยค่ะว่าโอเคจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประมาณนี้นะตกลงไหมแล้วเราก็โอนค่าสินใหม่ทดแทนให้ภายใน15วันเหมือนกันเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะในรูปแบบนี้ก็จะรวดเร็วแต่ว่าในส่วนของความคุ้มครองของบ้านน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราจ่ายไปแล้ว 10,000 บาทวงเงินความคุ้มครองก็จะเหลือประมาณ 90,000 ใช่ไหมคะส่วนเกินก็คือจ่ายเพิ่มไปที่ 90,000 บาทก็รวมเป็น 100,000 บาทอันนี้โดยหลักการก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนในเรื่องของน้ำท่วมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าบางพื้นที่ไม่ได้ท่วมแต่บางพื้นที่ถูกน้ำล้อมน้ำล้อมหมายถึงว่าน้ำล้อมบ้านจนออกไปทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่แต่ในบ้านแต่บ้านไม่ท่วมน้ำล้อมหมายถึงว่าบ้านไม่ท่วมแต่ออกนอกบ้านไม่ได้เพราะว่าถูกตัดขาดถูกทำให้แบบอะไรนะ
1: กระทบออกเดินทางลำบาก
0: กระทบใช่กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันแต่อันนี้มันต้องนับไป7วันที่ไม่สามารถที่ออกจากบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กระทบในการเดินดำรงชีวิตปกติอันนี้บริษัทประกันภัยจะจ่าย 10,000 บาทที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นเหมือนกันนะคะแต่ส่วนเกินจาก 10,000 บาทตรงเนี้ยไม่ได้นะคะเพราะดูว่าช่วยเบื้องต้นในเรื่องของการที่ขาดการดำรงชีวิตโดยปกติอะค่ะโดยปกติสุขอันนี้ก็คือต้อง7วันขึ้นไปแต่ถามว่าแล้วถ้าบ้านถูกน้ำล้อมดีๆแล้วมาถูกน้ำท่วมล่ะมาถูกน้ำท่วมอะจะจ่ายยังไงก็คือบอกว่าเนื่องจาก 10,000 บาทมันจะเป็นวงเงินเบื้องต้นไปละดังนั้นถ้าบ้านถูกน้ำล้อมจะจ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ 90,000 บาท
1: ครับ
0: หลักการก็จะประมาณนี้ดังนั้นในรูปแบบของประกันภัยเนี่ยค่ะมันก็เลยถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยระบบการแจ้งกันระหว่างกันเนี่ยจะไม่ได้ต้องลงพื้นที่ในการไปสำรวจไม่เหมือนที่ภาครัฐเยียวยาภาครัฐต้องลงมือไปสำรวจใช่ไหมคะนับชิ้นกระเบื้องนับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยเพื่อประเมินความเสียหายให้รวดเร็วเมื่อประเมินแล้วมันไม่มีข้อโต้แย้งหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนได้เลยประมาณนี้ค่ะ
1: ท่านกัลยาครับเข้าใจว่ากรมธรรม์นี้เนี่ยมีผลถึง1ตุลาคม

0: ม70ในระหว่างรอบปีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุภัยพิบัติไม่ว่าจะกี่รอบก็คือไม่จำกัดรอบก็เยียวยาไม่เกิน 100,000 อันนี้เข้าใจถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะเป็นกรมธรรม์ที่แบบพิเศษเฉพาะมากไม่เคยมีกรมธรรม์ไหนที่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้ากรมธรรม์ปกติของบริษัทประกันภัยทั่วไปสมมติเปิดเคลมไปแล้ว 100,000 จะเคลมอีกไม่ได้ละ
0: ครับ
1: ต้องจ่ายเบี้ยใหม่ถึงจะเคลมได้นะคะแต่ว่าในตัวกรมธรรม์เนี้ยเราไม่จำกัดครั้งการเคลมเลยเจอน้ำท่วมรอบหนึ่งเบิกไป100,000แล้วรอบสองก็เบิกไปได้อีกรอบสามก็เบิกไปได้ระยะกี่รอบก็ได้หรือรอบนั้นจะเป็นแผ่นดินรอบต่อไปเป็นแผ่นดินไหวรอบต่อไปเป็นลมพายุแยก100,000 บาทออกจากกันเคลมได้ทุกแต่ว่าเราไปลิมิตความคุ้มครองสูงสุดของกรมธรรม์กับภาครัฐแค่นั้นเองว่ารวมวงเงินประกันภัยที่จะจ่ายตามโปรเจกต์เนี้ยก็คือตามกรมธรรม์ประกันภัยเนี้ยค่ะ 75,000 ล้านอันนี้คือ 75,000 ล้านคือวงเงินประกันสูงสุดที่ประกันภัยคุ้มครองแต่ว่าต่อรายต่อครั้งเนี่ยมันคือไม่เกิน 100,000 บาทค่ะประมาณนี
0: ้ค่ะก็ในรอบปีไม่จำกัดครั้งแต่แค่วงเงินเพดานของประกันภัยอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทครอบคลุม30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันให้กับประชาชนนะครับ
1: ใช่
0: แล้วท่านสวแล้วครับมองพอเห็นมุมมองจากทางด้านของสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วการซื้อประกันให้กับประชาชนประกันตรงนี้ในมุมท่านสวมองว่าอาจจะดีกว่าแต่มันก็จะมีความเสี่ยงไหมครับว่ามันจะเกิดความยั่งยืนหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นการเคลมไม่มีจุดสิ้นสุดไม่จำกัดครั้งเลยเพราะว่าไทยของเราตอนนี้เนี่ยภัยพิบัติก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยคร
2: ับก็ประเด็นนี้น่าจะคล้ายๆกับตอนที่ตัวอย่างก็อาจจะคล้ายๆตอนโควิดเนาะตอนโควิดเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีบริษัทประกันภัยบางบริษัทที่มีการกะขายกรมธรรม์ไปแล้วก็ถึงขั้นบริษัทก็ล้มไปเลยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยก็ถามว่าผมคิดว่ามันดีขึ้นแน่ๆแหละเพราะว่าในแง่ของการบริหารก็ประมาณอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวต่อไปว่าที่ห่วงขั้นต่อไปเนี่ยโดยปกติของธุรกิจประกันภัยเนาะอย่างสมมุติถ้าปีนี้เกิดเหตุมากๆคํานวณคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วปีหน้าเนี่ยเบี้ยอาจจะเพิ่มขึ้น
0: อ
2: ันนี้โดยหลักการปกติของการประกันภัยเลยนะครับซึ่งก็โดยพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าหน้ารัฐบาลน่าจะต้อง
0: มีการ
2: ตั้งว่าอย่างเศรษฐกิจปกติเลยเนี่ยอย่างพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยอย่างเชียงรายตอนมีแผ่นดินไหวใหม่ๆปีถัดมาเนี่ยบางบริษัทไม่รับประกันภัยเรื่องแผ่นดินไหวเลยนะฮะ
0: ครับ
2: แต่ว่าอันเนี้ยเข้าใจว่าด้วยรัฐบาลมีการประสานงานนะครับก็เข้าใจว่ายังไงปีหน้าคงมีการรับแหละแต่ว่าทุนของประกันทุนภัยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่แน่นอนผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น
0: ครับแปลว่าในมุมของรัฐบาลเองก็อาจจะต้องมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
2: บริหารจัดการ
0: จากที่ปกติเนี่ยมีการมาเยียวยาประชาชนเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ10,000ล้านต่อปี
2: ครับ
0: แล้วเรามาการซื้อประกันเนี่ย15,000จะต้องมีการตั้งเพดานขึ้นไปอีก
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วในมุมท่านสวมองว่าแล้วถ้าสมมติมันเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นในอนาคต
2: ครับ
0: อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามองในมุมที่เลวร้ายที่สุดว่าหากเกิดในลักษณะเหมือนโควิดที่บริษัทประกันไม่มีการจ่ายตรงนี้ท่านสวในฐานะกรรมการพาณิชย์จะติดตามยังไงครับ
2: ไอ้ตัวนี้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจกรรมการเศรษฐกิจซึ่งผมเป็นโฆษกอยู
0: ่
2: นะครับไอ้ตรงเนี้ยโดยหลักการพื้นฐานอย่างตอนโควิดเนี่ยถ้าผมเข้าใจถูกต้องเนี่ยคือถ้ามีบริษัทประกันมีปัญหาเนี่ยมันจะไปที่กองทุนของคปภ.ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยของประกันนะ
0: ครับ
2: ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีกองทุนตรงนั้นในการรับมือแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าในตอนเนี้ยเงื่อนไขของบริษัทประกันเนี่ยถ้ากรณีกรมธรรม์พิเศษกับรัฐบาลอย่างเนี้ยมันสามารถเข้าไปใช้กองทุนได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็อาจจะต้องมีการวางแผนในตรงนั้นว่าจะรับมืออย่างไรเพราะจริงๆกองทุนตอนถ้าผมเข้าใจถูกนะยังมีประเด็นตอนที่สมัยตั้งแต่โควิดกองทุนเนี่ยก็ยังมีโจทย์ว่าจะรับมือยังไงจะเก็บเงินเข้ากองทุนยังไงเพราะว่ามันมีความเสียหายจากหลายบริษัทที่ล้มหายไปตอนนั้นนะครับแต่กลไกเครื่องมือใช้กลไกแบบนี
0: ้
2: หรือมันจะไปกระทบเป็นค่าเบี้ยประกันใหม่ของปีหน้าอ
0: ัน
2: นี้ที่รัฐบาลอาจจะต้องตั้งใจ
0: ครับครับมาถามที่ความเสี่ยงของทางด้านท่านกัลยาครับคือมันก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเบี้ยหรือว่าการเยียวยาประชาชนคือในทางความเสี่ยงครับของสมาคมเนี่ยแล้วก็มีการดึงเอาบริษัทประกันภัยต่างๆเข้ามาร่วมในโครงการมันมีโอกาสไหมครับท่านที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทไม่จ่ายเยียวยาให้ประชาชนนะครับ

0: ขออนุญาตตอบในสิ่งที่พาดพิงกับตัวเองด้วยแล้วกัน
1: ค
0: ืออาจเทียบ2อันคือเรื่องของประกันโควิดกับตัวของประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่ากัลยาก็ไปตอนนี้ไปรักษาการเป็นผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยที่ดูแลบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไป5บริษัทตอนโควิดอยากจะสร้างประกันตอนโควิดกับการประกันตอนที่เป็นภัยพิบัติอันนี้มันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนประกันภัยโควิดมันเป็นเหมือนภัยที่เป็นอุบัติใหม่เราไม่เคยมีสถิติไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วการรับประกันภัยตรงนั้นน่ะแต่ละบริษัทเป็นคนรับประกันภัยพอแต่ละบริษัทเป็นคนรับประกันภัยเนี่ยความคุ้มครองของกรมธรรม์มันค่อนข้างสูงแล้วจำนวนความคุ้มครองสูงสุดเนี่ยมันสูงมากของแต่ละบริษัทประกันภัยแล้วสิ่งที่มันเกินกว่าการคาดหมายตอนนั้นด้วยสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตตอนนั้นคือไม่มีการทำประกันภัยต่
1: อ
0: ดังนั้นพอไม่มีการทำประกันภัยต่อแสดงว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยรับความเสี่ยงไว้เอง
1: ครับ
0: ว่ารับความเสี่ยงไว้เองอ่ะรวมค่าสินไหมทดแทนของ5บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปเนี่ยมันเกือบแสนล้านเกือบแสนล้านดังนั้นพอเกือบแสนล้านเนี่ยบริษัทก็เลยไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะมันก็เลยต้องเพิกถอนใบอนุญาตไป5บริษัทอันนี้คือรูปแบบของการประกันภัยโควิดก็จะเป็นอย่างนั้นในแง่บทบาทของกองทุนประกันวินาศภัยไม่ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตด้วยสาเหตุใดก็ตามกองทุนก็ต้องรับภาระในการที่จะคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยทุกรายไม่ได้แตกต่างกันเหมือนไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรที่ทำให้เขาเกิดถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังนั้นบทบาทของกองทุนที่อยู่ข้างหลังเหมือนกองทุนคุ้มครองเงินฝากเหมือนเงินคุ้มครองเงินฝากของแบงก์เหมือนกันก็จะลักษณะเดียวกันบทบาทของกองทุนก็เหมือนกันนะคะดังนั้นในตอนนี้หนี้ของกองทุนประกันวินาศภัยที่ประมาณ60,000กว่าล้านเนี่ยก็ยังทยอยจ่ายเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่มันต่างค่ะต่างจากการประกันภัยพิบัติอยากจะสร้างความมั่นใจก็คือการประกันภัยพิบัติตรงนี้ไม่ได้ทำแบบรูปแบบเดียวกับประกันโควิดเพราะว่าตรงนี้เราใช้ในเรื่องของการประกันภัยที่เป็นประกันภัยร่วมนะคะพอประกันภัยที่เป็นประกันภัยร่วมบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมรับประกันภัยเนี่ย11บริษัทที่คัดเลือกมาเนี่ยมันเป็นการที่กลั่นกรองมาอย่างดีก็คือคัดเกณฑ์มาอย่างดีแล้วว่าบริษัทที่มา11บริษัทเนี่ยหน่วยงานกำกับก็คือสำนักงานคปภ.ให้ความเห็นชอบว่า11บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงมีในเรื่องของความมีเรื่องของเงินกองทุนเพียงพอในเรื่องของความรับผิดที่เรากำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 100,000 บาทต่อครั้งต่อรายแล้วทั้งในเรื่องของ75,000ล้านบาทต่อกรมธรรม์แต่นอกเหนือจากนั้นที่จะบอกว่าบริษัท11บริษัทที่มาร่วมรับประกันภัยแล้วเนี่ยค่ะยังมีบริษัทประกันภัยต่อที่เรามีการทำประกันภัยต่ออย่างทั่วโลกด้วยมีประมาณเกือบ100บริษัทที่มาร่วมค่ะที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะคะแล้วบริษัทที่อยู่ทั่วโลกตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ที่เราคัดเลือกว่าเขาต้องมีเรตติ้งไม่น้อยกว่า A+ เรตติ้งไม่น้อยกว่า A+ ก็คือเขาต้องมีเงินเพียงพอหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีการจ่ายอย่างรวดเร็วแล้วมาให้โอนเงินเข้ามาอย่างประเทศไทยเพื่อให้เราจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วอันเนี้ยดังนั้นในตัวของประกันภัยเรานอกจากเราทำประกันภัย11บริษัทภายในประเทศแล้วเนี่ยมันยังมีการทำประกันภัยต่ออย่างทั่วโลกนะคะซึ่งอันนี้มันจะบอกว่าตัวอย่างไหนที่มันทำให้เกิดบอกว่าเห็นภาพว่าบริษัทประกันภัยมีความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยดูตัวอย่างตอนปี2554ที่น้ำท่วมหนักอะฮะในปีนั้นอะพอมีน้ำท่วมหนักเนี่ยประกันภัยจ่ายเคลมไป440,000ล้าน
1: ครับท่านกัลยาครับพอเห็นมุมมองเลยครับวันนี้เวลาเราน้อยจริงๆเห็นมุมมองถึงเรื่องของความเสี่ยงที่ในอนาคตไม่น่าจะมีเหมือนโควิดอยู่แล้วนี่ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ประชาชนก็พอจะได้เห็นแล้วว่าการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันโดยการคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดปัญหาเหมือนกับโควิดนะครับส่วนใครที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาน้ำท่วมต่างๆก็สามารถยื่นเคลมพร้อมกับหลักฐานต่างๆผ่านช่องทางที่ก็มีการสะท้อนไปแล้วนะครับวันนี้รายการของเราหมดแล้วต้องขอขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านสว.ภรวัตตังสิริรวมไปถึงท่านกัลยาจุกหอมรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณนะครับท่านสว.ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ท่านกัลยาขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการมองรัฐสภาวันนี้รายการหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภา

0: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ความรู้สึกส่วนตัวของหนูหนูคิดว่านกเกี่ยวค่ะไม่ใช่นกธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเป็นสัตว์นักล่ามันเท่ดีอยากฝึกนกให้เก่งค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ใจกันเราก็สามารถทำงานให้สำเร็จได้ค่ะ

0: คิดว่าอยู่แล้วค่ะช่วงประมาณ 7-8 ขวบหนูฝึกเกี่ยวแล้วผูกพันค่ะเวลาที่เครียดเรื่องเรียนเรื่องสอบอะไรเงี้ยหนูก็จะมาคุยระบายกับเหี่ยวบ้างเขาก็จะแบบแสดงอาการรับรู้โยกหัวเอ็นหัวรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นตอนหนูอายุ 4-5 ขวบคุณพ่อเขาสนใจเลยเปิดบริษัทขึ้นมาเห็นปัญหาในเรื่องของนกพิราบตามโรงงานมันเยอะปัจจุบันบริษัทของพ่อหนูเปิดมา7ปีค่ะมีพนักงานทั้งหมด6คนค่ะช่วงประมาณอายุ 7-8 ขวบเห็นพี่ๆพนักงานแล้วก็คุณพ่อค่ะเขาฝึกเกี่ยวกันแล้วหนูเห็นว่ามันเท่ดีค่ะก็เลยตามตื้อคุณพ่อให้สอน
1: มือลงแบบนี้นกมันจะไต่ขึ้นมาแขนแล้วตั้งชูข้อมือหักข้อมือขึ้น
0: การฝึกเหยี่ยวเราจะใช้เหยี่ยวที่มีอายุ 3-4 เดือนขึ้นไปค่ะแล้วก็จะใช้เวลาในการฝึกประมาณ 2-3 เดือนเหยี่ยวสามารถออกไปทำงานได้เลยค่ะตั้งแต่ที่หนูฝึกเหยี่ยวมาค่ะก็มีเหยี่ยวผ่านมือหนูประมาณ 4-5 ตัวค่ะอารมณ์ของเหยี่ยวที่แสดงให้เรารู้ก็จะเป็นอารมณ์โกรธเขาจะพองขนใส่ค่ะแล้วก็ขู่หนูจะไม่เข้าไปใกล้รอให้เขาหายเองค่อยกลับเข้าไปหาใหม่อีกครั้งนึงค่ะเวลาอากาศร้อนมากๆเราก็ต้องมีการฉีดน้ำแบบปล่อยฝนช่วยลดความร้อนในร่างกายเหยี่ยวทำให้เหยี่ยวอารมณ์เย็นขึ้นค่ะเหยี่ยวตัวนี้ชื่อมะเฟืองเพศเมียอายุประมาณ 4-5 เดือนค่ะนิสัยดีค่ะน่ารักขี้เล่นเวลาหนูเล่นด้วยคุยกับเขาเขาก็มีการตอบสนองค่ะเอียงหัวมองหน้าหนูบ้างเวลาหนูเรียกบินเขาก็มาเร็วเหยี่ยวตัวแรกที่หนูฝึกชื่อว่าแดงค่ะใจดีมากปัจจุบันแดงไปประจำการที่อื่นไปถาวรเลยหนูมีคิดถึงแดงบ้างเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยดูสวยแต่ตัวใหญ่เกินช่วงวันหยุดก็จะมีไปเดินห้างกับเพื่อนไปร้องคาราโอเกะบางทีหนูจะไปตลาดกับเพื่อนหาของกินแล้วก็ดูของมือสองเสื้อผ้ามือสองคุณพ่อคุณแม่สอนหนูเวลาเรามีสัตว์เลี้ยงก็ดูแลให้เหมือนกับคนในครอบครัวต้องคอยเล่นต้องพาไปหาหมอรักษาทำความสะอาดสถานที่ที่อยู่อาหารการกินปกติที่บ้านหนูจะให้อาหารเหยี่ยววันละ1ครั้งลูกเหยี่ยวตั้งแต่เกิดจนถึง1เดือนจะป้อนเป็นอาหารบดสับค่ะโดยใช้ครีมคีบให้หลังจาก1เดือนจะให้เป็นลูกเสียบทั้งตัวตอนนี้ที่บ้านไม่นกที่บ้านเริ่มโตกันหมดแล้วไม่ค่อยอยากให้แบบลูกเสียบทั้งตัวหนูเอ็นดูพวกสัตว์ตัวเล็กๆมันมาดูหนูสงสารแต่ว่าหนูก็เข้าใจค่ะเพราะว่าเหยี่ยวก็ต้องกินนะ

0: พื่อประทังชีวิตตอนนี้หนูทำใจได้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยกล้าจับเท่าไหร่ก็เลยจะใช้เป็นครีมคีบลูกเจี๊ยบทั้งตัวให้แทนค่ะในการทำงานของเรานะคะก็จะมีตามพวกโรงงานที่ผลิตพวกอุปกรณ์รถยนต์เครื่องมือต่างๆจะมีพวกปัญหานกพิราบก่อกวนนะคะทำให้โรงงานสกปรกเขาจะเรียกเราไปดูพื้นที่ตัวแล้วก็ทำสัญญากันพอวันจริงเราก็จะใช้นก2ตัวแล้วก็พนักงาน2คนสำหรับแต่ละโกดังค่ะเราจะไล่ไปเรื่อยๆค่ะ1วันนกชั่วโมงพนักงานควบคุมต้องสังเกตนกตรงที่ว่ามันจะมีอาการหอบเหมือนบอกว่านกเหนื่อยแล้วก็จะนำนกไปพักค่ะหนูจริงๆเลยค่ะถ้าหนูเอาไปทำได้ก็จะภูมิใจมากพ่อเคยบอกว่าก็จะพาไปด้วยหนูจะพาเหยี่ยวที่ชื่ออนงไปเพราะว่านิสัยน่ารักใจดีน่าจะทำงานเข้าขากับหนูได้ดีค่ะวันนี้ชมพูจะพาไปหาหมอโดนยุงกัดที่ปีกข้างซ้ายอะค่ะแล้วก็แบบไปจิกขนตัวเองทำให้เกิดแผลอะค่ะที่ปีกผลตรวจวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากค่ะคุณหมอผูดตรงที่เป็นแผลค่ะไปตรวจแต่ว่าไม่พบคอเลสเตอรอลคุณหมอหยดเป็นตัวยาป้องกันให้คอยสังเกตอาการน้องค่ะว่าจะดีขึ้นไหมแล้วก็ให้ยามาตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะหนูต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่ามีเหยี่ยวที่บ้านรอหนูฝึกอยู่ค่ะวิธีการฝึกเหยี่ยวไม่ได้ยากเลยมือให้ชินมือแล้วก็ใส่ข้างที่ถนัดเราต้องยืนหันข้างให้กับนกแล้วก็ยื่นมือออกไปด้านข้างลำตัวเล็กน้อยค่ะแล้วก็เกรงมือไว้เวลาเราปล่อยนกไปแล้วเรียกนกกลับมาถ้ามันพลาดมันก็จะไม่เข้าหน้าเราหลังจากนั้นจะเป็นการนำเหยี่ยวขึ้นมือต่อไปฝึกคว้างเหยี่ยวแล้วก็หนูใช้ระยะเวลาในการฝึกบ่อยพอปล่อยนกออกนำอาหารไว้ที่มือหันข้างให้นกค่ะแล้วยื่นมือออกไปแล้วก็จะมีการเป่านกหวีดแล้วก็สะบัดเหยื่อในมือให้มันเห็นถ้ามันยังไม่เห็นเราก็ต้องขยับเข้าไปใกล้ๆตัวเหยี่ยวแต่เราก็ต้องเป่านกหวีดแล้วก็สะบัดเหยื่อไปด้วยถ้าเกิดว่ามันที่มือเราเองสำหรับเลเซอร์ใช้ในการพอยจุดไปที่ตัวเหยื่อหรือว่าตัวนกพิราบเพื่อให้เหยื่อสังเกตเห็นเหยื่อค่ะ
1: เราอาจจะสงสัยว่าทำไมเหยี่ยวถึงมองเห็นเหยื่อที่มีขนาดเล็กนิดเดียวนี้มีคำอธิบายครับเพราะว่าสายตาของเหยี่ยวมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่คนละด้านของศีรษะค่อนไปทางด้านหน้าทำให้มันสามารถมองเห็นรอบทิศทางในรัศมีเกือบจะครบ360องศาเลยทีเดียวรวมทั้งมีเซลล์รับภาพถึง 1.5 ล้านเซลล์ในขณะที่มนุษย์มีเพียงแค่ 200,000 เซลล์เท่านั้นที่สำคัญมุมมองบริเวณส่วนกลางของดวงตายังสามารถขยายออกเพื่อช่วยในการมองเห็นรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในระยะไกลได้ชัดเจนขึ้นเหมือนเรามองผ่านกล้องส่องทางไกลอ่ะซึ่งสายตาของเหยี่ยวจะมีความคมชัดสูงเป็นพิเศษโดยชัดมากกว่ามนุษย์ถึง 2.5 เท่าและที่มันสามารถมองเห็นได้แม้กระทั่งแมลงวันตัวเล็กๆจึงนับว่าเหยี่ยวเป็นสัตว์ที่มีสายตาดีเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะครับ
0: ที่เราเอาเหยี่ยวมาทำงานแบบนี้ช่วยหาเงินให้อย่างเดียวหนูก็มีรู้สึกสงสารวันหนึ่งก็ทำงานหนักพอสมควรเขามีความสำคัญต่อบ้านหนูมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดเขาไปครอบครัวหนูอาจจะยากลำบากเขาไปกลัวบ้านอย่างนี้ค่ะ

0: าคุณพ่อบอกว่าวันนี้หนูจะได้มาลงที่โรงงานกำลังจะนำเหยี่ยวมาบินไล่นกพิราบจริงๆตอนนี้หนูตั้งใจว่าจะปล่อยเหยี่ยวกลับไปแล้วก็เรียกลงมาให้ได้เตรียมใจนิดหน่อยค่ะว่าจะเรียกนกลงไหมน่าจะไล่นกได้หนูพร้อมเลยแหละค่ะ
1: จับเลยมือจับเลยจับเชือกเลยมือเข้าง่ามมือ
2: เดี๋ยวเข้าลองมืออ่ะ
1: หันหน้าไปทางนู้น

0: ากที่หนูปล่อยนกตัวแรกไปนะคะรอบแรกไปแม่สำเร็จก็มีนกที่ว่าหลุดจากมือพี่ทีมงานอีกคนนึงไปแล้วก็ไปเจอรังเนี่ยค่ะคุณพ่อก็เลยขึ้นไป
1: โอเคลุย
0: โอ้ยโดนนกกรงเล็บข่วนนะพี่ค่ะ
1: คงไหวไหมคงไหวไหม

เมื่อสักครู่หนูปล่อยนกไปประมาณ4รอบค่ะแล้วก็ไม่สำเร็จทุกแรงส่งมันไม่พอค่ะมันก็เลยไปเกาะตามพวกไฟไม่ได้บินตรงไปที่นกหรือเหยื่อโดยตรงค่ะอีกเรื่องนึงก็คือด้านบนมีรังนกค่อนข้างมากจะมีพวกลูกนกที่ไม่สามารถบินได้เวลาเหยี่ยวขึ้นไปก็เป็นเหมือนบุฟเฟ่ของเหยี่ยวค่ะมันก็จะขึ้นไปกินลูกนกพิราบมันก็จะทำให้นกเหยี่ยวอิ่มเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะขี้เกียจเวลาเรียกลงมาก็จะไม่ยอมลงภารกิจวันนี้สมบูรณ์50ค่ะเพราะว่าตอนที่หนูปล่อยนกไปมันก็มีไปเจอนกพิราบว่าเรียกลงไม่ได้หนูอยากจะปรับตรงฝึกคว้างเหยี่ยวให้มันที่ได้ทำภารกิจไปรู้สึกเฟลนิดหน่อยหนูต้องทำความเข้าใจในธรรมชาติของเหยี่ยวแล้วก็ต้องฝึกซ้อมในการขว้างเหยี่ยวรับเหยี่ยวหนูจะได้นำประสบการณ์จากเมื่อวานนี้ค่ะมาเป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนาฝีมือเองต่อไปค่ะอนาคตนะคะหนูอยากจะเป็นสถาปนิกหนูรักในการออกแบบบ้านแต่ว่ายังไงหนูก็ยังมีความคิดที่อยากจะเลี้ยงเหยี่ยวควบคู่ไปอยู่ค่ะเพราะว่าผูกพันกับเหยี่ยวอยู่ตื่นมาตอนเช้าหนูก็เจอเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเขาก็เหมือนเป็นคนพิเศษในครอบครัวหนูอะค่ะตอนนี้หนูก็ยังไม่ท้อค่ะหนูพร้อมที่จะสู้ต่อไปเพราะว่าหนูตั้งใจจะเป็นเทรนเนอร์เหยี่ยวมือหนึ่งให้ได้นะคะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่เฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำจิตสาธารณะรวมถึงการวิทย์อย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงวัชรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิต

0: ใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นหนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือและทรงรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดนั่นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าBangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่รัชกาลที่9

0: สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
1: สมเด็จยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิราชระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกา2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่สองก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้

0: รื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่เซาสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่พระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พวกประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่

ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: เข้มข้นกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่7ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: มีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มิชชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
2: ตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบยิบคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมี

0: มีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
1: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่า
2: side step squat
3: ท่านี้แล้วท่านี้
2: ท่านี้เรียกว่าไซลันทูนีอัพ
3: จำไม่ได้ขออีกที
2: โอ้แค่ขยับยืนย่อยกยืด
3: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับต
4: ่อในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาต
5: รแต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
6: นอกจากจะคิดถึงนักจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
6: ลดมัน
5: และเลี่ยงเค็ม
7: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิด
8: โขนวลคำเจ้าชู้ยักษ์เป็นสำนวนมักใช้เรียกผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้และมักหาโอกาสได้สัมผัสตัวหญิงสาวสำนวนนี้มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์โดยอ้างอิงถึงพฤติกรรมของทศกัณฐ์ที่ชอบโดยเฉพาะกับนางสีดาจนทำให้ทศกัณฐ์ใช้กำลังลักพาตัวนางสีดามาจนเกิดเป็นชนวนสงครามทศกัณฐ์ขึ้นชื่อเรื่องของการมีมเหสีที่มีอยู่มากมายทั้งนางมนโทมเหสีเอกมีชายาคือนางกาลักอัคคียังแปลงกายเป็นช้างไปสมสู่กับนางช้างเกิด

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,437 คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความ

รณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2506ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,013 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันโดยสังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก2016สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Matrix World University Ranking 2026ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสารางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่สนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลแบ่งประเภทผลงานศิลปกรรมเป็น4ประเภทประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น161คนผลงานศิลปกรรม222ชิ้น

มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง38ชิ้นซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล9ชิ้นนอกจากนี้จอในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งอาทิมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส 2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24-19ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทคณะนับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดศรีวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมุฮัมมัดและวัดมุกธารามจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.นายสนออุณากูลพร้อมคณะนางวดีดาน้อมเกตพร้อมคณะนางนงยาวเนวิไลพร้อมคณะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระ

มหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตาหารเพลและถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์สารามวัดสาเกตวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวม8รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยและเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเปิดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอสโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอสรณรงค์การป้องกันกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้น

0: ความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน
1: โครงการพระราชดำริน้ำว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
2: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
0: จากกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูผู้ทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกันในเปลี่ยนมุมคิดนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และหมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับต
1: ้
0: องบอกว่าให้กำลังใจทุกคนที่กำลังลุ้นระทึกหรือผ่านปัญหาหรือประสบปัญหาอยู่โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาอุทกภัยหร
1: ือ
0: การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้นะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาครับแล้วก็ติดตามรับฟังได้เหมือนเดิมครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
1: แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยทักทายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
0: ร
1: ับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel และอีกหนึ่งแฟนเพจค่ะ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
0: โอ้โหน้องมายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะนี่เป็นผู้ประสบภัยด้วยมั้ย
1: ไม่ได้ประสบภัยแต่ว่าเราก็เห็นวอบนอกเนี่ยเขาก็เจอกันหนักจริง
0: ๆโอ้โหตั้งแต่ช่วงวันที่25กันยายนที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนตกนี่3วัน3คืน
1: ไม่หยุดไม่หย่อนเลย
0: ไล่เรียงมาหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าประสบปัญหาอุทกภัยแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับขณะตอนนั้นก็มีเรื่องประเด็นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการกับเพจนึง อันนี้ผมไล่เรียงให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ตามนะครับหลังจากนั้นมาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายฝนก็ยังมาไปไปมาทีก็หนักทีน้ำทะเลหนุนพอดีน้ำเหนือก็กำลังจะมา
1: ค่ะ
0: ยังไงอะชีวิต
1: ก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครที่หลายพื้นที่ได้มีการประสบกันไปแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ยก็คาดว่าการเยียวยาเนี่ยก็เริ่มที่จะชัดขึ้นแล้ว
0: การเยียวยาทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลกรุงเทพมหานครผมอยากจะให้เจาะกันไปนะครับเอาเป็นว่าฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินกับกรุงเทพมหานครเขามีการเยียวยา
1: คือคนละส่วนกัน
0: มาเจาะกันหน่อยคนละส่วนใช่ไหม
1: ใช่คนละส่วนกันซึ่งเราจะดูจากภาพใหญ่ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เอาส่วนกลางเลย
1: เอาส่วนกลาง
0: งบรัฐบาลว่ายังไงน้องใหม่งบรัฐบาล
1: งบรัฐบาลเนี่ยพี่ต้นจริงๆเนี่ยเราก็ทราบ
0: 9,000 บาทย้ำนะครับครัวเรือนละ1หลังคาเรือ น 9,000 บาท
1: ใช่ค่ะคนละครอบครัวละ 9,000 บาทอันนี้ถ้าพูดกันให้เข้าใจ
0: หลังคาเรือนละ 9,000 บาท
1: ใช่ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะมีเงินเยียวยาในส่วนของเขาเหมือนกัน
0: มีนะ
1: ซึ่งก็เป็นไปตามระเบีย
0: บ
1: ของกระทรวงการคลังแล้วก็กทม.เองนะสำหรับการจ่ายเงินชดเชยก็จะพิจารณาตามความเสียหายจริงๆนะคะโดยยึดเกณฑ์การจ่ายที่สูงกว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน
0: ์
1: เช่นกรณีที่บ้านทั้งหลังเนี่ยนะคะเสียหาย
0: อ
1: ันนี้ตามระเบียบเดิมก็อาจจะจ่ายไม่เกินเดิมเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 49,500 บาท
0: ย้ำนะครับว่านี่เป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
1: ค่ะซึ่งเป็นตัวเลขเดิมแต่ทีนี้เมื่อกระทรวงการคลังมีการปรับระเบียบใหม่เนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้มีการเบิกจ่ายตามฐานใหม่คือสูงสุดค่ะ
0: ค
1: ไม่เกิน 88,600 บาทรวมถึงค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสูงสุด 1,000 ขออภัย 10,000
0: 10,000 นะ
1: 13,500 บาทต่อครอบครัวแล้วก็ค่าจัดงานศพ 35,700 บาทกรณีที่มีการสูญเสีย
0: เขามี
1: ค่ะ
0: ในส่วนที่บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องออกไปจากที่พักที่พำนักของเราเพราะว่าอย่างที่น้องไมค์บอกนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ากรณีที่บางทีเนี่ยพอมันเกิดอุทกภัยซึ่งเรื่องเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกม
1: ัน
0: มาแบบกระทันหันมันมาแบบเร็วบางทีเราอาจจะต้องทิ้งบ้านทิ้งที่พักไปนะครับการครอบคลุมเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเขามีระเบียบเฉพาะของกรุงเทพมหานครนะซึ่งคนละฉบับกันกับกระทรวงการคลังถามว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ครับกรุงเทพมหานครมีระเบียบ

0: ให้สำหรับค่าเช่าที่พักชั่วคราวนี่ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังไม่มีแต่เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีเห็นเขาบอกว่าค่าเช่าที่พักชั่วคราวเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวต่อเดือนนะอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนคือระหว่างนี้บางทีบ้านเสียหายแล้วโอ้โหมูลค่าต้องมีการประเมินกันอะไรกันแล้วต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อที่จะซ่อมแซมกรุงเทพมหานครย้ำนะครับเป็นงบของกรุงเทพมหานครเขาก็บริหารจัดการให้เดือนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวสูงสุดไม่เกิน2เดือนมีค่าปลอบขวัญมีค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นให้
1: นี
0: ่วงเล็บตัวโตๆว่าในกรุงเทพมหานครเป็นงบของกรุงเทพ
1: เพราะว่ากรุงเทพมหานครคือเขตรูปแบบการปกครองพิเศษใช่ค่ะก็เลยจะมีงบในจุดตรงนี้ด้วยแล้วก็ใครที่ฟังอยู่อย่าพึ่งลาแล้วบางกอกอย่าพึ่ง
0: อ้าวเดี๋ยวสิ
1: อย่าพึ่ง
0: อย่าพึ่งครับทำความเข้าใจแบบนี้ว่าเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนให้ความสนใจให้ความสำคัญเฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างนั้นหรือไม่ใช่ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: บอกตามตรงจากความรู้สึกข่าวที่มีเนี่ยทั้งกรุงเทพภาคเหนือ ชัยนาทสิงห์บุรีย้อนขึ้นไปอีกหน่อยนครสวรรค์เนี่ยไล่ๆลงมาเนี่ยคือแฟนรายการเรามีเยอะมาก
1: ใช่
0: คือเรารับทุกประเด็นจริงๆค่อยๆครับไล่เรียงกันไปคนไหนที่บอกว่าประสบปัญหาอุทกภัยไปแล้วน
1: ้
0: องมายปัจจุบันเห็นบอกว่าแอปทางรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐ
1: ค่ะ
0: เขาอำนวยความสะดวกเลยแบบรวดเร็วทันใจ
1: สามารถจะเข้าไปยื่นขอรับเงินเยียวยาที
0: ่
1: ทางรัฐนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเลยตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วสามารถที่จะเข้าไปในแอปทางรัฐเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีหมวดหมู่ค่ะที่เรียกว่าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
0: ์
1: พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีโลโก้ของปภ.เข้าไปกรอกอะไรต่าง
0: ๆ
1: ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลไปหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องรอทางรัฐเนี่ยค่ะเขาตอบกลับมาว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงต่ออ
0: ๋อเขามีกระบวนการที่ตรวจสอบได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: คือเวลาเราจะเข้าไปในแอปพลิเคชันทีเนี่ยมันก็ต้องลงทะเบียนก่อนยืนยันตัวตน
1: ค่ะ
0: เพราะว่า
1: สู่ระบบ
0: ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร
1: ใช
0: ่และที่สำคัญอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ทั้งประเทศ
1: ทั้งประเทศ
0: จะอยู่ปราจีนสระบุรีหรือที่ไหนเข้าได้หมดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พอเข้าไปแล้วยังไงต่อ
1: พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลอย่างที่บอกค่ะกรอกอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยแต่ที่สำคัญคือย้ำว่าต้องเข้าสู่ระบบเพราะเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้กรอกอะไรยังไงมาจากแอคเคาท์ไหนนะเพื่อที่จะได้ตามถูกด้วยเนาะเวลามีเรื่องในการยื่นเข้าไปแต่สิ่งที่จะทำให้เราสบายใจยิ่งกว่านั้นพี่ต้น
0: คือตามอะไรได้บ้าง
1: ตามได้เยอะเลยนะตามได้เยอะเลยถึงเรื่องของการตรวจสอบแบบคำร้องอะไรต่างๆหรือว่าการติดตามสถานะแต่สิ่งที่จะบอกว่าสบายใจเนี่ยไม่ใช่แค่การยื่นขอรับเยียวยาและต่อไปนี
0: ้ oh.
1: เรามีกรมธรรม
0: ์ในสภามีการถกยติด่วนเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็มีคณะรัฐมนตรีมาตอบ
1: ค่ะ
0: หลายๆท่านเท่าที่ผมสรุปความได้น้องมายตอนนั้นเราคุยด้วยกันอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือกรมธรรม์ที่จะคุ้มครองทั้งทรัพย์สินและชีวิตใช่ไหม
1: ใช่
0: เท่าไรบอกตัวเลขพี่น้องประชาชน
1: วงเงินความคุ้มครองนะสูงสุดกรณีที่อยู่อาศัยนะคะ 100,000 บาท
0: 100,000 บาท
1: ต่อหลังคาเรือน
0: ต่อภั
1: ยที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้ากรณีการเสียชีวิตนะคะ2ล้านบาทต่อคนโดยไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อกรมธรรม
0: ์
1: นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาลอยๆนะคะมาจากมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้ว
0: อ๋อแสดงว่าครม.เนี่ยเคาะเรื่องเงินเยียวยาหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเคาะกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวอันนี้นี่ครอบคลุมหมดเลยนะ
1: ครอบคลุมหมดเลย
0: นะครับที่อยู่อาศัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทีนี้บอกนิดนึงครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเวลาเราต้องการที่จะยื่นเรื่องเนี่ยนอกจากแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับในส่วนของพื้นที่เองบางคนบอกว่าอ้าวก็ลุงป้าน้าตายายไม่ได้มีสมาร์ทโฟนไปที่อบต.ได้ไปที่เทศบาลในพื้นที่ของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้หลักฐานที่เตรียมไปนะครับหนึ่งเลยสำเนาทะเบียนของคู่กันอยู่แล้วทะเบียนราษฎร์

0: สัญญาผู้เช่าไปด้วยนะเขาจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีข้อมูลภาพถ่ายไปด้วยแนบ
1: ประกอบ
0: แต่ถ้าไปแล้วติดขัดยังไงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างแน่นอนรอบนี้รัฐบาลย้ำมานะครับว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินการเร็วอย่าให้พี่น้องประชาชนต้องรอเพราะว่าความทุกข์ความยากพอประสบปัญหาไปแล้วถ้ามาร
1: อไม่ได้
0: รัฐบาลบอกเห็นใจประชาชนนี่เขาย้ำมา
1: ใช่ค่ะระยะเวลาเอาประกันภัยก็1ตุลาคมนะคะจนถึง1ตุลาคมในปีหน้า69ไปยัน70เลย
0: 69ไปจนถึง70เลยวันแรกของงบ70ยาวไปจนโอ้โหนั่นน่ะวันสุดท้ายของก็นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลน
1: ้
0: องไมค์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราจะเห็นสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ค่ะ
0: ภาคเหนือก็ท่วมมาก่อนหน้านี้ที่น่านมากรุงเทพอีกฝนมันมาแปลกตกก็ตกแช่น้ำทะเลก็หนุนสูงเพราะว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี่กระทบระดับโลกนะครับแต่สิ่งที่จะต้องมองต่อหลังจากนี้คือเอ๊ะเราเห็นบรรยากาศสถานการณ์แบบนี้โจทย์ที่จะต้องแก้มันมีอะไรบ้างแล้วจะไปต่อยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวช่วงหน้าพามาเปิดมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นปีนี้ตามต่อช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ

0: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.

0: กันต่อเปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราคุยกันไปสถานการณ์น้ำต่างๆคือประสบการณ์เราผ่านกันมา
1: ใช่
0: ตั้งแต่ภาคเหนือ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อช่วงปลายปีปีที่แล้ว มาปีนี้กรุงเทพมหานคร
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดอีกเพราะฉะนั้นในมุมของสมาชิกวุฒิสภาครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับน้องใหม
1: ่ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเปิดมุมมองสวกันหน่อยว่าตกลงแล้วการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ69หรือแม้จังหวัดอื่นๆก็ตามเนี่ยติไปด้วย
1: ใช่ค่ะเคยเสนอญัตติพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของอุทกภัยทางภาคเหนือด้วยนะวันนี้
0: เป็นภาคเหนือกับจังหวัดอื่นๆหรือภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับกับทางสมาชิกวุฒิสภาครับท่านสว.พิญญาภัทรสรรสนิยชีวินตอนนี้พร้อมอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสว.ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันคือตอนนี้สถานการณ์กันไปจากฝนบอมกรุงเทพมหานครมันแช่เลยมัน

0: ไม่ไปไหนเลยตอนนี้น้ำเหนือก็กำลังค่อยๆมาน้ำทะเลก็หนุนอีกถ้ามองสถานการณ์ครับว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างอย่างไรกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาด้วยครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะน้ำท่วมนะคะระหว่างกรุงเทพตอนนี้กับภาคเหนือยกตัวอย่างปัวล่าสุดที่จังหวัดน่านนะคะ
0: ครับ
2: คือในแง่ของความสูญเสียนะเชื่อว่าประชาชนก็เจ็บปวดไม่แพ้กันแต่ทีนี้เนี่ยโจทย์ทางกายภาพแล้วก็ธรรมชาติของปัญหามันมีความแตกต่างกันทางภาคเหนือเนี่ยที่เราไหลหลากฉับพลันจากพื้นที่สูงน้ำเนี่ยมันไหลลงมาจากภูเขาด้วยความเร็วและแรงสูงแล้วก็ไปซัดสะพานตัดขาเส้นทางคมนาคมที่มันไปขวางหน้าอยู่นะคะและสุดท้ายเนี่ยก็ไปทิ้งดินโคลนนะคะหลังน้ำลดแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยโจทย์เนี่ยมันก็คือน้ำท่วมขังในเขตเมืองหนาแน่นซึ่งมันก็เกิดจากฝนตกหนักแบบเรนบอมแล้วก็ไปแช่สะสมข้ามคืนจนมวลน้ำเนี่ยระบายออกไม่ทันนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมาดูแผ่นดินกรุงเทพเนี่ยเราก็ดูลักษณะก็จะพบว่าเป็นแอ่งกระทะแล้วก็มีความสูงเนี่ยใกล้เคียงประกอบกับกรุงเทพเนี่ยเป็นการโตของป่าคอนกรีตด้วยตึกรามบ้านช่องก็ไปทับถมพื้นที่ซึมน้ำธรรมชาตินะ
1: คะ
2: ทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วปัจจัยสำคัญที่มันทำให้น้ำท่วมซ้ำซากในกทมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่แค่เรื่องของน้ำฝนที่คือขีดจำกัดของระบบระบายน้ำที่ต้องยอมรับก่อนว่ามันล้าสมัยท่อระบายน้ำใต้ดินตามซอยย่อยเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็มีเศษหินดินทรายขยะผักตบชวาอุดตันบ้างนะคะคูคลองสาขาก็ตื้นเขินบางทีก็มีสิ่งก่อสร้างเนี่ยไปลุกล้ำบีบทางไหลของน้ำด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็เน้นเป็นเรื่องของการตั้งรับสูบน้ำหลังท่วมมากกว่าที่จะพร่องน้ำหรือเตือนภัยล่วงหน้านะคะยกตัวอย่างวันที่ท่วมเนี่ยพี่เองก็ได้รับข้อความตอนที่น้ำมาแล้ว
0: เซลบอดแคสใช่ไหมครับ
2: เซลบอดแคสใช่ค่ะชาวบ้านเขาก็ขนกันไม่ทันนะคะทีนี้พร้อมไปเจอกับสภาวะโลกที่มันเป็นอย่างนี้ด้วยที่ทำให้ฝนตกกระจุกตัวหนักขึ้นด้วยมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยค่ะกทมก็เลยท่วมขังซ้อนซากในจุดเดิมๆแบบนี้ค่ะ
0: โอ้เอ๊ะเท่าที่ทราบเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการยักษ์ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างผังเมืองอาจจะต้อง question mark ตัวโตๆนะครับสวพิญญพัฒน์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอุโมงค์ยักษ์ก็มีแต่เคยเหมือนกับผู้ว่าชาติชาติเคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าขยะมันล้นมันเต็มไปหมดแต่เข้าขั้นมีอุโมงค์ยักษ์เนี่ยมันยังเอาไม่อยู่หรือว่ายังไงฮะการบริหารจัดการตรงนี้มองยังไงเพราะเมื่อสักครู
1: ่
0: ทางท่านสวเองก็บอกว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครครับ
2: ค่ะคืออย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมีที่วุฒิสภานะคะล่าสุดเลยตอนเมื่อกี้เนี่ยมีการเปิดยติด่วนเลยนะคะเรื่องของการให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ก็พูดในเรื่องของที่กรุงเทพมหานครเนี่ยลงทุนสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดยักษ์ไปมหาศาลแล้วที่ใช้เงินเป็นหมื่นล้านนะครับก็อย่างที่เมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยสุดท้ายแล้วใช้ได้ประสิทธิภาพเพียง60-70แต่ถามว่าคำถามว่าเอ้าทำไมน้ำจึงไหลไปยังอุโมงค์ยักษ์ไม่ได้มันก็จะย้อนไปเมื่อกี้เลยคำตอบสั้นๆตรงไปตรงมาคือเรามีอุโมงค์ยักษ์เนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เราเห็นแต่ว่าเราเนี่ยไปละเลยเส้นเลือดฝอยคือทีนี้ท่อระบายน้ำใต้ดินตามซอยย่อยแล้วก็หน้าบ้านชาวบ้านอ่ะมันมีขนาดเล็กนะคะล้าสมัยด้วยอุดตันด้วยอย่างที่พี่พูดไปเมื่อคำตอบข้อที่หนึ่งเพราะมันไม่มีการขุดลอกอย่างต่อเนื่องหรือคลองสาขาตื้นเขินเนี่ยหรือมีการสร้างสิ่งกีดขวางลุกล้ำเนี่ยก็พูดง่ายๆเลยน้ำหน้าบ้านหรือน้ำในสาขาย่อยมันก็ไหลไปไม่ถึงอุโมงค์ยักษ์มันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเห็นมันก็ไม่ทันการเน
0: า
2: ะ
0: น้ำระหว่างทางมันค้างท
1: ่อถ้าสังเกตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นค่ะมีอินฟลูเอนเซอร์นะไปทำคลิปอยู
0: ่
1: บริเวณท่อเนี่ยเขาไปเก็บขยะไปเก็บอะไรเงี้ยปรากฏน้ำก็ไหลได้ดีคือก็ถือว่ามีส่วนจริงอย่างที่พี่เจพูดว่า
0: ต้องเก็บขยะก่อน
1: ใช่เพราะว่ามีเศษขยะหรือว่าเศษอะไรต่างๆเนี่ยเขาไปค้างอยู่ที่ที่ท
0: ่
1: อทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการด้วยความที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เราก็รู้ว่าโอเคสาเหตุหนึ่งก็มาจากส่วนของเรื่องของขยะแต่เรื่องอื่นๆล่ะคะพี่เจหมายถึงว่าอนาคตเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์เหมือนกันเอ๊ะกรุงเทพเนี่ยจะจมนะอะไรต่างๆ

0: วิชาการหลายท่าน
1: พ
0: ื้
1: นอะไรต่างๆพี่เจมมองยังไงบ้างในแง่ของการบริหารจัดการต่อจากนี้ไปอะค่ะ
2: คือถ้าจะพูดถึงเรื่องในเรื่องของด้านการบริหารจัดการนะเราก็ต้องมองก่อนว่าเราพูดถึงกรุงเทพเราก็ต้องมองแล้วว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าชนวนที่มันไปสะกิดให้เราเห็นถึงปัญหาเนี่ยมันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการที่มันสะสมมานานสังเกตไหมว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่าน้องๆอายุเท่าไหร่ถ้าย้อนกลับไป30ปีก่อนในปี38 39ตอนนั้นพี่ยังเด็กอยู่คือคนที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยจะจำได้เลยว่าไอ้พื้นที่ฝั่งนั้นเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมที่มันหนักมากนะคะไม่แน่ใจว่าน้องๆเกิดทันไหม
0: ผมเพิ่งเกิดได้3ปีครับผม
2: คลองสานบางพัดตลิ่งชันบางกอกน้อยเจริญนครจะลำนะคะในสมัยนั้นเนี่ยที่พี่เห็นก็คือท่วมหนักมากหนักกว่าที่เราเห็นทุกวันนี้จะต้องถึงขนาดพายเรือกันเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างต่อการริมแม่น้ำประตูระบายน้ำสายสูบน้ำตลอดจนระบบพื้นที่ปิดล้อมสังเกตเลยว่าณตอนนี้ฝั่งทนน้ำไม่ท่วม
0: นี่เลยฮะมันเป็นประเด็นเหมือนกันครับ
2: สบที่กำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเฉพาะแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาพูดถึงฝั่งธนบุรีตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงคลองแจนร้อนมีความยาวประมาณ18กิโลเมตรแล้วก็ยังมีแนวป้องกันตามคลองสำคัญด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางกอกน้อยหรือมหาสวัสดิ์หลักการที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายเลยคือเขาพยายามที่จะไม่ให้น้ำข้างนอกเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะให้น้ำข้างในมันออกไปเร็วๆทีนี้เนี่ยเมื่อระดับแม่น้ำสูงเนี่ยระบบประตูระบายน้ำและแนวป้องกันเนี่ยก็ไหลย้อนกลับมาพื้นที่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้น้ำฝนที่ตกอยู่ด้านนอกเนี่ยก็ต้องอาศัยคลองแล้วก็สถานีสูบน้ำช่วยระบายออกที่สิ่งที่พี่เล่าเนี่ยนี่มันหมายถึงระบบการจัดการใช่ไหมคะแต่ทีนี้สมมติใครที่เกิดทันตอนนั้นก็จะมีคำถามมาอีกพี่สวตกลงไม่ท่วมแล้วทำไมปี54มันท่วมใหญ่อีก
0: มันคนละแบบไม่หรือยังไง
2: ทีนี้ตอนนี้น้องๆน่าจะเริ่มโตแล้วทีนี้ในปี54เนี่ยข้อมูลของกรุงเทพเนี่ยระบุว่าน้ำจำนวนหนึ่งเนี่ยมันไหลบ่ามาจากพื้นที่ด้านตะวันตกก่อนผ่านปทุมธานีนนทบุรีบางใหญ่บางบัวทองบางกวยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ทวีพัฒนามหาสวัสดิ์แล้วก็ในบางพื้นที่มันก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสมทบด้วยยกตัวอย่างปีนั้นคือจรัญสนิทวงศ์น่าจะ 74/1 แนวริมแม่น้ำเสียหายแล้วน้ำเจ้าพระยาก็เลยเข้ามาทีนี้เนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปี38-39นะคะปี54และปีนี
1: ้
2: ปีนี้ถึงแม้น้ำไม่ท่วมฝั่งทนนะคะแต่ว่ามันแปลว่าเราไม่สามารถมองน้ำเป็นจุดๆได้มันจะต้องมองเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าตอนแรก38ไม่ท่วม54ท่วมตอนนี้ไม่ท่วมมันหมายความว่าเราต้องมองน้ำเป็นระบบเดียวกันตั้งแต่ต้นน้ำเส้นทางน้ำคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำไปจนถึงแม่น้ำเป็นจุดปลายทางนะคะทีนี้คำถามต่อมาต้องมีคนถามอีกพี่สวเอาละพื้นที่คนอื่นในกรุงเทพฯอ่ะที่มันประสบตกลงเอาวิธีการของฝั่งทนไปได้ไหม
0: ได้มั้ย
2: ทีนี้พี่คิดว่าอย่างนี้ในหลักการเนี่ยเอาไปใช้ได้แต่มันไม่สามารถเอารูปแบบเดียวกันไปใช้ได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่มันมีสภาพแตกต่างความสูงระดับความกว้างของคลองนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นจากคำถามเมื่อกี้ก็คือปัจจัยใดในเรื่องของด้านการบริหารและโครงสร้างพื้นฐานมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เล่ามาเมื่อกี้เราสังเกตเลยว่าพอเกิดเหตุแล้วกรุงเทพมาดูแลมีการปรับปรุงมันเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารอย่างต่อเนื่องต้องใช้คำว่าอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้เนี่ยค่ะที่มันจะช่วยให้เขาเรียกว่ายังไงนะให้มันผ่อนลงเรื่อยๆเรื่อยๆนี่มันเป็นโจทย์ใหญ่นะที่หลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะต้องคิดแล้วก็แก้ไขอย่างจริงจังอันนี้ที่พี่เล่าเป็นตัวอย่าง
0: ครับคือถ้าจะไปดูเฉพาะจุดเนี่ยมันก็คงจะพอจะได้แต่ถ้าจะเอาโมเดลเดียวกันไปใช้หมดเลยไม่ฮะล
1: ัก
0: ษณะภูมิประสาทภูมิศาสตร์มันต่างกันนิดนึงครับสวพิญญพัฒน์ครับผมระหว่างที่ท่านสวให้สัมภาษณ์เนี่ยผมไปดูข้อมูลทางออนไลน
1: ์ค่ะ
0: คือเรื่องผังเมืองก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งไหมที่จะต้องมองเริ่มต้นพอพูดถึงระบบโครงสร้างอะไรต่างๆโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่สวบอกเมื่อสักครู่เนี่ยตอนเนี้ยมีการสร้างถนนเยอะในโซเชียลมีเดียมีการตั้งคำถามนะฮะอาจจะพูดถึง

0: ยังเป็นคลองเล็กๆท่อเล็กๆที่ไม่มีการขุดลอกอะไรเลยเหมือนทางน้ำเพราะตอนนี้ถ้าเรามาเถียงว่าอันนี้ต่ำอันนี้สูงไปสร้างบางไปน้องๆพูดถึงในเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ลงพื้นที่แล้วไปช่วยกันขุดลอกคลองสาขาหรือเส้นเลือดฝอยพี่มองว่าอันเนี้ยคือประเด็นหลักสำคัญค่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเราค่อยมามองเสริมอีกทีนึง
1: คือเอาต้นเหตุก่อน
2: ท่อมีทางน้ำมีแต่พอมันตันพอเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาระหว่างนั้นเหมือนเราไม่ได้ไปใส่ใจมันกลายเป็นว่ามีขยะอุดตันเอ่ยอะไรเอ่ยพอจะต้องใช้งานจริงๆอ้าวใช้ไม่ได้ลักษณะเป็นประมาณนี้นะคร
1: ับ ค่ะสวคะทีนี้เรามองที่เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลนะเรื่องข้อมูลนี่ก็สำคัญ
2: ข้อมูลนะ
1: เราย้อนกลับไปนิดนึงว่าแหมช่วงที่กำลังพีคๆเลยเนี่ยค่ะก็ช่วงวันนั้นเองที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมองยังไงบ้างต่อการทำงานของหลายๆฝ่ายแล้วก็การแจ้งเตือนหรืออะไรต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะวันนั้นนะคะ
0: ค่ะคืออย่างนี้เรื่องนี้นะพี่ก็เพิ่งอภิปรายไปเมื่อเช้านี้นะคะเรื่องข้อมูลนี้ก็ต้องหมายถึงรวมถึงเรื่องของฟิลบอร์ดแคสด้วยนะคะแล้วก็รวมของเรื่องถึงถ้าจะพูดแรงๆหน่อยคือเรื่องของความล้มเหลวของระบบเตือนภัยแล้วก็ในสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะคืออย่างที่เราทราบกันดีว่าเราก็หมดเงินงบประมาณไปมหาศาลในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในวันที่มันฝนตกเกิน100-150มิลลิเมตรเนี่ยประชาชนเนี่ยก็กลับไม่ได้รับสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินนะคะก็คือเราไม่ได้เราได้รับข้อมูลเตือนเมื่อน้ำท่วมเนี่ยตอนที่มันท่วมแล้วโดยส่วนมากนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าคิดยังไงในเชิงของการสื่อสารนะพี่มองว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนศัพท์เทคนิคทางอุตุเกินไปซึ่ง
2: ชาวบ้านเนี่ย
0: ซึ่งชาวบ้านเนี่ยทำฟังแล้วแบบมันประเมินไม่ได้ไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเช่นแบบมันเป็นทางการเช่นขณะนี้น้ำฝนตกมาปริมาณเท่านี้สูงกว่าน้ำเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือการสื่อสารอย่างเงี้ยเอาพี่พูดตรงๆนะถ้าคนชาวบ้านเนี่ยส่วนมากเขาไม่รู้เขาอยากจะรู้แค่ว่าแล้วยังไงต่อจากนี
2: ้มันต้องยังไงครับสวพิญญาฟ้าถ้าเอาแบบว่าภาษาชาวบ้านย่อยง่ายเข้าถึงเข้าใจ
0: ถ้าสื่อสารนะเอาแบบ back to the basic ที่ที่อยู่จังหวัดน่านที่คือจังหวัดน่านเนี่ยปีที่แล้วที่น้ำท่วมหนักเลยก็มีการแจ้งเตือนแบบนี้แหละสรุปชาวบ้านไม่เข้าใจนะฮะทีนี้เสพมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมันณปีนี้นะมันมีรถเขาเรียกว่ารถที่มันวิ่งไปตามบ้านแล้วมีพี่ไม่ได้หมายถึงว่ากรุงเทพต้องมีรถนะคะพี่หมายถึงการสื่อสารเขาก็บอกเลยว่าอีก 3-4 ชั่วโมงนะจะมีน้ำท่วมขึ้นมาประมาณ30เซนนะขอให้ท่านรีบเก็บของพื้นที่บ้านภูมินทารีเป็นพื้นที่ต่ำมีแนวโน้มจะสูงขึ้นที่สมมตินะมีแนวโน้มสูงขึ้น60เซนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เข้าใจในแต่ละพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันแต่ถ้าประชาชนเข้าใจว่าเฮ้ยเขตเนี้ยมันจะขึ้นมา10-20เซน30เซนน่ะเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อฉันจะต้องทำยังไงแต่ถ้าสมมุติมาบอกว่าฝนตกหนักเกิน100-150มิลลิเมตรนะแล้วเขาก็จะแล้วไง
2: ยังไงแล้วยังไงแล้วยังไง
0: คือเราก็จะมีคำถามแล้วไงต่ออย่างเงี้ยหรือว่าน้ำกำลังท่วมถึงขีดนี้จากน้ำทะเลคำถามต่อมาเอ๊ะแล้วยังไงเพราะเราอย่าลืมว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีผู้สูงอายุด้วย
2: การสื่อสารต้องหลายแบบนะ
0: หรือเด็กนักเรียนวัยรุ่นจะไปบอกพ่อบอกแม่เอ๊ะมันยังไงจะบอกพ่อบอกแม่อย่างนี้แล้วยังไงต่อมันไม่รู้เนาะแต่ถามว่าดีไหมคือทางวิชาการนะคะก็ถือว่าดีแต่ถามว่
2: า
0: ทางภาคเขาเรียกว่า
2: ภาคปฏิบัติ
0: ภาคภาษาของประชาชนภาคภาษาของประชาชนก็อยากจะให้เพิ่มเติมตรงนี้เพราะว่าหลายประชาชนหลายคนก็ยังสับสนแล้วก็งงว่าตกลงเป็นยังไงนะคะ
2: ด้วยทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเราต้องการอะไรที่ย่อยง่ายแล้วแบบฟ
1: ัง
2: ป
1: ึ๊
2: บเข้าใจแล้วก็ถ้าจะต้องเป็นการปฏิบัติก็ได้เลยทีนี้กลับมาที่การแจ้งเตือนนิดนึงครับประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าจะแจ้งเตือนแบบเรื่องเมื่อสักครู่ภาษาน
1: ะ
2: เอาแบบทันท่วงทีมันจะต้องล่วงหน้าสักประมาณกี่ชั่วโมง
0: ค่ะคือจริงๆนะถ้าพี่จะบอกว่าคือพี่เชื่อเลยประชาชนบอกว่าอุ้ยต้องแจ้งเตือนนานๆล่วงหน้าแต่พี่เข้าใจคำว่าอุทกภัยมันคือภัยที่ไม่คาดคิด
2: มัน
0: มาด่วนมันไม่มีใครที่จะไปแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ขนาดนั้นนะคะทีนี้พี่ก็เคยถามชาวบ้านเหมือนกันนะว่าอยากจะให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้แจ้งเตือนล่วงหน้านานสักเท่าไหร่ เขาบอกว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยเขารู้ตัวซักล่วงหน้าซัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยเขาก็จะได้รู้

0: ู้ตัวทันว่าเขาจะต้องหนีไปไหนหรือว่าเขาจะเก็บของเขาจะทำอะไรนะ
1: คะ
0: หรืออย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยที่สุดจริงๆอ่ะสักหนึ่งสามชั่วโมงก็ได้นะคะเขาจะได้แบบว่าขนย้ายผู้สูงอายุทันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้คือมันพอมันไม่มีการแจ้งหรือว่าแจ้งไปแล้วตอนท่วมอย่างเงี้ยคือมันไม่ทันนะคะดิฉันเข้าใจทุกส่วนนะเข้าใจประชาชนด้วยแล้วเข้าใจรัฐบาลหรือหน่วยงานแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าต้องเรียนแจ้งหน่วยเลยว่าอุทกภัยหรือภัยต่างๆเป็นภัยที่ไม่คาดคิดมันไม่สามารถมีใครที่จะมาแจ้งเตือนล่วงหน้า24ชั่วโมงในขนาดนั้น
1: ค่ะพูดถึงการสื่อสารเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สวได้มีการหารือในที่ประชุมมาจำได้เหมือนกันค่ะพูดถึงเรื่องของการมีเสียงตามสายในชุมชนซึ่งบริบทนะกรุงเทพกับในต่างจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: กรุงเทพเอาจริงๆนะฮะบางชุมชนยังมีอยู
1: ่ยังมี
2: แต่ถ้าเป็นในตัวเมืองจ๋าเลยมันก็
1: แทบจะไม่มี
2: มันก็เปลี่ยนไป
1: นะซึ่งตรงนี้ค่ะสวมองยังไงบ้างว่าลักษณะของการสื่อสารที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภาครัฐก็ต้องออกแบบให้มันเหมาะสมกับบริบทพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะ
0: ค่ะคือถ้าเราจะพูดถึง back the basic ถ้าน่านทำได้เพราะน่านยังเป็นแบบเมืองกึ่งเก่ากึ่งใหม่อันนี้พูดตรงๆแต่ถามว่ากรุงเทพจริงๆแล้วมันมีเพราะว่าบ้านของอาม่าพี่เนี่ยอยู่แถวไอคอนสยามเลย
2: ไอคอนสยาม
0: แถวนั้นเลยแล้วเขายังมีเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าประธานชุมชนแล้วก็จะมีพลโ
2: อ
0: เขาเรียกว่าติดอยู่ตรงเสาซึ่งทุกจริงๆแล้วเกือบทุกเขาเรียกว่าเกือบทุกอะไรเขาเรียกหมู่บ้านหรอหรือเกือบทุกตรงนั้น
2: ชุมชน
0: เขามีนะเขาจะมีประธานชุมชนที่เขาจะคอยแบบฮัลโหลฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องแจ้งอาจจะพูดถึงเบสิกนะแต่น้อยที่จะใช้ค่ะแต่จริงๆแล้วยังมีเพราะว่าพี่เวลาพี่ไปบ้านอาม่าทีไรนะวันอาทิตย์อะค่ะมีเรื่องแจ้งมีเรื่องแจ้งทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยคือแถวไอคอนสยามเลย
2: คร
0: ับ จริงๆแล้วมันมีจะถามว่าอยู่ที่เราจะเอามาใช้หรือเปล่าเพราะวันนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีจนลืมไปแล้วว่าเรายังมี back to the basic อยู่ข้างเรา
2: หรือว่าต้องคู่ขนานกันไปไหมครับสวปิญญพัฒน์คือเบสิกก็ทำเทคโนโลยีก็เอามันจะได้ครอบคลุมรอบได้ไหม
1: ควบคู่กันไปด้วย
0: อันนี้เห็นด้วยค่ะอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมว่าในสังคมเรายังมีคนแก่อีกเยอะนะที่เขาใช้มือถือไม่เป็นอย่าลืมว่ายังมีอีกหลายกลุ่มที่อย่างคนแก่บางทีเขาไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่รู
2: ้
0: นะแล้วบางทีคือบางคนเขาก็เปิดฟังแต่วิทยุอย่างเดียวบางคนก็รอฟังเสียงตามสายอย่างเดียวการที่ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านจะประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะต้องเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกคัดกรองมาแล้วเราจะสังเกตได้เลยว่าชาวบ้านตามต่างจังหวัดหรือผู้เฒ่าผู้แก่จะเชื่ออาสาสมัครจะเชื่อผู้นำชุมชน
2: เชื่อผู้นำ
0: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอย่าลืมว่าสมัยนี้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนก็ไม่เชื่ออะไรในมือถือนะเพราะว่าจากเหตุการณ์เรื่องคดีบัญชีม้าหรืออะไรต่างๆ
2: ไม่รู้จะเชื่ออะไรดี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตัดปัญหาเลยว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ก็ตัดสินใจว่าฉันจะไม่เชื่อข้อมูลในมือถือที่ส่งมาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่ามันจะต้องณตอนนี้นะพี่มองว่าต้องสองอย่าง
2: ครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องสื่อนิดนึงอย่างที่เราคุยทั้งหมดเนี่ยนะครับที่สวพิญญาพัฒน์เสนอว่าต้องมีเสียงตามสายนะซึ่งก็เป็นชุมชนดั้งเดิมเรามีอยู่แล้วก็ให้มีต่อไปมันก็ดีนะฮะหรือว่าไม่มีอยากจะกลับมามีก็ได้เทคโนโลยีการสื่อสารนี่ก็เป็นการสื่อสารในโลกปัญญาประดิษฐ
1: ์
2: ก็ถือว่าเป็นสื่อเช่นเดียวกันมีอีกส่วนในเมื่อสักครู่ได้ยินแว๊บๆวิทยุนี่ของเราสื่อสภายังมีทั้งวิทยุทั้งทีวีหน้าที่การทำงานการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนทุกวันนี้คงไม่ต้องแบ่งกระแสหลักกระแสรองเนา
1: ะ
2: มาครบเลยเนี่ยคือในฐานะของการสื่อสารของสื่อมวลชนนี่ถือว่าสำคัญไหมครับกับปัญหาที่เอาละมันอาจจะเป็นวิกฤตภัยพิบัติอุทกภัยที่กระทันหันแต่การทำงานของสื่อมวลชนต้องเป็นยังไงบ้างเชิญตรงนี้นิดนึงครับสว
0: ค่ะเรื่องเนี่ยเรื่องของสื่อก็สำคัญมากการเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวสารที่ถูกต้องก็คือสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครคำว่าสื่อมวลชนหรือสื่อเฉยๆหลายๆคนก็เป็นสื่อได
2: ้
0: อินฟลู
2: อ
0: ินเซอร์ก็ลุกขึ้นมาผันตัวเองเป็นสื่อถ้าไม่พูดถึงสื่อหลักอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าสื่อควรเป็นอย่างไรสื่อควรมีข้อมูลที่ถูกต้องไม่มุ่งเน้นโจมตีใครอันนี้ในมุมมองของพี่นะ
2: ค
0: ะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นวอชด็อกที่เราเคยถ้าเราจบสื่อมาแล้วก็จะรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะ
2: การตรวจสอบการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือคุณสมบัติของ ของสื่อที่ดียิ่งในภาวะวิกฤตการที่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไม่สร้างความขัดแย้งและรวดเร็วเนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยประชาชนได้มากค่ะ
1: เป็นหน้าที่ที่สำคัญนะ
2: ใช่ครับ
1: สื่ออย่างเราๆทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าแหมเพิ่งผ่านวันแรกของการใช้งบประมาณไปเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะการเยียวยาหรืออะไรต่างๆหรือจะเอาแม้แต่ไปยกระดับในเรื่องของการแจ้งเหตุเตือนภัยเนี่ยเรื่องงบประมาณบริหารจัดการยังไงดีคะสวคะ
0: คือ
2: แบบคุ้มค่านะครับ
0: คือ
2: เชิญครับ
0: พูดถึงเรื่องของน้ำถูกไหมคะ
2: คือ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำเนี่ยพูดถึงเรื่องของงบประมาณเนี่ยเมื่อเช้าพี่ก็เพิ่งพูดไปจริงๆพี่พูดไปเยอะมากครอบคลุมมากคือตอนนี้เนี่ยที่มีเสียงตอบกลับมาเนี่ยคือเขาตอบกลับมาว่างบประมาณเยียวยางบประมาณเยียวยาที่ได้ 9,000 เนี่ยมันไม่ไหวบางคนก็ไปหมดเลยแต่ก็ได้ 9,000
2: เพราะว่า 9,000 นี่ต้องบอกครัวเรือนนะต่อครัวเรือน
0: ใช่แต่อย่าลืมว่าเราสังเกตไหมว่างบประมาณที่เกิดขึ้นเป็นงบประมาณหลังเกิดภัยพิบัติซึ่งพี่จะพูดบ่อยมากเลยคืองบประมาณในการเขาเรียกว่าการสร้างระบบป้องกันภัยพิบัติค่ะประมาณนี้หรือเรื่องของหน้าที่พี่เพิ่งพูดถึงไปคือเรื่องของการให้สิทธิ์ของท้องถิ่นได้เขาเรียกว่าได้ดูแลงบประมาณของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะเขาก็จะรู้ว่าจุดไหนที่เขาจะต้องป้องกันจุดไหนที่เขาจะต้องวางแผนพี่ก็จะเน้นในเรื่องของงบประมาณป้องกันมากกว่างบประมาณเยียวยาถึงจะคุ้มค่า
2: ตรงตรงก็คือว่าให้มันได้เตรียมรับมือกันก่อนกันที่จะเกิดก่อนไม่ใช่
1: เกิด
2: แล้วก
1: ็
2: มาอะไรทีหลัง
0: เพราะว่างบประมาณเยียวยาสูงกว่างบประมาณป้องกันแต่อย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราป้องกันได้ความเสียหายก็จะไม่เกิดรุนแรงจิตใจชาวบ้านก็จะรับผลกระทบยังไม่รวมถึงพูดถึงที่เหนือนะยังไม่รวมถึงชีวิตที่สูญเสียไปซึ่งมันประเมินค่า
1: เ
0: ป็นงบประมาณหรือเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นงบประมาณที่สำคัญคืองบประมาณก่อนเกิดเหตุงบประมาณป้องกัน
2: จริงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: คืออย่าปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ
2: ้น
1: ไม่งั้นมันบานปลายกันเลย
2: แล้วก็เราจะมาแก้ทีหลังทำยังไงก็ตามนะที่บอกว่ากำลังจะเกิดแต่เราจะป้องกันความสูญเสีย
1: ยังไง
2: อะไรที่กันได้เซฟได้โดยเฉพาะชีวิตนะ
1: พูดถึงว่าต้องถามไปถึงพี่น้องจังหวัดน่านนิดนึงว่าอัปเดตณตอนนี้หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านมาก็หลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าณตอนนี้ชีวิตของพี่น้องในพื้นที
2: ่
1: ณตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็การเยียวยาอะไรคือเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
0: ถ้าพูดถึงการเยียวยาจังหวัดน่านต้องถามว่าปีนี้ต้องบอกว่าปีนี้ค่ะจัดการเร็วกว่าปีที่แล้วมากคือเกิดเหตุปุ๊บจบเหตุปั๊บทางจากที่พี่ลงเทศบาลเมืองนะเขาจัดการทันทีเลยจังหวัดจัดการทันทีรีบล้างโคลรีบจ่ายเขาเรียกว่ารีบเคลียร์เอกสารในการงบประมาณเยียวยาเว้นแต่ถ้าชาวบ้านส่งเอกสารไม่ครบให้เลยค่ะ
2: ปี
0: น
2: ี้เนี่ย
0: ใช่ปีนี้เลยไม่ได้มีคนบ่นกันเยอะว่าแต่เสียงที่บ่นกันจะเป็นเรื่องมันไม่พออย่างที่หลังยานพาหนะลอยไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะปีนี้เร็วกว่าอาจจะเพราะว่ามีประสบการณ์จากปีที่แล้ว
1: ครับ
2: สิ่งที่น่าสนใจยกตัวอย่างกรณีของน่านนะครับแล้วก็มามองกับปัจจุบันที่รัฐบาลเขาก็พยายามที่จะเข้ามาเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อสักครู่นี้สว.พิญญพันธ์เองก็บอกว่าท้องถิ่นมีส่วนสำคัญเมื่อสักครู่ได้ยินหน่วยงานเทศบาลด้วยนะครับจังหวัดด้วย
1: ค่ะ
2: อันนี้ใช่ไหมครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าถ้าเราให้งบประมาณท้องถิ่นในการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการเยียวยาเนี่ยถ้าเขาค่อนข้างที่จะโฟลว์เรื่องงบประมาณเนี่ยเขาดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้แบบเจาะจงเลยใช่ไหมครับสวครับ
0: เขาดูแลได้แน่นอนอยู่แล้วพูดง่ายๆเลยไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเจ้าของบ้าน
2: ครับ
0: ถามว่าถ้าวันนี้พี่เดินเข้าบ้านน้องต้นน้องไม้แล้วพี่ต้องถามไหมว่าห้องน้ำอยู่ไหนพี่ต้องถามนะ
2: เพราะว่าไม่ใช่เจ้าของบ้าน
1: เราไม่ใช่เจ้าของบ้าน
0: ไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่น้องต้นน้องไม้เดินเข้าบ้านตัวเองอ่ะต้องถามแม่ไหมว่าแม่ห้องน้ำอยู่ไหนไม่ต้อง
2: ไม่ต้อง
0: อันนี้พี่เปรียบเทียบไปเห็นง่ายเลยถ
2: ้
0: าเขามีอำนาจในการจัดการอย่างเต็มที่เขาย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าน้ำจะมาจากทางไหนและไปทางไหนและจะต้องป้องกันอย่างไรอันนี้พี่เปรียบเทียบง่ายเลย
2: ครับขอสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: คือวันนี้เราคุยกันเปลี่ยนมุมคิดแบบเข้าใจทุกส่วนจริง
1: ๆ
0: พี่น้องประชาชนเราก็เข้าใจเราเห็นใจการบริหารจัดการภาครัฐรัฐบาลเราก็เข้าใจว่าท่านดำเนินการอย่างไรทุกอย่างเนี่ยเป็นฟันเฟืองให้กันและกันสว.มองมุมมองตรงนี้ยังไงกับโจทย์ที่เราคงต้องมามองแล้วก็แก้ไขกันต่อไปเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการป้องกันภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมครับเชิญ
1: ค่ะ
2: คือพี่มองว่าถ้าจะเลือกเรื่องของการบริหารจัดการน้ำใช่ไหมคะพี่มองว่าตอนนี้ทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ในส่วนที่ตรงเองมีอย่างถึงที่สุดนะ
1: คะ
2: ถ้าสิ่งที่พี่อยากจะมองว่าอยากให้เกิดขึ้นทันทีเลยก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำเส้นเลือดฝอยเนี่ยเข้าสู่เส้นเลือดใหญ
0: ่
2: แล้วก็ระบบเตือนภัยฉุกเฉินเนี่ยให้มันไวแล้วก็ถึงประชาชนทุกคนนะคะเพราะว่าแม้เราจะมีอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ราคาแพงเนี
0: ่
2: ยแต่ตราบใดท่อระบายน้ำหน้าบ้านประชาชนเนี่ยในซอยย่อยต่างๆค่ะมันยังเล็กยังตื้นเขินยังอุดตันสุดท้ายแล้วมันก็ไหลไปไม่ถึงปลายทาง
0: ครับ
2: นี่คือสิ่งที่พี่มองว่าเราอาจจะต้องเร่งระดมงบประมาณและเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกนะแล้วก็เปลี่ยนท่อระบายน้ำตามซอยย่อยด้วยแล้วก็อาจจะต้องเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทั้งหมดสู่อุโมงค์ใหญ่ให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะแล้วก็ควบคู่ไปกับที่มีปัญหาเลยคือเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง 100% ประจำสายสูบน้ำเพื่อการันตีว่าน้ำเนี่ยจะถูกสูบออกไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าฝนจะตกนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยที่เห็นนะตอนนี้หลายคนก็จะกำลังอยู่ในภาวะโมโหแล้วก็กล่าวโทษกันนะนะคือพี่ก็เชื่อว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนแหละมันไม่มีใครอยากให้เกิดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคะก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ผู้ประสบเคราะห์ภัยตอนนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลด้วยรวมถึงส.ส.ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในพื้นที่ทุกแห่งและส.ว.ที่ลงไปช่วยไปดูแลประชาชนนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็รวมถึงจิตอาสาด้วยมูลนิธิอาสาสมัครนะคะคือพี่เชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นใช่คือความสามัคคีและไม่กล่าวโทษกันนะคะก็อย่างน้อยพี่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยท
0: ั้
2: งหมดเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ให้เราได้เห็นโจทย์ว่าหลังจากนี้แต่ละหน่วยงานหรือแม้กระทั่งตัวเราที่เป็นประชาชนจะช่วยกันอย่างไรเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมขอบคุณนะครับสว.ปิยพัฒน์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับเป็นความคิดความเห็นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเปิดมุมมองกันเพราะว่าคือท่านก็มีประสบการณ์โดยตรง
1: ใช่
0: เป็นสว.ที่มาจากจังหวัดน่านแต่ท่านก็บอกมาเติบโตในกรุงเทพคือจะเห็น
1: ทั้งสองแบบเลย
0: สองภูมิประเทศเลยน่านเป็นยังไงประสบปัญหาไปแล้วการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรกรุงเทพเป็นอย่างไรนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราเอามาเปลี่ยนมุมคิดกันทุกคนช่วยกันได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยนี่คือพลังสำคัญจริงๆหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับเปลี่ยนมุมคิดวันนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสัมปันธ์ค่ะ
0: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะรายการของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้พระราชทานชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาซึ่งวันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เราได้รับความกรุณาจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาสะท้อนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สายสว่างครับ
0: โครงการนี้ดำเนินมายาวนานแต่อยากจะขอให้อาจารย์หมอย้อนไปที่เริ่มต้นเลยนะคะโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจุดเริ่มต้นมายังไงคะอาจารย์หมอ
1: จุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นที่ผมได้ตามเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับตั้งแต่ปี2540ต้นๆนะครับตอนนั้นก็ได้มีโอกาสโชคดีที่ตามพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกจากทรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่แล้วนะครับการทำมาหากินรวมกันทั้งศิลปาชีพต่างๆแล้วก็โครงการหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงมีพระราชดำริบานเนิ่นนานเนี่ยท่านก็เสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็เสด็จไปเยี่ยมชมโครงการแล้วมีเรื่องราวใดๆก็กลับมาทูลให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงทราบหนึ่งในบรรดานั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยผู้ป่วยในสมัยก่อนเนี่ยผมทราบว่าก่อนที่ผมจะเกิดเอาเป็นว่าเนี่ยแล้วก็พระองค์ท่าน2พระองค์เนี่ยได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรตอนนั้นเนี่ยทุรกันดารมากนะครับท่านก็มีการดูแลผู้ป่วยนะซึ่งเป็นโรคที่เช่นโรคติดเชื้อหรือโรคอะไรต่างๆซึ่งตอนนั้นน่ะการสาธารณสุขเนี่ยยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับจนกระทั่งจบจนผมเนี่ยได้ตามเสด็จพระองค์ท่านเนี่ยการแพทย์การสาธารณสุขดีขึ้นเยอะเลยแต่ก็มีโรคหลายๆโรคเนี่ยที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษานะครับหนึ่งในบรรดานั้นก็คือโรคทางโรคเลือดนะโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบทางโลหิตวิทยานะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับโรคไขกระดูกฝ่อแม้กระทั่งโรคซีดพันธุกรรมทาลัสซีเมียซึ่งบ้านเราเป็นกันเยอะ
0: โรคเหล่านี้รวมเรียกว่าโรคทางโลหิตวิทยาทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์
1: และหลายโรคเนี่ยการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่พอ
0: แล้วมันก็ซับซ้อนยุ่งยาก
1: ใช่และจำเป็นจะต้องมีการรักษาที่ทำให้หายขาดอยู่อย่างเดียวคือการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่อตอนที่ผมได้ตามเสด็จพระองค์ท่านตอนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเนี่ยยังไม่มีการครอบคลุมโดยสิทธิ์30บาทที่เราใช้10บาททองนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละรายเนี่ยประมาณถึง2ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้กราบทูลเวลาตามเสด็จเนี่ยก็ถึงพระองค์ท่านว่าเนี่ยกับคนไข้เหล่านี้เนี่ยที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาถ้าไม่รักษาปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยก็ถึงแก่ชีวิตท่านสนพระทัยมากแล้วท่านก็ใส่พระทัยจากเราก็เลยทางมูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราชินีก็เลยทำโครงการขึ้นมาตอนที่ท่านเนี่ยเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาในปี2547จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเราก็ระดมทุนเลยนะครับตอนนั้นท่านต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยรายละ 1-2 ล้านบาทเนี่ยด้วยพระบารมีท่านเนี่ยเราก็หาเงินได้เกือบ100กว่าล้านอันนี้ต้องเป็นพระบารมีท่านอย่างจริงๆครับ
0: คือประชาชนทั่วไปพอทราบข่าวก็อยากจะสนองพระราชดำริของท่าน
1: และตอนนั้น30บาทก็ไม่ได้ยังไม่ได้ครอบคลุมก็ทำให้เราเนี่ยได้ปลูกถ่ายไขกระดูกอย่างเต็มที่แล้วก็คนไข้เนี่ยถวายฎีกามาหรือท่านน่ะเวลาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรเนี่ยก็รับคนไข้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงครับ
0: มูลนิธิรามาธิบดีจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการในเรื่องของการสงเคราะห์ต่างๆอยู่แล้วแต่พอมีเรื่องนี้เข้ามาคือยกระดับเป็นโครงการพิเศษขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับตอนปี2547นะครับแล้วที่น่ายินดีมากพอทำหนังสือกราบทูลท่านท่านก็รับทันทีแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งกองราชเลขาธิการเนี่ยในพระองค์ท่านเนี่ยก็มีพวก
0: สนองงาน
1: สนองงานแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันแล้วก็โครงการนี้ก็สำเร็จไปเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีเราปลูกถ่ายไปทั้งหมด79รายด้วยกัน
0: 20กว่าปีคือ79ราย
1: ตอนนั้นใช้เวลาไม่กี่ปีเองนะครับเราระดมทุนเนี่ยประมาณ100กว่า100 100กว่า200ล้านปลูกถ่ายไม่กี่ปี 4-5 ปีเราได้คนใกล้ทั้งหมด79รายใช้เงินไปประมาณ100ล้านบาทนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จ
0: จากสถิติมีทั้งทุกเพศทุกวัยมีผู้ใหญ่
1: ใช่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนไข้เด็กจริงๆเรารักษาคนไข้ทุกอายุ ทั้งตอนปี2547นะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไข้ผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งเด็กสักครึ่งหนึ่งที่เราได้ช่วยเหลือและแต่ละรายเนี่ยก็ประมาณ 1-2 ล้านบาทคือเราให้ฟรีเลยนะครับด้วยพระบารมีท่านนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็ยังดำเนินมาเรื่อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่า1นอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยที่หมดหวังผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกเสียชีวิตแน่นอนเพราะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนะครับหรือคนไข้ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นทาลัสซีเมียเนี่ยต้องให้ยาเลือดยาขับเหล็กไม่หายหรือแม้กระทั่งคนไข้เนี่ยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดคือเด็กเกิดมาไม่มีภูมิคุ้มกันเลยตายแน่นอนอายุภายในปีแรกเราก็ชุบชีวิตขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการจากนั้นมาจากโครงการนี้ทำให้เราให้เราเกิดความรู้ว่าเราช่วยเหลือผู้ป่วยนี้ได้เราก็เลยเอาโครงการนี้นำเสนอเป็นโครงการเข้าสิทธิประโยชน์30บาทจนกระทั่งสปสช.เนี่ยรองรับเมื่อปี2550กว่านี่เอง ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยโครงการนี้หลังจากที่จบโครงการไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำโครงการต่ออีกคือโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเทิดไทยคู่ขวัญองค์ราชันราชินีตอนนั้นก็เป็นตอนที่ตอนสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงประเจิญพระชนมายุครบ80พรรษาเราก็เลยทำโครงการถวายพระเกียรติทั้งสองพระองค์เลยทั้งในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงตอนนั้นก็ทำโครงการอีกซึ่งถึงแม้ว่าสปสช.จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะในเรื่องของการปลูกถ่ายแต่ก็มีคนไข้ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการปลูกถ่ายที่ยากมากโดยใช้ไขกระดูกที่ไม่ตรงกันซึ่งทางสปสช.เนี่ยยังไม่สามารถให้เงินครอบคลุมได
0: ้ไม่ตรงกันหมายความว่าไม่ใช่คนในครอบครัว
1: เป็นคนในครอบครัวแต่ว่าการไม่ตรงกันตรงแค่ครึ่งหนึ่งปกติแล้วการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยจำเป็นจะต้องไขกระดูกตรงกันเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นอีกโครงการ
0: ซึ่งอันนี้ยุ่งยากซับซ้อน
1: ซับซ้อนมากเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังช่วยอยู
0: ่
1: ถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วเราก็ยังถวายงานอยู่เทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์อยู่ในนามมูลนิธิรามาธิบดี
0: ค่ะอาจารย์หมอพอจะจำได้ไหมคะว่าตอนแรกๆที่เริ่มโครงการตั้งแต่โครงการแรก72พรรษาบรมราชินีนาถเลยนี่นะคะอาจารย์หมอคัดกรองคนมายังไงแล้วก็มีเคสไหนมีผู้ป่วยกรณีไหนที่อาจารย์หมออยากเล่าถึงความละเอียดอ่อนของกรณีนั้นมากที่สุดให้พวกเราฟัง
1: สิ่งที่คัดกรองก็คือผู้ป่วยยากไร
0: ้
1: ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีเงินจริงๆนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะค่าใช้จ่ายในการรักษาเกี่ยวกับการรักษามะเร็งหรือทั่วไปเนี่ยสามารถใช้จ่ายโดย30บาทอยู่แต่การปลูกถ่ายเนี่ยไม่ได้ครอบคล
0: ุ
1: มถูกต้องเราก็เลยผู้ป่วยเหล่านี้ทำหนังสือถวายฎีกาท่านเลยหรือท่านเสด็จไปเยี่ยมราษฎรแล้วท่านไปพบผู้ป่วยท่านส่งทันทีเพราะนั้นตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนที่กระผมตามเสด็จเนี่ยท่านก็พอมีคนไข้เนี่ยเวลาท่านเสด็จไปภูมิภาคไหนเนี่ยคนไข้ก็มาถวายฎีกาที่หน้า
0: ที่
1: ประทับตรงนั้นเลยท่านก็แบบอ่ะท่านก็ส่งต่อให้เดี๋ยวนั้นเลยเราก็รับงานไปทำต่อเพราะนั้นก็เป็นการรักษาผู้ป่วยที่ได้ทันท่วงที
0: ค
1: ือไม่ต้องไปรอนานใช่ไหมเพราะถ้าเกิดสมมติว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยไปรอส่งต่อเนี่ยจะเสียเวลามากและผู้ป่วยบางคนเสียชีวิต
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทันเพราะนั้นเราก็รับเรื่องทันทีแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทั้งของทั้งสองพระองค์ที่กองราชการที่การในสมัยนั้นเนี่ยส่งต่อผู้ป่วยทันทีไม่มีการชักช้านะครับพอได้เรื่องปุ๊บก็ส่งต่อและทางมูลนิธิรามาแล้วก็ดีเราก็อนุมัติแล้วก็รีบเอาคนไข้มาแล้วเราก็ขอหนังสือจากต้นสังกัดก็คือคุณหมอที่ดูแลว่าผู้ป่วยเป็นยังไงแล้วเราก็รีบทำการทันท
0: ี
1: เพราะนั้นคนไข้ก็โอกาสรอดชีวิตสูงมากเราเก็บสถิติแล้วปรากฏว่าคนไข้เนี่ยเกือบ 70-80% ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าไม่รักษาคือตายอย่างเดียวแล้วสามารถชุบชีวิตได้เขาถึง 80%
0: โอ้โหปลูกถ่ายไขกระดูกแบบนี้มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะแล้วก็ถ้ามีผลข้างเคียงหรือว่าการดูแลรักษาต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยทางมูลนิธิต้องดูแลต่อ
1: ใช่ไหมคะเราดูแลให้ตลอดไม่เลยไม่เคยเช่นบอกว่าปลูกเสร็จไปแล้วใช้เวลาเอาคนไข้กลับบ้านเนี่ยแล้วเราตัดค่าใช้จ่ายไม่เคยครับ
0: ค่ะ
1: เราก็พยายามหาเงินช่วยเหลือผู้ป่วยถึงแม้ว่าตอนนี้ในตอนนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะลำบากยังไงเราก็ต้องหาช่วยเหลือเพราะว่าทั้งพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยท่านฝากคนไข้ให้กับเราดูแลอันนี้คือสิ่งที่นามพระทัยท่านและท่านใส่พระทัยมากในการดูแลผู้ป่วยเพราะท่านคิดว่าท่านเคยรับสั่งบอกว่าผู้ป่วยของที่เราดูแลเนี่ยคือผู้ป่วยของพระองค์ท่าน
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่ท่านเนี่ยได้รับสั่งให้ผมได้ยินนะว่าผู้ป่วยของฉันเพราะนั้นดูแลเถอะ ถือว่าเป็นผู้ป่วยของฉันดูแลได้อย่างดี
0: ค่ะ
1: เต็มที่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินจากพระโอษฐ์ท่านครับ
0: ค่ะเรียกว่าอาจารย์หมอเองกับบรรดาแพทย์พยาบาลและบุคลากรก็คงต้องน้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: ถูก
0: แล้วก็ทำงานถวายอย่างสุด
1: ได้ยินเลยว่าท่านรับสั่งตลอดไว้ว่านี่คือคนไข้ของฉันช่วยดูแลให้หน่อย
0: คนไข้เหล่านี้เคยมีที่เขาได้เฝ้าทูลองทูลพระบาทไหมคะ
1: ถูกต้องเมื่อมาอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านเสด็จมาเปิดตึกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดปี2552คนไข้เหล่านี้ก็ได้มากราบพระบาทพระองค์ท่านแล้วทุกคนก็ดีใจนะครับเพราะว่าจากชีวิตที่เขาเนี่ยเคยจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาได้มีชีวิตเหมือนแบบเขาก็เลยเรียกตัวเอง
0: เขาก็เลยเรียก
1: ว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนดักแด
0: ้
1: เพราะว่าเขาเนี่ยพอมาเข้าปลูกถ่ายแล้วจากดักแด้ก็เป็นผีเสื้อซึ่งได้ไปโบกบินไปตามที่ต่างๆไปมีชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โครงการเนี่ยแล้วก็คนไข้เนี่ยประทับใจในโครงการนี้ครับ
0: ค่ะค่ะนอกจากสิ่งที่เป็นภาพความทรงจำที่อาจารย์หมอเห็นมันยังมีการสานต่อยังมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันในบรรดาคนที่ร่วมโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยและครอบครัวต่างๆซึ่งเหมือนกับต้องมารวมตัวกัน
1: ใช่
0: เป็น
1: เพราะว่าโครงการน
0: ี
1: ้พอหลังจากนี้โครงการผู้ป่วยพอได้รับการรักษาโอ้ตอนนี้เราปลูกถ่ายที่คณะแพทยศาสตร์รามาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมาเกือบพันกว่ารายครับในช่วงตั้งแต่ประมาณเกือบ 3-40 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วคนใกล้เนี่ยเขาก็มีการสังสรรค์กันแล้วก็ส่งต่อกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพอสักปี2ปีก็จะมาชุมนุมกันแล้วก็มาคุยกันว่ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาขอบอกขอบใจกันที่ทางโครงการให
0: ้คือมีทั้งมาให้กำลังใจกันและกันเองด
1: ้
0: วยแล้วก็มาขอบคุณบรรดาแพทย์พยาบาลที่อยู่ในโครงการด้วยแล้วก็เหมือนมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันโดยตลอดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เท่ากับว่าเป็นโครงการที่ขยายตัวมากขึ้นแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
1: ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าท่านองค์ท่านทั้งสององค์ท่านสวรรคตเราก็ยังถวายงานอยู่นะ
0: คะ
1: เพราะเนื่องจากว่าทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและหลายคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราได้ทำงานวิจัยแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อจากต่างชาติเช่นการรักษาด้วยการตัดต่อพันธุกรร
0: ม
1: ในการรักษามะเร็งแล้วก็โรคทาลัสซีเมียตอนนี้เราก็เริ่มโครงการแล้วก็ทำการนี้อยู่แล้วก็โชคดีที่ว่าทางมูลนิธิรามาธิบดีตอนนี้ก็เป็นโครงการเป็นมูลนิธิอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนิธิคณิษฐาธิราชเจ้าก็ยังได้มีการ
0: ระดมท่านก็ส่งงานต่อเนื่อง
1: ท่านก็ส่งงานต่อเนื่องก็สืบสานงานที่สมเด็จพระปันปีหลวงท่านได้ทำไว้ก็ยังทำต่อเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังรับคนไข้อยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เรารับเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยที่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยทางโครงการ30บาทช่วยเหลือแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีอีกอันหนึ่งคือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะคุณสายสวรรค์เนี่ยในทางมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและรวมหลายคณะด้วยกันเนี่ยเราได้ทำการนวัตกรรมเช่นกันอย่างที่ผมบอกคือการตัดต่อปัตตุกรร
0: ม
1: ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ทาราซิเมียซึ่งโครงการเราเนี่ยใช้เงินหลายล้านบาทเราก็ยังทำอยู่กัน
0: สิ่งที่อาจารย์หมอเล่ามาทำให้ได้เห็นสองส่วนคู่ขนานกันไปนะคะทั้งเรื่องของน้ำพระราชฤทัยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยในมุมของบรรดาแพทย์พยาบาลเองก็ดูเหมือนว่าได้พัฒนาการรักษาแล้วก็การสร้างนวัตกรรมผ่านงานวิจัยอะไรต่างๆควบคู่กันไปด้วยในมุมนี้อาจารย์หมออยากจะสะท้อนยังไงบ้างไหมคะ
1: ตอนที่ผม
0: จำได้ว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งที่ชื่อน้องการใช่ไหมคะที่เป็นหนึ่งในโครงการแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความสำเร็จของทางการแพทย์ด้วย
1: ก็คือน้องการเนี่ยได้เผอิญโชคดีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับน้องการเนี่ยมีการรักษาด้วยการรักษาด้วยยาเคมีบัตรและปรากฏว่าโชคไม่ดียาเคมีบัตรทำให้ไตวายน้องการก็เลยต้องเปลี่ยนไตนะครับทีนี้พอหลังจากเปลี่ยนไตไปแล้วเนี่ยเราจากถ้าผมจำไม่ผิดคือใช้ไตของคุณพ่อนะครับแล้วเราต้องการรักษานี่การเปลี่ยนไตต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตเราก็เลยปลูกถ่ายไขกระดูกซ้ำสองอีกทีหนึ่งโดยใช้ไขกระดูกของพ่อมาเปลี่ยนเพื่อไม่ต้องกินยากดภูมิตอนนี้น้องคนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกินยากดภูมิไปเลย
0: เป็นความสำเร็จทางการแพทย์
1: ใช่เพราะนั้นการเปลี่ยนไตที่ไม่ต้องกินยากดภูมิอย่าหายากมากซึ่งอันนี้คนไข้กับตรงนี้ก็หยุดยากดภูมิไปต้องเกือบ10กว่า20ปี10กว่าปีแล้วครับด้วยน้ำ พระทัยของพระองค์ท่านหรือพระบารมีเนี่ยเราก็สามารถคือนอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วเนี่ยทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งผมก็ได้มีโอกาสกราบทูลหลวงพ่อพันปีหลวงเรื่องราวเรื่องนี้ท่านก็สนพระทัยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมบอกตอนนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเนี่ยที่ท่านเป็นองค์ประธานของมูลนิธิเนี่ยท่านก็สนพระทัยเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการนี้อยู่ในพระบารมีของพระราชวงศ์ทั้งหมดเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะจากโครงการที่1มาสู่โครงการที่2เมื่อ80พรรษาเนี่ยมีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆหรือว่าเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณของบรรดาผู้ที่ได้ถวายงานที่สืบสานเรื่องเหล่านี้บ้างไหมคะ
1: คือเพราะนั้นคนก็คือที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแพทย์และพยาบาลนะครับเพราะว่าตอนที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแพทย์และพยาบาลเนี่ยโอ้มีกำลังใจมากเลยและท่านอย่างที่ผมบอกเลยว่าท่านมีรับสั่งว่าณวันนั้นเนี่ยท่านบอกเลยคนไข้ของฉันดูแลให้ดีท่านกล่าวอันนี้ซึ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเนี่ยแบบอยากทำงานเต็มที่นะครับเพราะว่าท่านสนพระทัยและท่านก็ให้กำลังพระทัยของท่านกับพวกเราครับว่าให้ช่วยกันดูแลคนไข้
0: ค่ะในมุมส่วนตัวของอาจารย์หมอเองล่ะคะเวลาที่ได้ถวายงานเวลาที่ได้ฟังกระแสพระราชดำรัสอย่างใกล้ชิดคือได้ฟังกับหูตัวเองเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งตามเสด็จพระองค์ท่านไปทรงงานไปในถิ่นทุรกันดารต่างๆอาจารย์หมอได้เรียนรู้อะไรหรือว่าได้น้อมนำสิ่งที่เป็นพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านมาเป็นแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมคะ
1: คือหนึ่งที่ผมเห็นและแบบประทับใจมากสำหรับตัวผมคือท่านใส่พระทัยในราษฎรจริงๆนะครับคือท่านติดตามงานแล้วเวลาท่านส่งงานให้พวกเราทำเนี่ยท่านก็ถามว่าคนไข้ไปถึงไหนแล้วอันนี้ท่านถามแล้วก็พอได้เข้าเฝ้าต่อมาท่านก็ถามว่าคนไข้ไปถึงไหนแล้วคนไข้อันนี้คือสิ่งที่ท่านทรงจำได้
0: ทรงติดตามตลอดไม่ทรงลืมเลยว่าโครงการไหนทำอะไร
1: ที่สำคัญที่สุดคือท่านให้กำลังใจกับพวกเรานะครับเพราะท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมราษฎรกับพระองค์ท่านเนี่ยท่านก็มีรับสั่งว่าแบบอันนี้ผมก็พูดแบบตรงๆเลยกับดังสนองพระโอษฐ์ว่าอันนี้เป็นคนหมอที่ติดตามเนี่ยเป็นคนของฉันนะดูแลให้เขาอย่างดีเพราะว่าท่านช่วยเหลือดูคนไข้ของราษฎรนี่คือความใส่พระทัยของพระองค์ท่านคือนอกจากคนไข้แล้วเนี่ยท่านยังใส่พระทัยถึง
0: คนทำงาน
1: อีกด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดได้จากปากจริงๆว่าความประทับใจคือท่านใส่พระทัยทั้งคนไข้และคนทำงานให้กับพระองค์ท่าน
0: เรารู้สึกเป็นเกียรติและยิ่งอยากทำงานสุดชีวิตเลยนะคะ
1: ครับถูกครับถูกครับอันนี้คือน้ำพระทัยที่พวกเราเนี่ยในหมู่แพทย์ที่ตามเสด็จได้เห็นได้ยินครับ
0: ค่ะอาจารย์หมออยากจะฝากไปถึงที่เราย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอเล่าถึงเรื่องของการเชื่อมโยงดูแลกันระหว่างผู้ป่วยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นชมรมก่อนผีเสื้อ
1: ใช่อ
0: ันนี้เนี่ยคุณอาจารย์หมอหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช่ค่ะคือมองยังไงแล้วก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็อยากให้เขาดำเนินการแบบนี้ต่อไปยังไง
1: คือตอนนี้พอเขาโครงการเนี้ยพอได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันยกตัวอย่างเช่นคนไข้เหล่านี้เวลามาเข้าปลูกถ่ายเนี่ยโอ้มันเหมือนกับออกศึกสงครามเพราะมันต้องให้ยาขนาดสูงนะหัวล้านขึ้นไส้อาเจียนบางรายติดเชื้อนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เวลาเราพวกหมอพยาบาลเนี่ยพูดให้กำลังใจแล้วสิ่งเหนืออื่นใดคือคนไข้ให้กำลังใจร่วมกัน
0: เหมือนมีประสบการณ์ร่วม
1: เขาก็จะมาแชร์
0: กัน
1: ใช่แล้วเวลาเขาแชร์กันพอคนตอนเขาหายแล้วนะเขาหัวเราะทั้งน้ำตาเขาบอกว่าโอ้ยมันเป็นน้ำตาที่แบบมันทนทุกข์ทรมานจริงๆแต่ที่หัวเราะแล้วร้องไห้เพราะเขาผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: สำเร็จแล้วนะฉันผ่านตรงใหม่ๆต่อ
1: ถูกต้องนี่แหละคือโครงการที่ผมบอกก่อนผีเสื้ออะไรก็คือเขาบอกว่าเขาเปรียบเสมือนตัวเองเป็นดักแด
0: ้ค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความทรงจำที่ได้ถวายงานผ่านโครงการนี้ของอาจารย์หมอนะคะจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีแนวพระราชบายเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่คะกับการทำงานของโครงการเมื่อเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: อันนี้ผมบอกได้เต็มที่เลยว่าท่านเนี่ยไม่ได้ใส่พระทัยเรื่องคนไข้อย่างเดียวอันนี้ท่านก็มีพระจริยวัตรเหมือน มเด็จแม่เลยนะครับคือท่านทรงจำแม่นมากนะครับว่าท่านเราทูลอะไรท่านเนี่ยท่านรับสั่งว่าเนี่ยคนไข้คนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะหรือแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยได้ทูลท่านเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆเนี่ยท่านสนพระทัยมากท่านโดยเฉพาะยิ่งท่านสนใจวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นนอกจากพระจริยวัตรที่ดีงามในการที่ท่านสนพระทัยเหมือนสมเด็จแม่แล้วเนี่ยท่านยังเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกด้วยถึงแม้ว่าท่านจบอักษรศาสตร
0: ์
1: นะครับเวลาท่านถามเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกเราก็โดยเฉพาะผมเองเนี่ยตกใจว่าทำไมท่านสน
0: ใ
1: จ
0: มากเลยใช่ไหม
1: รู้แล้วท่านก็ถามละเอียดมากเลยแล้วท่านก็อย่างเช่นเรื่องการตัดต่อยีนหรือไอพันธุในการรักษาทาราซีเมียอะไรอย่างเงี้ยท่านปรากฏว่าผมเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ทูลท่านเนี่ยท่านก็รับสั่งอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมท่านว่าท่านเคยเสด็จไปชมที่สิงคโปร์หรือที่เยอรมันซึ่งท่านก็เป็นคนที่หัวสมัยใหม่ทีเดียวนะครับที่ได้ติดตามวิทยาการล้ำหน้าแล้วท่านก็สมพระทัยเป็นอย่างมาก
0: ะ
1: นะครับแล้วท่านส่งเสริมนะฮ
0: ะ
1: เรื่องอะไรก็ตามที่นอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วอะไรที่เป็นวิทยาการใหม่ๆเนี่ยท่านสมพระทัยและท่านอยากสนับสนุนครับ
0: อ๋อเป็นฟังแล้วชื่นใจแทนบรรดาคนทำงานนะฮะผู้ที่ถวายงานต่างก็มีความสุขแล้วก็ปลื้มปิติที่ได้ถวายการรับใช้นับตั้งแต่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาจารย์หมออยากจะปิดท้ายอย่างนี้ได้ไหมคะว่าพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินตามที่เป็นคำนิยามของรายการเน
1: ี่
0: ยจากสิ่งที่อาจารย์หมอได้เล่ามาแล้วก็ได้เห็นได้ทำงานถวายมาโดยตลอดแสงสว่างแห่งแผ่นดินดวงนี้เนี่ยจะยังคงอยู่คู่กับชาติไทยต่อไปยังไงโดยเฉพาะวงการแพทย
1: ์ผมคิดว่าวงการสาธารณสุขเนี่ยได้พระบารมีของท่านแสงสว่างอันนี้ยังเจิดจรัสจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งสมเด็จพระกนิษฐานะครับท่านก็มีพระราชจริยวัตรและพระปฏิฐานแน่วแน่เลยว่าก็ถวายงานให้กับสมเด็จแม่เหมือนอย่างใดก็อย่างเดิมและยิ่งมากกว่าเดิมอีกเหมือนกันเพราะนั้นผมก็คิดว่าก็โชคดีนะฮะที่เราเนี่ยได้รับพระบารมีท่านนะครับแล้วก็โชคดีเนี่ยที่คนไทยเนี่ยยังได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ท่านทุกวันนี้เนี่ยแสงสว่างอย่างเดียวก็ยังเจิดจรัสอยู่ผมคิดว่า

ในบรรดาในใจของคนไทยเนี่ยก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับหมายถึงในหัวรัชกาลที่9และเสด็จพระพันปีหลวงถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยในคนยุคผมอะอายุเบบี้บูมปลายเบบี้บูมเนี่ยเราเนี่ยมีความทรงจำที่ดีๆกับสองพระองค์ท่านและโชคดีที่สุดเลยก็คือตัวผมเองเนี่ยได้ถวายงานสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วผมก็บอกได้ว่าแสงสว่างเนี่ยก็ยังคงต่อไปเพราะนั้นอะไรก็ตามก็ถวายงานต่อไปเถอะอันนี้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าเป็นท่านอธิการบดีหรือท่านคณบดีนะครับบอกว่าทำต่อไป

0: พอสมควร
1: เขาก็ให้เยอะค่ะแต่แฟนปัจจุบันไม่ได้ให้เลยเพราะว่าเขาให้เราเยอะ
2: มากมีให้บ้างครับ
3: ก็ให้บ้างนะคะบางครั้งโอกาสพิเศษบ้างหรือว่านึกไปเดินแล้วอันนี้รู้สึกชอบเป็นพิเศษก็ซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะ
4: คุณผู้ชมคะใครบ้างที่เคยมีโมเมนต์ยามรักกันหวานชื่นยามเลิกกันคือเรากำลังจะพูดถึงเวลาที่รักใครสักคนหนึ่งอะค่ะคืออันนี้อาจจะไม่ได้เป็นฐานะว่าต้องเป็นคนรักกันด้วยนะคะก็คือรักพอรักแล้วเนี่ยเราก็ให้ความไว้ใจให้การดูแลให้ทรัพย์สินให้สิ่งของเขาอาจจะไม่มีอะไรการันตีเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะคงอยู่ตลอดไปนะคะเกิดวันนึงหมดรักขึ้นมาหรือว่าอีกฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่รับกลายเป็นว่าทำไม่ดีกับเราแล้วเราก็อยากได้ของคืนแล้วสิถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะเอาคืนมาได้ไหมนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะกับเรื่องของการให้โดยเสน่หานะคะสินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เนี่ยมอบให้กับผู้รับนะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือมีความยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะส่งมอบแล้วก็รับมอบทรัพย์สินนั้นๆซึ่งผู้รับไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่แทนเรื่องราวนี่มันจะยังไงนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับอาจารย์แอลนะคะหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพรทองค่ะผู้ช่วยอธิการบดีนะคะและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมาค่ะพูดถึงเรื่องการให้ตอนที่รักก็ว่าไปตอนนี้เราจะพูดถึงมีคำแล้วก็คือให้โดยเสน่หาใช่ไหมคะอาจารย์คะในทางกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรคะ
5: ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าการให้เนี่ยนะคะจะต้องมีผู้รับนะคะแล้วก็ผู้ให้เนา
4: ะ
5: ชื่อก็บอกนะคะว่าการให้ซึ่งสองฝั่งเนี้ยค่ะก็คนนึงเป็นคนรับคนนึงเป็นคนให้นะคะตามชื่อเลยแต่ถามว่าให้อะไรนะคะก็สามารถให้ได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของหรือว่าเป็นที่ดงที่ดินนะคะก็สามารถให้กันหมดแต่วัตถุประสงค์หลักค่ะจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการให้ค่ะและตามชื่อนะคะก็คือเป็นการให้โดยเสน่หา
4: ค่ะ
5: นะคะซึ่งการให้โดยเสน่หาเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งความรักเนาะก็อาจจะเป็นกรณีสงสารก็ได้นะคะให้โดยทำจัญญานะคะหรือว่าให้ด้วยความเมตตาหรือผูกพันได้หมดค่ะอันนี้ก็คือเป็นการให้ค
4: ่
5: ะ
4: ให้โดยเสน่หาให้อะไรก็ได้ให้ตอนที่ใจยังรักกันหรือจะเมตตาจะยังไงก็ตามแต
5: ่ให
4: ้ไปแล้วเนี่ยเผอิญมันมีกรณีจากทางบ้านนะคะว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องราวคือคุณเอเนี่ยเป็นแค่คนรู้จักกันนะคะคือรู้จักกันเฉยๆไม่ได้บอกว่าผมมาเป็นคู่รักเป็นญาติพี่น้องไม่เป็นคนรู้จักกับอีกคนนึงนะคะแต่ก็คือมีความเชื่อใจกับอีกฝ่ายเนี่ยเร็วมากเพราะว่าอะไรคะคืออีกฝ่ายอ้างว่าชอบทำบุญแหมมาแล้วคะเป็นสตอรี่แบบว่าคนชอบทำบุญจิตใจบุญนะคะเพราะนั้นคุณเอเนี่ยก็เลยโอนเงินฝากทำบุญ
5: ค
4: ่ะให้เป็นจำนวนมากค่ะอาจารย์คะแล้วก็โอนหลายครั้งด้วยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการนอกจากโอนฝากทำบุญนะคะก็มีการโอนเงินช่วยเหลืออีกฝ่ายนึง
5: ค่ะ
4: จนยอดรวมนะคะมีหลักรวมแล้วคือ10ล้านเลยค่ะหลัก10ล้านแล้ววันหนึ่งมาเนี่ยคุณเอเครียด
5: ค่ะ
4: เครียดกับเรื่องเงินที่ร่อยหรอไปจนสุดท้ายคือต้องเรียกว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกเลยค่ะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็คือเสียชีวิตอย่างกรณีนี้เนี่ยคือมันเป็นการให้โดยเสน่หาไหมคะอาจารย
5: ์ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าคุณเอมีตัวตนจริงๆเนาะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องดูก่อนค่ะว่าผู้ให้เนี่ยเขามีเจตนาอะไรนะคะ
4: ค่ะ
5: เมื่อกี้น้องนุ่นบอก

0: ว่ากรณีแรกนะคะเขาฝากทำบุญนะคะที่เราคุยกันไปเจตนาให้โอนกรรมสิทธิ์แต่กรณีฝากทำบุญกรณีนี้ค่ะไม่ได้มีเจตนาจะให้ผู้รับมีเจตนาฝากจะทำบุญนะคะตรงเนี้ยถ้าให้ลองดูตามข้อเท็จจริงนะคะก็เงินทำบุญส่วนทำบุญก็คือเป็นกรณีฝากไปแต่กรณีที่สองเมื่อกี้บอกว่าเป็นเพราะว่าอยากที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็โอนซ้ำหลายรอบมากเลยนะคะตรงเนี้ยเป็นการให้อย่างแน่นอนนะคะทุกๆครั้งนะคะที่โอนให้ที่โอนให้ที่โอนให้ให้พอรักให้พอเมตตาให้พออยากช่วยเกื้อหนุนให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นการให้ทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แสดงว่ามี2มุมถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากเอาที่เขาเหมือนเหมือนฝากให้ช่วยทำธุระปะปังอะไรแบบนั้นไหมคะ
0: ไม่ได้อยากโอนเงินที่ให้เนี่ยค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าเธอจะไปกินข้าวหรืออะไรต่างๆ
0: ไม่ใช่ค่ะฝากไปทำบุญแปลว่าฝากนะคะเงินในส่วนนี
1: ้แสดงว่ามีหน้าที่ที่คนรับต้องไปทำอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอ่ะทีนี้จากกรณีที่เล่าไปนะคะคือจากที่คุณเอเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ถ้าอย่างนี้นะคะคู่กรณีที่รับเงินไปเนี่ยมีความผิดหรือไม่อย่างไรคะ
0: จ้าคะต้องบอกก่อนนะคะว่าในกรณีการให้เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยค่ะมันต้องเป็นการให้ขาดนะคะคนที่ให้เนี่ยต้องไม่มีเจตนาอะไรแอบแฝงนะคะถ้าเป็นเช่นสมมุตินะคะต้องการได้คืนก็ไม่ใช่ให้และจะเป็นการยืมเห็นไหมคะแต่ก็นะคะไม่ว่าเขาจะรับไปแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้นะคะถ้าไม่มีเหตุตรงนี
1: ้
0: นะคะในกรณีนี้แม้ว่าคุณ A นะคะจะเสียชีวิตมาจากการเครียดแต่ด้วยความที่เขาให้ไปแล้วนะคะผู้ที่รับไปเนี่ยนะคะก็จะไม่มีความผิดนะคะค่ะต้องแยกเหตุการให้กับผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับอย่างชัดเจนนะคะในกรณีนี้ค่ะ
1: เพราะว่าให้โดยเสน่หาก็คือให้เหมือนให้ขาดไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: กรรมสิทธิ์หรือได้มันเป็นของผู้รับ
0: ไปแล้ว
1: ไปแล้วเป็นของเขา
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยความยินดีและเต็มใจคือแปลว่าไม่ได้แค่เงินแล้วให้ทุกอย่างถูกไหมคะที่อาจารย์บอกว่าทรัพย์สินของไปจนถึงที่ดินอะไรต่าง
0: ๆ
1: ทีนี้อย่างถ้าเกิดว่าไม่ใช่เงินเนี่ยค่ะอย่างเช่นเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นรถและอะไรต่างๆสายเปสุดเลย นะคะจะมีความชัดเจนทางกฎหมายยังไงคะว่าอันเนี้ยมันคือแบบให้โดยเสน่หา
0: ตอนแรกต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนนะคะก็คือส่วนของสังหาริมทรัพย์เนาะ
1: ค่ะ
0: สังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะเป็นหุ้นก็ได้ค่ะหรือเป็น

0: การจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินน
1: ะยังไม่เข้าข่ายการให้โดยเสน่หาโดยความรักโดยอะไรก็ตามแต่นะคะ
0: ว่าสัญญาจะให้อะไรอ
1: ่ะบอกจะให้ค่ะ3เดือนแล้วคบเป็นแฟนแล้วยังไม่เห็นได้เลยค่ะอันนี้สาวบอกไม่เกี่ยวละนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นที่ดินหรือบ้านคือมีการไปเซ็นกันเรียบร้อยเลยนะคะทำนิติกรรมกัน
0: ใช่
1: นะคะแบบนั้นอ่ะแล้วคุณล่ะคะเคยให้แล้วเคยอยากได้คืนอะไรจากคนที่เคยรักหรือเปล่าลองไปฟังความเห็นกันค่ะ
2: มันไม่ได้อยากได้คืนตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบต่อให้ได้คืนหรือไม่ได้คืนมันก็ไม่ได้ดีใจหรือว่าอะไรเพราะว่าตอนให้เราเต็มใจให้เนาะ
3: ก็คงมีความรู้สึกนะตอนที่ได้ให้แล้วก็ได้รับกันช่วงนั้นก็คงคิดถึงโมเมนต์ตอนนั้นแต่ว่าก็คงไม่เลือกที่จะเก็บเอาไว้ค่ะถ้าได้คืนมา
4: ไม่เคยนะคะคือให้เรา
5: ได้คืนนะครับเพราะว่าเราแบบตัดสินใจให้ไปแล้วอะของที่ได้มาเราก็อาจจะแบบก็คงไม่อยากจะเก็บไว้
6: บางครั้งเวลานึกโมโหโมโหเฮ้ยฉันต้องคืนเลยนะอะไรว่าไม่ได้จริงจังถึงขนาดที่แบบซีเรียส
1: มาต่อกันเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกไม่ว่าจะให้เป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้เอาคืน
0: ค่ะ
1: อยากจะได้คืนหรือเป็นผู้ที่ต้องคืนเขาไม่รู้แหละนะฮะเรื่องราวนี้อย่างการให้โดยเสน่หาเนี่ยเอาสิ่งนี้ก่อนมันสามารถเอาคืนได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: หลักๆนะคะเวลาที่เราให้ไปแล้วที่บอกต้องให้แล้วให้เลยนะนะคะส่วนใหญ่95%ขึ้นไปแล้วกันนะคะอาจจะบอกเป็นตัวเลขเฟ้ๆไม่ได้นะคะแต่ว่าอยากให้เห็นภาพใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อยกเว้นนะคะมันต้องมีอยู่แล้วนะคะในกรณีที่เรียกคืนในเหตุประพฤติเนรคุณนะคะคำนี้อาจจะเคยได้ยินมาเนา
1: ะ
0: นะคะว่าเนรคุณมันคืออะไรก็คืออาจจะไม่กตัญญูก
1: ับ
0: ผู้ที่มีพระคุณแต่ในความหมายของกฎหมายอะค่ะเราจำกัดเอาไว้นะคะเฉพาะ3กรณีค่ะค่ะกรณีแรกนะคะก็คือผู้รับนะคะได้ประทุษร้ายค่ะกับผู้ให้นะคะในความผิดอาญาร้ายแรงย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นความผิดกฎตามกฎหมายอาญาร้ายแรงด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นไปทำร้ายร่างกายผู้ให้ตอนแรกรักกันดีไงคะตอนให้ก็ไม่มีอะไรแต่ต่อมาค่ะนะคะดันมีเรื่องทะเลาะกันแล้วไปทำร้ายเขาหรือไปพยายามฆ่าเขาอันนี้ก็คือถือว่าที่ร้ายแรงเนาะแล้วก็เป็นกฎตามกฎหมายอาญาแล้วก็มีโทษค่อนข้างแรงนะคะ
1: อันนี้คือเอาคืนได้
0: ค่ะนี่คือกรณีแรกนะคะกรณีที่สองนะคะก็คือทำให้ผู้รับนะคะทำให้ผู้ให้เนี่ยเสียชื่อเสียงนะคะหรือว่าไปหมิ่นประมาทนะคะผู้ให้อย่างร้ายแรงก็ย้ำเหมือนเดิมว่าอย่างร้ายแรงด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เช่นสมมติว่าตอนแรกรักกันแล้วต่อมาเกิดมีปากมีเสียงแค่ทะเลาะกันอันเนี้ยอาจจะไม่ถึงกับร้ายแรงแต่การร้ายแรงเนี่ยค่ะก็คืออาจจะเป็นการดูหมิ่นหรือว่าไปด่าเขานะคะในที่สาธารณะให้คนทั้งตลาดได้ทราบ อย่างเงี้ยค่ะทำให้คนทั้งตลาดเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ดีหรือเปล่านะคะตัดสินไปแล้วค่ะแบบนี้นะคะก็จะถึงขั้นร้ายแรงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุประพฤติเนรคุณที่จะสามารถไปเพิกถอนการให้ได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะเรื่องของการแบบฉีกหน้าในที่สาธารณะนะอะไรแบบนั้น
0: หรือ
1: ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วยิ่งตอนนี้โพสต์เดียวก็คือรู้เกินตลาดเลยค่ะทีนี
0: ้รู้เกินตลาด
1: นะคะเกินกว่าทั้งตลาดโอเคอันนี้คือประเด็นกรณีที่สอง
0: ค่ะนะคะก็คือผู้รับนะคะที่ผู้รับการให้นะคะบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นกับนะคะผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้เนี่ยยากไร้นะคะหมายความว่าอะไรคือตอนที่เขาให้เนี่ยค่ะเขาอาจจะมีเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าต่อมานะคะปรากฏว่าเช่นเขาอาจจะไฟไหม้ทรัพย์สินไปกับไฟหมดเลย
1: เดือดร้อน
0: นะคะไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยแปลว่าตอนนี้สถานะเขาเป็นผู้ยากไร้ละเขาต้องการตามสังคมเราเนาะเราก็กู้นะคะให้ตอบแทนบ้างนะคะอันนี้คือเป็นหลักคิดของคนไทยแต่หลักเกณฑ์นะคะในข้อนี้ที่บอกว่ากรณีการปัดไม่ยอมให้เนี่ยก็จะต้องไปประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะ1นะคะก็คือผู้ที่ให้นะคะอยู่ในสถานะยากจนหรือยากไร้ในขณะนั้นนะคะตอนนั้นต้องไม่มีนะเช่นถ้าเขารวยเหมือนเดิมหรือมีเหมือนเดิมแล้วเราไม่ให้เขาอันนี้ไม่ได้นะคะเงื่อนไขข้อแรกก็คือเขาต้องอยู่ในสถานะยากจนแล้วก็ยากไร้แล้วก็มีความจำเป็นตอนนั้นจริง
1: ๆค่ะ
0: อย่างที่สองนะคะจะต้องมีการขอจากผู้ให้นะคะเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าบ้านไฟไหม้เนาะก็อาจจะไปขอสิ่งจำเป็นนะคะแบบขอน้ำหรือขอที่อยู่อาศัยหรืออะไรที่

0: พอประทังชีวิตนะคะอันที่3ค่ะคือผู้รับนะคะอยู่ในสถานะที่ให้ได้ไม่ใช่ว่าผู้รับนะคะตอนนั้นก็ไม่สามารถค่ะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขข้อที่3แล้วก็เงื่อนไขข้อที่4อ่ะค่ะผู้รับอ่ะค่ะก็ปฏิเสธการให้นะคะก็คือบอกปัดไม่ยอมช่วยเหลือตอนที่เขายากไร้นั่นเองค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าจะเป็นข้อที่3นะคะของการประพฤติเนรคุณที่สามารถเพิกถอนได้ค่ะ
1: นะคะฟังแบบนี้นะคะก็คือมี3กรณีที่อาจารย์บอกไปนะคะแต่ใน3กรณีนั้นก็คือมีย่อย
0: ย่อยอีก
1: มีย่อยมีย่อยนิดนึง
0: น
1: ะคะกับเรื่องของการจะเอาคืนและได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปตามกรณีแต่อย่างที่อย่างมีเคสอย่างเมื่อกี้ค่ะคือกรณีที่ว่าถ้าผู้ให้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วเหตุการณ์มันก็มาเกิดขึ้นแบบนี้ลูกหลานหรือครอบครัวแบบนี้เขาสามารถดำเนินการแทนเลยได้ไหมคะ
0: อันนี้จะต้องบอกก่อนนะคะว่าเหตุประพฤติเนรคุณที่จะไปขอเพิกถอนเนี่ยค่ะต้องไปขอก่อนเขามีชีวิตเท่านั้นนะคะเช่นผู้ให้นะคะก็อยู่ในสภาวะยากไร้และถูกบอกปัดเกิดเหตุเนรคุณขึ้นนะคะเพิกถอนก่อนนะคะที่เขาจะเสียชีวิตแบบนี้ค่ะถือว่าเหตุนั้นน่ะเกิดก่อนผู้นะคะเกิดสิทธิ์แล้วนะคะถ้าต่อมานะคะผู้ที่ให้ไปขอเพิกถอนลูกหลานนะคะก็จะสามารถนะคะไปดำเนินคดีต่อได
1: ้
0: นะคะในการเพิกถอนประพฤติเนรคุณนั้นนะ
1: คือมันต้องมีแอคชั่นเกิดขึ้นก่อนอันนึงที่มาจากตัวผู้ให้เอง
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนที่จะเสียชีวิตเพราะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอะไรเลยสมมตินะคะเป็นกรณีที่ว่าไม่ได้มีการขอคืนนะคะแล้วก็พอเสียชีวิตไปลูกหลานจะมาเอาคืนเองบอกว่าคุณมาเนรคุณกับญาติผู้ใหญ่เราไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนั้นคือไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะแต่มีเหตุอันนึงค่ะที่อาจจะขอคืนได้ก็คือผู้รับนะคะไปเจตนาฆ่าผู้ที่ให้ตอนแรกรักกันดีก็มอบสิ่งของให้กัน
1: ค่ะ
0: ต่อมานะคะผู้ให้เนี่ยดันจะไปขอคืนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กำลังที่อาจจะยังไม่ได้ฟ้องนะคะเกิดเหมือนในละครเลยค่ะผู้รับเนี่ยก็มาเจตนาฆ่าผู้ให้ฉันจะได้ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นแบบนี้ค่ะจะเกิดสิทธิ์ให้กับลูกหลานนะคะสามารถที่จะมาฟ้องได้แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยนะคะว่าผู้รับเนี่ยมีเจตนาฆ่าผู้ให้เนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้
1: มีเรื่องราวนะคะคือตอนนั้นก็ต้องมีเรื่องของการไปหาพยานหลักฐานอะไรกันต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้ถ้าอย่างในกรณีที่ไม่สามารถเพิกถอนคืนได้เนี่ย
0: ค่ะ
1: อย่างอันนี้คือมีอะไรบ้างคะ
0: ข่าวกรณีแรกก่อนเลยนะคะเรื่องของอายุความค่ะเมื่อกี้เนาะบอกว่ามี3เหตุต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือ6เดือนนับแต่รู
1: ้
0: นะคะเช่นเขามาด่าเราที่ตลาดนะคนรู้ทั้งอำเภอไปเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะถ้ารู้ปุ๊บให้รีบฟ้องภายใน6เดือนนะคะแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่เรื่องเกิดเหตุ
1: ค่ะ
0: นะคะเช่นสมมติว่าไปด่าในตลาดไปรู้เอาปีที่9แบบนี้ยังฟ้องได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าถ้าไปรู้ในปีที่11เกินเวลาค่ะจะไม่ได้แล้วนะคะ
1: ต้องมีคนไปช่วยบอกค่ะถ้าอย่างนั
0: ้นอันนี้คือกรณีที่1 นะคะอายุความกรณีที่2นะคะก็คือให้โดยทำสัญญาเนาะนะคะคืออะไรเช่นคุณพ่อเราให้เงินแต่เอียนะคะเงินแบบนี้มันคือเงินทำสัญญาวันนึงนะคะทะเลาะกับคุณพ่อมาขอคืนแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะถือว่าให้ไปแล้วนะคะทำสัญญาเนาะอันที่3นะคะก็คือผู้ให้นะคะได้ให้อภัยผู้ที่ประพฤติเนรคุณแล้วก็เมื่อกี้เหตุ3เหตุนะคะเขาไม่ได้ไปฟ้องกันนะคะเขาก็อาจจะมีการพูดคุยขอผู้ให้ก็เลยให้อภัยไปแล้วนะคะแล้วต่อมาเกิดเปลี่ยนใจค่ะผู้ให้อยากได้ของคืนหลังจากที่ให้อภัยอันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะนี่คือกรณีที่3กรณีต่อมานะคะเป็นการให้ในการสมรสค่ะเช่นคุณลุงให้ซองงานแต่งงานเราแล้ววันนึงค่ะเกิดมีปากเสียงกันขอค่าโดยอ้างไปประพฤติเนรคุณแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นการให้ในการสมรสอันนี้คือกรณีที่4นะคะกรณีที่หันค่ะเช่นนะคะเรามีลูกจ้างอยู่คนนึงทำงานดีจังเลยแทนที่นอกเหนือจากที่เราจะให้เป็นค่าจ้างแรงงานใช่ไหมเราก็ให้ตอบเขานะคะเป็นสินน้ำใจโดยการยกที่ดินให้
1: ตบรางวัล
0: ตบรางวัล
1: ฉันดีพนักงานดีเด่น
0: แต่เขาได้มาเนื่องจากการทำงานเนี่ย
1: ค่ะ
0: กรณีนี้ก็คือถือว่าไม่สามารถที่จะเพิกถอนการให้ได้อีกกรณีนึงนะคะก็คือผู้ให้นะคะไม่ได้ฟ้องไว้ก่อนตายจากที่เราคุยกันไว้แล้วนะคะก็ไม่ได้สร้างสิทธิ์เอาไว้ก่อนอันนี้ก็ลูกหลานก็จะไม่สามารถที่จะมา

0: ขอเพิกถอนได้นะคะแล้วก็กรณีสุดท้ายค่ะก็คือให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน
1: ค่ะอย่างเช่น
0: อย่างเช่นค่ะพ่อนะคะก็รู้ว่าลูกเนี่ยไปติดหนี้อะไรไว้สักอย่างนึงพ่อก็เลยให้ที่ดินนะคะเพื่อเอาไปบังคับชำระเพื่อไปใช้หนี
1: ้
0: กรณีนี้คือลูกก็โอนใช้หนี้ไปแล้วเนาะพ่อจะมาขอคืนมันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยมีเงื่อนไขการให้ว่าเฮ้ยให้เธอเอาไปใช้หนี้นะเขาก็ไปใช้หนี้แล้วค่ะพ่อไม่สามารถขอคืนได้แม้ต่อมาลูกจะประพฤติเนรคุณก็ตามถูกต้อง
1: ที่ดินตรงนั้นมันไม่ได้เป็นของพ่อหรือของลูกแล้วมันเป็นของเจ้าหนี
0: ้พ่อให้โดยมีเงื่อนไข
1: มีเงื่อนไขไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้พ่อจะเห็นภาพนะคะว่าในเรื่องของการอยู่ดีจะมาขอคืนเนี่ยมันมีกรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถเพิกถอนคืนได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะทีนี้อีกอันนึงค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องหลักฐานกันอย่างกรณีที่ให้ไปแล้วแต่แบบอ้าวไม่ได้เก็บหลักฐานเอาไว้เลยอย่างสมมตินะคะกดโอนใจดีมากวันนี้รักสุดๆโอนปั๊บลบสลิปหมดปั๊บ
0: ค่ะ
1: อันนี้นี่จะเพิกถอนได้ไหมคะเมื่อถึงวันหนึ่ง
0: ค่ะน้องนุ่นลองนึกภาพเนาะเวลาที่เราเป็นศาลมีคนมาขอเพิกถอน
1: ค่ะ
0: นะคะเราเป็นศาลเราก็ต้องดูหลักฐานนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการให้โดยเสน่หาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากที่จะมาขอเพิกถอนนะคะหลักฐานต้องแน่นพอสมควรนะคะเช่นมีสลิปการโอนนะคะพร้อมทั้งเหตุเนรคุณทั้งหลาย
1: ค่ะ
0: เช่นไปโพสต์ลงโซเชียลดาแบบนี้ค่ะก็จะต้องมีข้อมูลตรงนั้นให้ศาลพิจารณาได้ว่าสมควรที่จะเพิกถอนการประพฤติเนรคุณเนี่ยแล้วก็มอบของที่ให้เนี่ยคืนผู้ให้ไปหรือเปล่า
1: แสดงว่าจริงหลักฐานก็คือต้องแน่นตั้งแต่ไปถึงหลักฐานตอนแรกที่ให้ไปถึงในกรณีสมมติเงินสดหรืออะไรเงี้ยนะคะที่จริงๆก็ควรจะต้องมีเลยแหละไม่อยากว่าควรเรียกว่าต้องมีเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องเอาให้แน่นยิ่งกว่านะคะก็คือเหตุ
0: ประพฤติเนรคุณ
1: ค่ะทีนี้เขาบอกว่าดังนั้นคือจะพิจารณาปัจจัยอะไรได้บ้างคะในมุมที่ว่าณตอนนี้เรามีของตรงนี้ละ
0: ค่ะ
1: แล้วเรากำลังจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะให้โดยเสน่หาอาจารย์คะยั้งก่อนนะคะอยากชวนทุกคนยั้งคิดไว้ก่อนตอนนี้ใครกำลังจะจดปากกาเซ็นแล้วเนี่ยมีปัจจัยอะไรให้พิจารณาบ้างคะตรงนี
0: ้อันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของกฎหมายเนาะ แต่มันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่านะคะการให้เนี่ยค่ะที่จริงมันต้องไม่ได้ผลตอบแทนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะให้เขาไหมนะคะในแบบที่ไม่ต้องได้อะไรกลับคืนมาน่าจะเป็นปัจจัยตรงนี้มากกว่าค่ะเขาคงไม่ได้คิดถึงในอนาคตว่าฉันจะต้องรู้กฎหมาย3ข้อก่อนว่าประพฤติเนรคุณคืออะไ
1: ร
0: นะคะถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะให้เขาโดยที่ไม่รับผลตอบแทนหรือเปล่าตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญหลักนะคะน้องนุ่นลองนึกภาพนะคะว่าถ้าบ้านเรานะคะให้ไปแล้วต่อมาไปขอคืนเยอะมากเลยบ้านเราเนี่ยจะวุ่นวายขนาดไหนศาลต้องปวดหัวมากถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าให้ไปแล้วก็อย่าหวังผลตอบแทนอะไรกลับคืนมาอันนี้จะดีที่สุดไม่เจ็บใจด้วย
1: ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเหนื่อยฟ้องกันหรืออะไรต่างๆอ่ะแต่ทีนี้พอดีมันมีอีกสิ่งนึงค่ะก็คือ gift taxgift tax นะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วบางคนอาจจะยังใหม่อยู่อาจารย์คะ gift tax มันคืออะไรแล้วมันแบบวิธีใครต้องเสียมันยังไงกันแน่เพราะ gift tax บางคนรู้สึกว่าคนให้คนรับ
0: ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสมมติว่าอาจารย์ทำงานน้องนุ่นทำงาน
1: ค่ะ
0: เวลาที่เราทำงานเราต้องเสียภาษีถูกไหม
1: ค่ะ
0: นะคะกรณีนี้ค่ะเขาเนี่ยได้รับเงินเนาะหรือได้รับทรัพย์สินอะไรที่บอกว่าเป็นทั้งสังหาอสังหาแต่ก็คือการได้แหละนะคะในเมื่อทำงานได้เงินอ่ะยังต้องเสียภาษีเลยการรับเนี่ยค่ะก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ gift tax เนี่ยมันจะเรียกนะคะว่าภาษีการรับให้นะคะก็ตามชื่อเลยนะคะคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจากทรัพย์สินนะคะที่ให้นะคะโดยเสน่หานะคะก็คือสมมติมีคุณพ่อเนาะให้เงินน้องนุ่นมา
1: ค่ะ
0: นะคะจำนวนหนึ่งนะคะที่กฎหมายบอก
1: ขอบคุณค่ะ
0: แบบนี้น้องนุ่นก็อาจจะต้องเสียภาษีนะคะในปีภาษีนั้นๆนะคะค่ะโดยที่มันมีอัตราด้วยนะคะค่ะทรัพย์สินนะคะในกรณี gift tax นะคะหรือว่าภาษีการรับให้นะคะจะแบ่งทั้งหมด2กรณีด้วยกันเอากรณีแรกก่อนนะคะคือให้อสังหาริมทรัพย
1: ์
0: คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนาะเช่นที่ดินคอนโดในกรณีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่บุปการีให้กับบุตรนะคะโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะเช่นคุณพ่อนะคะให้ที่ดินน้องนุ่นมานะคะในกรณีนี้นะคะถ้าเกิน20ล้านบาทขึ้นไป

0: ะคะจะต้องเสียภาษีฟิกซ์นะคะที่ 5% ต่อปีคือร้อยละ5เฉพาะในส่วนที่เกิน20ล้าน
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างถ้ายกที่ดินให้มูลค่า20ล้านแบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีอินแท็กนะคะภาษีรับให้แต่ถ้าที่ดินมีมูลค่า25ล้านแปลว่าเกิน25ล้านมา5ล้านถูกต้องไหมคะในส่วนที่เกิน20ล้านนะคะจะต้องเสีย 5% นะคะของ5ล้านที่เกินมาก็จะเท่ากับ 250,000 บาท
1: อัน
0: นี้คือในกรณีอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: เป็นฝ่ายที่เราจะต้องโอเคเราเองเป็นฝ่ายต้องเสียไปก่อนที่จะรับสิ่งนี้มา
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นการยื่นภาษีนะคะในปีภาษีนั้นนะคะต้องแจ้งรัฐค่ะในกรณีที่2ค่ะได้สังหาริมทรัพย์มา
1: ค
0: ือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้สังหาริมทรัพย์ได้แก่อะไรนะคะก็อย่างเช่นได้เงินสดได้หลักทรัพย์และได้รถยนต์อะไรแบบนี้มาน
1: ะ
0: คะเช่นเพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์มาเนาะนะคะก็สามีอาจจะให้เงินน้องนุ่นนะคะเป็นของขวัญวาเลนไทน์นะคะกรณีคู่สมรสนะคะถ้าสมมุตินะคะเกินกว่า20ล้านขึ้นไป
1: ค่ะ
0: กรณีนี้จะเป็นการให้นะคะทั้งบุพการีผู้สืบสันดานแล้วก็คู่สมรส
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ถึง20ล้านตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิน20ล้านขึ้นไปจะต้องเสียภาษีร้อยละ5หรือ 5% ของส่วนที่เกิน20ล้านอย่างเช่นให้มา15ล้านแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าให้มา25ล้านส่วนที่เกิน20แปลว่าเกินมา5ล้าน
1: เหมือนเดิม
0: 5ล้านตรงนี้ต้องเสีย 5% นะคะในเฉพาะส่วนที่เกินก็เท่ากับ 250,000 นะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่บุพการีผู้สืบสันดานและคู่สมรสล่
1: ะ
0: กรณีกฎหมายแคปไว้ที่10ล้าน
1: ค่ะ
0: คะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะแฟนกันเนาะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสมอบเงินให้10ล้านบาทนะคะตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าให้15ล้านเกินมาทั้งหมด5ล้านบาทถูกไหม10ล้านเซนยอด20ล้านเอ่ยนะคะ10ล้านเอ่ยหรือว่าการโอนที่ดินเนี่ยในช่วงปีภาษีนะคะไม่ใช่ต่อครั้งนะคะเช่นตลอดปีโอนให้นะคะซอยย่อยเนาะแต่ปรากฏว่ารวมกันแล้วนะคะเกิน20ล้านแบบนี้ค่ะก็คือต่อ1ปีภาษีไม่ใช่ต่อครั้ง
1: นะคะทั้งหมดนั้นก็คือ gift tax อย่างที่บอกไปแล้วนะใครที่รู้อยู่แล้วโอเคแต่ใครที่ไม่รู้แล้วมันยังใหม่อยู่กฎหมายต้องรู้เสมออัปเดตกันให้ได้นะคะทีนี้นอกจากบ้านเราแล้วไปดู gift tax ของประเทศอื่นกันบ้างว่าจะมีเงื่อนไขยังไงค่ะ
2: ประเทศญี่ปุ่นก็มี gift tax เช่นกันโดยข้อมูลเบื้องต้นจาก National Tax Agency ระบุไว้ว่าGift Tax จะถูกเรียกเก็บเมื่อผู้รับได้รับทรัพย์สินที่ให้โดยบุคคลธรรมดาแต่หากได้รับทรัพย์สินที่บริจาคโดยนิติบุคคลเช่นบริษัทจะเป็นการเรียกเก็บภาษีเงินได้แทนอีกตัวอย่างที่ทางเว็บไซต์ระบุไว้ก็คือถ้าผู้รับได้รับเงินจากประกันชีวิตโดยที่ไม่ได้เป็นคนจ่ายเบี้ยเองหรือได้รับผลประโยชน์จากการปลดหนี้กรณีเช่นนี้ก็จะต้องจ่าย Gift Tax ด้วยแต่ถ้าได้รับเงินจากประกันชีวิตในฐานะผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้จ่ายเบี้ยเสียชีวิตจะต้องเสียภาษีมรดกแทนโดยวิธีชำระภาษี Gift Tax ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอยู่2แบบด้วยกันคือจัดเก็บตามปีปฏิทินหรือจัดเก็บเมื่อถึงเวลารับภาษีมรดกซึ่งจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมและพิจารณาเป็นกรณีไป
1: รู้อย่างนี้แล้วนะคะได้ฟังกันไปแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้กฎหมายเรื่องราวที่ได้คุยกับอาจารย์แอลเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในฐานะผู้ให้หรือผู้รับใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากเพื่อที่จะไม่ได้ต้องเกิดความขัดแย้งจนสูญเสียหายเสียใจผิดหวังอะไรก็ตามแต่แล้วมองหน้ากันไม่ติดหรือเป็นประเด็นอื่นๆตามมาอีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แอลมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจทำให้เราได้ยั้งด้วยเหมือนกันยั้งคิดเมื่อเราต้องเป็นผู้ให้แล้วก็ได้คิดอีกทีนึงเหมือนกันเมื่อเป็นผู้รับ
0: ค่ะ
1: นะคะไม่ว่าจริงๆผู้รับในที่เราคุยกันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนก็อย่าไปเนรคุณเขาแล้วกัน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคุณก็โดนได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตค่ะสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่นะคะทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะ

0: รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคว้าสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: เลิกค่ะ

0: ขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: เข้มข้นกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่7ตุลาคม2500นสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พศและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พศติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: กฎหมายหน้าหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายหน้าหนึ่งเราจะเอาข่าวสารนะครับมานำเสนอแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องมานำเสนอกันด้วยวันนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรเราพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำเสนอครับทักทายกับทางอาจารย์กุเมศกาญจนคจิตครับพิธีกรร่วมรายการของเรานักวิชาการนักกฎหมาย
1: คุณเฉลินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ครับก็วันนี้เราก็จะคุยกันในหลายๆประเด็นหลายๆเรื่องนะครับก่อนอื่นเวลาเขาบอกว่าต้องทักทายกันช่วงนี้ที่จะทักทายนิยมสุดต้องถามสารทุกข์สุขดิบเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบไม่ผมผลกระทบด้านน้ำท่วมด้านอุทกภัยเอาง่ายๆคือน้ำท่วมไหมที่บ้านสบายดีไหม
1: สบายดีไหมใช่ไหม
0: สบายดีไหม
1: คือบ้านผมเนี่ยน้ำล้อม
0: ครับ
1: น้ำล้อมแต่ว่าบริเวณหมู่บ้านชั้นล่างอยู่ไม่ได้เลยคุณจริน
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้ในที่เพลงเขาบอกว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงเนี่ยเธอบอกพี่ว่าน้ำแห้งดีกว่าก็อันนี้แหละถูกเลยเพราะว่าพอน้ำท่วมขึ้นมาปั๊บเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากก็ที่ร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าใช่ไหมฮะแล้วก็คือลาดกระบังแถบนั้นอ่ะคือมันเน่าด้วยไม่ใช่ท่วมอย่างเดียวมันเน่าแล้วขังขยะก็เต็
0: ม
1: ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยการเก็บขยะที่ทำได้ก่อนน่าจะรีบๆดำเนินการนะก่อนที่จะแต่ตอนนี้บางส่วนลดแล้วนะก็ขยะก็จะมันกองแต่ขณะที่ยังท่วมอยู่ที่เมื่อสักวันสองวันก่อนเนี่ยยังมีความเป็นน้ำสีดำแล้วก็ขยะลอยเนี่ยพาดหัวข่าวเหมือนกับบอกว่าวันสิ้นโลก

0: ดูภาพมันน่ากลัวมากแล้วก็น่าสงสารมากเพราะอะไรคุณจักรินตอนแรกเราคิดว่าอยู่สูงใช่ไหมอยู่แฟลตอยู่คอนโดอะไรต่ออะไรเนี่ยคิดว่าสบายแล้วที่ไหนได้คือลงมาไม่ได้แล้วแถมรถบางทีสะสมมาทั้งชีวิตต้องจมน้ำแล้วต่อไปนี้เนี่ยถึงเวลาปั๊บดีไม่ดีบางท่านอาจจะผ่อนอยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได
1: ้
0: คือถ้าซ่อมไม่ได้กับประกันภัยรับผิดชอบไม่เต็มก็จบน่าเห็นใจครับ
1: คือต้องดูว่ามีประกันภัยหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ผมคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับคือกรณีของการเรียกว่าการจะไปชดเชยเยียวยาเนี่ยมันมีอยู่สองกรณีก
0: ็
1: คือภาครัฐในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาการเยียวยาของทางภาครัฐเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในเรื่องของงบกลางงบกลางที่รัฐจะช่วย
0: ใช่ก็ให้ลงทะเบียนแล้วตอนนี
1: ้ลงทะเบียนครับแล้วก็ตอนนี้ยอดลงทะเบียนเนี่ยทะลุไป1ล้านแล้ว
0: ล้านกว่าแล้ว
1: 1ไป1ล้านกว่าแล้วนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือถ้าใครนะครับไม่สะดวกที่จะนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันก็ต้องไปติดต่อที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครต้องไปที่กรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขต
0: ต่าง
1: จ
0: ัง
1: หวัดที่จะไปที่เทศบาล
0: ใช่
1: หรืออบต.
0: ครับ
1: อันนี้คือต้องไปยื่นการยื่นเรื่องเนี่ยนะครับก็จะต้องยื่นเรื่องก็มีในส่วนของทางด้านสำเนาประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับภาพถ่ายหลักฐาน
0: นี่สำคัญ
1: แล้วก็บัญชีเงินนะครับที่จะผูกไว้กับพร้อมเพย
0: ์
1: หรือจะเป็นบัญชีธนาคารก็สุดแล้วแต่ความสะดวกแต่ท่านต้องยื่นไปนะครับการถ่ายภาพหลักฐานเนี่ยก็ต้องถ่ายให้มันชัดนะครับแล้วระบุวันที่เวลานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าในเงื่อนไขเนี่ยนะครับก็คือผู้ได้รับผลกระทบคืออย่างที่ผมเรียนนะฮะอย่างเช่นอย่างกรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับคือกรณีได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือจะต้องได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องน้ำท่วมต่อเรื่องของที่อยู่อาศัย
0: ครับ
1: หรือกรณีของทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินนะที่เกี่ยวเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าใครอยู่คอนโดเนี่ยตัวอาคารบ้านเรือนตัวที่อยู่อาศัยไม่กระทบ
0: ใช่
1: นะแต่ว่าตัวทรัพย์สินเนี่ยกระทบไหม
0: นั่นแหละที
1: อันนี้มันเข้าเงื่อนไขไงแต่ถ้ารถไปจอดในที่สูงรถไปจอดในที่ที่อาคารคอนโดมี
0: ก็รอดไป
1: มันคือมันนี่ความเสียหายไง
0: ก็ผลกระทบจากน้ำท่วมแหละใช่ไหม
1: ไม่ต้องกระทบต่อเรื่องทรัพย์สินกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่ทรัพย์สินก็นั่นเนี่ยถ้าจอดก็ไอ้คือที่อยู่ข้างล่างก็คือรถยนต์มอเตอร์ไซค
1: ์
0: หรือว่ายานพาหนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีอย่างอื่นเลย
1: แต่ถ้าท่านถ่ายคลิปว่าท่านขับลุยน้ำเนี่ยไม่ได้นะ
0: โอ้ก็อย่าไปถ่ายแท้ตรงนั้น
1: คือ
0: ถ่ายตอนจอด
1: ไม่ใช่คือหมายถึงว่าคือถ้าเรารู้ว่ามีสภาพสถานการณ์น้ำท่วมแล้วเราขับรถรุยน้ำ
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเรามีส่วนในการเข้าไปทำให้ทรัพย์สินเสียหายอย่างเงี้ยเขาจะปฏิเสธในการที่จะจ่าย
0: ที่จำเป็นต้องกลับบ้านต้องรุย
1: มันได้ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: คือก็ต้องว่า
0: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเห็นอยู่คุณจักรินแล้วก็ตอนนี้พอน้ำรถมาคราบที่อยู่ตรงขอบรถเนี่ยมันชัดเจนอยู่คือสิ่งเหล่านี้อย่างที่คุณจรินท่านผู้ชมเนี่ยอย่างน้อยก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยให้ความสะดวกหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้ตอนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเนี่ยอาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ทันเพราะมันฝนลงมาอย่างนี้มันกระหน่ำกันติดต่อกันหลายๆวันใช่ไหมฮะมันก็ในลักษณะที่การเตรียมพร้อมตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็ตอนนั้นก็น้ำก็ขังอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นถึงเวลาที่คือตอนนั้นช่วยไม่ได้ก็ตอนนี้ต้องช่วยให้ได้ให้ดีเหมือนจะเยียวยาก็ให้เกิดความสะดวกมากๆขึ้นหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านก็บ่นเรื่องการเข้าแอปพลิเคชันอะไรที่ว่าก็เข้าลำบากแล้วพอไปติดต่อที่ทำงานเขตบางทีก็ได้รับการเขาเรียกตำหนิติเตียนกลับมาอีกว่าไอ้นั่นก็ไม่พร้อมไอ้นี่ก็ไม่ได้นะก็อันนี้คือแค่ฝากไว้ว่าอย่าให้จะต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นการซ้ำเติมแล้วกันฮะช่วยกันมากๆหน่อยแล้วนี่น้ำเหนือกำลังจะมาอีกแล้วนี่คุณจะเดิน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อีกนิดนึงก็คือที่ปราจีนบุรีกับนครนายกตอนนี้เหมือนกับว่าข่าวนี้จะห่างๆไปนะจริงๆเขาเดือดร้อนมากนะ
1: เดือดร้อนมาก
0: เป็นสิบวันแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยมันน้มท่วมขังก็ส่วนนึงนะแต่ไอ้น้ำที่มันท่วมแล้วมันไหลไปไอ้ผลกระทบจากไอ้ที่มันมีการฝังกลบพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยไอ้นี่ผมว่ามีปัญหาแน่นอนตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มสำลิดผลแล้วไอ้ที่ปราจีนสะแก้วอะไรต่างๆเนี่ยต้องฝากผู้มีหน้าที่หน่อยนะเพราะว่าไอ้ตอนหน้าก่อนหน้านั้นฝังกลบก็คือปิดมิดหรือว่าเป็นขยะใต้พรมไปไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังสำลิดผลแล้วดีนะตอนนั้นถ้าที่8ริ้วตอนนี้เห็นว่าบางคราเนี่ย 100% ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ถ้าเกิดปล่อยให้พวกยิวเขาฝังทำเป็นสุสานขึ้นมาดีไม่ดีอะไรๆก็ออกมา

0: หลุมฝังศพมานะอันนี้ก็คือพูดเผื่อไปว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้ำไม่ท่วมหรือว่าไม่มีอุทกภัยในลักษณะน้ำหลากอะไรต่างๆมันอาจจะไม่เกิดไม่ให้เห็นแต่เมื่อเห็นแล้วต่อไปอย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันผมว่าน่าจะเกิดจะทุกปีแหละเนี่ยตอนนี้อย่างกรณีคลองจันเนี่ยแฟนคลองจันนะฮะขออนุญาตพูดไปหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปี54ยังไม่หนักขนาดนี้นะคุณจริงคือเอาละปี54นั้นมันน้ำหลากน้ำเหนือลงมาใช่ไหมฮะมันน้ำเขาเรียกว่าระบายจากทางเหนือลงทะเลมันก็แวะเที่ยวกรุงเทพก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หาทางออกไม่ได้แล้วมันทุกอย่างมันเต็มไปหมดไม่รู้จะไประบายไปไหน
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมฮะจะถามว่าปีหน้ามีไหมก็ต้องมี
1: ใช
0: ่แล้วเนี่ยบางที่โดยเฉพาะเขตบางกะปีเนี่ยบางส่วนแห้งยังไม่หมดนะเมื่อคืนซ้ำเติมอีกแล้วคือมันตกเพิ่มแล้วก็ฝนเห็นบอกว่าพรุ่งนี้คือวันที่7เนี่ยก็ยังจะมีอีกประมาณ 70%
1: ครับ
0: แต่คนกรุงเทพก็ต้องเตรียมจะบอกเตรียมรับมือก็มันไม่รู้จะรับยังไงนะเตรียมใจแล้วกัน
1: คือถ้าฝนไม่ตกนะครับเป็นน้ำเหนือไหลเนี่ยนะครับมันก็จะไปตามเรียกว่าคือจะไม่เข้าในเขตชั้นในมันจะไปตามคลองนะครับแล้วตามคลองเข้าไป
0: มันคลองมันไปได้เปล่าไม่รู้เพราะเห็นต้องสูบออกมันข้ามคลองไอ้ข้ามที่คันเนี่ยอย่างที่นี่พูดคนว่าไอ้เครื่องสูบน้ำนี่ทั้งกทมเขาไม่มีฮะ
1: มีครับแต่มันไม่พอครับ
0: เหรอ
1: มีไม่พอครับ
0: ผมว่าต้องหางบประมาณ
1: มันคืออย่างกรณีของปีนี้เนี่ยเรียกว่าลักษณะของการตกของฝนเนี่ยมันเป็นลักษณะของเรนบอมก็คือมวลเมฆจำนวนมหาศาลเนี่ยมันอยู่คงที
0: ่
1: คือตัวกลุ่มเมฆต่างๆเนี่ยนะครับหรือร่องกดอากาศเนี่ยมันอยู่คงที่อยู่ในระยะเวลาของพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับเป็นเวลานานหลายวันซึ่งมันผิดปกติอากาศเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นคือเราไม่เคยคิดอ่ะคือถ้ามาแบบปกติประจำนะครับในทุกๆครั้งเนี่ยอย่างกรณีปี54มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่อง
0: มันไม่ใช่เรนบอม
1: มันไม่ใช่เรนบอมเข้าใจไหมครับมันเป็นน้ำเหนือไหลแล้วเราก็มีทางน้ำที่จะ
0: ผ่านไป
1: จะใช้น้ำเนี่ยเป็นฟลัดเวย์ไปทางที่ตะวันตกกับตะวันออก
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะเข้าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นฟลัดเวย์ออก
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ฝนตกมันเป็นน้ำที่มาจากพื้นราบนะครับมันคนละแบบดังนั้นเนี่ยไอตัวของจุดในเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันก็จะตั้งในเรื่องของการผันน้ำจากบริเวณพื้นที
0: ่
1: ที่เป็นเรื่องของสถานการณ์อีกเข
0: ้
1: าใจไหมครับ
0: ผมก็แปลกใจว่าทำไมจะต้องไปห้องเขาเรียกท่อซิ่งของเอกชนฮะแล้วมีประสิทธิภาพดีกว่าเพราะคราวที่แล้วเนี่ยที่ปีที่แล้วที่หาดใหญ่ใช่ไหมฮะเรายังคิดว่าเอาละต่างจังหวัดเขาอาจจะเครื่องมาเครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าเป็นหนึ่งในกรุงในเมืองไทยเท่ากับกรุงเทพแต่พอมาเจอของกรุงเทพกลับกลายว่าต้องไปยืมของภาคเอกชน
1: ใช
0: ่แต่ข้อมูลที่ได้มาก็เห็นว่าเครื่องสูบน้ำของทางกทมจาก170ใช้ได้3-40เองพอสังเกตไว
1: ้ครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์หน่อยครับข่าวหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับไปดูหนังสือพิมพ์อ่ะไปดูครับวันนี้เป็น Daily News
0: ก็ไม่พ้นเรื่องน้ำอ่ะมั้งคุณจ
1: ะไม่พ้นเรื่องน้ำครับ
0: เต็มบ้านเต็มเ
1: มืองไปดูเครื่องบนหนังสือพิมพ์ก่อนนะครับก็ภาพที่เห็นนะครับด้านขวาเป็นภาพของหน่วยนะครับหน่วยจิตอาสาพระราชทานนะครับของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ภาพรวมนะครับก็อยู่แถวเขตคลองสามวานะครับแล้วลาดกระบังสุวรรณภูมินะฮะก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะครับที่รับผลกระทบที่อย่างอาจารย์กุเมฆได้พูดไปถึงนะฮะคือกรุงเทพฝั่งตะวันออก
0: ใช่ทั้งตะวันออก
1: ทางตะวันออกใช่
0: คร
1: ับ เองนิติถกรับน้ำภาคกลางชูต้นแบบจับตาฝนถล่มกรุงเทพรุนแรงตะวันตกใต้11ถึง13ตุลาคมไอ้ตรงที่เราน่ากังวลเนี่ยก็คือฝน
0: ใช่
1: คือตอนนี้นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าฝนเนี่ยตกทั่วประเทศไทยในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาพอตกทั่วประเทศไทยนะครับพื้นที่นะครับเมื่อตกทั่วประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครปกติเนี่ยเวลาเขาตกเขาจะตกโซนเหนือ
0: ครับ
1: โซน
0: ไหลลงมา
1: โซนเหนือแล้วก็ไหลลงมานะโซนเหนือหรือตะวันตกนะฮะแล้วก็จะไหลลงมาไหลลงมารวมกับเรียกว่าสายน้ำที่พุ่งเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางนะครับเพราะว่าพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นแอ่งพื้นที่ราบแล้วแม่น้ำไหลออกอ่าวไทยนะครับผ่านแหล่งน้ำเนี่ยนะครับในพื้นที่

0: ภาคกลางซึ่งเป็นปลายน้ำก็คือบริเวณพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ตะวันออกก็คือในส่วนของจังหวัดเรียกฉะเชิงเ
1: ทราฉะเชิงเทรา
0: อันนี้คือปลายน้ำ
1: ปลายน้ำใช่
0: ปลายน้ำอันนี้คือจะปลายน้ำทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าครั้งนี้ที่เรากังวลก็เนื่องจากว่าน้ำที่ลงมากับฝนที่จะตกวันที่11คือถ้าฝนไม่ตกวันที่11ถึง13เนี่ยก็ยังพอบริหารจัดการได้เหมือนปี54เหมือนที่ผมบอก
1: ครับ
0: คือมันจะรู้ว่าน้ำมาตรงนี้ก็จะไปยังไงแต่เนี่ยในช่วงระหว่างที่น้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านนะฮะรัฐบาลนะครับกับหน่วยงานของรัฐเป็นกังวลก็ให้ทางคุณเอกนิติพันธประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็ในการที่จะดำเนินการนะครับท่านบอกว่าตอนนี้ก็คือตามแผนในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงรื้อขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับแล้วหลักการสำคัญในเรื่องนี้ก็คือผมว่ามันจะต้องมีมากกว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรามีอยู่แล้วก็คือในเรื่องของพระบัญญัติ
1: ป้องกัน
0: และพระบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้
1: ำ
0: ปี60เพราะแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันต้องคุยกันให้ดีหลักกฎหมายสำคัญก็คือกฎหมายเนี่ยตอนนี้นะครับคือไม่ให้ต่างคนต่างทำคือทางน้ำแต่ละสายทางน้ำแต่ละสายเนี่ยมันผ่านหลายจังหวัด
1: ใช่
0: นะพอผ่านหลายจังหวัดเนี่ยนะครับคือวันนี้พอผ่านพื้นที่ไหนจังหวัดไหนการเปิดปิดประตูน้ำเนี่ยมีปัญหา
1: ถูกต้อง
0: การเปิดปิดประตูน้ำไม่ว่าเป็นประตูน้ำของทางภาครัฐหรือประตูน้ำของเอกชนจะมีปัญหาคือทุกคนกลัวน้ำจะเข้าพื้นที่ตัวเองก็จะปิดประตูน้ำแต่พอเข้าสู่แต่ถ้าประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติสาธารณะแล้วก็มีการบังคับใช้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจัดการลุ่มน้ำตามกฎหมายทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1: แห่งชาติ
0: สมมติว่ามันผ่าน6จังหวัด
1: ครับ
0: สมมติลำน้ำสายนี้ผ่าน6จังหวัดก็เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะ
1: ครับ
0: 6จังหวัดเค้าเรียกคณะกรรมการลุ่มน้ำก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยใน6จังหวัด1คนเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ออกคำสั่งว่าตรงไหนจะเปิดจะปิดแล้วก็จะต้องเปิดเป็นระยะเวลาให้มันมีการปล่อยน้ำรับน้ำปล่อยน้ำเฉลี่ยลงมา
1: ครับผม
0: เพื่อไม่ให้พื้นที่ใดพื้นที่1เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้วในอีกด้านหนึ่งก็คือสนทช.นะครับก็จะเป็นผู้สั่งการในรูปแบบของซูเปอร์บอร์ดสั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอย่างเช่นแหล่งน้ำในพื้นที่ของกรมป่าไม้นะครับหน่วยงานแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับต่างๆเหล่านี้นะฮะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำแหล่งน้ำพื้นที่รับน้ำพื้นที่รับน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยนะครับที่ไหลมาเนี่ยมันลงไปในพื้นที่รับน้ำที่ไม่เข้าที่ให้เข้าพื้นที่ชุมชนน้อยที่สุดแต่ว่าที่น่ากังวลคือไอสถานการณ์ที่กำลังพูดถึง11ถึง13เนี่ย
1: ครับเราก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันต้องมีเพราะว่านี่ที่คุณพูดเนี่ยหมายถึงว่าระดับชาติคือหลายจังหวัดที่มันมีผลกระทบใช่ไหมฮะมหานครเราก็เตรียมพร้อมในลักษณะที่ว่าเราตั้งข้อสันนิษฐานที่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกอ่ะ11 13นี่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคุณจรินต
0: ั้
1: งไว้ก่อนแล้วก็เตรียมพร้อมตอนนี้ก็พร่องน้ำเยอะ
0: ๆ
1: พร่องแต่ไม่ต้องพร่องถึงขนาดที่ว่าเรือวิ่งไม่ได้นะมันก็จำเป็นแต่ทีนี้ว่าพอหลังจากเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกก
0: ็
1: จะปัญหาตรงนั้นแหละนะฮะเตรียมพร้อมแล้วกันครับผม
0: ไปดูเรื่องพาดหัวใหญ่ครับทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โอนโยนออมสิน 4.7 พันล้านนะฮะโอนไวเยียวยาข้อมูลครบได้ภายในสัปดาห์นี
1: ้
0: นะฮะคืออธิบายอย่างนี้ครับว่าเป็นเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับผม
0: นะฮะยอดวงเงิน 4,700 ล้านบาท
1: ครับ
0: คือก็มีการโอนยอดเงินไปที่ออมสิน
1: ครับผม
0: ออมสินจะเป็นผู้สั่งจ่าย
1: ใช่
0: นะครับเป็นธนาคารผู้สั่งจ่ายดังนั้นเนี่ยข้อมูลนะครับข้อมูลจะส่งเข้าไปที่ปภ.ก่อน
1: ใช
0: ่ข้อมูลการลงทะเบียนจะส่งไปที่ปภ.
1: ครับ
0: ปภ.นะครับส่วนการเบิกจ่ายจะเป็นหน้าที่ของออมสินนะครับการตรวจสอบเอกสารนะครับถ้าตรวจสอบเอกสารข้อมูลครบ
1: ครับ
0: นะไม่มีปัญหาสัปดาห์นี้ได้เงิน
1: ถูกต้อง
0: แต่คาดว่าเงินจะไม่พอ
1: ไม่พอหรอก
0: 4.7 พันล้านเพราะยอดผู้ลงทะเบียนล้านกว่า
1: 4.7 พันล้านเท่ากับ 1,400 ล้านเอ้ย 1,400 บาทต่อคน
0: ใช่
1: มันไม่พอ
0: ไม่พอ
1: ถึง 8,000 9,000 ต่อคน
0: ใช่ๆ
1: ต่อครัวเรือนหรือต่อคนคุณจะ
0: ต่อ

0: ครัวเรือน
1: ต่อไปฮะอันนั้นเป็นต่อครัวเรือน
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ต่อคนถ
0: ้
1: าหลายคนในบ้านก็อยู่ใน
0: หนึ่งครัวเรือน
1: หนึ่งครัวเรือน
0: โอเคครับก็ยังไงก็ให้มันเร็วว่าเธอก็ท่านก็บอกแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าคือท่านสันนิษฐานว่าน่าจะไม่พอแต่ว่าไม่พอก็แจ้ง
1: เขาไม่เขาจะขอเพิ่ม
0: ขอเพิ่มอยู่แล้ว
1: จะขอเพิ่มปพจะขออนุมัติเข้าไปที่ครม.เพื่ออนุมัติงบกลาง
0: ใช่มันมีงบกลางอยู่ครับได้ฮะในนี
1: ้ส่วนภาพทางขวาครับอันนี้ก็จะเป็นภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่ม T-Move ซึ่งก็ตอนนี้นะครับคือเห็นรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไปดูไอ้เรื่องของเงื่อนไขต่างๆในระบบพรบรายจ่ายงบประมาณว่าตรงไหนตัดได
0: ้
1: ที่ตอนนี้มันก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าหนี้สาธารณะเราสูงแล้วก็ภาระในเรื่องของเงินเนี่ยนะครับที่เขาจะไปตัดออกเนี่ยมันหลายอย่างก็บอกว่าอยากให้ไปยกเลิกในเรื่องของประกันสุขภาพเพราะว่าเขาบอกไอ้ประกันสุขภาพคือตอนนี้รัฐบ้านเราเนี่ยนะครับพอมีการพัฒนาขึ้นนะฮะอะไรหลายอย่างเนี่ยเราเอาเงินเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการเยอะแต่ยอดฐานการจัดเก็บรายได้เราน้อยผมเรียนอย่างนี้ครับเอาง่ายๆเลยก็คือว่ายอดการจ่ายในรัฐสวัสดิการของเราเนี่ยประมาณ 6.3% ของ GDP เงินของ GDP 100% เนี่ยเรามียอดจะต้องไปจ่ายรัฐสวัสดิการต่างๆที่เหมือนไปดูแล 100% น่ะ
0: ครับ
1: ก็คืออย่างเช่น30บาท30บาทเนี่ยคือประกันสุขภาพนะต
0: ั
1: วหน้า30บาทหรืออย่างกรณีเงินอะไรที่ให้เปล่าไปอีกหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าไอ้ตรงนี้นะครับมันทำให้รัฐเนี่ยนะครับเกิดความเรียกว่ามันมีความไม่คล่องตัวในเรื่องของการบริหารการแต่เรามียอดรายจ่ายที่เป็นรัฐสวัสดิการของยุอ
0: ัน
1: นี้จ่ายให้เลย
0: ครับ
1: อย่างเช่นเบี้ยคนพิการจ่ายให้เลยเนี่ยประกันสุขภาพคือดูแลให้เลยนะทีนี้มันเป็นยอดเงินที่เป็นภาระของรัฐโดยที่เราไม่มีอะไรกลับมา
0: ครับ
1: นะทีนี้ฐานจัดเก็บภาษีของเรามันแคบมาก
0: ก็5ล้านกว่าคน
1: ไม่ใช่ครับก็คือว่าอยู่ที่ 1.2% ของ GDP
0: ครับ
1: 1.2% ของ GDP แต่เรามียอดจ่าย 6.3 มันคือช่องรับกับช่องเข้ากับช่องออก
0: มันไม่สมดุลกัน
1: มันไม่สมดุลกัน
0: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: มันเป็นดิครับ
0: เป็นก็นี่ก็ว่าเห็นเงิน 47.7 พันล้านนี่ก็บอกว่าเป็นเงินตั้งที่ไว้ชำระหนี้เอามาใช้ก่อน
1: ถูกก็มันจะมีปัญหาไงฮะอันนี้คือเงินที
0: ่ไปก่อนเทดอกเบี้ยไปก่อน
1: คือทีนี้มันก็หาแนวทางไงก็คือว่าต้องหาคนมารับภาระแทนไอ้อย่างกรณีของการเยียวยาน้ำท่วมก็บอกต่อไปจะให้บริษัทประกันมารับแต่บริษัทประกันเนี่ยเขาจะไหวเหรอ
0: มันก็จะเอาตัวไม่รอด
1: อย่างโควิดเนี่ยก็มีปัญหาอย่างเน
0: ี้ยใช่ตอนนั้น
1: ใช่ไหมฮะผมไปดูอีกเรื่องดีกว่าฮะเดี๋ยวไม่ทันไปดูเรื่องของ
0: อะไรครับ
1: ก็มีการไปยื่นนะครับประธานปปช5สวฮะสอยกกต.ข้างน้
0: อ
1: ยคุณสิทธิโชติคุณสิทธิโชติที่เป็นหนึ่งในแล้วไปขึ้นเวทีไงแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงมติของกกต.นะครับก็บอกว่าเปิดข้อมูลคดีหัวสวเข้าข่ายผิดจริยธรร
0: ม
1: คือเรื่องนี้นะฮะมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ยื่นถามว่าสิทธิ์ของผู้ยื่นเนี่ยมีใครบ้างในการจะยื่นคือการตรวจสอบนะครับคือยะยื่นกรณีที่เห็นว่ากรรมการองค์กรอิสระนะครับแรงที่เห็นควรจะต้องถูกพ้นจากตำแหน่งนะดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติของขั้นตอนกระบวนการเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะซึ่งรัฐธรรมนูญก็ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องได้เนี่ยก็มีทั้งในส่วนของสสวแล้วก็ประชาชนซึ่งขั้นตอนกระบวนการเนี่ยจะไม่ได้ยื่นผ่านสภานะคือจะต้องยื่นนะครับไปที่กรรมการองค์กรอิสระก็คือปปช.มีอำนาจในการที่จะรับเรื่องนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ไต่สวนที่คนที่จะยื่นร้องเนี่ยการยื่นไปยื่นเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่ไปยื่นที่ประธานกรรมธิการซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ช่องอันเนี้ยคือถามว่ายื่นกรรมธิการปปช.ได้ไหมได้
0: ได้ครับ
1: แต่อำนาจในการไต่สวนเนี่ยไม่ใช
0: ่ถูกต้อง
1: จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบตามบทบาทอำนาจหน้าที่นะครับในการเขาเรียกว่าเขาเรียกสอบหาข้อเท็จจริงอาจจะโอเคนะข้อเท็จจริงอาจจะไม่ครบก็ให้กรรมธิการเนี่ยช่วยสอบให้หน่อยสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับเรื่องของอำนาจเรียกนะฮะให้เรียกเข้ามาให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้มีข้อมูลต่างๆเพื่อเตรียมที่จะไปยื่นกรรมธิการปปช.อีกครั้งหนึ่ง
0: ถูกต้องก็เป็นไป
1: ไม่ใช่ไปยื่นกรรมธิการไปยื่นที่คณะกรรมการปปช.อีกครั้งหนึ่ง
0: กล่าวเขาเรียกกล่าวโทษไม่ใช่ร้องทุกข์
1: เป็นการกล่าวหาครับ
0: กล่าวหา แต่ว่าในทางอาญามันมีร้องทุกข์กับกล่าวโทษ
1: ครับ
0: ถึงแม้ตัวเองไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่ว่าไปแจ้งว่ามันมีความผิดมีการกระทำผิด

0: อย่างนี้เกิดขึ้นและถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดเกี่ยวกับของแผ่นดินแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าผู้รับแจ้งก็ต้องดำเนินการไปสอบสวนไปไอ้นี่ลักษณะเดียวกันก็ต้องอาศัยกรรมธิการนั่นแหละ
1: ก็เหมือนเป็นคณะพนักงานเรียกว่าคณะกรรมการ
0: หาข้อมูลสืบสวน
1: หาข้อมูลในการเรียกสอบหาข้อเท็จจริง
0: หาสอบหาข้อจริงสืบสวนไป
1: เขาจะไม่ใช้คำว่าสืบสวนหรือว่าอะไรก็แบบแล้วก็จะใช้คำว่าจะไม่ใช้คำว่าสอบสวนหรือสืบสวนจะใช้คำว่าสอบหาข้อเท็จจริ ง
0: สอบหาข้อเท็จจริงครับผม
1: ใช่ใช
0: ่โอเค
1: เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นนะครับไปดูในส่วนของเครื่องล่างหนังสือพิมพ์หน่อยอ่ะไปดูเครื่องล่างหนังสือพิมพ์หน่อยครับมีอะไรบ้างโอ้โหภาพภาพที่เห็นภาพซ้ายเนี่ยอยุธยาน
0: ี่
1: อยุธยานะ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ผมคือใครจะไม่พูดอยุธยาเนี่ยผมต้องพูดเลย
0: คือทุกปีอยู่แล้วคุณจรินแต่ว่ารอปีหน้าเนี่ยจะลุ้นปีหน้าที่หลังจากที่ว่าเจ้าพระยา2เสร็จเนี่ยโครงการเป็นลักษณะเพื่อทางน้ำผ่านโครงการเจ้าพระยา2ที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนคล้ายๆคลองลาดโพนะฮะทีนี้ถ้าปีหน้าตามโครงการแล้วก็จะเสร็จแล้วเนี่ยจะดูที่ว่ามันน่าจะดีกว่านี้แหละผมว่าแต่ตอนนี้ลุ้นอยู่ว่ายังไม่เสร็จก็ให้มันทันเวลาหน่อยครับผม
1: อยู่ที่ด้านขวาครับด้านขวาจะอยู่ที่ชัยนาทก็ท่วมนะฮะท่วม
0: ใช่
1: ชัยนาทก็ท่วมนะฮะอันนี้ถ่ายที่หน้าโรงเรียนเลย
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ที่ตรงกลางเนี่ยเป็นภาพที่ฉะเชิงเทราชาวบ้านใช้เรือพายแทนรถที่ฉะเชิงเทราเนี่ยที่มีผู้หญิงเนี่ยกำลังใส่เสื้อสีคล้ายๆชมพูอะในลงเรื
0: ออ๋อ
1: ส่วนภาพขวาเนี่ยนะครับอยู่ที่อันนี้คือน้ำรถในอุทัยธานีก็เริ่มเก็บกวาด
0: ครับ
1: ที่มีจิตอาสากันเนี่ยเก็บกวาดกันครับ
0: มันต้องเตรียมพร้อมอีกอ่ะคุณจรินมันไม่ใช่ว่าจบนะเพราะตอนนี้เนี่ยที่ชัยนาทเนี่ยท่วมเต็มๆอยู่แต่น้ำจากชัยนาทเนี่ยก็จะลงมาสิงห์บุรีอ่างทอง
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวครับผม
1: จากปริมาณน้ำท่วมนะครับที่ภาคตะวันออกนะครับที่อำเภอบ้านค่ายระยองทำให้ถนนสุดขาด
0: เออเนี่ยผล
1: อันตรายมาก
0: ผลกระทบ
1: อันตรายมากนะครับตอนนี้มีการดำเนินการสั่งเร่งซ่อมด่วนด้วยส่วนไอ้ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูประเด็นนี้นิดนึงฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องของสกู๊ปข่าว
0: ครับผม
1: รวบไทยจีนนะครับลวงนักศึกษานะถอนเงินสด1,200,000ส่งให้เบิกรอบ2อีก1,300,000พนักงานเอใจพิรุษเหยื่อคอคุยตลอดแจ้งตำรวจล่าตัวคาห้างอ่ะก็ภาพที่ขวานะครับคือพนักงานแบงก์เลย
0: ครับ
1: อมสินคือนักศึกษาเนี่ยนะครับคือถูกกลลวงของกลุ่มมิจฉาชีพ call center
0: ครับ
1: โทรมาหลอกโทรมาหลอกว่าเนี่ยนักศึกษาเนี่ยคือแฝงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที
0: ่
1: แล้วบอกมีพัวพันกับคดียาเสพติดกับผิดกฎหมาย
0: ประจำ
1: นะดังนั้นเนี่ยจะต้องเอาเงินมาตรวจสอบ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ให้เปิดวิดีโอคอลคุยแล้วก็เห็นหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยครับน้องเขาก็เลยรีบไปธนาคารเพราะเกรงว่าจะเดือดร้อนจะเดือดร้อนน้องนักศึกษาก็เลยรีบไปธนาคารไปเพื่อไปถอนเงินสดแล้วบอกว่าคุณต้องถอนเป็นเงินสดนะเพื่อมาเข้าระบบตรวจสอบแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับ
0: ครับ
1: นะออกอย่างนั้นเลย
0: นี่
1: เธอก็เลยไปที่ธนาคารปรากฏว่านะครับเมื่อกำลังทำการถอนเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นพิรุธเอกใจเลยประสานตำรวจเลย
0: ครับ
1: เอกใจยังไงไหมครับเขาบอกว่าดูลักษณะมีความตื่นตระหนกตกใจแล้วก็มีการเปิดวิดีโอคอลคุยกับปลายสายตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะลักษณะนี้เนี่ยน่าจะถูกกองแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเธอเจ้าหน้าที่เนี่ยแบงค์เอจายเลย
0: ครับ
1: คือเขาจะเบิกจะถอนเนี่ยมันอันนี้ผมต้องชื่นชมเลยว่าเขาจะเบิกถอนเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเงินของเขา
0: ไหนคุณจริน
1: ฮะทำไมฮะ
0: มาชื่นชมเขาหน่อยให้มันชัดเจน
1: นั่น
0: เ
1: ลยสิ
0: แต่ว่าโหถ้ามีอย่างนี้มันจะทำให้อุ่นใจขึ้นเยอะ
1: อุ่นใจเลยแล้วเธอเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเขาไม่วางสายไง
0: ครับ
1: คอลเซ็นเตอร์เขาจะไม่วางสายเจ้าหน้าที่ก็พูดแทรกเข้าไปไม่ได้เจ้าหน้าที่แบงก์พูดไปเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบสกิดคนข้างๆให้ประสานไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยประสานปุ๊บให้ประสานมาเสร็จปุ๊บหลังจากที่มอบเงินให้เจ้าหน้าที่มาถึงเลยตำรวจเพราะตำรวจที่ธนาคารก็มี
0: ใช่
1: ก็ล็อกไว้ก่อนบอกอย่าเพิ่งไปบอกอย่าเพิ่งไปแต่ว่าอย่าเพิ่งวางสายนะกับคอลเซ็นเตอร์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะตามเจ้าหน้าที่จะตามไปก็เลยซ้อนแผนเลยซ้อนแผนก็หลังจากได้เงิน1,200,000เขาก็บอกให้ไปส่งมอบเงินสดเนี่ยอยู่แถวถนนเทียมร่วมมิตรแถวศูนย์วัฒนธรรม
0: ครับ
1: ก็เจอคนไทยรออยู่ตรงนั้นก็ปลอมตัวแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: ไม่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มารอรับเงินเพื่อจะไปส่งมอบเงินต่อเพื่อพาน้องเขาไปตรวจสอบแล้วก็ให้น้องไปเบิกเงินมาอีกบอกมีอีกบัญชีไหมผมทราบว่าคุณมีอีกบัญชีนะคืออย่างเงี้ยแหละครับก็ปรากฏว่าก็เลยพอไปเห็นปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวจับกุมเลย

0: แต่จับกุมเสร็จปุ๊บนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะได้เงินแล้วปุ๊บว่าคุณจะพาเอาเงินไปที่ไหนให้พาไปหาไอ้ต้นทายคนต้นต่อไปที่คอนโดอีกแห่งหนึ่งก็เจอชาวจีนมาเก๊าอยู่พอจะเอาเงินเงินรู้ไหมให้เงินเขาจะทำอะไรเงินเขาไปแปลงเป็นเงินดิจิตอล
1: ครับ
0: จะเอาเงินสดไปแปลงเป็นเงินดิจิตอลเพื่อให้ตามเงินยาก
1: เออเนี่ยดูสิไปเรื่อยมาต้น
0: สุดท้ายก็คือเอาเงินคืนผู้เสียหายได้หมดเลยแล้วก็จับตัวได้ทันทีเลย
1: ต้องชื่นชมดีมากคือถือว่าน้องคนนี้โชคดีมาก
0: โชคดี
1: ดีมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นจีนเทาทุกทีเลยนะไอ้ต้นตอแต่เป็นคนไทย
0: แต่มีคนไทยเข้าไปร่วมขบวนการ
1: ก็มันเป็นเครื่องมือเขาเป็นตัวผ่านหรือว่าบัญชีม้าหรือจะของ
0: รู้ขบวนการรู้ขบวนการ
1: ครับ
0: อยู่ในขบวนการนั่นแหละครับ
1: ตกลงไม่ทราบใช่ไหมว่าอมสินสาขาไหน
0: เดี๋ยวต้องไปดูในข่าวที่
1: น่าจะเอาทีมร่วมมิตรใช่ไหมอ
0: ะไรฮะ
1: เอาไม่ใช่สิ
0: ไม่ใช่อยู่สาขาไม่ต้องไปดูอีกทีนึง
1: ครับผม
0: โอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวมีประเด็นที่น่าสนใจมาติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าครับ
1: เชิญครับ

0: ภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: แค่ธรรมดา

0: ลดเหนื่อยนิ่ง
1: น้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่ดูแล้วครับว่าการที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เลยมีการพิจารณาร่วมกันในการที่จะร่างผังเมืองกรุงเทพใหม่เพราะบ้านเราเนี่ยครับมีปัญหามากๆก็คือผังเมืองมันมีปัญหาก็คือมันผังเมืองเนี่ยคือมาคือเมืองมันไปก่อนอะแล้วเมืองมันไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บพอจะมาบ้างร่างผังเมืองว่าเป็นทางน้ำเป็นทางอะไรนะครับตรงนั้นก่อสร้างนะครับไปกีดขวางทางน้ำไม่ได้ผังเมืองก็ไม่ทันทุกที
2: ก็เหมือนทางตะวันออกบึงกลุ่มเนี่ยชื่อมันก็บึงกลุ่มหนองจอกหนองฮะที่ลำน้ำ
1: หมู่บ้านไปตั้ง
2: ไปถมแล้วก็ไปตั้งหมู่บ้านแล้วน้ำจะไปไหนมันก็ไปที่เดิมที่มันเคยไป
1: ใช่ใช่ก็มีข้อเสนอหลายเรื่องของการปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินและความไหนนั่นการพัฒนาพื้นที่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจากเนื้อข่าวเรื่องนี้เดี๋ยวก็มาคุยกันครับ
2: เชิญครับ
3: ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครการรองรับการเติบโตของเมืองควบคู่กับการรับมือความเสี่ยงในอนาคตเป็นโจทย์ที่ต้องพิจารณาเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4กำลังเดินโดยมีข้อเสนอปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นของการพัฒนาในหลายๆพื้นที่รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนตลอดจนทำเลรอบสถานีรถไฟฟ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สิทธิพลกุสุมอรวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครเพิ่งออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในงานเสวนากรุงเทพจตุรทิศจตุรมหานคร Beyond the City

0: ึ่งจัดโดยบริษัทพร็อพทูมอร์โรจำกัดว่าปัจจุบันโครงสร้างเมืองมีการเปลี่ยนแปลงและกำลังเผชิญกับภาวะเมืองเติบโตมากขึ้นรกทมเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับปรับปรุงครั้งที่4อยู่ในขั้นตอนการติดประกาศ90วันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและคำร้องจากประชาชนก่อนบังคับใช้ให้มีการปลดล็อกพื้นที่เขียวลายคืออนุรักษ์โซนตลิ่งชันและกรุงเทพตะวันออกเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจัดสรรปรับเพิ่มค่า FAR ในทำเลศักยภาพเช่นรัชดาภิเษกพระราม9และแนวรถไฟฟ้าช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถก่อสร้างอาคารสูงและมิกซ์ยูสได้ขนาดใหญ่ขึ้นรอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ TOD เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอยู่อาศัยและการบริการสาธารณะได้สะดวกภายในระยะเวลาเดินทาง15นาทีเพิ่มมาตรการจูงใจและขยายกรณีการเพิ่ม FAR เป็น10กรณีเช่นการจัดพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุหรือส่วนสาธารณะ
1: อ้าวอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของผังเมืองนะอันนี้เป็นผังเมืองระดับจังหวัด
2: ครับ
1: คือกฎหมายผังเมืองที่เราใช้อยู่ปัจจุบันครับก็คือกฎหมายผังเมืองปี62
2: ใช่
1: ก็จะมีการกำหนดนโยบายนะครับในเรื่องของการกำหนดรูปแบบผังเมืองไว้3ระดับ
2: ครับ
1: ก็คือผังนโยบายระดับประเทศก็คือเห็นภาพรวมทั้งประเทศ
2: ใช
1: ่ผังนโยบายผังเมืองระดับชาติแล้วก็ผังเมืองระดับจังหวัด
2: ครับ
1: อย่างกรณีกรุงเทพมหานครเป็นผังระดับจังหวัด
2: ใช่
1: ซึ่งจะต้องมีการสอดรับกันว่าพื้นที่ไหนควรจะเป็นอย่างไ
2: ร
1: อย่างนโยบายประเทศเนี่ยจะเป็นนโยบายหลักนะครับแล้วก็แบ่งเป็นโซนพื้นที่ภาคลงมานะก็กำหนดว่าในแต่ละระดับพื้นที่นะครับจะสามารถนะครับกำหนดให้ผังเมืองเนี่ยเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินและการพัฒนา
2: ค
1: ือการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะครับก็จะมีผังรวมนะครับกับผังเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ
2: ์ผังเฉพาะ
1: อันนี้จะเป็นเรื่องผังเฉพาะมันจะมีผังรวมกับผังเฉพาะ
2: ครับผม
1: ซึ่งผังรวมก็จะพูดถึงเรื่องของกรณีการวางสิ่งโครงสร้างพื้นฐานนะครับสาธารณูปโภ
2: ค
1: ผังเฉพาะกับพื้นที่อนุรักษ
2: ์ครับ
1: นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพื้นที่สิ่งแวดล้อมนะครับ
2: ก็ไอ้ที่ผังรวมที่คุณพูดถึงเนี่ยไอ้นี่ เราขอเจาะหน่อยนะ
1: ครับ
2: คือฝากไว้เพราะว่าในเมื่อตามกฎหมายพระราชบัญญัติผังเมืองที่ว่านั่นนะ
1: ครับ
2: ก็ให้อำนาจของจังหวัดหรือภาคหรือระดับชาติเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการแต่ละคณะแต่โดยเฉพาะเจาะเรื่องจังหวัดเนี่ยหมายถึงว่าให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นประธาน
1: ใช
2: ่ไหมฮะก็เขารู้พื้นที่ของเขาอยู่แล้วว่ามันทำอะไรมันควรจะอะไรอยู่ตรงไหนควรจะเอาไว้ทำอะไรอย่างกรณีที่จะพูดถึงของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือก็เรื่องน้ำท่วมอีกอะฮะเอาตรงนี้จะบอกเป็นบทเรียนก็ต้องเป็นบทเรียนเพราะว่าเราเรียนยังไม่จบเลยฮะตอนไอ้ข้างหน้าต่อไปนี้เนี่ยเราจะทำยังไงที่ว่าจะมีบ่อพักน้ำไหมหรือโครงการแก้มลิงที่เคยมีอยู่ที่เคยระบุไว้อะไรอย่างนี้เอากลับมาแล้วทำให้มันเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวในลักษณะที่ว่าอย่าไปทำเป็นอย่าไปถมเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรต่ออะไรหรืออีกหน่อยก็ดูว่าตอนเนี้ยน้ำลึกที่สุดบริเวณไอ้ทั้งหน้าตะวันออกเนี่ยตรงส่วนไหนก็เอาตรงนั้นเป็นหลักผมว่านะเพื่อขุดเป็นบึงรับน้ำแล้วทำเป็นที่อนุรักษ์หรือว่าเป็นไอ้สวนพักผ่อนหย่อนใจมันได้แต่สารเพเนี่ยบรรจุเข้าไปในอะไรผังเมืองฉบับที่4ใช่ไหมคุณจริญพูดถึงคือฉบับต่อไปนี่แหละคือฝากไว้ตรงนี้ไว้ให้ทางกทมพิจารณาหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตรงไหนที่มันคิดว่ามันไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องก็แก้ไขนะฮะและต่อไปนี้ก็ทำยังไงให้อย่าให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกทีเพราะตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆคืออย่างคลองจันทร์หรือว่าอย่างที่ร่มเกล้าอย่างเงี้ยถ้าพูดง่ายๆว่ามันหาที่อื่นรองรับน้ำไม่ได้ก็ต้องเอาสองที่เนี่ยเป็นที่รองรับน้ำเอาคนออกมาไอ้นี้คือมันเห็นชัดๆอยู่ใช่ไหมพอมันลึกที่สุดอ่ะก็นี่คือต้องมีที่รับน้ำนะเพราะว่าน้ำก็คือสสารซึ่งมันไม่ไปไหน

0: น้ำเนี่ยมันจะน้ำเนี่ยนะครับพื้นที่รับน้ำโดยหลักจะต้องไม่มองเห็นเนี่ยเป็นถ้าพื้นที่โซนมันมีพื้นที่3ชั้นรักอย่างเช่นพื้นที่ตั้งแต่เกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นที่ส่วนราชการส่วนกลางอันนี้จะเป็นที่อนุรักษ
1: ์
0: ต่อมาเป็นพื้นที่ชั้นที่2คือพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ชั้นที่3จึงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเราจึงเห็นว่าเวลาเขาทำเนี่ยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยไปอยู่พื้นแล้วถัดจากพื้นที่เวลาพื้นที่รับน้ำก็จะออกไปในพื้นที่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงที่ติดกับพื้นที่อยู่อาศัย
1: ใช่เป็นทุ่งไง
0: มันเป็นทุ่งไงเราจะเห็นด้วยวิธีการคือดึงคนออกไปเนี่ยโดยนำสาธารณูปโภคเนี่ยสร้างไปเช่นรถไฟฟ้านำคนออกไปแล้วเข้ามาสู่ในเมืองในการทำงาน
1: ถูกต้อง
0: นะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้พื้นที่ที่ไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ข้างนอกซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่รับน้ำเนี่ยนะครับดันมีพื้นที่รับน้ำน้อยพื้นที่รับน้ำน้อยแล้วพอไปอยู่ในพื้นที่ทุ่งเป็นพื้นที่บึงเป็นพื้นที่บางกลายเป็นว่าพอเอาชุมชนไปอยู่พื้นที่เป็นที่ที่รับน้ำกลับน้อยลง
1: ครับก็แน่นอนเพราะมันอย่างที่บอกมันเคยเนี่ยก็ชื่อก็บอกแล้วไอ้นี่เขาอนุญาตเอาชื่อเหมือนกันนะอย่างบึงกลุ่มเงี้ยมันเป็นบึงหนองจอก็มันเป็นหนอง
0: ใช
1: ่หรือแม้แต่เอาหนองงูเห่าใช่ไหมหรือว่าสุวรรณภูมิปัจจุบันมันก็คือเป็นที่รับน้ำอยู่ทั้งนั้นแหละ
0: ใช
1: ่แต่เราไปฝืนพอฝืนแล้วจะให้น้ำก็ไปอยู่ไหนน่ะก็ไปอยู่คนอยากจะไปอยู่ตรงนั้นก็ต้องรับน้ำไปสิแต่ทำยังไงต่อไปนี้ที่เหลือเนี่ยเพราะจำนวนคนมันเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ไอตัวที่ดินมันเท่าเดิมเงี้ยใช่ไหมเมื่อคนเพิ่มขึ้นไออัดยัดเยียดเข้ามาอย่างเงี้ยไอตอนนี้ถ้าเกิดว่าผังเมืองไม่กำหนดไว้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยทำไปตามยถากรรมหรือตามความพอใจของเจ้าของที่เขาก็ขายแล้วก็ในทุนก็สร้างจะสร้างหมู่บ้านหรือสร้างหมู่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะสร้างขึ้นมามันก็ปิดกั้นหมดแต่ถ้าเราบังคับใช้ให้มันเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพราะการกำหนดผังเมืองเนี่ยแน่นอนมันก็มีคณะกรรมการก็มีความรู้อยู่แล้วแล้วก็รู้ในภูมิข้อระดับภูมิศาสตร์ภูมิประเทศอยู่แล้วว่าลักษณะพื้นที่มันเป็นยังไงควรจะทำอะไรตรงไหนยังไงตรงไหนห้ามสร้างตึกสูงตรงไหนที่ห้ามสร้างอาคารให้เป็นที่รับน้ำเป็นบึงอะไรต่ออะไรก็ทำซะตรงนั้นให้มันชัดเจนตั้งแต่วันนี้จนเป็นต้นไปเพราะว่าย้อนที่ย้อนกลับมาเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องผังเมืองเนี่ยเพราะมันมีกฎหมายกำหนดให้ท่านทำทีนี้เมื่อมีกฎหมายให้ท่านทำท่านก็ทำใช่ไหมถ้าท่านไม่ทำตามกฎหมายท่านอาจจะติดคุกอันนี้พูดเผื่อไว้นะ
0: ครับ
1: เชิญ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในละครนะฮะละครเป็นอย่างไรติดตามดูจากไฮไลท์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าครับ
1: เชิญครับ
2: สบายใจได้เลยนะครับไอ้เรื่องท่อรั่วหรือว่าอะไรรั่วต่างๆเนี่ยพี่เนี่ยสุดยอดการเป็นช่าง
3: ห้องของน้องกิ๊กอะรั่วใส่ห้องพี่อะดูสิเนี่ยก็บอกพี่ไปต้องเป็นแสนนะคะ
2: พี่ซ่อมไปทั้ง3วันแล้ว

0: ศัยที่คอนโดหรืออาคารชุดเนี่ยมักประสบปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านเรียกว่าความเดือดร้อนรำคาญจากผู้พักอาศัยอยู่ชั้นบนหลายอย่างเสียง
1: น้ำหยด
0: น้ำรั่วซึม
1: โดยเฉพาะน้ำจากบนนะ
0: จากชั้นบน
1: แต่ข้างๆนี่เสียงได
0: ้ข้างๆนี่เสียงนะครับแต่ว่าคือถามว่าตรงนี้นะครับความรับผิดเนี่ยจะอยู่ที่ใครจะอยู่ที่นิติบุคคลนะกรรมการบริหารนิติบุคคลหรือว่าจะเป็นความรับผิดของนะฮะผู้อยู่อาศัยที่อยู่ชั้นข้างบนที่ทำน้ำรั่วซึมลงมารายละเอียดเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามจากนะฮะละครแล้วก็เดี๋ยวมาคุยครับ
2: ครับผม

0: เรียบร้อยครับน้องกิ้งสบายใจได้เลยนะครับไอ้เรื่องท่อรั่วหรือว่าอะไรรั่วต่างๆเนี่ยพี่เนี่ยสุดยอดของการเป็นช่างแล้วจ้ะ
1: แล้วอันนั้นเทปใสหรือเปล่า
0: โอ้ยเทปใสอะไรกันน้องกิ้งเรียกว่านวัตกรรมใหม่ดีกว่า
1: ขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยแล้วค่าซ่อมเท่าไหร่คะ
0: คนกันเองครับพี่ก็ไม่อยากจะคิดแพงมากหรอกไอ้แค่ซ่อมท่ออย่างนี้แล้วก็บวกกับนวัตกรรมใหม่3,500
1: 3,500
0: จ่ายง่ายด้วย
1: 3,000 ได้ไหมคะคนกันเอง
0: ของนวัตกรรมใหม่ก็มาต่อกันพี่มีทอนนะ4,000พี่มีทอนพี่มีทอน
1: โอเค
0: ค่ะ500ทอนคนกันเองไม่อยากให้ต่อ
1: เรียบร้อยนะคะช่างยอด
0: โอ้ยเรียบร้อยจ้ะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยมีปัญหาถ้าน้ำรั่วอีกนี่ต้องจริงพี่ให้เอาตลับเบสเนี่ยมาปาหน้าพี่ได้เลย
1: โอ้โหยอดเลยค่ะมันใส่ได้แน่นอนเลยช่างยอดสุดยอดมาก
2: คือพี่จะมาถามน้องกิ้งว่าจ้างช่างยอดมาซ่อมท่อน้ำเนี่ยรั่วบ้างไหมพี่สงสัยอะว่าน้ำห้องของน้องกิ้งอะรั่วใส่ห้องพี่อะดูสิเนี่ยหยดใส่กระเป๋าพี่เนี่ยกระเป๋าพี่ไปต้องเป็นแสนนะคะพังหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้ไม่น่านะคะห้องกิ้งก็ปกตินะพี่
2: ใช่หรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ฮะท่อรั่ว
0: มีจุดอื่นอีกแน่เลยเดี๋ยวพี่ซ่อมให้
1: นี่ไงอ่ะท่อรั่ว
2: ช่างยอดมันรั่วลงกระเป๋าฉันเนี่ยน้ำเนี่ยกระเป๋าฉันไปเป็นแสนเนี่ยพังหมดแล้ว
0: ผมซ่อมตรงนี้แต่มันรั่วตรงนี้คนละที่ครับด้วยเทปใสนวัตกรรมของผมเนี่ยไม่น่าจะไหลลงข้างล่างเดี๋ยวไม่น่าใช่ผมไปก่อนครับ
1: เดี๋ยวช่างยอดมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมารับผิดชอบเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: รับผิดชอบอะไรน้องกิ้งพี่ซ่อมไปตั้ง3วันแล้วจ่ายค่าซ่อมพี่เรียบร้อยแล้วซ่อมเสร็จแล้วพี่ไม่เกี่ยวแล้วครับเรื่องกระเป๋าอะไรเนี่ยพี่ไม่รู้ไม่เห็นหรอกพี่เป็นแค่ช่างนะครับ
1: มาพูดพ่อยแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยช่างยอด
2: หยุด
0: อะไรครับ
2: ห้ามก้าวขาออกไปจากห้องนี้เด็ดขาดถ้ายังไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหาย
1: ใช่รับผิดชอบมาเลยนะช่างยอด
3: เอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้หน่อยเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคือแน่นอนผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบ
4: ถูก
3: แต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็นความบกพร่องในส่วนของทางด้านตัวของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ชั้นบนนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของความบกพร่องในการบำรุงดูแลนะครับในส่วนของสาธารณภคส่วนกลางของทางนิติบุคคล
4: ครับแต่ตามละครเนี่ยช่างยอดเต็ม
3: ๆยอดเต็ม
4: ๆแต่ว่าอย่างที่คุณจรินพูดก็มันมีประเด็นอยู่ว่าเป็นเรื่องของจากส่วนกลางหรือเปล่าต้องดูสาเหตุที่จริงตามละครมันไม่มีนะมีเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันรั่วที่ในห้อง
3: ครับ
4: ห้องก็เหมือนกับบ้านแต่ละคนบ้านแต่หลังผู้ที่ครอบครองเขาเรียกอสังหาริมทรัพย์ของใครของคนนั้นเนี่ยแล้วไปทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นผู้ครอบครองหรือเจ้าของต้องรับผิดชอบก่อนเป็นเบื้องต้น
3: ครับ
4: ในกรณีนี้เมื่อเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นจากส่วนกลางของคอนโดหรือเปล่าเราก็ต้องสันนิษฐานไว้ว่าห้องนี้แหละมาจากห้องนี
3: ้ครับ
4: ถ้าเราจะเรียกร้องหรือว่าถ้าสมมติเราไม่รู้จักนะฮะแล้วไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเราก็ต้องเรียกร้องออกจากเจ้าของห้องก่อนเป็นเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเขาที่จริงพิสูจน์ได้ว่าเป็นเพราะช่างไอ้นี้ก็คือเราการจ้างช่างมาเนี่ยแล้วก็เรียกว่าจ้างทำ

0: ทำของไม่ได้จ้างแรงงานนายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ไอ้ทำงานไปไอ้ผู้รับจ้างจ้างทำของที่ทำการงานเสร็จแล้วเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาความบกพร่องต่างๆนี้ช่างยอดเต็มๆครับก็ต้องรับผิดชอบไปแล้วถ้าเกิดผลจากการกระทำไอ้ในห้องเนี่ยแล้วไปเข้าทบทวนถึงเนี่ยคุณผู้หญิงเมื่อกี้ที่ว่ากระเป๋าต้องเป็นแสนนั่นนะถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่ามันเสียหายจนถึงราคา 100,000 บาทก็ต้อง 100,000 บาทนะคุณจริง
1: ใช
0: ่ไอ้นี่ก็ถึงบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องออกจากนิติบุคคลก็คงไม่ใช่
1: ครับ
0: ฮะแต่ว่าอย่างที่ว่านะถ้าเกิดสืบสาวเราเรื่องจริงๆนะฮะไอ้การรั่วครั้งแรกเนี่ยหรือว่าการเสียหายชำรุดบกพร่องของท่อเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากส่วนรวมหรือเปล่าต้องไล่มาแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะละครมันมีอยู่ที่ว่าไอที่เขาใช้นวัตกรรมใหม่ของเขาเมื่อกี้ช่างยอดรับไปครับอันนี้เต็มๆฮะแล้วก็ไปเรียกร้องเอาคือเจ้าของถ้าเกิดช่างยอดไม่รับผิดชอบนะฮะเจ้าของต้องรับผิดชอบก่อน
1: เออต้องคือเจ้าของเนี่ยเจ้าของเขาเป็นคนจ้างมาไง
0: ใช่
1: คือเขาเนื่องจากว่าไอความเสียหายมันเกิดขึ้นจากเจ้าของห้อง
0: ใช
1: ่เจ้าของห้องเขาก็สันนิษฐานว่าใครเป็นเจ้าของห้องเจ้าของทรัพย์สินนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกร้องกับเจ้าของทรัพย์สินส่วนตัวเรื่องของประเด็นที่คุณจะไปเรียกร้องความเสียหายจากตัวในส่วนของ
0: ช่าง
1: ตัวช่างเนี่ยก็ให้เขาไปไอ้ตัวเจ้าของห้องไปเรียกร้องอีกทีนึง
0: ถูกต้องก็ทำด้วยอาจจะทำเขาเรียกว่าทำละเมิดหรือทำประมาท
1: ใช่เพราะเขาไม่มีความระมัดระวังคือโดยพฤติกรรมเนี่ยมันไม่มีเจตนาที่จะทำให้ก่อเกิดความเสียหายต่อห้องล่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อันนี้มันเป็นผลจากการกระทำของเขา
1: ใช่
0: ก็รับไปครับผมวันนี
1: ้เอาละครับก็อันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับในรายการกฎหมายนั่นหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์กุเมฆกาญจนขจิตครับ
0: ครับยินดีครับผม
1: ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รัฐทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
5: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: ยังมีบางคนที่ต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี
11: ้มึงอยู่ไหนคิดว่าจะหลบพ้นเหรอ

0: 30วินาทีอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนบริการ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมระบุจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำอย่ารอให้ถึงวันที่สายไปสแกนเถอะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
1: ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวผมผมจะลดราคาน้ำมันให้มันถูกลงดีไหมครับ
2: ได้เหรอ
3: ถูกมันถูกตรงไหนอ่ะขึ้นอย่างเดียวเลย
4: ผมจะเพิ่มสวัสดิการค่าอาหารและลดของใช้ให้มันถูกลงอีก
5: สวัสดิการค่าอาหารเอ้ยน่ะ

0: สนใจนะสนใจเอาต่อ
1: ลดทุกอย่างปริมาณคุณภาพแต่เพิ่มราคา
2: และผมจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการงดใช้ขยะถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทน
0: ดีนะไอเดียดีนะ
1: ที่พูดมาเนี่ยทำได้สักอย่างไหมเน
2: ี่
1: ย
2: โปรดเลือกผมอีกครั้งเถอะครับผมทำได้อย่างแน่นอน
0: คงจะได้เป็นต่อไหมเนี่ยน้ำมันก็ไม่ลดค่าของชีพก็สูงหมดกันทำไหมที่พูดนะเคยทำบ้างไหม
2: สงสัยสมัยหน้าน่าจะได้เปลี่ยนนาฬิกาใหม่สักเรือนรถหรูๆสัก 2-3 คันไว้เปียก
1: พบบอดแสผู้กระทำความผิดโทร1205
3: จะวัยซิ่งวัยเก๋าหรือวัยไหนก็มาเจอกันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่แค่มาเจอกันก็สนุกขึ้นทันทีรายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนไปพบกับหลากหลายเรื่องราวทั้งกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: ู้สึกที่เสียไปซ่อมไม่ได้และติดค้างอยู่ในใจอีกนานหยุดคิดสักนิดยุติความรุนแรงในครอบครัวมรดกที่ไม่ควรส่งต
1: ่อเฮ้ยขับมาดี
2: ๆพี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ไม่เป็นไรหรอก
4: กินไปนิดเดียวเอง
5: คุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการรับฟังรายการอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะช่องทางในเรื่องของการติดต่อที่รายการถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับก็จะใช้02-206-6102ถึง3 2เบอร์นี้ใช้ช่วงเวลาไหนวันไหนนะครับจำไว้ว่าวันราชการโทรได้ครับและในช่วงบ่ายเท่านั้นช่วงดึกและเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการต่างๆไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาได้ในวันราชการช่วงบ่ายแล้วก็คุยกันสดในรายการถ้าเป็นรายการสดหรือว่าเป็นเทปรายการที่เราบันทึกก็สามารถคุยกันได้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้เราติดต่อกลับนะครับจะได้สะดวกในเรื่องของการไม่เสียค่าโทรของท่านเองเนี่ยนะครับผ่านระบบ LINE เดี๋ยวขึ้น ID ให้ที่หน้าจอครับ @10 hotline ครับ @10 แล้วก็ hotline นะฮะคิวอาร์โค้ดจะเป็นตัวสีดำที่หน้าจอก็

0: เพิ่มเพื่อนเข้ามาผ่านระบบไลน์นะครับพิมพ์คำถามแล้วก็เบอร์โทรทิ้งไว้ได้เลยผ่านระบบไลน์นะครับเราไม่ต้องกลัวนะว่าแอดไลน์มาแล้วจะเด้งไปรบกวนท่านไม่นะครับเราไม่ส่งข้อความไปรบกวนท่านครั้งแรกเท่านั้นที่จะมีข้อความอัตโนมัติไปหาท่านเมื่อท่านแอดมานะครับก็ฝากผ่านระบบไลน์ในช่องทางของการติดต่อสื่อสารกันเอกสารอย่าลืมนะครับในเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาท่านไปทำสัญญาส่วนมากจะเป็นเรื่องซื้อเรื่องกู้เรื่องอะไรต่างๆนะครับและจะมีคำว่าเบี้ยปรับนะครับเบี้ยปรับตัวนี้ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เขาคิดตามปกตินะเบี้ยปรับจริงๆแล้วมันคืออะไรและในแต่ละสัญญาจะมีการเรียกที่แตกต่างกันบางสัญญาเรียกเบี้ยปรับบางสัญญาเรียกค่าประกันบางสัญญาเรียกค่าสินไหมบางสัญญาก็อาจจะใช้ชื่อแตกต่างกันไปแต่ว่าเบี้ยปรับตามกฎหมายเนี่ยมันคือสิ่งที่จะตกลงกันไว้ในส่วนของคู่กรณีเนี่ยไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดถึงเวลาชำระหนี้หรือการชำระหนี้ของคุณเนี่ยผิดนัดหรือคุณชำระหนี้ไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ผมจะขอให้คุณจ่ายเงินก้อนจำนวนหนึ่งนั่นแหละครับคือความหมายของคำว่าเบี้ยปรับเพราะฉะนั้นในแต่ละสัญญามันจะเขียนแตกต่างกันไปเลยนะครับลองมาดูนะว่าเบี้ยปรับจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และในแต่ละสัญญาเราจะสังเกตยังไงว่าไอ้ตัวนี้คือเบี้ยปรับแล้วเบี้ยปรับมันจะไม่มีตัวที่เป็นลิมิตเอาไว้นะฮะว่าจะต้อง15 16 17หรือ18ต่อปีนะฮะเขียนเอาไว้ยังไงก็เขียนได้แต่เวลาถ้าท่านพิพาทบอกเอ้ยมันสูงไปปรับผมเยอะเกินไปแล้วถ้าคู่กรณีเขาไม่ยอมลดให้ท่านต้องเอาเรื่องเบี้ยปรับเนี่ยไปฟ้องคดีที่ศาลแล้วกฎหมายก็เขียนว่าศาลท่านจะมีอำนาจปรับลดเบี้ยปรับได้นะฮะอ่ะลองดูนะเรื่องของเบี้ยปรับนะครับสแกน QR Code หน้าจอเลยถ้าสแกนไม่ติดให้พิมพ์ข้อความเข้ามาเป็นข้อความสั้นๆนะตัวเลขก็ได้159ผ่านระบบ LINE ส่งทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันทำการเนี่ยผมจะเข้าไปตอบให้แล้วก็ส่งลิงก์ให้ท่านนะครับพิมพ์159เข้ามา159นะครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้เป็นเรื่องของเบี้ยปรับนะครับจะได้เอาไปอ่านไปศึกษากันต้องทำความเข้าใจตัวมันดีๆนะเวลาที่เราโดนฟ้องคดีเราจะได้อ่านคำฟ้องและถ้าเห็นเรื่องเบี้ยปรับเมื่อไหร่มันสูงเกินไปก็จะได้ต่อสู้ในเรื่องนี้จะได้มีสิทธิ์ลดนะศาลท่านลดให้ได้เพราะว่ากฎหมายเขียนให้ศาลมีอำนาจในการลดเบี้ยปรับได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงที่2นะฮะเราอยู่กับวิทยากรอีกท่านนึงนะครับมาร่วมพูดคุยกันตอบคำถามกับแฟนรายการที่ฝากไว้แล้วก็โทรเข้ามาที่รายการนะครับอยู่กับดร.วิเชียรรุจิธำรงคุณครับในช่วงนี้สวัสดีครับพี่วิเชียรครับ
1: สวัสดีครับคุณอนันต์ฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมครับ
0: ตอนนี้สายคุณพินเนาะคุณพินครับคุณพินคุณพินครับ
2: ค่ะ
0: อยู่กับทนายแล้ว
1: เชิญครับคุณพิน
2: ค่ะ
1: ถามได้เลยครับ
2: ก็คือในกรณีเรื่องไงจะมาปรึกษาเรื่องทรัพย์สินน่ะแต่ในฉันน่ะเป็นสะใภ้ใหญ่ค่ะ
1: ครับ
2: คืออยากจะปรึกษาเรื่องแบบว่าไอ้สินทรัพย์ตัวนี้คือไอ้มรดกตัวนี้คือแม่ของแม่แฟนน่ะเขายกให้ลูกชายเขาไปลูกชายคนเล็กเนาะ
1: ครับ
2: ลูกชายคนเล็กเขาตาย
1: ครับ
2: เขาตายอันนี้เขาก็ยกทรัพย์สินให้ลูกสะใภ้ค่ะ
1: ครับ
2: เขายกมรดกให้เมียเขาให้เมียเขาครอบครองเสร็จแล้วอยู่ๆมาเมียเขาเสียค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วแม่เขาน่ะมีสิทธิ์ได้มรดกชิ้นนี้ไหมคะ
1: แล้วลูกคนเล็กไม่มีบุตรเหรอ
2: มีบุตรกับเมียเก่าแล้วฝ่ายหญิงก็มีบุตรกับผัวเก่าค่ะ
1: ไม่ใช่คืออย่างนี้เดี๋ยวถามแล้วเดี๋ยวผู้ฟังจะงงเลยนะประเด็นก็คือหมายความว่าแม่เนี่ยยกทรัพย์ให้กับลูกชายคนเล็กใช่ไหม
2: ค่ะ
1: พอลูกชายคนเล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยยกให้ตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนเล็กเขาก็มีภรรยาใช่ไหม
2: ค่ะค่ะ
1: แล้วภรรยาเขามีลูกบุตรด้วยกันไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีบุตรด้วยกันแล้วบุตรคนก่อนเมื่อกี้พูดว่ามีบุตรลูกคนเล็กมีภรรยาคนเก่าอีกใช่ไหมมีลูกกี่คน
2: คนเดียวค่ะ
1: มีบุตรคนหนึ่งคนนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาจดทะเบียนสมรสกับภรรยาเก่าไหม
2: ไม่ได้จดค่ะเขาจดกับเมียใหม่เขาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็บุตรคนเก่าเนี่ยได้รับรองบุตรไหม
2: ก็อันนี้ยังไม่ได้ทราบค่ะเขาคงไม่ได้รับรองบุตรมั้งเพราะเมียเขาไปคลอดที่อื่นนะคะ
1: บุตรคนเก่าได้ใช้นามสกุลเขาไหม
2: ได้ใช้ค่ะ
1: ถ้าใช้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นการรับรองบุตรโดยปริยายเหมือนกันครับผมนะทีนี้เมื่อเขาตายแล้วเนี่ย เขาเนี่ยทำพินัยกรรมยกให้กับภรรยาเขาเลย
2: ค่ะค่ะ
1: พินัยกรรมเหรอ
2: ไอ้ไม่ใช่พินัยกรรมก็คือไอ้โฉนดที่ดินตัวนี้คือแม่เขาแบ่งให้นายสมพงษ์ไปแล้วใช่ไหมคะนายสมพงษ์สิ้นใช่ไหมเขาก็ให้นางสุศรีคือเมียเขา
1: ไม่ให้คือยกให้เหรอ
2: ค่ะยกให้ก็คือให้เมียครอบครองอะค่ะ
1: อ๋อมันใส่ชื่อภรรยาไว้ใช่ไหม
2: ใช่ใส่ชื่อภรรยา
1: ทรัพย์นั้นเป็นสินสมรสนะสินสมรสแล้วเสร็จปุ๊บสินสมรสเนี่ยบังเอิญว่าลูกลูกคนเล็กตายพอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกเขาเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อเขาด้วยนะลูกภรรยาเก่าเขาเนี่ยนะก็เป็นครึ่งหนึ่งของภรรยาลูกคนลูกภรรยาคนเก่านะฮ
2: ะ
1: ก็คือเอายกตัวอย่างคือกอไก่แล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: ก็ได้กอไก่ครึ่งหนึ่งส่วนภรรยาคนใหม่เนี่ยไอ้ภรรยาคนใหม่ที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยเขามีสินสมรสได้มีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วอีกครึ่งหนึ่งของสามีเนี่ยก็ตกแก่ภรรยาในเสมือนบุตรนะฮะ
2: ค่ะ
1: ภรรยามี 75% ของทรัพย์นั้นแล้วบุตรที่ภรรยาคนเก่าเนี่ยมี 25% นะทีนี้ประเด็นก็คือคำถามว่า
2: เขาตายทั้งคู่ค่ะ
1: ภายหลังเนี่ยภรรยาเขาตายพอตายเสร็จปุ๊บพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมีไหม
2: มีมั้งคะพี่น้องเขาอะฝ่ายหญิงมีค่ะ
1: คือทรัพย์เนี่ยมันตอนนี้มันเป็นของภรรยาคนใหม่แล้วนะฮ
2: ะ
1: แล้วเขาตายเมื่อเขาตายเนี่ยสามีเขาก็ตายไปก่อนทีนี้ทรัพย์นั้นก็ตกทอดแก่ภรรยาคนใหม
2: ่
1: ภรรยาคนใหม่ถ้าตกทอดบุตรก็ไม่มีพ่อแม่เขายังอยู่ไหม
2: พ่อแม่เขายังอยู่ค่ะฝ่ายหญิงนะคะ
1: พ่อแม่เขามีสิทธิ์ได้หนึ่งพ่อกับแม่มีสิทธิ์ได้หนึ่งส่วนนะแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมีไหม
2: มีค่ะ
1: ของฝ่ายหญิงน่ามันจะตกมรดกจะตก
2: มีหมดค่ะเขาเหลือตั้งหลายคน
1: มรดกจะตกทอดแก่ภรรยาไอ้พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
2: เขาด้วยนะคะ
1: ภรรยาใช่ทีนี้ฝั่งเราเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสเลยเพราะว่ามันตัดขาดจากลูกคนเล็กตายไปแล้วไงอืมสิทธิในการ
2: แต่ลูกเขาถ้านามสกุลเดียวกันนะลูกเขาแบ่งได้ใช่ไหม
1: ลูกเขามีสิทธิ์ตามถ้าเกิดนามสกุลเดียวกันต้องไปดูว่าเขาได้สิทธิรับรองบุตรโดยปริยายหรือไม่นะฮะ
2: ค่ะค่ะถ้าใช้นามสกุลเดียวกันก็
1: เขาก็มีสิทธิ์ได้ 25% ครับผมครับ
2: อ๋อ
1: นะ 25% ของแม่จะได้สิทธิ์มีสิทธิ์รับมรดกของลูกสะใภ้ไหมประมาณนั้นนะ
0: ปัญหาเรื่องสิทธิมรดกด้วยแล้วก็ปัญหาที่สองก็คือแม่ของผู้ตายเนี่ยก็ยังอยู่อาศัยอยู
2: ่
0: ท
2: ี
0: น
2: ี
0: ้น่าจะโดนไล่ออกจากที่ด้วยเชิญ
1: สองประเด็นนะประเด็นแรกอย่างที่ผมบอกเนี่ยมรดกก็ตกทอดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปส่วนแม่เนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยแม่เป็นสิทธิ์อาศัยไงสิทธิ์อาศัยอยู่ในบ้านของลูกชายหลังนี้นะแล้วภรรยาเขาตายด้วยจริงๆเลยเนี่ยสิทธิ์ในที่ดินกับบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ของแม่แล้วไงมันโอนไปหมดแล้วนะทีนี้ถ้าตามกฎหมายเนี่ยแม่ก็ได้แค่สิทธิ์อาศัยใช่ไหมต่อไปเนี่ยไอ้บ้านหลังนี้จะเป็นของใครไม่รู
0: ้
1: ไอ้ส่วนเจ้าของบ้านที่ได้สิทธิ์ที่ตามกฎหมายเนี่ยเขาจะให้อยู่หรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเข
0: า
1: แต่โดยธรรมชาติทั่วๆไปเนี่ยมันต้องตกทอดจากทายาทโดยธรรมแต่ถ้าคนไทยเราเนี่ยแม่อยู่ก็อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะส่วนใหญ่นะเว้นแต่เขาจะมาให้ออกไปยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะ
2: ก็อยากจะขอค่าเลี้ยงดูไงแม่เขาบอกว่าก็คือลูกคนเล็กเขาเป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมในช็อปในกรณี
1: คืออย่าง
2: น
1: ี้คืออย่างนี้พี่คุณพินประเด็นเนี่ยอันนี้คือผมตอบในทางกฎหมายน
2: ะ
1: แต่ถ้าเกิดในทางสังคมเนี่ยคุณพินก็บอกคุณย่าว่าคุยกับญาติของผมว่าญาติลูกสะใภ
0: ้เรื่องของเบี้ยปรับเอาไปอ่านไปศึกษากันนะครับเพราะว่าเอกสารมรดกไปแล้วแล้วผมก็เจอล่าสุดนะครับมาขอปรึกษาเรื่องของยักยอกทรัพย์มรดกในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ยแจกไปผ่านมาไม่นานเท่านั้นเองนะฮะในเรื่องของการยักยอกทรัพย์มรดกแล้วก็มีคนมาปรึกษาในเรื่องนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องเอาเอกสาร

0: เนี่ยไปให้เขานะฮะเพราะว่าจะขึ้นศาลเนี่ยวันที่2พฤศจิกายนในฐานะผู้จัดการมรดกแล้วไปยักยอกทรัพย์มรดกโดนทายาทเขาเล่นให้นะฮะอันนี้ก็เป็นความผิดทางอาญานะยักยอกทรัพย์มรดกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับเรื่องเบี้ยปรับท่านอย่าลืมพิมพ์ข้อความมาได้เลยนะครับข้อความนะครับพิมพ์แค่159เท่านั้น159เบี้ยปรับจำไว้เลยครับถ้าอะไรคือเบี้ยปรับที่เราต้องจ่ายถ้ามันสูงควรจะเป็นนะครับศาลมีอำนาจในการลดเบี้ยปรับได้เพราะฉะนั้นบางตัวเบี้ยปรับมันแค่หลักพันมันก็ไม่เป็นไรนะมันอาจจะจ่ายได้แต่บางสัญญาเนี่ยมันมีเบี้ยปรับเป็นแสนมีเบี้ยปรับเป็นล้านถ้าดูแล้วมันเกินกว่ากฎหมายกำหนดเขาก็จะไปฟ้องศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยปรับให้ลดลงและศาลก็จะมีอำนาจลดเบี้ยปรับได้ด้วยเพราะกฎหมายเขียนเอาไว้ต่างจากมัดจำนะมัดจำไม่มีกฎหมายเขียนว่าให้ศาลลดได้แต่เบี้ยปรับเขียนว่าให้ศาลลดได้แต่เรื่องมัดจำจริงๆแล้วก็เคยมีคดีศาลท่านก็ลดให้แต่เขาไปใช้กฎหมายอีกตัวนึงเอามาใช้ในคดีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เอาไปอ่านก็จะพลาดนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ159 159นะฮะมีคำถามของคุณวรินทร์นะครับ30377นะฮะสอบถามมานะครับว่าถ้าในโฉนดที่ดินและบ้านเป็นชื่อเรากับพี่สาวแค่2คนแต่คุณพ่อมีลูกทั้งหมดเนี่ย4คนอีก2คนเนี่ยพี่ชายคนโตจะฟ้องเอาบ้านที่มีชื่อเรากับพี่สาวให้ขายแล้วแต่เอาเงินมาแบ่งให้ตัวพี่ชายคนโตจะได้ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยโฉนดที่ดินเนี่ยเคยเป็นชื่อของคุณพ่อมาก่อนที่จะโอนมาเป็นชื่อเรากับพี่สาวรวมแค่2คนอีก2คนคือพี่ชายคนโตกับคนที่2เนี่ยไม่มีชื่อในโฉนดบ้านและก็ในที่ดินนี้ค่ะอ่ะเชิญฮะ
1: ประเด็นต้องดูว่า1โฉนดโอนมาเป็นชื่อของพี่สาวกับตัวคุณวรินทร์ได้ไง
0: น่าเนี่ย
1: ตกมาจากเป็นมรดกมั้ย
0: ครับผม
1: ถ้าจบตกเป็นมรดกเสร็จปุ๊บปรากฏเป็นผู้การมรดกเสร็จปุ๊บ2คนไปโอนใส่ชื่อของตัวเอง
0: อ
1: ันนั้นถือว่าเป็นการไม่ชอบนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถือว่าเป็นการยักยอกทรัพย์มรดก
0: ครับ
1: ทีนี้ประเด็นถ้าเกิดว่าพ่
0: อ
1: เป็นมรดกนั้นโฉนดนั้นเป็นชื่อของพ่อ
0: ครับ
1: แล้วพ่อโอนให้คุณวัชรินทร์กับพี่สาวก่อน
0: ตอน
1: ตายก่อนตายก่อนตายก็คือยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: อันนั้นก็คือให้โดยเสน่หาอันนั้นก็ถือว่าเป็นการให้โดยสมบูรณ์เมื่อมีการโอนอันนั้นอันกลิ่นกรณีนะฮะ
0: อันนี้เป็นพี่มาฟ้องไม่ได้
1: ถ้าเป็นกรณีแรกเนี่ยหมายความว่าทรัพย์นั้นเป็นของคุณวรินท
0: ร
1: ์กับพี่สาวสองคน
0: บ
1: ้านและที่ดินนี
0: ้
1: อันนี้เป็นพี่น้องพี่ชายคนโตจะมาฟ้องขอแบ่งทรัพย์นี้ไม่ได
0: ้
1: เพราะถือว่าเป็นของคุณวรินทร์กับพี่สาวสองคนโดยพ่อเป็นคนโอนให้อันนั้นอันที่หนึ่ง
0: อ
1: ันที่สองถ้าทรัพย์นั้นโอนมาจากพ่อเสียชีวิตแล้วไปร้องผู้จัดการมรดกแล้วผู้จัดการมรดกมาโอนเป็นชื่อคุณวัชรินทร์กับพี่สาว
0: อ
1: ันนี้แล้วสองคนแล้วทายาทคนอื่นไม่ได
0: ้
1: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกว่าเป็นการใส่ชื่อไปโดยที่ยักยอกทรัพย์มรดกไหมต้องตีความให้ได้ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ชายคนโตก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องหนึ่งเพิกถอนการโอนได้ฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกของที่เป็นของพ่อได้อันนั้นก็จะเป็นประเด็นหนึ่งครับผมครับต้องแบ่งเป็นสองส่วน
0: ครับผมแต่ว่าข้อที่จริงเรามีแค่นี้นะฮะค
1: ุ
0: ณผู้ชมถ้าจะฝากข้อความเนี่ยนะฮะฝากเบอร์โทรด้วยเพราะว่าแค่ข้อความแบบนี
1: ้ครับ
0: ผมกับทนาย
1: ก็จะตีความได
0: ้ให้เป็นกว้างๆเท่านั้นนะ
1: แง่อธิบายเป็น2มุมให้ฟังนะฮะข้อเท็จจริงมันเราไม่คือจริงๆเนี่ยการตอบในทางกฎหมายเนี่ยนักกฎหมายเราจะใช้คำว่
0: า
1: ข้อเท็จจริงที่ยุติคำว่ายุติเนี่ยก็คือเอาข้อเท็จจริงที่ยุติเอามาใส่กฎหมายแล้วก็มาตอบท่านผู้ฟังนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจแต่ถ้าเกิดไม่ยุติเนี่ยยังมาราคาซังเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะผมก็ต้องตอบสองแง่ในทางกฎหมายก็ตอบได้แต่เพียงแต่ว่าตอบสองแง่แต่ผมไม่รู้ว่าคุณวรินทร์เนี่ยมันอยู่ข้อที่1หรือข้อที่2
0: นั่นสิ
1: แต่ผมก็ตอบให้ไปเลย
0: ครับผม
1: ทีนี้ประเด็นก็คือ เรานักกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องจับข้อเท็จจริงแล้วมาบวกกับข้อกฎหมายครับผมครับ
0: เพราะฉะนั้นฝากเบอร์โทรด้วยนะครับท่านผู้ชมติดตามเทปรายการของเราอยู่เนี่ยนะฮะท่านมีปัญหาท่านก็พิมพ์สั้นๆพอแล้วก็ตัวสำคัญคือเบอร์โทรเพราะเดี๋ยวทางรายการจะโทรไปหาท่านเองเวลาเราคุยกันกฎหมายเดี๋ยวมันต้องซักไปเยอะเลยนะฮะเพราะว่าข้อความบางข้อความเนี่ยมันแฝง

0: ไว้ด้วยรายละเอียดที่จะต้องถามเพิ่มอ่ะไปที่คุณวันเพ็ญต่อนะฮะคุณวันเพ็ญฮะ
1: ค่ะ
2: เชิญครับคุณวันเพ็ญ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: อยากถามว่าพี่ชายอ่ะเขาอยู่กับเมียเขาแล้วเขาก็มีลูกแล้วตอนนี้เมียไม่ได้ทำอะไรอ่ะแต่ผัวขับรถน้ำรถอะไรได้ตังมาเขาก็ซื้อที
2: ่
1: ซื้อตรงนู้นซื้อตรงนี้แล้วตอนเนี้ยโดนเมียไล่ออกจากบ้านไม่ได้จดทะเบียนสมรสอ
2: ่
1: ะแล้วป่วยลูกก็ไม่ได้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราฟ้องร้องคืนมั่งเนี่ยจะได้ไหม
2: จริงๆได้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแล้วเนี่ยไม่จดเนี่ยกฎหมายถ้าไปตีความเรื่องมรดกเนี่ยต่อไม่ให้ไปตีความเรื่องทรัพย์เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นหุ้นส่วนกันสามีภรรยามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เสร็จปุ๊บสามีพิสูจน์ได้ว่าตัวเองได้หาเงินมาส่วนภรรยาไม่ได้หาเงินแล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้อที่ดินสืบได้ครับผมครับ
1: เพราะว่าเขาซื้อเขาก็เป็นชื่อเมียหมดไม่ใช่ชื่อเขาเลย
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็สืบได้ไงที่ผมบอกแต่สืบได้เนี่ยหลักของการสืบเนี่ยมันไปอยู่ที่ฝ่ายชายข้อที่จริงสันนิษฐานว่าทรัพย์โฉนดที่ดินแปลงเป็นชื่อของใครเนี่ยกฎหมายเขาสันนิษฐานว่าคนนั้นเป็นเจ้าของแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพี่ชายของคุณวันเพ็ญโต้แย้งก็ต้องเป็นคนพิสูจน
0: ์ว่าเรามีสิทธิ
2: ์เราไปเอาเงินเราทำงานเราอยู่กินสามีกับภรรยาแล้วเราเป็นคนทำงานคนเดียวภรรยาไม่ได้ทำงานแล้วได้เงินมาก็ไปซื้อที่ดินได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องสืบหาพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคล
1: ทั้งพยานเอกสารให้ลูกสาวเข้าไปแล้วอ่ะ
2: ก็ไม่เป็นไรก็โอนแล้วลูกสาวเขามีลูกด้วยกันเปล่า
1: พี่ชายน่ะเขามีลูกสาว2คนกับ
2: ไม่พี่ชายกับเมียเขาเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยมีลูกด้วยกันไหม
1: มีค่ะมี3
2: แล้วพี่ชายมีเมียอื่นอีกไหม
1: เมียก่อนเขาว่าเขาก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วแต่เขาม
2: ีลูกไหม
1: สุ่มรถ
2: มีลูกไหม
1: มี2คนค่ะ
2: 2คนครับผม
1: และที่คือว่าไม่เข้าชื่อตัวเองก็คือว่ากลัวลูกเมียหลวงจะมาแย่งเอา
2: เข้าใจอันนั้นไม่เป็นไรก็เพียงแต่ว่าสิทธิตามกฎหมายเนี่ยเขาให้ทำได้แต่มันจะสืบได้แค่ไหนนะมันจะยากนิดหน่อยนะฮะนะ
0: แล้วลูกเขา3คนน่ะที
2: ่ยังคิดถึงพ่ออยู่ไหมลูก3คนนั่นน่ะ
1: ไม่พ่อป่วยก็ไม่ไปเยี่ยมไม่ไปอะไร
2: เหรอแล้วก็ที่แปลงนี้ก็โอนให้ลูกไปแล้วบางส่วน
1: เขาโอนให้ลูกเขาหมดอ่ะ2คนแต่อีกคนนึงอ่ะไม่ได้เขาไม่ให
2: ้อ๋อก็อย่างนี
0: ้
2: ประเด็นเนี่ยถ้าจะสืบเนี่ยมันจะยาวมากเลยแล้วเสร็จปุ๊บทรัพย์เนี่ยก็ไปอยู่ที่
0: ล
2: ู
0: ก
2: อีกเหมือนกันเดี๋ยวนี้ประเด็นเนี่ยผมมองว่า เราย้อนกลับไปกรณีแรกก็คือหมายความว่าเหตุใดภรรยาถึงไล่สามีออกจากบ้านเพราะ
1: ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าม
2: ันต้องมีเหตุนะผมว่านะต้องมีเหตุ
0: เพราะว่าคืออ
2: ันนี้ผมตอบปัญหาสังคมเลยนะไม่ได้ตอบว่าทำไมภรรยาถึงภรรยากับลูกถึงให้พ่อให้สามีออกไปจากบ้านใช่ไหมมีปัญหาอะไร
0: ม
2: ี
0: ล
2: ู
0: กกันถึง3คน
2: จริงจริงเลยเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาทางสังค
0: ม
2: มีเยอะมากแบบนี้นะฮะหมายความว่าพออยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก็ไล่ออกแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นถือว่าเป็นครอบครัวแล้วนะครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วล่ะ
1: แต่เพียงแต่ว่าลูกชายคนโตเขาอายุ30ฝ่าแล้วว่า37อ
2: ่ะอย่างนี้คุณวันเพ็ญ
1: จ้ะ
2: อยากจะถามคุณวันเพ็ญไปถึงพี่ชายที่ว่าทำไมเมียกับลูกถึงให้ออกจากบ้านมันเป็นปัญหาสังคม
1: รู้แต่ว่าเขาอ่ะชอบไปเลี้ยงหมาแล้วเขาก็ไปรู้จักผู้หญิงคนนึงแล้วเขาก็ไปเลี้ยงหมาด้วยกัน
2: อ๋อมันต้องมีเหตุผลไงอาจจะเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันเบื้องต้นนะฮะทีนี้จะไปฟ้องเอาทรัพย์เนี่ยมันก็จะหนึ่งสำคัญที่สุดต้องไปจ้างทนายความ
0: อ
2: ันที่สองต้องไปมีพยานหลักฐานซึ่งมันจะยากมากที่ผมพูดไงกฎหมายไม่ได้ห้ามนะแต่มันยากสำหรับการพิสูจน์และเหตุผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนผมถ้าผมเป็นพวกสาเนี่ยผมก็ต้องถามว่าถ้าไปฟ้องนะทำไมเมียกับลูกถึงไล่ออกจากบ้านก็ไปคุณก็ไปมี
0: เอาไปเอามา
2: ไปมีกิ๊ก

0: เรียกไปอีกกิ๊ก
1: ใช่ไหม
0: เนี่ยเห็นไหมใช่ไหม
2: ใช
1: ่คือน
0: ั่นแหละก็เป็นเหตุไง
2: เป็นเพื่อนกัน
1: คืองี้คืองี้คุณ
0: มันเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวนะซึ่งปัญหาครอบครัวเนี่ยเราจะเอาเรื่องของพวกนี้มาดำเนินการเนี่ยหนึ่งแน่นอนผมว่าเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือต้องจ้างทนายความสูงนะสูงด้วยนะ
1: เพราะว่าพิพาทกัน
0: เพราะข้อพิพาทไงอันที่สองทนายความดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันยากมากเมื่อยากเนี่ยค่าทนายความ
1: ต้อง
0: ก็จะแพงขึ้นใช่ไหมเพราะมันพิสูจน์ยากไงคุณนันเข้าใจไหมเหมือนพูดง่ายๆ 100% เนี่ยจะมีทางชนะเอาทรัพย์คืนได้แค่ประมาณ 10% ทนายความเขาก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เราก็ต้องคิดไงทีนี้เราไหวไห
1: ม
0: เพราะว่าเขาคงไม่ได้มาอยากจะลำบากกับเราหรอกใช่ไหมเขาถ้าเกิดมีค่าทนายความที่สูงเขาก็ทำให้แต่ได้หรือไม่เขาไม่รับปากนะ
1: อ
0: ันนี้นี่หลักกฎหมายทั่วๆไปนะทำได้ไม่ห้ามแต่ผมว่า
2: แต่ไม่รู้
0: อันนี้มันเป็นปัญหาของสังคมจุดเหตุของเรื่องก็
1: โ
0: ดยเราก็บอกว่าไม่มีกิ๊กก็เป็นเลี้ยงหมาด้วยกันฝ่ายหญิงก็บอกอ้าวนัดแนะกันไปทุกวันไปเลี้ยงหมาอะไรทุกวันก็เป็นเหตุผลไงนะผมว่าปรับและจูนกันจะดีกว่าที่จะต้องมาทะเลาะกันนะครับผมนะคุณป้านะครับผมครับครับ
2: จ้ะจ้ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยอะปัญหานี้เยอะมากปัญหาโลกแตกคุณนัน
1: ท์แตกเพราะว่าตอนแรกเราไม่เชื่อว่าทำไมอยู่ดีๆเมียกับลูกถึงจะให้ออกจากบ้านเนี่ยก็เลยถามเพิ่ม
0: มีลูก3คนเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่หมัดแล้วล่ะใช่ไหมแล้วก็มันลูก3คนเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้ว
0: มันต้องมีเหตุผล
1: ก็มีเหตุอย่างที่พูดไปนั่นแหละพอมีเหตุที่พูดไปปุ๊บคนแก่บางทีก็จะมีความรู้สึกนั่นนู่นนี่นะพอมีคนชอบหรือพอมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ
0: ทำไม
1: หลงระแหงกัน
0: ทำไมคนที่บ้านไม่เอาใจ
1: นะ
0: ทำไมคนที่เลี้ยงหมาเอาใจหมาก็มีนะไอ้เนี้ยผมว่าเป็นปัญหาของสังคม
1: เ
0: ป็นปัญหาของชีวิตคู
1: ่พูดแล้วไม่ฟังอย่างเงี้ยนะ
0: พ
1: อไม่ฟังเขาก็ให้ออก
0: พูดแล้วอย่าไปเลี้ยงหมาอีกก็ไม่เอาอยากจะเลี้ยงแต่ไม่ใช่เจตนาไม่ดีไม่ได้เลี้ยงหมาหรอกเจตนาอื่น
1: ทีนี้ก็จะไปฟ้องเอาทรัพย์ที่ให้กับเป็นชื่อของลูกเป็นชื่อของเมียเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงตรงนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องสังคมเลยนะท่านผู้ฟังครับเคสเนี้ยคือฟังแล้วเนี่ยนะฮะ
0: ตอนนี้ตอบเวลาตอบปัญหากฎหมายเนี่ยนะเราต้องยืนอยู่บนผมเนี่ยจริงๆจริงๆเนี่ยในนิติศาสตร์เนี่ยมันมาจากคณะสังคมศาสตร
1: ์
0: สาขาของมันนะคณะหลักเนี่ยคือคณะสังคมศาสตร
1: ์
0: มันก็แตกเป็นคณะรัฐศาสตร์แตกมาเป็นคณะนิติศาสตร
1: ์
0: จริงๆหัวใจข้างใหญ่ก็คือสังคมศาสตร
1: ์เดี๋ยวจะถามต่อน้องนี่เรื่องน้องสาวจะถามแทนพี่สาวพ
0: ี่
1: ชายนะ
0: อ
1: ้าวคุณวันเพ็ญฮะ
0: จะถามได้เลยครับ
1: คุณวันเพ็ญ
2: จ้า
1: ถามฮะถามต่อฮะ
2: แล้วไออะไรแบบลูกเวลาไม่สบายลูกไม่ดูแลอย่างเงี้ยเราทำไงได้เลยไหม
0: คืออย่างงี้คือประเด็นเนี่ยเราต้องดูว่าคำว่าไม่สบายเนี่ยลูกต้องดูคำว่าดูแลเนี่ยนะฮะคือมันเป็นลักษณะเหมือนทรัพย์พ่อให้กับลูกแล้วลูกไม่ดูแลก็จะเรียกทรัพย์คืนอย่างเงี้ยได้ทีนี้ประเด็นเนี่ย
2: ทรัพย์อันนั้นน่ะมันเป็นชื่อแม่
0: ไม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไงว่าไอ้นั่นกฎหมายเขาเขียนว่าถ้าเกิดลูกไม่เลี้ยงดูไม่ดูแลเนี่ยก็สามารถเรียกทรัพย์คืนได้แต่กรณีของคุณวันเพ็ญเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนมันยังต้องไปอีกกรณีหนึ่งทีนี้ประเด็นคุณวันเพ็ญมาถามว่าพ่อป่วยแล้วลูกไม่ดูแลทีนี้การดูแลของลูกเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานอะไรที่บอกไว้ไงแล้วในทางกฎหมายก็ไม่ได้บอกนะเว้นแต่ว่าพ่อกับแม่ต้องเลี้ยงดูลูกเนี่ยกฎหมายบอกไว้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยมันก็ไม่มีกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเพียงแต่ว่าสมมติว่าลูกไม่ดูแลอะไรป่วยก็นอนไม่ไปผ้าหมออันนี้บางทีมันก็ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนไงนะคุณป้านะ
1: ตอนนี้พี่ชายอยู่กับใครฮะ
2: เขาไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่คนอื่นคนเดียว
1: อายุเท่าไหร่แล้วฮะ
2: อายุ64มั้ง
1: 64ก็

0: ก็ยังไม่อายุ
1: ไม่มากไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่
0: 64
1: ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้คุณป้าผมว่าแล้วอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไร
2: อยู่ชลบุรีอำเภอพานทอง
1: อำเภอพานทองแล้วอยู่อบต.อะไรฮะอบต.
2: อบต.หนองหง
1: อันนั้นน่ะผมว่าอย่างนี้คุณป้าผมอยากให้คุณป้าอบต.เขามีหน่วยไก่เกียร
0: ์
1: ให้ข้อพิพาทเรื่องสังคมเนี่ยเขามีอยู่นะฮะเช่นเขาไปคุยปุ๊บเดี๋ยวใช้มาตรการทางกฎหมายเลยมาตรการทางสังคมเนี่ยไปถึงปุ๊บก็ให้ไอ้เจ้าหน้าที่อบต.เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่คณะอะไรทักอันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปเชิญลูกมาคุยใช่ไห
0: ม
1: ดูแลพ่อนะอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนี้ดีกว่านะคุณป้านะ
2: จ้า
1: ดีกว่าที่จะไปใช้บอกมาตรการกฎหมายฉันจะต้องฟ้องแกอะไรพวกนี้มันกลายเป็นปัญหาอีกแล้วลูกก็มันพ่อกับลูกเนี่ยมันหนีไม่พ้นไงทีนี้ผมคิดว่าไปใช้มาตรการทางสังคมแล้วก็ทางส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาช่วยในการเจรจาผมว่าจะดีกว่านะคุณป้านะ
2: จ้า
1: ครับผมครับดีกว่าครับผมครับครับผมครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณลุงนั้นเนี่ยป่วยไม่สามารถดูแลตัวเองได้ทางอบต.เขาก็จะมีหน่วยดูแลให้ด้วยนะครับผมครับ
0: คือ
1: ในกลุ่มของอสม.อะไรพวกเนี้ย
0: คือมันมีและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอยู่ในแต่ละจังหวัดเนาะ
1: ครับ
0: คือเรื่องที่เราฟังคุณวันเพ็ญเล่ามาเนี่ยเราก็ฟังประมาณกลางๆเอาไว้เนาะว่าด้วยเหตุพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยที่แกต้องออกมาจากที่นั่นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปซักไซ้ไล่เรียงกันเพิ่มมากนักกรณีเนี้ยนะครับผมว่าหน่วยงานรัฐที่ดูแลก็คือพม.จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เขาดูแลในเรื่องของสังคมอยู
1: ่ ค
0: ุณไปติดต่อตามที่วิทยากรบอกก็คือที่อบต.
1: อบต.ก่อน
0: ช่องทางในการติดต่อพม.
1: เดี๋ยวอบต.เขาจะไปประสานต่อให้เลย
0: เขาจะมีส่วนการช่วยเหลือส่วนข้อเท็จจริงมากกว่านั้นเนี่ยมันคือเรื่องครอบครัวซึ่งเราไม่อยากจะซักถามแล้วให้ออกอากาศเนาะมากเนาะว่ามันจะเป็นกรณีลูกทิ้งพ่อไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเราฟังกลางๆเอาไว้นะกับเหตุการณ์ของคุณวันเพ็ญเนี่ยนะ
1: นะครับผมนะคุณวันเพ็ญนะดำเนินการตามที่ผมแนะนำเนี่ยจะสะดวกที่สุดครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ครับผมครับปัญหาสังคมนี่มันยากนะแล้วก็การแก้ปัญหาสังคมเนี่ยกฎหมายก็บางทีล้วงไม่ถึงนะก็ต้องใช้การเจรจาคนกลางนะช่วยเหลือกันครับผมครับ
0: แล้วก็ล่าสุดที่เรากำลังติดตามการบันทึกเทปของเคสเนี้ยก็มีเคสที่กำลังเป็นกระแสของสังคมอยู่ณตอนนี้ก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีในเรื่องของศูนย์ดูแลนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะครับที่ศูนย์ดูแลอาจจะมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยตอนนี้หน่วยงานรัฐก็ลงไปตรวจสอบแล้วก็ไปดำเนินการณขณะที่เราบันทึกเทปนี้ข่าวเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่เป็นเรื่องของสังคมเหมือนกันนะครับลูกพาผู้ที่เป็นพระคุณของตัวเองก็คือพ่อแม่เนี่ยนะฮะไปฝากไว้ที่ศูนย์ดูแลที่จังหวัดกาญจนบุรีจนเป็นกระแสจนเป็นข่าวในเรื่องนี้นะฮะก็มันมีข้อเท็จจริงต่างกันอันนี้นี่เล่าให้ฟังเทียบกับกรณีเคสพี่ชายคุณวันเพ็ญนะฮะเพราะว่ามาในช่วงนี้พอดีอ่ะพักกันแป๊บนึงแล้วกลับมาในช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับมีเรื่องอะไรพักกันสักครู่ครับ

0: สภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
0: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษที

0: นี่ครับพอดีรถติดครับ
1: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
0: ตรงนี้เนี่ยนะ
1: ใช่นี่ไง
2: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆเ

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่
1: จะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
3: ลักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: กลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของรายการนับถอยหลังนะครับเอกสารเรื่องเบี้ยปรับนะครับอย่าลืมนะครับอ่านตอนนี้ยังไม่อ่านก็เอาเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยขนขวายเดี๋ยวค่อยหาความรู้นะครับบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดในวันไหนก็ได้นะครับถ้าเรามีความรู้นะครับศึกษาไปเรื่อยๆก็จะได้รับความรู้เก็บสะสมไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้อ่านได้ศึกษากันนะครับสำหรับเรื่องของเบี้ยปรับการรู้เรื่องเบี้ยปรับช่วยอะไรท่านก็ช่วยเวลาที่ท่านผิดนัดชำระหรือชำระไม่ครบชำระไม่ตรงตามที่กำหนดแล้วเขาเรียกเบี้ยปรับไงและถ้ามันสะสมไปเยอะอย่างเงี้ยท่านก็จะได้รู้เอาไว้ว่าถ้าเบี้ยปรับมันเยอะแล้วมันดูแล้วมันเกินกว่าความเสียหายเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีอย่างเงี้ยถ้าไปเทียบกับเรื่องของการเรียกดอกเบี้ยอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะไปฟ้องคดีแล้วก็ศาลท่านก็จะมีอำนาจในเรื่องของการลดเบี้ยปรับลงไปนะฮะอ่ะนี่เห็นไหมเวลาที่เรารู้มันก็จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยปรับเป็นแบบนี้แล้วเบี้ยปรับเนี่ยมันจะเรียกต่างกันในแต่ละสัญญาอาจจะเป็นดอกเบี้ยนะฮะซึ่งดอกเบี้ยในความเป็นจริงที่เรากำหนดมันก็เรียกได้แต่มันจะมีดอกเบี้ยซึ่งถ้าผิดนัดมันเพิ่มไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของเบี้ยปรับได้หรือค่าสินไหมหรือค่าประกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นต่างสัญญาต่างคำเรียกนะฮะที่เป็นเบี้ยปรับอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ159เบี้ยปรับก็ได้ขอเอกสารกฎหมายก็ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้นะฮะ159เรื่องของเบี้ยปรับนะครับตอนนี้เราไปเรื่องของคุณมานิตต่อนะคุณมานิตครับคุณมานิตครับ

0: คุณมานิดครับคุณมานิดครับ
1: สวัสดีครับ
2: เชิญครับคุณมานิด
1: ครับสวัสดีผมมีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคดีเรื่องผิดพรบ.คอมอ่ะครับ
2: ครับ
1: ผมได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองพิษณุโลกนะครับ
2: ครับ
1: ของ100ปีบึงพระเพื่อกล่าวหาร้านค้าที่ผมขายของให้ผมเสียหายถือว่าเป็นการลิดเครดิตร้านผมครับ
2: เข้าใจเข้าใจแต่แจ้งความไว้กี่เดือนแล้วเนี่ย
1: ตั้งแต่21ก็ได้ก็ได้ตอนนี้ก็2เดือนกว่าก็จะเข้า3เดือนแล้วครับ
2: แล้วถามร้อยเวรไหมว่าเป็นไปถึงไหนแล้วถามไหม
1: ก่อนหน้านั้นเขาผมโทรไปเขาบอกให้เอาข้อมูลหลักฐานมาเพิ่มเติมผมก็เอาไปให้ท่านแต่ผมยังไม่เคยเจอหน้าร้อยเวรเลยครับแต่ว่าร้อยเวรนะเป็นผู้หญิงครับ
2: ครับผมแล้วก็ตอนนี้คดีถึงไหนถามไหม
1: ก็ถามเขาบอกเดี๋ยวจะเรียกสอบครับตอนนั้นเขาบอกเขาติดอบรมต่อมา
2: ครับ
1: ผมก็รอผมข้องใจว่าเอ๊ะทำไมมีผู้ร้องทุกเนี่ยทำไมตำรวจไม่ดำเนินการ
2: คืออย่างนี้คุยอย่างนี้คุณมานิดประเด็นคืออย่างนี้
0: เดี๋ยวออกอากาศจะไปกล่าว
2: เรื่อง
0: ไม่ทำงาน
2: แล้วเสร็จปุ๊บของคุณมานิดเนี่ยแค่2เดือนเพราะจริงๆตำรวจต้องเสร็จปุ๊บก็อาจจะนัดเพื่ออาจจะยุติข้อพิพาทเขาก็จะรวบรวมสำนวนส่งพนักงานอัยการแล้วส่งพนักงานอัยการเสร็จปุ๊บพนักงานอัยการก็ดูว่าสำนวนพอไหมถ้าไม่พอก็ต้องเรียกสอบเพิ่มมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรทีนี้ประเด็นก็คือผมฟัง

0: สองไปที่สพอนะครับ
1: ครบร้อยเวร
0: จะไปแจ้งความว่าให้เอาผิดบุคคลที่มาจะต้องไปรวบรวมแต่ถ้าเรารู้เลยว่านายกอไก
1: ่
0: นามสกุลขอไข่อย่างเงี้ยอันนั้นมันชัดถ้าเขาไม่ออกหมายเรียกมาหรือไม่ดำเนินการอันนี้มันจะมีเรื่องของการตามคดี

0: เนี่ยมันจะมีเรื่องของการตามคดี
1: ผู้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปบอกร้อยเวร
2: บอกครับผมเอาไปถ่ายเอกสารยืนยันให้หมดเลยครับทุกอย่าง
1: ไม่เราไปด้วยตัวเองไหมล่ะ
2: ไปครับผมไปส่งเอกสารแต่ไม่เคยเจอร้อยเวรเลยครับ
1: เออก็นัดเตะนัดโทรนัดร้อยเวรสิครับนะ
2: ผมนัดเขามีเข้าโทรแล้วเขาไม่รับสายสอง
0: คือคุณมานิด
1: คุณไปดูว่าเขาเข้าเวรกี่โมง
0: คือผมจะบอกนะ
2: ครับ
0: หนึ่งนะฮะถ้าไปพบร้อยเวรแล้วไม่พบให้พบหัวหน้าของร้อยเวรเขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจะออกหมายเพื่อเรียกบุคคลดังกล่าวมาไอ้ประเด็นเรื่องพอรู้แล้วเนี่ยเขาออกหมายหรือยัง
1: ครับ
0: การจะออกหมายก็ต้องรวบรวมข้อมูลได้อย่างชัดเจนก่อนผมส่งแล้วตัวอย่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตามบุคคลตามหมายเรียกก็ไม่ใช่เวลาไปตามก็ต้องตามอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นอย่าง
2: ผมกำลังรอวันอยู่ตอนนี้เขาเข้าเวรกลางคืนอยู่ครับผม
1: นั่นแหละแจ๊ะโทรถามโรงพักว่าเขาเข้าเวรวันเวลาเท่าไหร่ก็ไปตามเวลานั้นนะครับผมนะสวัสดีครับครับผมครับ
0: ครับผมนะฮะนี่คือเรื่องของคดีนะครับก็เรียนท่านหลายท่านนะฮะว่าการทำคดีหนึ่งคดีเราไม่ได้ตอบแทนตำรวจนะบางคดีเนี่ย
1: เหนื่อย
0: แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับ
1: คือการทำคดีเนี่ยแล้ววันนี้คดีเยอะมาก
0: เยอะ
1: นะคดีเยอะมากแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเหตุของการแก้ตัวนะแต่เพียงแต่ว่าสถานีตำรวจจะไปดูเถอะฮะเพียบเลยครับผมคดี
0: นะครับดร.วิเชียร รุจิธรรมกุลผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่าน
3: ดูโทรศัพท์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด
4: ชื่อดวงพรอัวพิรัตค่ะวันนี้ลูกไม่อยู่ค่ะลูกออกไปวิ่งค่ะลูกชายแกเป็นคนชอบวิ่งมากค่ะเขาได้มาหลายเหรียญเลยนะเขาได้ขอแม่ลงเขาจริงจังกับการวิ่งมากตั้งแต่เด็กยันโตจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาวิ่งมาก
5: ก็แม่บอกแล้วไงเพิ่งไปวิ่งวันนี้ฟังกันหน่อยสิ
4: บางครั้งก็มีทะเลาะกันนะคะแต่เรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่า

0: จริงกันขอร้องแต่เขาก็ดื้อไม่ฟัง
1: แม่ครับให้ผมกลับไปวิ่งนะครับ
0: ที่สุดแล้วห้ามไม่ได้ก็จับมือไปด้วยกันวันนี้มีซ้อมไหมลูกบายตื่นคนเป็นแม่เนาะลูก
2: เอาจริงๆก็ไม่ได้สบายใจหรอกหมอเขาเห็นก็เลยเป็นห่วงเขาเลยแนะนำให้ใช้ DMS Telemedicine ตอนอยู่ข้างนอกแม่ก็ขอคำปรึกษาหมอได้ดูแลเรื่องอาหารการกินเขาได้ดูแลเรื่องการรักษาด้วยตัวเองได
3: ้ออกกำลังกายได้ครับ
2: คุณหมอก็ทำให้แม่มั่นใจต่อเขาได้ตลอดเวลา
0: แม่ดีใจที่เขาได้ทำใ

0: วันนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาอยากทำแต่มันคือสิ่งที่แม่อยากเห็นด้วยเหมือนกันฝันของตัวเองตามที่เราได้สัญญากันไว้
1: โทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
2: นี่ถนอมเด็กส่วนนี่ดำเกิดทั้งคู่เกิดวนมาเจอกันหลายรอบแล้วดำเกิดเป็นคนดีส่วนถนอมเด็ก

0: ้ยน้องกาแฟ3แก้วดิ
1: รวดเร็วทันใจครับ
2: ผ่านมาอีกยุคดำเกิดก็ยังโดนถนอมเดชโกงเหมือนเดิม

0: ก็บตัง
1: สามเมื่อกี้ผม
0: แก้วเดียว
1: ไม่ตะกี้บอกเอามา
0: แก้วเดียว
2: ปัจจุบันถนอมเดชก็ยังท็อปฟอร์มโกงไม่หยุด
3: เอาของมาส่งครับ
4: โอ้ยขอบคุณครับ
5: ครับผม

0: ทำไมยังเฉยอ่ะถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเรื่องทุจริตไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การทุจริตก็ถือว่าผิดทั้งนั้นจะยอมให้เป็นแบบนี้จริงๆหรองั้นเอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยละกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ยอม
1: แก้วครับเนี่ย
2: แก้วเดียว
1: สามแก้ว
2: แก้วเดียว
0: ไม่ทน
1: สามแก้วเก็บแก้วให้ด้วย
0: ไม่เฉยเมื่อเห็นคนโกง
1: หนักเอาให้สุด
3: โดน
0: สร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยจากการทุจริตไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยและต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทยสนับสนุนโดยกองทุนปปช.

ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่วมล้วนนำมาซึ่งความยากลำบากความสูญเสียในทรัพย์สินแหล่งทำกินหรือแม้แต่ชีวิตของประชาชนด้วยพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์สุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงพื้นที่เข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้แก่กันในยามทุกยากนั้นเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจให้แก่ผู้ประสบภัยได้มีกำลังใจก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนทรงหาแนวทางและวิธีการที่จะทำให้การเกิดอุทกภัยไม่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนหรือหากเกิดขึ้นก็ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดจึงทรงมีพระดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเทคโนโลยีโทรมาตรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยจนเกิดเป็นโครงกระทั้งทุกภาคของประเทศเครื่องโทรมาตรเป็นตัววัดระดับปริมาณน้ำฝนและส่งข้อมูลผ่าน 4G ชนหากบริเวณนั้นมีระดับน้ำฝนสูงกว่าภัยไปยังวิทยุสื่อสารของชุมชนเครือข่ายมูล

0: พยพไปในที่ปลอดภัยในปี2506มาตรแล้ว80สถานีในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือและติดตั้งเพิ่มเติมอีก62สถานีในปี2564ครอบคลุมภาคเหนือเช่นตากสุโขทัยลำพูนแม่ฮ่องสอนลำปางน่านพะเยาและอุทัยธานีเป็นต้นทั้งยังโปรดให้เพื่อนพึ่งพาด้วยการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครในชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและพระราชทานวิทยุสื่อสารสนับสนุนแก่เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ปัจจุบันมีเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา19เครือข่ายทั่วประเทศในจำนวนนี้10เครือข่ายอยู่ใน6จังหวัดของภาคใต้มีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นเครือข่ายลุ่มน้ำปัตตานีเครือข่ายอำเภอสุขิรินทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ช่วยเหลือดูแลกันเตือนภัยและเฝ้าระวังทันต่อสถานการณ์รวมทั้งวางแผนงานที่อย่างเป็นระบบเช่นการฟื้นฟูแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การทำแก้มลิงและฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งหลังการเกิดภัยพิบัติโปรดให้ฟื้นฟูชุมชนโดยเฉพาะการฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนทางอาหารและอาชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาส่งมุ่งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตของผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีลูกหัวและในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสภากาชาติไทย
1: กราบถึงพระองค์ฮาที่ไม่ทอดทิ้งก็คือยังช่วยเหลือตลอด
2: ก็ได้เข้ามาดูแล
1: เจริญค่ะ
3: คนดีมากที่มาสาสมัครจัดการภัยพิบัติขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงละเจริญ
4: นักเรียนโรงเรียนสลอยเสรีวิทยาขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สละราชสมบัติขัตติยราชแรมนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนครินทร์คันลองผ่องลำ

0: ำบลแคลลี่ในจังหวัดเซอร์เร่ห่างจากกรุงลอนดอนราว35ไมล์คือที่ตั้งของพระตำหนักโนหรือที่ทรงเรียกว่าบ้านโนที่ประทับหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระราชสถานะในเวลานั้นคือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงประทับที่พระตำหนักโนร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระญาติและข้าราชบริพารไม่มากนักปัจจุบันพระตำหนักโนที่ทรงเช่าได้เปลี่ยนสภาพเป็นสถานพักฟื้นคนชราโนปาร์คเนอร์ซิ่งโฮม
1: เมื่อนั้นที่ก็ไม่ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเพราะฉะนั้นข้าราชการทั้งหลายที่อยู่ในขบวนเสด็จเนี่ยก็ถูกเรียกกลับกรุงเทพนะฮะก็เหลือแต่ข้าราชบริพารในพระองค์ไม่กี่คนเป็นที่จะต้องมีที่ประทับที่ใหญ่โตในแง่ของจำนวนคนในแง่ของพระเกียรติยศมันก็ไม่มีแล้วแต่ว่าก็ทรงพระดำริว่าพระราชสถานะเนี่ยก็ยังเป็นอดีตพระมหากษัตริย์สยามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการลดขนาดการลดระเบียบพิธีการในที่ประทับเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆลดไปตามระยะห่างจากราชบัลลังก
0: ์ทรงซื้อที่ประทับแห่งใหม่ที่ตำบลเวอร์จิเนียวอเตอร์ทางเหนือของจังหวัดเซอร์เร่พระราชทานนามว่าเกลนแพมเมิลทรงสลับคำจากวลีตามเพลงมันซึ่งมีความหมายว่าแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นสะท้อนความในพระราชหฤทัยในเวลานั้นที่นี่ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่กับพระประยุรญาติใกล้ชิดเหมือนดังครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่น

ัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาในรายการของเราจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับไปติดตามชมกันครับ
1: เอสโซนโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้ชวนคุณผู้ชมมารู้จักแผนกต่างๆในโรงพยาบาลเมื่อเราป่วยกายควรจะไปพบแพทย์ที่แผนกไหนดี
0: ช่วงเมนูสุขภาพวันนี้นะครับกับเมนูขนมคลายร้อนหอมหวานอร่อยเต็มคำที่ได้ประโยชน์จากสรรพคุณของน้ำข่าอร่อยและมีประโยชน์อย่างสระลอยแก้วน้ำข่าครับ
1: และในช่วงโซนสุขภาพใจมาพูดคุยกับปัญหาเมื่อคนใกล้ตัวเป็นท็อกซิกจนบั่นทอนพลังบวกในจิตใจของเราเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเอสโซนโซนสุขภาพดีวันนี้ค่ะ

0: าตีพี่ป๊อปคะพี่ป๊อปรู้จักไอซ์บาร์ติ้งที่เขาเคยนิยมกันไหมคะ
1: อืมพี่จำได้เลยครับเขาเคยฮิตกันในช่วงหนึ่งนะครับซึ่งแบบว่าตอนนั้นนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แห่กันทำชาเลนจ์กันใหญ่เลยครับ
0: มันมีข้อมูลส่งมาแบบนี้ค่ะพี่ป๊อปคือเพื่อนปั่นเนี่ยแชร์กันมาในไลน์เขาบอกว่าการทำไอซ์บาร์ติ้งเนี่ยช่วยรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายได้ด้วยพี่ป๊อป
1: ข้อมูลนี้มันน่าเชื่อถือได้เหรอครับน้องตั่นพี่ว่าข้อมูลนี้นะครับน่าจะเป็นข้อมูลเท็จครับ
0: จริงค่ะพี่ป๊อปนี่โบตันตรวจสอบมาแล้วจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลเรื่องการทำไอซ์บาร์ติ้งสามารถรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้ดีขึ้นได้เป็นข้อมูลเท็จนะคะและยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันเรื่องดังกล่าวแม้ว่าจะมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีใช้ความเย็นแต่เครื่องมือดังกล่าวต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ความเย็นจัดด้วยอุณหภูมิติดลบหลายองศาโดยใช้เครื่องมือพิเศษและแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทางส่วนการทำไอซ์บาร์ติ้งอาจก่ออันตรายต่อสุขภาพเพราะคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่ร่างกายไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจหรือโรคปอดร่วมด้วยก็ยิ่งอันตรายเพิ่มขึ้นค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายที่รวดเร็วจากอุณหภูมิปกติไปสู่อุณหภูมิที่เย็นจัดอาจจะไปกระตุ้นให้โรคหัวใจหรือปอดกำเริบรุนแรงที่อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ
1: ข้อมูลนี้นะครับถือเป็นข้อมูลเท็จนะครับน้องตันเพราะว่าถ้าเกิดไม่รู้นะครับแล้วเอาไปทำเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ
0: จริงเลยค่ะพี่ป๊อป

0: ช่วงโซนสุขภาพไกลในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับแผนกต่างๆในโรงพยาบาลกันครับซึ่งถ้าเรามีอาการเจ็บป่วยเราควรจะไปพบหมอแผนกไหนกันดีครับ
1: ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากหมอเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทั่วไปและด้านวิทยาศาสตร์สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาเภสัชวิทยาภูมิแพ้และมะเร็งค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับก็เราจะมาพบกับคุณหมอเล็กเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลและการแนะนำเรื่องเกี่ยวกับแผนกต่างๆโรงพยาบาลนะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายคนนะครับก็ยังไม่รู้จักเลยว่าแผนกโรงพยาบาลเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราไปโรงพยาบาลเราควรจะไปแผนกไหนนะครับวันนี้เราจะพบกับคุณหมอเล็กครับหมอเล็กครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่ป๊อปครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับเราก็แบบว่าดีใจมากที่เจอคุณหมอเล็กนะครับแล้วอยากให้คุณหมอเล็กให้อธิบายเรื่องแผนกต่างๆโรงพยาบาลนะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไข้เนี่ยแล้วเราไม่รู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับหมายถึงเป็นโรคแล้วแบบมีอาการเนี้ยเราจะไปแผนกไหนในโรงพยาบาลก่อนครับ
4: นี่เป็นคำถามที่หลายคนจะประสบปัญหาจริงๆนะครับแต่ถ้าง่ายๆถ้าเราเห็นชัดๆอย่างนี้ถ้าเป็นโรคไตไปหาหมอไตนี่ชัดใช่ไหมครับ
0: ครับ
4: แต่ว่าถ้าบางคนมีแค่อาการไม่แน่ใจอาการเนี้ยควรจะไปแผนกไหน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะแนะนำดีกว่าว่าแต่ละแผนกคืออะไรก่อนเราจะได้ทราบว่าถ้าเป็นแบบนี้ควรจะเข้าแผนกไหนถูกไหมครับ
0: ครับ
4: แต่ต้องย้อนความนิดนึงคือประเทศเราเนี่ยประเทศไทยระบบสาธารณสุขเราค่อนข้างดีมากเลยนะครับ
0: ค
4: ือคนไข้สามารถเลือกได้เลย

0: ไปแผนกไหนแล้วเดินถึงแล้วนัดเข้าไปตรวจได้เลยจะไม่เหมือนประเทศอื่นๆนะครับโอ้ต้องนัดก่อนด้วยแถมต้องไปเจอหมอเวชปฏิบัติทั่วไปให้เขาสกรีนก่อนโอ้ไม่ง่ายไม่เหมือนประเทศเราฉะนั้นเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันอยากจะคุยกันครับ
1: ก่อนอื่นเลยบอกแผนกก่อน
0: มีแผนกไหนบ้างเริ่มฉุกเฉินก่อน
2: อย่างเช่นผมแขนหักอย่างเงี้ยครับผมจะต้องไปแผนกฉุกเฉินทันทีเลยใช่ไหมครับ
0: ฉุกเฉินเป็นแผนกที่เราเห็นก่อนเลยเข้าไปชั้นหนึ่งเจอก่อนใคร
2: ฉุกเฉินนี่ผมต้องโยงกับคำว่าอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมครับ
1: ส่วนใหญ่คนจะนึกถึงเรื่องนั้น
2: ใช่
0: แต่ถ้าอุบัติเหตุเล็กน้อยถ้ามีถลอกนิดหน่อยทำแผลเองที่บ้านนั่นไม่เป็นไรถ้าอุบัติเหตุหนักๆแขนหักแน่นอนฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับแต่บางคนบอกต้องแผนกกระดูกก่อนไหมไม่ต้องนะครับไปฉุกเฉินก่อนเลยครับใช่ครับ
1: แต่หนูสงสัยอย่างนึงหนูเองเป็นไข้สูงมากพอไปจับเข้าฉุกเฉินเลยอันนี้ก็ใช่เหรอคะ
0: คือถ้าโรคฉุกเฉินทุกอย่างไข้ก็เช่นเดียวกันถ้าไข้สูงมากๆนะครับยิ่งปัจจุบันมีโควิดอีกนะครับพวกโรคพวกนี้บางทีต้องไปฉุกเฉินก่อนเบื้องต้นจะมีพยาบาลสกรีนให้ก่อนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราเดินเข้าไปถึงแผนแต่ว่าถ้าชัดเจนเรามีอาการฉุกเฉินเดินเข้าไปเลยไม่ต้องผ่านพนันต้อนรับทั้งสิ้นนะครับงั้นถ้าโอเคอุบัติเหตุแขนขาหักฉุกเฉินแน่นอนแล้วก็ไข้สูงรุนแรงแบบเราเริ่มจะเพียเพ้อแล้วอันนั้นฉุกเฉินอยู่แล้วไม่ต้องรอแล้วถูกไหมครับอันนี
2: ้หรือหมดสติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
0: หมดสติก็ฉุกเฉินเจนเนอร์รุนแรงฉุกเฉินทั้งสิ้นครับตรงนี้เป็นอาการที่เฉียบพลันแล้วก็เราว่ารู้ว่ามันหนักจริงๆนะ
2: ครับ
0: แต่ก็มีเหมือนกันที่บางครั้งไม่แน่ใจฉันกลัวโดนว่าไม่ฉุกเฉินไม่ต้องคือถ้าไม่แน่ใจไปเถอะผมแนะนำอย่างนี้แล้วกัน
2: อ๋อคือจะมีพยาบาลหรือก็คุณหมอเนี่ยคอยแบบว่ามาตรวจเราอยู่แล้วมาเขาเลยมาสอบถามข้อมูลของเรา
0: คือบางคนรู้ว่าเจ็บนิดหน่อยกลัวหมอเขาจะว่าไหมว่าเป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วมาทำไมจริงๆไม่ต้องห่วงครับถ้าไม่น่าจะไปก่อนเอางี้แล้วกัน
1: ดีกว่าไม่ทัน
0: ดีกว่าไม่ทันใช่ครับถูกต้องถ้าไม่มีอะไรหมอตรวจก็คงให้กลับบ้านประมาณนั้นไม่ต้องห่วงครับอันนี้คือแผนกฉุกเฉิน
1: แล้ว
0: ใช
1: ่ครับส่วนแผนกต่อไปอะ
0: แผนกยอดฮิตอายุศาสตร
2: ์อายุรศาสตร์ก็ต้องเกี่ยวกับอายุเอ๊ะอายุใช่เปล่าครับ
0: อายุศาสตร์คือจริงๆโรคทั้งหมดนั่นแหละหัวจดเท้านั่นแหละครับที่ใช้ยาในการรักษาเอาแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆ
1: คืออายุรกรรมหรือเปล่า
0: อายุรกรรมอายุศาสตร์อายุกรรมนะครับใช่ครับคือโรคที่ต้องใช้ยารักษานะครับคือพวกนี้มีหัวจดเท้าหมดเลยยกเว้นบางกรณีเช่นถ้าตาหูคอจมูกจะแยกไปนะครับแต่ว่าอวัยวะภายในแทบทุกส่วนนะครับโรคตับโรคไตโรคหัวใจ
2: โรคปอดด้วยไหมครับ
0: โรคปอดทุกอย่างเลยครับ
1: เป็นไข้ก็ใช่อย่างหนูเป็นไข้หนูไปก็เขาก็จะส่งไปอายุรกรรม
0: ศาสตร์มีโรคติดเชื้อด้วยตรงนี้ก็ใช่ใช่ครับแต่ว่าไข้ก็ต้องแยกอีกเป็นโรคติดเชื้อหรือเปล่านะครับตรงนี้อีกถ้าเป็นโรคติดเชื้อชัดเจนอย่างมาลาเรียต้องไปแผนกโรคติดเชื้ออายุรกรรม
1: มีหน้าอะไรอย่างต่านเนี่ยตอนนั้นเป็นไข้หวัดเขาก็จะส่งไปที่อายุรกรรมพอตรวจเจอปุ๊บอ่ะติดเชื้อที่ไซนัสอักเสบก็จะโดนส่งไปที่หูตาคอจมูก
0: ถูกต้องครับ
1: ก็คืออายุรกรรมเป็นเหมือนเบื้องต้น
0: ถ้าไม่แน่ใจไม่รู้อะไรหมอทางเวชปฏิบัติทั่วไปหรือหมออายุรศาสตร์เขาจะเป็นคนดูเมื่อกี้ผมบอกเวชปฏิบัติทั่วไปกับหมออายุรศาสตร์ต่างกันนะครับ
1: ต่างกัน
2: นิดนึงใช่ไหมต้องแยกออกไปอีกใช่ไหมครับ
0: คือเวชปฏิบัติทั่วไปคือหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละแต่หมออายุรศาสตร์คือหมอเฉพาะทางนะครับ
2: ร
0: เฉพาะทางอายุศาสตร์ก็จะมีแบ่งแยกอีกเฉพาะทางหัวใจปอดตับไตเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คืออายุศาสตร์ที่เฉพาะทางแต่ถ้าเวชปฏิบัติทั่วไปคือจะเป็นหมอที่ดูทุกโรคแหละจะวินิจฉัยก่อนแต่ว่ารักษาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีข้อที่มันจำกัด
1: เหมือนหนูว่าที่โดนไปหูตาคอจมูก
0: เพราะว่าบางทีเราคือหมอเวชแบบทั่วไปจะเป็นหมอที่คอยสกรีนก่อนเบื้องต้นนะครับว่าเป็นโรคอะไรถ้าอย่างโรคพื้นฐานไข้หวัดความดันเบาหวานนี่รักษาได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าโรคเชิงลึกโรคตับก็ต้องส่งให้อายุรศาสตร์โรคตับเป
1: ็
0: นต
1: ้
0: นใช่คืออย่างส่วนตัวผมเองเป็นเวชปฏิบัติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเป็นคนคอยสกรีนก่อนใช่แล้วก็รักษาโรคได้นะโรคพื้นฐานนะครับเบาหวานความดันไขมันไข้หวัดทั่วไปติดเชื้อง่ายๆหรือบางโรงพยาบาลก็จะเป็นแผนกอายุศาสตร์สกรีนเลยนะซึ่งหมออายุศาสตร์ก็สกรีนได้อยู่แล้วใช่ครับถูกต้องครับ
1: เป็นเบื้องต้น
2: แผนกต่อไปพี่นึกว่าไสยศาสตร
1: ์อุ๊ยไม่ใช่
2: นะแต่มันคือ
1: ใกล
2: ้เคียงแต่มันคือเสียงออกใกล้ๆกันแต่มันคือไสยศาสตร์ใช่ไหม
0: ไสยศาสตร
2: ์ไส
0: ยศาสตร์ก็คือเป็นหมอผ่าตัด
2: ครับ
0: ก็โรคที่ต้องผ่าตัดจะเป็นหน้าที่ของหมอไสยศาสตร
2: ์
0: ผ่าตัดอวัยวะภายในที่ไม่ใช่กระดูกนะครับถ้าหมอกระดูกจะแยกไปอีกแผนกเขาเรียกว่าออร์โธปีดิกส์ใช่ครับ
2: อย่างเช่นผ่าตัดถุงน้ำดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับรวมถึงการส่องกล้องด้วยไหมครับ
0: ส่องกล้องจะหมออายุศาสตร์ก็ส่องกล้องคือมีบางอย่างที่ซ้อนทับกันนิดหน่อยใช่ครับแต่ว่าหมออายุศาสตร์จะไม่ผ่าตัดนะครับแต่ว่าหัตถการอย่างเช่นการส่องกล้องนะครับพวกนั้นจะเป็นหมออายุศาสตร์ทำนะครับหรือว่าบางทีโรคหัวใจรักษาด้วยการใส่สายสวนทำบอลลูนก็หมออายุศาสตร์ใช่ครับแต่ต้องถึงขั้น

0: ต้องตัดผ่าตัดแยกผิวหนังออกนั่นแหละ
1: หมายถึงว่าต้องผ่าลงไปในร่างกายเลยครับ
0: แต่ก็มีข้อยกเว้นถ้าผ่าในเชิงข้างบนตาก็จะเป็นหมอตานะครับ
2: เฉพาะทาง
1: สมองก็เป็นหมอสมอง
0: ถ้าสมองเป็นศัลยกรรมด้านโรคสมองศัลยกรรมจะมีเฉพาะทางสมองศัลยกรรมทางโรคหัวใจเป็นต้นนะศัลยกรรมทางไตเป็นต้นพวกนี้ก็จะแยกศัลยกรรมเป็นเชิงย่อยๆอีกนะครับ
2: อันนี้รวมความสวยความงามไหมคะหมอ
0: ศัลยกรรมพลาสติกใช่เรื่องพลาสติกแต่จริงๆศัลยกรรมพลาสติกไม่ใช่แค่ความสวยงามครับต้องบอกก่อนจริงๆหน้าที่หลักของศัลยกรรมพลาสติกคือตกแต่งให้มันจากที่ผิดปกติใช่ครับอย่างเช่นปากแหวนที่ด้านโว
2: ประสบอุบัติเหตุมา
0: ถูกต้องครับนั่นเป็นหลักนะครับตอนนั้นเป็นเสริมมากกว่าใช่ครับแต่ว่าเป็นศัลยกรรมพลาสติกถูกต้องครับ
2: ก็ศัลยศาสตร์
0: ใช่ครับ
2: ศัลยศาสตร์หรือศัลยศาสตร์ครับคุณหมอ
0: ศัลยศาสตร
2: ์ศัลยศาสตร์
0: ใช่ครับ
2: ที่ถูกต้องแผนกต่อไปวิสัญญีอันนี้หลายคนน่าจะแบบว่าพอคุ้นเคยสำหรับผู้หญิงที่แบบว่าคลอดลูกหรืออะไรอย่างนี้แผนกนี้มีอะไรมากกว่านั้น
0: วิสัญญีเราอาจจะไม่ได้เดินเข้าหาโดยตรงเพราะว่าหมอวิสัญญีจะเป็นหมอที่คอยดูแลเรื่องการดมยาดมยาสลบก่อนผ่าตัดเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่แค่หมอศัลยกรรมหมอศัลยศาสตร์ทำคนเดียวไม่ใช่เป็นทีมทีมที่สำคัญก่อนใครเลยคือหมอทางด้านดมยาไม่ง่ายคือหมอดมยานั่นแหละนะครับจะทำให้คนไข้ต้องคำนวณก่อนน้ำหนักเท่านี้อายุเท่านี้เขาใช้ยาอะไรนู่นนี่ซึ่งเป็นโอ้เยอะมากเลยครับซึ่งหมอเฉพาะทางคือหมอวิสัญญี
1: หลบ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนทำการผ่าตัด
0: จริงๆถ้าเรานั่งรอผ่าตัดหมอคนแรกๆที่เราได้เจอคือหมอวิสัญญีมาคุยกับเราก่อน
1: ใช่ครับมาคุยเสร็จแล้วเราเหมือนกับเราแบบเหมือนทีวีจอดับเลย
0: นั่นแหละวิสัญญีถูกต้องครับ
2: ไอ้คุยไปคุยมาหายไปไหน
1: แล้วก็ตื่นอีกทีนึงแบบว่านอนในห้องแล้วเสร็จแล้ว
0: หมอที่จะเห็นหน้าคือหมอวิสัญญีตอนผ่าตัดห้องวิสัญญีจะคอยดูอยู่ที่เนี่ยหัวเราเนี่ย
1: แล้วคุยสนุกซะด้วยนะครับหมอวิสัญญี
2: จริงจริ ง
1: แล้วเสร็จแล้วก็จอดับเลย
2: ไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่แต่อาจจะต้องเจอ
1: เป็นหมออารมณ์ดี
0: ต้องทำ
2: ค่ะแผนกต่อไปนะคะคุณหมอ
0: เอาเด็กมั่งกุมารเวชใช่ครับ
1: เด็ก
0: คือกุมารเวชจริงๆอายุศาสตร์หลายคนจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่นะจริงๆเด็กก็อาจจะต่ำ15ลงไปนั่นแหละนะครับเด็กก็คือวัยที่ต้องใช้หมอเฉพาะทางด้านกุมารเวชแต่ว่าถามว่ามันต่างกันไหมคือการรักษาโรคแทบทุกอย่างจะใช้ยาตัวเดียวกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าทั้งปริมาณแล้วก็อาจจะมียาบางชนิดต้องดูด้วยว่าเด็กใช้ได้ใช้ไม่ได้อันนี้จะเป็นหน้าที่ของหมอกุมารเวชเป็นคนดูแล้วไม่ใช่ใช่ครับ
1: กุมารเวชนี่คือตั้งแต่แบบว่าคลอดออกมาเลยไหมครับ
0: จะมีเด็กเล็กเด็กโตอีกนะคร
1: ับ
0: เด็กเล็กคือเด็กทารกนิวบอร์นก็คือเด็กที่เพิ่งแรกคลอดก็จะเป็นหมอเฉพาะทางกุมารเวชด้าน
2: เฉพาะทารก
0: ด้านทารกเลยใช่ครับตรงนั้นก็มีอีก
2: พอเลยทารกก็จะเป็นคุณหมอ
0: ใช่ก็คือจริงๆกุมารเวชดูทั้งหมดแต่ว่าจะมีเฉพาะทางด้านกุมารเวชด้านต่างๆอีกไม่ต่างอะไรกับทางอายุรศาสตร์เลยใช่ถูกต้อง
2: ส่วนแผนกต่อไปนี่เป็นแผนกของตันโดยตรงแล้วก็คุณผู้หญิงทั้งหลายที่ชมอยู่นะคะต้องฟังสำหรับแผนกสูตินารีเวช
0: ใช่ครับใช่ครับแนะนำผู้หญิงทุกท่านควรจะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมครับทำแป๊บเสมียอ
2: ัน
0: นี้เป็นการตรวจสกรีนซึ่งเราก็ได้เจออยู่แล้วหมอจะตรวจง่ายๆไม่ต้องกลัวครับจริงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะตรวจนะครับครับต่อให้เราไม่เป็นโรคก็คือเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีของสำหรับสตรีใช่ครับ
2: การฝากตัวคุณหมอตรงนี้เลยเดี๋ยวกลับไปกับคุณหมอเลยกลับไปตรวจภายในค่ะ
0: จะไปแผนกสูตินรีเวชได
2: ้ค่ะผู้ชายไม่ต้องไป
0: ว่าผู้ชายไม่เกี่ยวก็เป็นกำลังใจอย่างเดียวสูตินรีจะทำหน้าที่ตรวจโรคสตรีแล้วก็ผ่าตัดเกี่ยวกับทางอวัยวะภายในของสตรีนะครับใช่ครับวันนี้ของสูตินรีเวชทุกอย่างถูกต้อง
1: สำหรับคนมีอายุอย่างผมก็ต้องเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับ
0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูจริงๆก็จะเกี่ยวข้องกับการที่ฟื้นฟูร่างกายก็ตามชื่อบอกนะครับก็อาจจะทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดจะแยกกันนักกายภาพบำบัดกับหมอที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะทำงานร่วมกันเป็นทีมตรงนี้แหละจะทำหน้าที่อาจจะหลังผ่าตัดอาจจะผ่าตัดกระดูกอะไรก็ต้องมาฟื้นฟูร่างกายเป็นหน้าที่ของหมอ
1: หมายถึงมีเรื่องของกายภาพบำบัดอะไรนี้ใช่ไหมครับอ
0: ๋
1: ออย่างเช่นแบบว่าเราอาจจะแบบเขาเรียกมือชาหรือแบบเกิดจากภาวะของแบบ
2: อาจจะล้ม
1: เรื่องเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับ
0: ล้มถึงการที่อยู่เฉยๆข้อติดจะทำยังไงแก้ไขอันนี้
2: ก็เคยเข้าแผนกนี
1: ้ข้อติดนิ้วล็อก
0: ถูกต้องจะมีบางอย่างที่ใช้ทางด้านนี้มาช่วยได้ใช่ครับอาจจะไม่ต้องผ่าตัดม
2: ี
0: หลายกรณีเลยถูกต้อง
2: นี่เคยทำกายภาพสบายมากเลยอ
1: ่
2: ะจริงอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับคนที่บอกว่าวิกทำกายภาพดูน่ากลัวจริงๆแล้ว
0: ไม่ครับ
2: สบายมาก
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่คุยมาในน้องโบตันนี่
2: เข้าทุกแผนกบอกแล้วว่าตันนะเข้าทุกแผนกยกเว้นแผนกอะไรดีคะพี่ป๊อป
1: จักษุ
2: จักษุหนูยังต้อง
1: ให้คุณหมออธิบายเรื่องแบบแผนกจักษุ
0: จักษุคือโรคทางตานั่นแหละนะครับตาก็คืออะไรที่เกี่ยวกับตาเป็นพังจักษุหมดเลยนะครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับต้อหินต้อกระจก
0: ทุกอย่างเลยใช่ครับจอประสาทตาเสื่อมทุกอย่างใช่ครับหมอตาลืมผ่าตาทุกอย่างหมอตาทำหมดใช่ครับ
1: คือตาเนี่ยจะแยกมาจาก คอ
0: แยกกันนะครับหูคอจมูกจะเป็นอีกแผนกนึงแผนกหูคอจมูกก็เป็นอีกแผนกใหญ่ๆแผนกนึงก็ตามชื่อบอกแปลว่าส่วนนี้ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของหมอหูคอจมูก
2: หูคอจมูกหนูก็เข้าบ่อยเพราะหนูเป็นไซน่าอักเสบ
1: ครับ
2: อันนี้เชี่ยวชาญ
0: ใช่เลย
1: แล้วอย่างแค่นี้เลยเนี่ยอย่างคออย่างเงี้ยอย่างเราก้างติดคอเนี่ยต้องเป็นแผนกคอใช่มั้ยครับ
0: คือจริงๆก้างติดคอไปแผนกฉุกเฉินก่อนเพราะหมอทั่วไปหมอเวชประเดี๋ยวทั่วไปก็สามารถทำได้แต่ว่าอาจจะมีบางกรณีถ้าอยู่ลึกหน่อยต้องส่งให้หมอหูคอจมูกเป็นคนทำเพราะเขาจะเก่งกว่า
1: อย่างหูเนี่ยแมลงเข้าหูนะครับนี่ก็ต้องไปแผนกหูใช่มั้ย
0: แต่ว่าเบื้องต้นถ้าง่ายๆแผนกฉุกเฉินอย่างหมอทั่วไปก็ทำได้หมดแต่ว่าถ้ายากก็แน่นอนต้องส่งให้หมอเฉพาะทางใช่คร
2: ับ ส่วนแผนกต่อไปหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยกลัวแผนกนี้จังเลยเพราะว่าคนไทยหลายคนเนาะอาจจะแบบว่าอุ๊ยพอไปแบบแผนกจิตเวชอ่ะ
1: กลัวเป็นบ้า
2: ดูคนจะแบบว่าหาว่าเป็นบ้าจริงๆไม่ใช่
0: ใช่ไหมคุณหมอไม่ใช่เลยครับ
2: จริงๆโบตันก็อาจจะไปพบเหมือนกันเพราะมีปัญหาเรื่องของการนอนอ
0: ัน
2: ที่รวมอยู่ในจิตเวชด้วย
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
2: มีอะไรบ้างคะ
0: หมอจิตเวชนี่ดูเยอะมากนะครับมีทั้งจิตเวชเด็กกับผู้ใหญ่รู้สึกเราจะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญมาคอยบอกเราอีกเดี๋ยวคุยกับท
1: ่านอีกที
0: ใช่ครับแต่คร่าวๆคือโรคทางคือไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ้นนะครับต้องดูโรคทางกายก่อนถ้ามีโรคทางกายปุ๊บอย่างเช่นความเครียดหรือว่าอาจจะนอนอย่างนอนไม่หลับที่เ
2: คย
0: มาน
2: อนไม่หลับ
0: มีโรคทางกายที่ส่งผลถึงนอนไม่หลับด้วยเพราะฉะนั้นต้องเอาโรคทางกายให้หมดก่อนว่าไม่มีจริง
2: ๆ
0: ถ
2: ึ
0: งจะเป
2: ็
0: นใช่ถูกต้องครับ
2: อาจจะเป็นเครียดสะสมทำงานหนักเรียนหนักอะไรแบบนี้
0: หมอจิตเวชเองก็จะดูทุกอย่างก่อนว่ามีโรคทางกายแน่ๆถึงจะรักษาทางจิตเวชถูกต้องครับ
2: เป็นแบบนี้นี่เองมีอีก2แผนกค่ะคุณหม
0: อ
2: ที่บางคนก็อาจจะคุ้นเคยบางคนก็อาจจะแบบวิกลัวจังเลยอย่างแผนกออร์โธปีดิกเนี่ยหลายคนบอกว่าอู้กลัวจังเลยหมอกระดูก
0: น่ากลัวครับเพราะว่าทุกคนคงอาจจะต้องเจอไม่ใช่แล้วก็คือเข่าเสื่อมข้อเสื่อมทั้งหลายใช่ไหมครับ
1: บ
0: างคนต้องถึงขั้นผ่าตัดก็เป็นหน้าที่ของออร์โธปีดิกหมอกระดูกใช่ครับพูดทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลย
1: หมอกระดูกเนี่ยมันเกี่ยวโยงถึงเรื่องกล้ามเนื้อต่างๆด้วยไหมคร
0: ับ ถูกต้องครับกล้ามเนื้อและกระดูก
1: ถู
0: กต้องครับอันนี้เป็นหมอออร์โธปีดิกใช่ครับอุบัติเหตุแขนขาหัก
1: เส้นเอ็นต่างๆ
0: ถูกต้องใช่ครับก็จะมีเฉพาะทางของเขาอีกอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันใช
1: ่
0: ครับ
1: โอ้
2: ครบเกือบทุกแผนกแหละขาดแผนกสุดท้ายคือ รังสีวิทยา
0: อ
2: ันนี้ก
0: ็
2: คุ้นๆแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ็กซเรย์
0: ถูกต้องครับเราเจออย่างเช็คอัพก็ไปเจออยู่แล้วเป็นเอ็กซเรย์แต่ว่าก็จะมีนักรังสีเทคนิคจะเป็นคนทำทั้งหลายใช่ไหมแล้วก็จะมีหมอเอ็กซเรย์มาดูฟิล์มเอ็กซเรย
1: ์
0: ดูฟิล์มต่างๆหรือว่าอันนี้คือวินิจฉัยมีรังสีวินิจฉัยกับรังสีรักษาแยก2ส่วน
1: การรังสีแล้วรักษานี่คือแบบอย่างเช่นฉายแสงมะเร็งเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับก็คือหมอรังสีรักษาเป็นเฉพาะทางอีกด้านหนึ่งก็คือใช้กรรมภาพรังสีในการรักษาถูกต้องครับ
2: ครบทุกแผนกไป
1: โอ้โหแบบว่าเราได้รับรู้กันเรื่องราวเกี่ยวกับแผนกต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลเนา
0: ะมีแผนกที่อยู่เบื้องหลังที่เราคงจะไม่ได้เจอหรอกแต่ว่าเราอาจจะเห็นจากแผ่นแล็บก็คือทางพยาธิวิทยา
1: พยาธิวิทยา
0: ก็จะมีหมอเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยานะครับเราคงไม่ได้คุยกับเขาแต่เขาจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังคอยดูผลแล็บให้เราคอยตรวจตรงน
2: ี้ไอ้คำว่าหลังพ
1: าร์ทไอ้คำว่าพยาธิเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นพยาธิซะอีก
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือเห็นไหมตอนที่เราต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่าใครเป็นคนอ่านผลใครคนส่องกล้องก็คือหมอพยาธิวิทยานะครับ
1: อ๋อคือเอาเนื้อเยื่อต่างๆที่มันอยู่แบบว่ามันผิดปกติของร่างกายเนี่ยเราไปวินิจฉัยโรคมาใช่ไหมคร
0: ับเป็นไทรอยด์ต้องเจาะคอไปตรวจก็หมอพยาธิที่ยาตรวจใช่ครับ
2: รวมถึงเวลาสวอปด้วยหนูเคยไปสวอปไข้หวัดสายพันธุ์ตอนที่ยังไม่มีโควิดอ
0: ัน
2: นั้นก็เป็นแผนก
0: จริงก็แผนกนี้แหละถูกต้องครับเป็นคนดูแลทั้งหมดแหละ
2: ทุกอย่างที่อยู่ในแลบทั้งหมด
0: ใช่ครับ
2: คือแผนกนี้
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ แล้วเรื่องเกี่ยวกับยาพวกเภสัชอะไรเงี้ยครับต้องอยู่มีแผนกของเขาไหมครับ
0: ก็คือเป็นเภสัชกรแผนกเภสัชกรรมใช่ครับ
1: ครับก็เรื่องเกี่ยวกับยาจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
0: นี่คือสิ่งที่เราเดินเข้าเป็นแผนกทางด้านคลินิกคือการรักษา
2: ครับ
0: ผมทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับคือตัวผมเองเนี่ยจริงๆผมเป็นหมอเวชปฏิบัติทั่วไป
1: ครับ
0: แต่ว่าหน้าที่หลักผมจริงๆเป็นอาจารย์ที่ทำวิจัยแล้วก็สอนนักเรียนแพทย
1: ์ครับ
0: จริงๆจะมีหมอกลุ่มนึงที่เราคงไม่ได้เจออยู่แล้วอยู่เบื้องหลังอีกตอนนึงก็หมอนักวิจัยก็เป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นคนอย่างเช่นคิดค้นยาใหม
2: ่
0: หาเชื้อแบคทีเรียหากลไกต่างๆนู่นนี่ก็เป็นหมอนักวิจัยมีกลุ่มเหล่านี้อีกใหญ่เลยประเทศนี้ก็มีเยอะมากใช่ครับ
2: มีอีกแผนกนึงที่แบบว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยแผนกเนี้ยฉันไปบ่อยมากประสาทวิทยา
0: อ๋อประสาทจริงๆเป็นอายุรศาสตร์ด้านโรคสมองหรือว่
2: า
0: จริงๆสัญญากรรมก็มีสัญญากรรมสมองงั้นคำว่าประสาทวิทยาจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทอาจจะแยกเป็น2ส่วนแหละนะครับทั้งด้านอายุรศาสตร์หรือว่าสัญญาศาสตร
2: ์
0: ก็จะดูเรื่องสมองเหมือนกันที่เดี๋ยวว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าตัด
2: อ๋อสรุปก็คืออยู่ในสัญญาศาสตร์
0: ใช่ทั้งอายุรศาสตร์ด้วยนะเราคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสมองหรือเส้นประสาทจะเรียกว่าประสาทวิทยาเป็นคำศัพท์ แต่ว่าภาษาวิทยาสมองเนี่ยก็จะมี2ส่วน
2: ค่ะ
0: ถ้าใช้ยาก็เป็นหมอยาศาสตร์แต่ว่าถ้าผ่าตัดก็หมอผ่าตัด
2: ค่ะแต่อยากจะฝากหมอนิดนึงว่าตอนนี้คนไทยทุกคนบางคนก็กลัวโรงพยาบาลบางคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันไปแต่โรงพยาบาลก็มีอะไรนิดหน่อยก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอพูดนิดนึงค่ะว่าโรงพยาบาลของเราตอนนี้มีความพร้อมแค่ไหนแล้วตัวหมอเองเนี่ยทำงานหนักแค่ไหน
0: คืออย่างที่ผมแจ้งในเบื้องต้นก็คือประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่ระบบสาธารณสุขดีมากนะครับทุกคนสามารถไปเลือกเอาแผนกกินได้แล้วไปตรวจได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเมืองนอกหลายที่ถ้าเราทราบกันดีไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นนะครับต้องจองคือเราจะรู้ว่าเนี่ยคนรับเรื่องคนแรกจะถามว่าคนไทยเราเนี่ยไปโรงพยาบาลจะถามว่าเป็นอะไรมาใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกหลายที่จะบอกว่าเล่นนัดไปหรือเปล่าโรงพยาบาลนะครับฉะนั้นแบบนี้แหละเลยทำให้เราจะเข้าโรงพยาบาลง่ายฉะนั้นอาจจะมีหลายส่วนจริงๆครับอย่างเช่นที่ผมบอกเบื้องต้นแผนกฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินแล้วไปแต่อย่างที่ผมบอกถ้าไม่น่าจะไปเถอะไม่เป็นไรพี่แต่ว่าถ้ารู้แน่ๆว่าไม่ฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นเป็นไปรับยาเบาหวานบางคนไม่อยากรอคิวยาวอย่างออกมาต่างจังหวัดก็หมอหลายท่านก็ดีใจให้แหละนะ
1: ครับ
0: ก็คือไปฉุกเฉินแหละดูเหมือนคนน้อยดีซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับคือนี่ไม่ใช่โรคฉุกเฉินแน่นอนแค่ไปรับยาประจำใช่ไหมครับแบบนี้ไม่ควรไปเหตุผลหลักไม่ใช่แค่กลัวหมอเหนื่อยนะครับไม่ใช่กลัวพยาบาลอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าคนไข้ที่ฉุกเฉินจริงจะต้องเสียเวลากับกลุ่มนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็อาจจะต้องทำให้แพทย์พยาบาลต้องใช้แรงงานที่ไม่จำเป็นนะครับฉะนั้นอย่าลืมว่า24ชั่วโมงเขาต้องอยู่ตลอดถูกไหมครับฉะนั้นการที่คนไข้ที่ไม่จำเป็นต้องไปแน่ๆเลยอย่างเช่นกลุ่มนี้เป็นต้นอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเรื่องที่หนึ่งที่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับการฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินคือการที่หมอสั่งยาให้ผมเองก็เจอบ่อยอย่างเช่นคนไข้ถามตัวนี้ฉันอยากได้ยาฆ่าเชื้อได้ไหมยาแก้อักเสบแต่หมอไม่ได้ให้เช่นเป็นไข้หวัดธรรมดาตัวอย่างนี้เจอบ่อยมาก
1: คือเหมือนมาทำตัวเป็นหมอเองหรือว่านี่ใช้โรคเอง
0: อยากได้ยา
1: ตร
0: งนี้แต่ว่าหมอทำไมไม่จ่ายให้หรือบางคนถึงขั้นไปเขียนว่าหมอหลังก็มีก็เคยเห็นเหมือนกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยหมอเองเนี่ยเป็นคนที่รู้ว่าวินิจฉัยโรคอะไรใช่ไหมแล้วก็ยาที่ให้ก็เหมาะสมกับโรคนั้นยกตัวอย่างง่ายๆที่ชัดที่สุดคือไข้หวัดไข้หวัดแทบประมาณ 60-70% ขึ้นไปไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับเพราะฉะนั้นหมอบางคนหลายคนอาจจะไม่ได้สั่งเลยนะครับปฏิชีวนะแล้วถ้าจะให้ได้พาราด้วยซ้ำบางคนแล้วคนไข้อาจจะไม่ได้รักษาไม่ได้รับยาดีๆจริงไม่ใช่นะครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นขอให้เชื่อใจแพทย์นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยถามได้เลยใช่ครับว่าทำไมถึงไม่แล้วหมอก็จะอธิบายเองใช่ครับ
2: ถ้าคนฟังนี้บางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นอุ๊ยฉันเป็นคนโรคผวาอะไรก็เข้าฉุกเฉินไปก่อนหรือฉันต้องทำตัวยังไงดีว่าอันนี้ฉันควรต้องไปโรงพยาบาลแล้วหรือว่าอาการแบบนี้ฉันยังไม่ต้องไปคุณหมอแนะนำหน่อย
0: คร
2: ับ
0: จริงๆอย่างที่ผมบอกคือถ้าไม่แน่ใจไปก่อนไม่ต้องห่วงครับอย่าไปกลัวว่าใครจะว่าเรานะครับเพราะหน้าที่แพทย์พยาบาลคือต้องดูแลคนไข้ทุกคนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าไม่แน่ใจอย่างเช่นเป็นไข้ฉันฉุกเฉินหรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยรอดีกว่านะครับรอให้เป็นหนักค่อยไปบางกรณีไม่ดีน
1: ะ
0: คือถ้าไม่แน่ใจหรือรู้สึกว่าตัวเองลำบากแล้วก็ให้รีบไปเลยนะครับไม่ควรรอ
1: คนไข้ก็เยอะมากมายนะครับบางทีก็เกิดแบบการรอคอยเกิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าคืออยากให้ผู้ชมนั้นต้องเข้าใจว่าเอาใจหมอมาใส่ใจเราด้วยนะครับคนไข้เจ็บป่วยเราก็เข้าใจแต่ปริมาณของคุณหมอที่ต้องรักษานะครับก็อยากให้คุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับว่าการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ก่อนที่จะไปพบหมอนะครับ
0: ครับก็จำได้ไหมตอนที่สุขภาวัฒนะนะครับการดูแลสุขภาพที่ดีพื้นฐานอยากให้พวกเราทุกคนได้ทำนะครับดูแลตัวเราเองก่อนก่อนจะให้ใครดูแลล่ะใช่ไหมคร
1: ับ
0: นี่เบื้องต้นอย่างที่หนึ่งถ้าเราไม่แน่ใจถ้าเรากังวลสงสัยฉุกเฉินหรือเปล่าหรือว่าป่วยหรือเปล่าไปหาหมอเถอะไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไม่ป่วยหรือไม่เป็นไรหมอก็จะแนะนำเองนะครับตรงนี้แหละที่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับ
2: ครับวันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแผนกในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคนไหนที่อาจจะยังสงสัยว่าอาการแบบนี้เราควรจะไปพบแพทย์แผนกไหนดีวันนี้ก็ได้ทำความเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอบคุณคุณหมอเล็กมากค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอครับ
4: เนื่องจากอาการของโรคแต่ละโรคนั้นมีสาเหตุและวิธีการรักษาแตกต่างกันจึงจำเป็นต้องมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบ่งเป็นแผนกต่างๆมากมายวันนี้รายการ H Zone ขอสรุปแผนกต่างๆในโรงพยาบาลมาฝากกันแบ่งเป็นทั้งหมด10แผนกได้แก่ 1. แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่พร้อมรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุต่างๆหรืออาการจากโรคภัย 2. แผนกอายุรกรรมถือเป็นทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวินิจฉัยโรค 3. แผนกศัลยศาสตร์เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้หัตถการหรือเครื่องมือในการผ่าตัดเพื่อสืบค้นอาการหรือรักษาความผิดปกติ 4. แผนกวิสัญญี หน้าที่หลักคือช่วยระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด 5. แผนกกุมารเวชกรรมให้บริการดูแลพร้อมส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กโดยเริ่มตั้งแต่หลังคลอดจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น 6. แผนกสูตินารีเวชกรรมให้บริการดูแลเพศหญิงเป็นหลักอีกทั้งยังช่วยดูแลวางแผนครอบครัวรวมทั้งดูแลรับฝากครรภ์และโรคที่เกี่ยวกับเต้านมอีกด้วย 7. แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีหน้าที่ดูแลร่างกายและรักษาโรคด้วยกายภาพบำบัดรวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย 8. แผนกจักษุมีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยรวมทั้งรักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตาเช่นตรวจวัดสายตาดูแลผู้ป่วยตาบอดสีเป็นต้น 9. แผนกหูคอจมูกให้บริการตรวจวินิจฉัยรวมทั้งรักษาโรคและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหูคอจมูกทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 10. แผนกจิตเวชเป็นอีกหนึ่งแผนกที่มีความสำคัญเพราะเป็นการรักษาโรคทางใจเพื่อช่วยทำให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

0: นูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปมีอะไรมาให้คุณผู้ชมคะ
1: วันนี้นะครับเป็นรอยแก้วครับเป็นของหวานแต่เป็นผลไม้แบบไทยๆคือสละรอยแก้วน้ำข่าครับ
0: สดชื่นเลยปกติเราเคยทานแต่สละรอยแก้วเฉยๆ
1: ใช่แต่อันนี้เราเพิ่มข่าลงไปด้วยซึ่งเป็นน้ำเชื่อมที่แบบว่าเขาเรียกอะไรต้มแล้วก็แบบว่าใส่ข่าแว่นๆเนี่ยใส่ลงไปนะครับก็มีกลิ่นหอมๆของข่าออกมาด้วยนะครับซึ่งมันง่ายมากเนาะน้องโบตันเขาเรียกมันได้สรรพคุณด้วยคือเราจะทานรอยแก้วซึ่งเป็นสละรอยแก้วธรรมดาเราก็ใส่สมุนไพรลงไป
0: จริงๆสละเองก็มีประโยชน์บ้างอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือช่วยเรื่องของแบบมีสารเบต้าแคโรทีนใช่ไหมคะ
1: ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วก็ลดอาการกรดไหลย้อนนะครับเวลาปวดแสบปวดร้อนกลางอกเนี้ยเราก็ทานผลไม้แบบไทยๆของเราเนี่ยแหละครับ
0: ค่ะแล้วก็เพิ่มขาเรื่องของช่วยขับลมเนาะพี่ป๊อป
1: ใช่ช่วยขับลมแล้วก็มันก็มีเรื่องของแก้ไอแก้เจ็บคอนะครับแล้วเขาบอกว่ามันยังมีตัวที่แบบยับยั้งแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วย
0: โอ้ก็คือเพิ่มสรรพคุณ
1: ใช่ครับ
0: ให้กับเมนูนี
1: ้วัตถุดิบของเราก็มีน้อยมากครับน้องตันเรามีสละวันนี้พี่ได้สละมาแล้วก็คว้านเรียบร้อยแล้วนะครับมีน้ำตาลทรายแดงก็คือน้ำตาลไม่ฟอกสีมี
0: เกลือ
1: และที่สำคัญก็คือข่าแล้วก็มีน้ำต้มสุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำเชื่อมก่อนเชื่อมเนี่ยสำคัญ อย่างน้อยถ้าเกิดเรามีสละแล้วเนี่ยน้ำเชื่อมก็ต้องมีน้ำเชื่อมแบบที่ต้องมีกลิ่นของข่าด้วยนะครับ
0: โอ้โหอันนี้ก็คือเหมือนหัวใจหลักตรงนี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่ได้ทำสละร้อยแก้วที่แบบอยู่บนน้ำเชื่อมธรรมดา
1: ใช่ครับเป็นน้ำเชื่อมแบบว่าเป็นเทือกน้ำข่
0: า
1: ได้เลยครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ติดไฟก่อนนะครับตั้งหม้อแล้วก็ขอน้ำสะอาดนะครับเราจะทำน้ำเชื่อมกัน
0: น้ำตาลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เยอะไหมคะ
1: น้ำตาลเดี๋ยวใส่หมดเลยคร
0: ับหมดเลย
1: ครับแล้วก็เกลือนิดนึง
0: เกลือนิดนึง
1: ครับ
0: ประมาณนี้ไหมคะ
1: พอครับได้เลยครับน้ำเชื่อมเราก็ง่ายๆนะครับแต่เราไม่หวานมากนะครับ
0: คล้ายๆกับทำสละรอยแก้วธรรมดานี่แหละแต่ว่าเราเด็ดตรงที่เรามีข่าเพิ่มเข้ามาในน้ำเชื่อม
1: เมนูเด็ดของเราในเมนูสุขภาพเลยนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะไปลองทำบ้างนะครับเปลี่ยนแบบว่าบางคนส่วนมากจะเอ๊ะทำไมไม่เป็นขิงล่ะลองข่าดูซิอะไรอย่างนี้นะครับต้องตัดใส่มาได้เลยนะคร
0: ับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวก็เรา
0: ใช้เยอะไหมคะ
1: เราใช้ประมาณสัก3-4แว่นได้เลยครับเป็นกลิ่นหอมของข่าได้เลยครับเราก็รอให้น้ำเชื่อมแบบว่ามันงวดสักหน่อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้น้ำเชื่อมเย็นน
0: ้
1: ำเชื่อมเย็นแล้วเราถึงจะไปลอยแก้วนะครับเราก็จะมีสละที่เราเตรียมไว
0: ้
1: เนี่ยง่ายมากแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปโอ้โหชื่นใจหอมกลิ่นข่าม ีกลิ่นข่าแล้ว
0: นี่ไวมาก
1: ครับ
0: เดือดแล้วนะคะ

0: เดี๋ยวให้เดือดสักพักนึงพอให้น้ำเชื่อมันแบบว่างวดลงไปสักนิดนึงนะครับ
1: แล้วก็ให้แบบว่าตัวของกลิ่นคามันออก
0: ใช่ครับคือเราใช้ความร้อนเนี่ยน้ำมันหอมระเหยก็จะออกมาด้วยเหมือนเราแบบมันเป็นหนึ่งในเครื่องของเครื่องต้มยำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องตันอันนี้คือน้ำเชื่อมของเราน
1: ี
0: ่เย็นเรียบร้อยแล้วด้วย
1: น่าทานมาก
0: หอม
1: ไหมคะ
0: เป็นไงครับ
1: อุ้ยหอม
0: หอมแบบอ่อน
1: ๆแล้วไม่กลิ่นแบบน้ำผึ้งด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าเราเคี่ยวไปจนแบบจนงวดนะครับถ้าเกิดใครชอบแบบน้องตันบอกว่าอยากจะมีน้ำผึ้งด้วยสามารถหยอดน้ำผึ้งไปได้นะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งก่อนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวของสลัดได้อยู่ข้างบนเนาะยกมาเลยก็ได้ครับแหมก็สดชื่นเนาะวันนี้เมนูนี
1: ้แต่ชอบสละแต่จะใส่สละเยอะๆค
0: ่ะได้เลยครับเดี๋ยวให้น้องตันแบบคีบสละใส่ลงไปในใส่ถ้วยของน้องตันเลย
1: เราใส่น้ำแข็งก่อนเลย
0: เพราะว่าเดี๋ยวน้ำแข็งไปกบสละของเราเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เห็นเนาะนะครับเอาเลยอ่ะนี่ลงไปว้าวน่าทานแล้วคือแบบว่าคว้านมาเรียบร้อยแล้วด้วยทานง่ายด้วย
1: ใช่ค่ะโอ้น่าทานมากแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของข่าด้วยนะคะเราไม่ได้ทานหวานมากเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลไปไม่เยอะมาก
0: ไม่น้อยนะครับน้ำตาลเราน้อยเลยก็จะแบบหวานปลาแล้มพอสดชื่นเรียบร้อยเดี๋ยวแต่งด้วยดอกไม้นิดนึงเนาะ

0: ปึ๊บ
1: ได้แล้วเสร็จแล้วค่ะ
0: เป็นไงครับ
1: ค่ะ
0: น่าทานไหม
1: น่าทานมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยตัวสละเองก็มีประโยชน์ค่ะพี่ป๊อปก็มีสารเบต้าแคโรทีนต
0: ้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ใช่
1: ค่ะขาเองก็ช่วยขับลม
0: ใช่ครับขับลมช่วยในเรื่องของการลดการบีบของตัวของลำไส้นะครับแล้วก็ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหารด้วยวันนี้เราก็นำเสนอเมนูนี้เลยให้กับท่านผู้ชมนะคะ
1: ทานง่ายๆคลายร้อนนะคะ
0: ครับได้เลยครับ

0: สังคมในปัจจุบันนะคะเราอาจจะต้องเจอกับคนที่เป็นท็อกซิกเยอะมากนะคะหากคุณผู้ชมจะต้องเจอกับบรรยากาศที่มีคนท็อกซิกอยู่จะรับมืออย่างไรเดี๋ยววันนี้ในโซนสุขภาพใจจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.จอมขวัญเลื่องลือรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคมกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยค่ะและตอนนี้เราอยู่กับพี่ขวัญแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ขวัญค่ะอยากรู้เรื่องของคนที่แบบเป็นท็อกซิกสังคมปัจจุบันนี้โอ้โหท็อกซิกเยอะมากทั้งที่บอกว่าเราเองจะต้องอยู่กับคนที่ท็อกซิกด้วยแล้วบางคนเองก็เป็นท็อกซิกโดยไม่รู้ตัวคนที่เป็นท็อกซิกนี้เป็นยังไงคะพี่ขวัญ
1: เป็นยังไงล่ะคะ
0: ใช่
1: อย่างเช่นสมมติว่าขวัญกับคุณวตันกำลังจะทานข้าวอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณบอกทำไมมาวางไว้อย่างนี้ล่ะใครบอกเธอใช้ถ้วยสีนี้วันนี้เธอต้องจริงๆเธอต้องใช้สีขาวนะมันล้างง่ายและเก็บใส่ชั้นเธอต้องเป็นอย่างนั้นนะบงการนะคะเน้นตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็ขอโทษไม่เป็นบางครั้งนะแล้วก็แบบชื่นชมไม่เป็นขอโทษไม่เป็นก็มองมุมของตัวเองเป็นมาตรฐานเสมออย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นขวัญอยู่กับปุ๊บป๊อปก็จะรู้สึกว่าทำอะไรก็ผิดยังไม่ทันอ้าปากเลยมาละอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเราจะมองว่าพูดง่ายว่าท็อกซิกแต่ว่าเท่ากับเป็นพิษเหมือนแบบเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันอึดอัดมันกังวลวิตกกังวลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะบางครั้งเนาะเวลาที่เราอยู่กับอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นพิษมากๆค่ะกินแค่เห็นแค่รู้สึกว่าเขาจะมาเราก็จะแบบไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้ว
3: เป็นพิษทางอารมณ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะจิตใจด้วยค่ะจิตใจด้วย
0: แล้วคนที่ไปก่อท็อกซิกให้คนอื่นอย่างเงี้ยเขารู้ตัวไหมคะว่าเอ้ยเขาก็แบบว่าสร้างท็อกซิกให้กับคนอื่น
1: สมมติ
3: ค
1: ุณโบตันเผลอเขาจอดรถไม่เรียบร้อย คุณเป็นห่วงว่าถ้ารถอื่นมาชนแน่นอน เพราะจอดมันจอดเลยมามากเลย คุณจะเลือกเงียบแล้วเดินไปหรือบอกเขาว่าเข้าไปอีก
0: ก็บอกนะคะ
1: บอกขยับแต่สมมติว่า คุณป๊อปมา ทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะ แค่นี้เองเนี่ย ก็จะรู้สึกว่าแบบเนี่ยผู้หญิงคนนี้มา จะต้องมาเรียกฉันถอดเอารถเข้าไปเสมออันนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ที่ว่าการเป็นท็อกซิกของเราเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยเราบางทีเราไม่รู้ตัวแต่คนที่ได้รับก็คือแบบเธอจะมาเจ้ากี้เจ้าการอะไรกับการจอดรถของฉันถ้ามันชนมันชนนานไปละอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าคุณต้องระเบียบเป๊ะเนาะต้องแบบตามมาตรฐานเนี่ยเส้นเลยมันทำไมอย่างเช่นยุ่งกับการแต่งกายของคุณ
3: มีภาควิจารณ
1: ์มีภาควิจารณ
3: ์แบบชัดเลยใช่ไหมครับ
1: คุณป๊อปคุณจะอะไรสีดำมาตลอดเลยล่ะคุณเป็นคนชอบใส่ขาวดำเนี้ยค่ะจะมายุ่งอะไรกับฉันเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมใส่อย่างนี้นะคนอื่นจะมองเป็นตัวอย่างแบบเหมือนเราผิดมากเลยอ่ะเขาก็จะบงการว่าแบบจริงๆเธอต้องใส่สีอื่นด้วยนะพูดจนเรารู้สึกว่าหรือเราต้องเปลี่ยนพอครั้งหน้าคุณเจอคุณเผลอใส่สีดำมาขวัญแค่เดินมาไกลๆนะคุณจะเลี่ยงไหม
3: รัศมีมาเลย
1: คุณจะหลบไหมคะหรือคุณจะเจอแล้วด่าก็รู้อยู่แล้วถ้าเจอแล้วจะโดนอะไร
3: ค
1: ุณจะทำยังไงคะ
3: ก็ต้องหลบ
0: หลบดีกว่า
3: เจอแล้วต้องหลบ
1: อย่างเงี้ยค่ะคืออาการของการที่แบบเป็นเรารู้สึกว่าเขาเป็นท็อกซิกเรารู้สึกนะแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้สึกก็ได้พี่เขาดีจะตายพี่เขาดูแลเราพี่เขาใส่ใจเราใครจะดูแลเราขนาดนี้พี่อย่างเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลที่มองด้วยแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราเอามาตรฐานตัวเองไปวัดว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราอึดอัดเรากลัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบคนมาปรึกษาเหมือนกันนะเจ้านายเดินมาสมมติว่าเจ้านายเดินมาปุ๊บคุยกันอยู่4คนแตกเหมือนรังผึ้งเลยค่ะปุ้มปึ้งคือเจ้านายยังเดินไม่มาถึงเลยหายไปแล้วแบบกรีดเมฆมากเร็วมาก
3: แสดงว่าเจ้านายเป็นท็อกซิกเหรอครับ
1: ก็ในความรู้สึกของ4ท่านเขาบอกว่าใช
0: ่ใช่แบบนี้ตัวเราต้องแก้ปัญหาหรือว่ายังไงดีคะเพราะว่าเราไม่สามารถเป็นใครได้เนาะพี่ขวัญ
1: เพราะว่าคนที่พูดว่าถึง ปกติถ้าเราเป็นท็อกซิกเราจะไม่รู้ตัวนะ
0: ใช่
1: คนรอบข้างต้องบอกนะเพราะเรามองในเลนส์ของเราหรือมุมของเราเท่านั้นว่ามันควรจะเป็นแบบนี
3: ้
1: อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งไม่รู้นะ
3: ท็อกซิกมีกี่ประเภทครับพี่ขวัญ
1: ท็อกซิกก็มีหลายประเภทอยู่นะคะจะเอาแบบไหนคะ
2: เมื่อกี้มีแล้ว
3: คือวงการ
2: เจ้ากี้เจ้าการนั้นไปแล้วแล้วก็มีแบบหวังดีไม่ได้ตั้งใจเป็นท็อกซิก
3: แล้วมีแบบเงียบๆไม่พูดเลยเลยแบบท็อกซิกมีไหมครับ
1: มันไม่ได้แบ่งเป็นประเภทที่มันชัดเจนนะคะแต่มันพูดถึงเรื่องมองของบุคลิกภาพของคนที่เป็นท็อกซิกสมมุติว่าถ้าเงียบแต่เวลาพูดหนึ่งประโยคเนี่ยสะเทือนหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นท็อกซิกได้หรือการใช้สัญลักษณ์ท่าทางในการมองบางทีไม่ต้องเป็นการคำพูดก็ได้นะคะเช่นสายตาอย่างเงี้ยเดินมาแล้วก
2: ็หัวจะเท้าเลย
1: แล้วก็นั่งแล้วก็แบบจิบชาแล้วก็มองอย่างเงี้ยสามรอบ
2: ก็ต้องท็อกซิก
3: มันก็อึดอัดเราด้วยนะ
1: อย่างเงี้ยทำไมต้องใช้สายตามองเราขนาดนั้นอย่างเงี้ยเราผิดอะไรหรือเราทำอะไรหรออะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ต้องเป็นสปอตไลท์เอฟเฟกต์ก็คิดมากแล้วค่ะแบบนี้เอ๊ะยังไงมามองเราแบบนี
1: ้หรือเอาง่ายๆมีอยู่ท่านหนึ่งเคยมาปรึกษาขวัญเขาบอกว่าเขาประชุมอยู
3: ่
1: ช่วงโควิด

0: เขากลัวแบบถ้าจะเปลี่ยนแปลงไปที่อื่นก็นะทำ
1: แบบเขาเรียกสาธารณะเราก็หักหน้าเราเราก็แอบ
0: ความรู้สึกเขารู้สึกแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าเขาอะไม่มีคุณค่าเลยแล้วถ้าเรียกประชุมครั้งต่อไปเขาไม่อยากเข้าแล้วอะเขาจะด่าเราอีกไหมอะแล้วด่าเราแบบตำแหน่งเราก็ไม่ได้แย่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงดูถูกดูแคลนกันได้ขนาดนี
1: ้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขวัญก็เลยถามว่าทุกครั้งที่คุณโดนกระทำคุณเลือกที่จะบอกเขาไหมว่าคุณรู้สึกยังไงเขาบอกว่าไม่เขาไม่กล้า
1: แล้วจะหาทางออกไงนะครับพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนาะเราก็แบบเราก็จะหาทางออกก็ลำบากเนาะเพราะอยู่ในที่สาธารณะ
2: ทำยังไงด
1: ีเขาเรียกนะแสดงหรือบ่งบอกอะไรที่ว่าเราก็
2: แก้ปัญหายังไงดี
1: แก้ปัญหายังไงดีกว่า
0: เนาะอย่างแรกเลยเราต้องมองว่าวุฒิภาวะของเรามากพอหรือเปล่าความสั่นสะเทือนของเรามันมากนะตอนนั้นอ่ะมันเจ็บปวดแต่ว่าเราต้องตั้งสติให้เร็วที่สุดถ้าเกิดคุณตอบกลับไปว่างานตรงไหนที่หัวหน้ามองว่ามันผิดพลาดเหรอครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขเนาะตรงนี้ไปโอเคใจคุณจะสั่นมากนะและกลัวมากมันเป็นธรรมดาแต่อย่างหนึ่งคุณจะได้เห็นความกล้าของตัวเองที่พูดออกไปแล้วทุกคนใน100คนจะมองไงคะคนนี้มีวุฒิภาวะจังเลยอ่ะแต่หัวหน้าคนนี้แบบเธอไม่ไหวนะ
1: เราตีกลับเพื่อจะไปควบคุมได
0: ้เพื่อให้สถานการณ์มันดูแบบนิ่งถ้าคุณผ่านตรงนั้นไปได้คุณจะมีความรู้สึกว่าเออฉันแก้ไขสถานการณ์ได้ดีจังเลยอ่ะแล้วทุกคนก็มาชมหลังไมค์อ่ะมีคนชมว่าเขานิ่งเขาเงียบเขาอดทนเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำหรือการตอบสนองเหล่านี้ออกไปอ่ะมันทำให้เราอ่ะแบบจิตใจมันฟูขึ้นถึงแม้จะเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทำกับเราก็ตามแต่อย่างหนึ่งที่เห็นคือเราจะเห็นว่าเอ้ยเราก็สามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้หลีกหนี
2: แต่ทีนี้อาจจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้วทุกคนชื่นชมแต่ใจของเราที่มันสะเทือนแล้วมันต้องเจอกับความสั่นสะเทือนแบบนี้บ่อยๆสมมุติว่าเป็นหัวหน้างานเราเงี้ยเราจะต้องมานั่งปรับสมดุลจิตใจเรายังไงดีคะพี่ขวัญ
0: เราต้องดูว่าอย่างแรกเลยหัวหน้าคนนี้เนี่ยใครเตือนเนาะใครมีอิทธิพลกับเขานะเขาฟังใครนะถ้าเป็นเราคงไม่ฟังเขาไปเขาหยุ่มหัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยเตรียมหยุ่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่สองเขาจะเตือนไหมดูก่อนเนาะเกิดเขาเข้าข้างคนนู้นซวยก็ต้องดูลาดลาวก่อนเนี่ยค่ะอย่างที่สองการปรับสมดุลจิตใจของเราคือเราก็ทำดีที่สุดนะขณะหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ไล่เราออกด้วยถูกไหมเราทำงานดีแล้วอะแต่มุมมองเขาอาจจะไม่ดีมันเรื่องของเขาแล้วนะก็คือแยกระหว่างเรากับเขาออกไปแล้วเป็นไปได้มันต้องติดต่องานกันส่วนไหนที่เราต้องติดต่อเราต้องฮึบแล้วติดต่อส่วนไหนไม่ติดต่ออย่าไปยุ่งอย่าไปช่วยให้ห่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันถึงบอกว่าบางครั้งเราต้องดูว่าเราไหวแค่ไหนถ้าไม่ไหวจงออกมาถ้าไหวค่อยเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของงาน
2: ถ้าสมมติว่าเราแบบเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วเราต้องเจอทุกวันเราแบบ
1: เป็นนายเราอะครับ
2: เออแล้วเราก็ด้านเป็นคนแบบคิดมากสะเทือนทุกครั้งอันนี้เราจะต้องช่วยตัวเองยังไงคะแบบคราวนี้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วสมมติใครก็เปลี่ยนเขาไม่ได้คนอื่นก็เตือนเขาไม่ได้แล้วเราต้องมาปรับความคิดเราเพื่อช่วยพยุงใจเราให้มันไม่สะเทือนสะเทือนยังไงได้ใช
0: ่ลองย้ายตัวเองไปเป็นบทบาทของเขาดูขึ้นมาเขาโวยวายความไม่สะอาดของบริษัทก่อนอันดับแรกแล้วเขาก็จะไปโวยวายเรื่องความไม่สะอาดของที่ตั้งชาแล้วเขาก็จะแบบงานนั้นงานนี้เราลองว่าเราคิดว่าเราเป็นแบบนั้น
2: มองมุมมองเขาบ้างเพ
0: ื่อ
2: ให้เข้าใจเขาแล้วเราจะไม่ต้องคิดมาก
0: เราเห็นมุมเขาก่อนมันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณป๊อปมาถึงปุ๊
1: บ
0: โวยวายก่อนเลยออฟฟิศไม่สะอาดสูดนะแล้วก็ทำไมชามันถึงไม่ล้างล่ะค้างคืนอีกแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แก้วเกลือสกปรกจังเลยนะครับ
0: เพราะอะไรคนถึงเป็นแบบนั้น
2: อาจจะแบบว่าเป็นคนแพ้ฟุกมีโรคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: อันนั้นอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะอย่างอื่นล่ะคะ
1: รูปร่างหน้าตาของบริษัทเราภาพลักษณ์
0: ถ้าทำมาร์เก็ตติ้งเนาะลูกค้าเข้ามามันสาบวิ่ง
2: พี่แบบ
1: ช็อกเยอะต้องมีเครื่องฟอกอากาศนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะ
0: ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราจะเห็นถึงอะไรในตัวเขา
2: ค่ะหมายถึงว่าก็เราก็จะเห็นรู้จักเขามากขึ้นว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี
0: ้
2: พอเรารู้จักเขามากขึ้นปุ๊บเราก็จะ
1: เข้าใจเขา
2: เราก็จะ
0: เข้าใจ
1: แค่รู้จัก
2: รู้จัก
0: ไปเข้าใจไม่ต้องถึงเข้าใจถ้าเข้าใจเราจะเหนื่อย

0: ากว่าจาก
1: อ๋อเขาเป็นแบบนี้นะเขาต่อว่าคนอื่นเพราะอย่าลืมว่าเจเนเรชันสมัยก่อนคือไม่ชื่นช
2: ม
1: ไม่ขอโทษฉันต้องแบบเธอต้องเก่งเพราะว่าเธอไม่ดีไงเธอต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเธอต้องแข่งขันเธอถึงจะกลายเป็นคนเก่งและคนดี
0: เป็นmindsetของคนสมัยก่อน
1: รุ่นไหนมาดูด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาด่าเราเท่ากับเขาหวังดีแต่ใจมันก็สั่นสะเทือนนะแต่ว่าอย่างน้อยเราได้แปลเป็นภาษาที่มันรู้สึกว่าให้เราเบาลงแต่บางทีเราก็ไม่ต้องการความหวังดีก็ไม่เป็นไรแต่เขาพยายามให้
2: เราก็เข้าใจว่าเขารักองค์กรรักบริษัทเขาก็อยากให้สะอาด
0: ก็รู้จักเขาเพื่อให้ใจเราสั่นสะเทือนเบาลงแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: อันนี้เรื่องงานนะ
0: เรื่องงาน
1: เดี๋ยวย้ายมาเรื่องความรักนิดนึง
0: ย้ายเลยค่ะ
1: แต่นิดนึงนะ
2: ต้องการอยากรู้ใช่ไหมครับเรื่องความรัก
1: อยากรู้ใช่ไหมคะ
2: ท็อกซิกไหม
1: สมมติคุณโบตันมีแฟนนัดเราสองคนทานข้าวแฟนคุณโบตันมาทีไรจะสั่งที่แพงที่สุดเสมออ
2: ๋อนั่นเป็นท็อกซิกเหรอครับ
1: อ้าวไม่ท็อกซิกหรอ
2: ท็อกซิก
1: เขาสั่งมา 15,000 แต่เราต้องหารเท่ากันเรากินจาน 2-3,000 เองเนี่ยสมมติเราไม่ทานเนื้อแต่เป็นเนื้ออย่างดี
0: อันนี้มา
1: หม
0: ดท่าเลย
1: คุณโบตันก็รู้สึกแบบเกรงใจเพื่
0: อ
1: นหารทีคนละ 5,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วพักหลังมาทำไมอ่ะโบตันไปเราจ่ายเองก็ได้เรามีตังค์เธอวันนี้แฟนเราขอแยกจ่ายเองนะมันก็จะรู้สึกแบบแปลกๆเนาะเพื่อนก็จะด้วยความเกรงใจเพื่อนเนาะไม่เป็นไรแต่ใจก็แบบไม่น่าทำมันมาเนาะมันก็จะมีความรู้สึกแบบค่าเรื่องอาหารนะคะเล็กๆน้อยๆนะหรือง่ายๆคือคุณกำลังจะนั่งลงแฟนคุณก็คุยกับแฟนอยู่นั่นคุยเราก็จะนั่งหน้าเหวอกันแบบ
0: เอาคุณ
1: ของ
0: เอ๊ะไปแยกโต๊ะ
1: เอาแฟนมาด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ตัวก็จะคุยอยู่นั่นแหละ
2: สร้างบรรยากาศท็อกซิกแล้ว
1: คือไม่ใช่เพื่อนเรานะ
2: แฟนเข
1: าคือแบบเธอไปกับเพื่อนจริงหรือเปล่าฉันไม่ปล่อยให้เธอคุยกับเพื่อนหรอกเธอต้องคุยกับฉันสิฉันเหงา
0: แฟนเป็นท็อกซิกสร้างท็อกซิก
1: สร้างท็อกซิกให้กับเพื่อนอย่างนี้ก็เป็นได้
2: บางทีเป็นกลุ่มกวนใหญ่ๆจะมีอยู่คนนึงสร้างบรรยากาศให้เป็นท็อกซิกเหมือนกัน
0: เออยังนึกภาพไม่ออกไม่มีแบบนี้แต่ก็จะมีบางคนเป็น
2: มีบางคนเป็นเขาเรียกอะไรโหวตกันแล้วว่าต้องไปทานร้านนี้ไปเที่ยวตรงนี
0: ้
2: แต่คนนี้มีท็อกซิกคนเดียวทำให้บรรยากาศเสีย
1: เห็นภาพเห็นภาพ
2: ไหมคร
1: ับ อย่างเช่นเขานัดกันจะไปหัวหินตกลงกันเรียบร้อยแล้วตอนเขาตกลงไม่มาจะมาตอนรีสอร์ทนี้ดีกว่านะ
0: เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเลย
2: กลับลำถ้าไปทานอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ต้องไปที่นี
0: ่
1: ที่นี่ดีที่สุด
0: ค่ะ
1: สิบคนเวอร์อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเขาชอบมาจนรอบสุดท้าย
0: ค่ะเป็นท็อกซิกในรูปแบบของเพื่อนแล้วก็คู่รักพอเมื่อกี้เป็นเรื่องของงานทีนี้เราต้องอยู่ด้วยกันตลอดแล้วเพราะว่าโอ้โหคู่รัก24ชั่วโมงต้องอยู่กับเขาเงี้ยเราจะแก้ยังไงคะ
2: แก้ท็อกซิกกัน
1: เนี่ยคนท็อกซิกก็จะไม่ค่อยเจ้าชู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฮึบอดทน
0: ค่ะมองข้อดีเขาไว
1: ้ข้อดีค่ะเพราะมีหลายคู่นะคะที่บอกว่าโอเคสามีฉันท็อกซิกก็จริงแต่นางไม่เจ้าชู้ไงฉันก็จะก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ย
2: วิธีการตั้งรับท็อกซิกได้ยังไงครับแล้วแก้ไขยังไงเพื่อจะแบบว่าให้เราแบบว่า
0: จัดการยังไงเนาะถ้าเราเจอกับเราเลี่ยงไม่ได้จริง
2: เลี่ยงกับอารมณ์ที่แบบหรือว่าบรรยากาศที่เป็นพิษอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคง่ายๆเลยนะคะง่ายไปก่อนเลยน
0: ะ
1: อันดับแรกคืออย่าวิ่งตามอารมณ์ความรู้สึกเขาให้กลับมาที่เราก่อนนะคะแล้วดูซิว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นอ่ะเขาต้องการอะไรในความรู้สึกเขาอย่างเช่นเขาห่วงเราเขาแบบไม่อยากให้เราขับรถกลับดึกหรือเปล่าโทรหาเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะบอกเขาไปว่าเข้าใจนะว่าห่วงเรามากขอบคุณนะคะคือชื่นชมเขาในข้อดีของเขาเยอะๆแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเลิกนะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบนี่เห็นไหมฉันดีพอเราเริ่มให้ไปเดี๋ยวเขาจะเริ่มค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได
2: ้
1: เขาจะเริ่มชื่นชมคนอื่นเป็นแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะเขาไม่เคยชื่นชมใครอย่างเงี้ยค่ะถ้าผิดเขาจะให้เราขอโทษแต่บางครั้งเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยคนละครึ่งนะฉันก็ผิดเธอก็ผิดได้ไหมเขาก็อาจจะด่าเราช่วงแรกแต่พักหลังเขาก็จะเริ่มโอเคขึ้นเหมือนคนเรามันจะต้องเกิดการเรียนรู้อะค่ะและการเรียนรู้นั้นอะมันจะเรียกว่าเราต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเพื่อ

0: เชื่อมโยงไปหาคนอื่นๆ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงนั้นเราต้องอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราจะต้องไปดูว่าเลนส์เขาจริงๆเขาต้องการอะไรเขาทำเพราะอะไรมันเกิดอะไรกับเขา
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะแก้อยากจะเตือนดีกว่าเนา
0: ะอ
1: ยากจะเตือนคนที่แบบว่าท็อกซิกแบบเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการอะไรเงี้ยเรามีวิธีเตือนไหมคะเพื่อให้เขาแบบเหมือนพอที่จะรู้จักคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าแบบว่าสร้างแต่มาตรฐานของตนเอง
2: ต้องเตือนแบบเบาๆไหมคร
1: ับ ต้องเตือนยังไง
0: คือว่าส่วนใหญ่คนเตือนเขาก็จะออกห่างหมดเลยจนสุดท้ายเขาจะไม่เหลือใครแล้วเขาจะรู้ตัวแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนที่เราตั้งอกตั้งใจมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็ฮึบไว
2: ้
0: ว่าเขาอาจจะเลิกคบเราก็ได้นะแต่เราก็หวังดีที่อยากไปคุยกับเขาถามว่าเตือนแรงหรือเบาเบาได้เบาก่อนถ้าแรงไปเขาจะส่วนกับเราที่มันเจ็บปวดมากกว่าแล้วเราจะช็อกไปเลย
1: มันจะสะเทือนเราเองเช่นยังไงบ้างคะแบบมีตัวอย่างไหมคะเบาๆเตือนเบาๆใช้คำยังไง
0: อย่างเช่นคุณโบตันแบบจุ๊บๆๆๆเนาะมันก็จะบอกว่าแบบโบตันจริงๆอ่ะฉันว่าเธอเป็นคนที่ดูแลคนอื่นมากเกินไปนะเธอเหนื่อยบ้างหรือเปล่าฉันถามจริงๆถ้าฉันเป็นเธอฉันจะเหนื่อยมากเลยนะคุณก็จะบอกว่าเหนื่อยสิไม่เหนื่อยยังไงใครก็ไม่ได้ดั่งใจฉันเลยอย่างเงี้ยคุณก็จะออกอาการแล้วเขาก็บอกโอ้จริงๆเธอไม่ต้องลองไม่ยุ่งกับเขาดูไหมฉันห่วงเธอจังเลยอ่ะดูซิฉันเห็นฉันก็ยังหงุดหงิดตามเลยอะไรเงี้ยพอเขาข้างก่อนนะคุณก็จะรู้สึกใช่ไหมจริงๆฉันก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับพวกนี้เยอะๆอะไรเงี้ย
1: ก็จะเริ่ม
0: ดีขึ้นแต่ถ้าไปปุ๊บโบตันเธอเป็นคนที่เจ้าจี้จุกจิกคนอื่นมากเลย
1: ปี๊ดเลย
0: หมอนนี่อาจจะเคลื่อนมาที่หน้าได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยบางทีเราจะเห็นว่าคนที่เป็นท็อกซิกอ่ะเขาจะเหนื่อยนะกับการที่เขาต้องไปบงการใครมันจะไม่เหนื่อยบงการคนอื่นสมมติว่าคุณป๊อปเงี้ยไปกู้เงินมามันแทบเป็นเรื่องของขวัญเลยนะเธอต้องอย่างนี้เลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณป๊อปอะไรของมันเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันมีวิธีอยู่แล้วแต่ขวัญไม
2: ่
0: 1เดือนแกต้องเคลียร์นะนู่นนี่นั่นเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าโอ
2: ้โหมันเรื่องเงินในกระเป๋าฉันนะ
0: คือทุกเรื่องที่เป็นเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราหวังดีกับเขาจะสังเกตคนที่เป็นท็อกซิกจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องแบบกว้างๆนะ
1: คะ
0: คนใกล้ชิด
2: จะรู้แล้วก็ยุ่งแต่เรื่องจุกจิกที่แบบดูบางทีอาจจะไม่เป็นเรื่องด้วย
1: ใช่ค่ะให้พี่ขวัญสรุปเนาะคนที่บอกว่าจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่ท็อกซิกเจอคนท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยให้สรุปวิธีการรับมือนิดนึงค่ะ
2: สนุก
1: ค
2: ่ะ
0: เมื่อไรก็ตามค่
1: ะ
0: ถ้าเราเจอคนที่ท็อกซิกคนอยากเชิญชวนให้คุณลองเป็นคนท็อกซิกดูแล้วคุณจะรู้ว่าคนท็อกซิกจริงๆทุกข์หรือเหนื่อยมากเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนที่เหนื่อยมากๆสิ่งที่จะทำได้ในการรับมือคือชื่นชมเขานะคะบอกข้อดีของเขานะคะและทำให้เขารู้สึกว่าบนโลกนี้อย่างน้อยมีเราหนึ่งคนที่เข้าใจเขาแล้วเขาจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เรื่อยๆนะคะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราต้องพร้อมด้วยนะ
1: คะสภาพจิตใจเราต้องพร้อมด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ในบรรยากาศที่เจอคนท็อกซิกนะคะก็ลองทำความรู้จักเขาดูนะคะเพื่อให้เรานั้นรับมือกับเขาได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ขวัญที่มาพูดคุยวันนี้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้รายการ H Zone ชวนทุกคนมาเช็คพฤติกรรมของตัวคุณและคนรอบข้างว่ามีพฤติกรรมเป็นคนท็อกซิกหรือไม่เป็นจอมบงการใครขัดใจไว้ได้ชอบตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกตัวเองแม้ทำผิดรู้ตัวเองว่าผิดก็ไม่ขอโทษอารมณ์ขึ้นลงๆเอาแน่เอานอนไม่ได้พูดและคิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง
4: หวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับสาระและความรู้จากทางรายการของเรานะครับและนำไปปรับใช้ให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับ
1: และอย่าลืมติดตามรายการ S-Zone สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะแนะนำและพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
4: สำหรับวันนี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ